0: เชื้อเพลิงเป็นวัสดุพลาสติกร้านแก๊สและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเร่งเข้าระงับเหตุพร้อมฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุค่ะรับรายงานจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าอาคารเริ่มทรุดตัวจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เนื่องจากชั้นบนเป็นเหล็กทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าวดึก NBT News ค่ะระหว่างที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โดยบอกว่าจากการประเมินพื้นที่พบว่าสามารถควบคุมบริเวณที่เป็นจุดความร้อนได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าไปควบคุมเพลิงในบริเวณที่เข้าถึงได้ยากค่ะทั้งนี้ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก่อนส่วนจุดที่เกิดเพลิงไหม้อยู่บริเวณชั้น4ของอาคารหรือไม่นั้นยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้และยังไม่ได้เข้าไปสำรวจต้องใช้เวลาในการพิสูจน์หลักฐานให้ชัดเจนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ว่าให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังหากดูแล้วอันตรายไม่ต้องเสี่ยงค่ะและให้สับเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่ทุกชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยส่วนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความวิตกกังวลต่อเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเยียวยาจิตใจค่ะ
1: ผมขออนุญาตให้เป็นทางพิสูจน์หลักฐานนะครับเป็นในการที่จะชี้ชัดนะครับเดี๋ยวให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจในการชี้ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสาเหตุจากเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับแต่อาจจะมีการซุดเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงแต่ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเป็นตัวอาคารเมื่อโดนความร้อนสูงเนี่ยนะครับก็เกิดการยุบตัวลงมาในส่วนของตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มควันนะครับเนื่องจากยังมีกลุ่มควันในพื้นที่เนี่ยนะครับพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยลอยเป็นวงกว้างนะครับแล้วเชื้อไฟเนี่ยมาจากทั้งแบตเตอรี่ทั้งโซลาร์เซลล
2: ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องประสานสมาชิกพี่น้องประชาชนนะครับใครที่บ้านเรือนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในทิศทางของลมที่พัดพาควันไปเนี่ยก็ขออนุญาตให้หลบเลี่ยงนะครับในการสูบดมกลุ่มควันพวกนี้นะครับบ้านไหนก็ปิดหน้าต่างบ้านนะครับในส่วนของอาคารคอนโดนะเท่าที่สอบถามนะครับส่วนใหญ่ก็มีความเป็นกังวลนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในความเรื่องของอาคารที่บ้านเรือนใกล้เคียงนะครับและอาจจะเป็นเหตุที่สะเทือนจิตใจพี่น้องประชาชนในระแวกนั้นเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่สุขภาพจะต้องเข้าไปในเรื่องของการเยียวยาจิตใจครับผม
0: ต่อมาในเวลา 23:13 ค่ะศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ3รายเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง2รายและอาสากู้ภัย1รายค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระปราชัย1อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะ
3: ด้านสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายก็ตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบเหตุเพลิงไหม้ของถมเซ็นเตอร์นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ระบุเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าภายในอาคารได้โครงสร้างเหล็กของอาคารได้รับความเสียหายจากความร้อนสูงค่ะทำให้มีความเสี่ยงที่จะทรุดตัวและพังถล่มนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูงโดยขณะนี้หลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ติดค้างภายในอาคารทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงจนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าต้นเพลิงน่าจะเริ่มจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงจำนวนมากและส่งผลให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วทางนี้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังโดยให้ความปลอดภัยเป็นหลักจึงยังไม่สามารถเข้าภายในอาคารได้เนื่องจากต้องประเมินความเสี่ยงด้านโครงสร้างก่อนขณะนี้จึงเน้นฉีดน้ำสกัดเพลิงจากภายนอกเพื่อควบคุมไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังตึกแถวข้างเคียงอย่างไรก็ตามการฉีดน้ำทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีผนังกั้นอยู่ทำให้น้ำเข้าถึงด้านในอาคารได้ยากนอกจากนี้ค่ะได้รับรายงานว่าภายในอาคารมีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์แต่คาดว่าอาจไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยแรกท่านผู้ว่าเองก็เคยลงพื้นที่ตรวจสอบประปาหัวแดงบริเวณดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานเนื่องจากพื้นที่มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัยโดยปัจจุบันยังมีประปาหัวแดงอยู่หลายจุดสามารถนำมาใช้สนับสนุนการดับเพลิงได้ทางด้านนายสมานมิตรแยงไทยสงผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้พร้อมตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้นสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันหากมีอาการระคายเคืองตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดและสวมหน้ากากอนามัยขณะที่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเข้มคลินิกเสริมความงามกลางเมืองอุดรธานีค่ะโดยย้ำว่าสถานบริการความงามต้องทำสัญญาให้กับลูกค้าทุกคนในกรณีที่ผู้บริโภคไม่พอใจสามารถขอเงินคืนเต็มจำนวนได้ภายใน7วันพร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคร้องเรียนได้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและเทศบาลนครอุดรธานีร่วมลงพื้นที่ด้วยเป็นการไปเข้าพบและทำความเข้าใจในระเบียบการจัดตั้งสถานเสริมความงามการติดตั้งใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลซึ่งเป็นประกาศใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการสถานเสริมความงามค่ะรัฐมนตรีสุภมาศกล่าวว่าจากการตรวจสอบคลินิก21แห่งในจังหวัดอุดรธานีพบว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามกฎหมายถึง12รายค่ะส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทำสัญญามาตรฐานให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญชื่อผู้รับบริการรายละเอียดแพทย์ค่าใช้จ่ายเงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาค่ะทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกคลินิกปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องระบุรายละเอียดแพทย์ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขยกเลิกสัญญาที่ชัดเจนโดยขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ารัฐบาลมีนโยบายในการเข้มงวดสถานเสริมความงามให้ถูกต้องและให้บริการอย่างเป็นธรรมค่ะหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการสามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือสามารถร้องเรียนกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาแบบ one stop service ค่ะ
4: สำคัญที่สุดคือสัญญาต้องมีนะคะมากกว่านั้นพวกหลักฐานแชทไลน์ใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินทางออนไลน์พวกนี้ท่านต้องแคปเก็บไว้ให้หมดเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหลักฐานเวลาที่ท่านมีกรณีที่ต้องฟ้องร้องกันไลน์แชทไลน์คุยกันว่ายังไงหลักฐานการโอนบางคนไม่ได้เก็บหรอกแล้วก็ลบทิ้งหลักฐานการโอนเงินโอนแล้วก็ไม่ได้เก็บก็ลบทิ้งเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็คือโอนไม่ค่อยแบบถือเงินสดอะไรเข้ามาหรือว่ารูดการ์ดอะไร ก็โอนกันนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นโลกยุคใหม่คือโลกออนไลน์เพราะนั้นหลักฐานของโลกยุคใหม่หลักฐานออนไลน์นะท่านต้องมีเก็บไว้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้นะคะว่าให้ท่านได้สบายใจว่ารัฐบาลเนี่ยได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของคลินิกเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการทุกๆคนเนี่ยสามารถใช้บริการได้ด้วยความสบายใจด้วยความปลอดภัยไม่ถูกหลอกไม่ถูกโกงไม่ถูกเอาเปรียบนะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านสามารถเดินมาได้ทุกที่ในประเทศไทยท่านไปสาธารณสุขจังหวัดก็ได้เหมือนกันได้ทุกที่แล้วเดี๋ยวก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะกลับมาบูรณาการเป็น one stop service แล้วก็ทำงานร่วมกัน
3: าดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายก่อเหตุเผายางเผาทำลายกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอ

0: ยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะก่อนลอบวางเพลิงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอค่ะก็ส่งผลให้อาคารสำนักงานได้รับความเสียหาย1หลังเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อเวลา 19:15 นาทีของวันนี้นะคะเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนรอบก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหลายอำเภอโดยจุดสำคัญคือการลอบวางเพลิงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ได้ประสานรถดับเพลิงพร้อมส่วนที่กำลังร่วม3ฝ่ายคือทหารตำรวจและปกครองรุดเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นจุดเกิดเหตุและกันพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยป้องกันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ยุทธวิธีลวงเพื่อลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบทางนี้จะมีการประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อรวบรวมวัตถุพยานนอกจากนี้ค่ะในเวลาไล่เลี่ยกันเจ้าหน้าที่ยังได้รับรายงานการก่อเหตุสร้างความปั่นป่วนด้วยการเผายางรถยนต์บนเส้นทางจราจรอีกอย่างน้อย2จุดได้แก่จุดที่1บริเวณถนนริมคลองชลประทานหมู่4บ้านจิลาแปและจุดที่2บริเวณบ้านบางงูบากุบางโงกาบูตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นหน่วยความมั่นคงประเมินว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความปั่นป่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการกระจายกำลังก่อเหตุหลายจุดพร้อมกันด้านพลตำรวจตรีกองอัศวนขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการด่วนให้ทุกสถานีตำรวจและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังการก่อเหตุในพื้นที่โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงและพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันอำเภอทานโตและอำเภอบันนังสตาพร้อมเน้นย้ำให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนใต้ภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4กำชับให้ทุกหน่วยร่วมมือป้องกันกระบวนการสร้างความแตกแยกและความเข้าใจผิดในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เมื่อเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีด้านพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและภาคพลเรือนได้ประชุมประสานความร่วมมือเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะคะซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาตำรวจภูธรภาค9ค่ะได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวถึงกรณีการเตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ประชุมร่วมกันทุกฝ่ายทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ค่ะทั้งด้านการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่การจราจรและเรื่องที่เกี่ยวกับครม.ทั้งหมดซึ่งจะมีการประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยขณะเดียวกันค่ะยืนยันว่าพร้อมทำเต็มที่และการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปต้องให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นผู้บริหารประเทศค่ะ
2: ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่เรื่องการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์แต่ไรต่างๆครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
3: แต่ว่ายืนยันว่าไม่กังวลอะไรเกี่ยวกับ
2: ก็ทำเต็มที่ครับไม่ใช่ไม่กังวลทำเต็มที่เพราะว่ามันมีสถานการณ์ก็เข้าใจว่าทุกคนก็คงเข้าใจนะมันมีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปก็เ เราให้ความต้องการเพราะท่านเป็นผู้บริหารประเทศนะครับอันนี้ได้มีการประชุมทั้งทหารตำรวจเมื่อวานกับประชุมกับแม่ทัพประชุมกับทั้งท่านผู้ว่าสงขลาประชุมกับผู้ว่า7จังหวัดคุยกันทุกวันอันนี้ทําเต็มที่
1: ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ค่ะโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เปิดเผยว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้เตรียมเฉพาะสื่อโทรทัศน์และวิทยุเท่านั้นแต่ยังใช้สื่อออนไลน์ควบคู่กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อาทิเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.และบัณฑิตอาสาที่อยู่ในชุมชนซึ่งจะเน้นความสำคัญกับการใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายโดยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมติดตามผลมติคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่แต่ละจังหวัดจะนำไปดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าและเห็นผลของการประชุมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจในข่าวเช้า NVT สุดสัปดาห์ค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ท่วนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะไปดูที่จังหวัดน่านค่ะตอนนี้ก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อที่จะช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ6อำเภอในจังหวัดน่านนะคะภายในวันที่1กันยายนนี้ค่ะโดยมาตรการและหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือเยียวยานะคะวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลค่าเครื่องนุ่มห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่ะค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนส่วนการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจโดยสิทธิ์การรับเงิน2วงเงินปภ.น่านยืนยันว่าผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนซึ่งก็ได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทวงเงินช่วยเหลือตามมติครม.ครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือบ้านเรือนท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อคีย์ข้อมูลเข้าระบบซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือสั่งการจากส่วนกลางนะคะส่วนแผนการจ่ายเงินทดรองราชการในแต่ละพื้นที่ผู้ที่ยังไม่ได้ไปแจ้งความประสงค์ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อนำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอขอยืมเงินทดรองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงจ่ายแล้ว120ครัวเรือนนะคะส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายวันที่31สิงหาคมที่อำเภอเวียงสาก็เริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดช่วงบ่ายวันนี้นะคะส่วนตำบล

0: เมืองจางคาดว่าจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงว่าคาดว่าจ่ายได้นะอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุดอื่นต่อไปอำเภอท่าวังผากำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมตำบลจอมพระตำบลแสนทองตำบลตานชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการสิ่งของบริจาคนะคะซึ่งตอนนี้การสำรวจความเสียหายซึ่งก็คือโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักงานโยธาจังหวัดข้างเคียงก็ส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่อำเภอปัวซึ่งก็ได้แก่ตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงตำบลวรนครโดยเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว 1,299 หลังคาเรือนค่ะ
1: สำหรับปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมงบประมาณไว้ 2,000 ล้านบาทค่ะดูแลเกษตรกรปี2570รับมือทั้งความเสี่ยงจากเอลนีโญและราคาสินค้าเกษตรกรพร้อมทบทวนราคาเป้าหมายให้สอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ตลาดค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคกช.ขออภัยค่ะคชก.เพื่อเตรียมมาตรการดูแลเกษตรกรในปี2570โดยเฉพาะการรับมือความผันผวนของสภาพอากาศและสถานการณ์ราคาสินค้าการเกษตรค่ะโดยที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดำเนินงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทสำหรับ6มาตรการครอบคลุมทั้งการผลิตการตลาดตั้งแต่การรักษาและการยกระดับราคาสินค้าการพัฒนาโครงสร้างการผลิตไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพสินค้าค่ะนางสุภจีระบุว่าช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงปี2570ต้องติดตามความผันผวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะกระทบต่อผลผลิตจึงต้องเตรียมมาตรการล่วงหน้าค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนราคาเป้าหมายสินค้าการเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยพิจารณาทั้งต้นทุนการผลิตปริมาณผลผลิตภาวะตลาดและระดับราคาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะต่อไปค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูจุดเด่นศูนย์กลางการเรียนรู้ทะเลดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยและศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวในภาคใต้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณอาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรัฐมนตรีกล่าวว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงซากดึกดำบรรพ์แต่จะเป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องราวของโลกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายของทรัพยากรธรณีรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยภายในพิพิธภัณฑ์นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดโลกหินแร่ลำดับชั้นหินวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิตตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลธรณีพิบัติภัยและการเปลี่ยนแปลงของโลกตั้งแต่กำเนิดโลกเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและพื้นที่จำลองที่ช่วยให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นทั้งการจำลองถ้ำต่างๆในพื้นที่เรือประมงพื้นบ้านภาคใต้สวนไดโนเสาร์จำลองและการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงสาเหตุผลกระทบรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2: ต่อไปนี้นะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะได้รับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตรงนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ที่พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งน้องๆ หนูๆเยาวชนโรงเรียนต่างๆจะได้รับเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในโลกนี้เช่นในเรื่องการพัฒนาแร่หรือหินหรือที่สำคัญสุดตอนนี้นะครับโด ดยเฉพาะกระทรวงผมเนี่ยกรมทรัพยากรทองธรณีเองเนี่ยผมเองพยายามแก้ปัญหาเรื่องของภัยพิบัติ
0: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของพิพิธภัณฑ์คือการจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์สัตว์ทะเลโบราณจากเกาะตะรุเตาจังหวัดสตูลซึ่งเป็นไทรโลไบต์ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยอีกหนึ่งหลักฐานทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นคือฟอสซิลฉลามฟันเลื่อยอายุประมาณ280ล้านปีจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถือเป็นหลักฐานที่พบเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ภาคใต้ในฐานะแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่าในระดับภูมิภาคว
1: ันหยุดแบบนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะนอกจากงานนี้ได้เที่ยวแล้วได้ช็อปได้ชิมด้วยนะคะสำหรับสายสุขภาพค่ะเชิญเที่ยวงานเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ครั้งที่สองงานนี้รวบรวมทั้งการเกษตรสินค้าอาหารนวัตกรรมและองค์ความรู้ไว้ในที่เดียวค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ขอเชิญเที่ยวงานแสดงพืชผลทางการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่เกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์เนื่องในโอกาสครบรอบ66ปีระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง6กันยายน2569ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะภายในงานเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายแบบจัดเต็มค่ะทั้งพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับพันไม้แปลกสัตว์เลี้ยงและเครื่องมือทางการเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผมจากโปรไบโอติกสินค้าชุมชนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าเดินทางพร้อมอิ่มอร่อยจากอาหารทั่วทุกภูมิภาคค่ะนอกจากนี้ยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมสายมูจากบ้านพยากรณ์และนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์เอาใจสายสุขภาพรับบริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นการตรวจเช็คสุขภาพตรวจค่าอนุมูลอิสระผลเลือดและระดับไขมันค่ะด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยแม่นยำคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและยังได้รับผลการรับรองงานวิจัยจากสิริราชพยาบาลแล้วว่าให้ผลแม่นยำเทียบเท่าการตรวจเจาะเลือดค่ะ
3: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องตรวจค่าสารต้านอนุมูลอิสระนะครับก็เป็นเครื่องตรวจยังไงก็คือเขาเรียกว่าตรวจค่าสารเคลิทินอยบนฝ่ามือนะครับค่าสารเคลิทินอยเป็นค่าสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของค่าสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งตัวเนี้ยข้อดีคือไม่ต้องเจาะเลือดแล้วก็มีฐานข้อมูลที่เขาเรียกว่าฐานข้อมูลในการตรวจเนี่ยมา20กว่าล้านฐานข้อมูลแล้วนะเพราะว่าเป็นใช้ฐานข้อมูลเก่าจากเครื่องไบโอโฟนิกโฟโตนิกสแกนเนอร์นะครับซึ่งคนที่คิดค้นเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลก็คือดร.ซีวีรามานครับก็ใช้ลำแสงตรงนี้ตรวจคนที่คิดค้นเรื่องเกี่ยวกับลำแสงตัวนี้ครับเป็นแสงตัวนี้สเปกตรัมเรย์นะครับก็ได้รางวัลโนเบลไปแล้วก็เครื่องรุ่นที่อันนี้เป็นเรื่องที่4รุ่นที่4ครับรุ่นที่3เนี่ยก็คือทางศิริราชพยาบาลเนี่ยก็เอาไปวิจัยนะครับแล้วก็ให้ผลรับรองว่าเทียบเท่ากับการตรวจเลือดตรวจเลือดแบบเจาะเลือดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ข้อดีคืออะไรคือไม่ต้องเจาะเลือดแล้วก็ใช้เวลาตรวจค่อนข้างไวครับ
1: ด้านนางสาวสกุลทิพย์แซ่เฮงนายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ได้นำชมบูธผลิตภัณฑ์บูธไบโอติกที่มีความหลากหลายรูปแบบและได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ
4: อ
1: ัน
4: นี้มีแชมพู
5: แชมพูทำอะไรคะ
6: แชมพูหยุดร่วมหยุดคันกระตุ้นการงอกตัวนี้เขาจะคลีนคราบไขมันและสิ่งอุดตันได้ดี
5: ค่ะ
6: ส่วนตัวเซรั่มก็คือแชมพูสระแล้วล้างออกแชมพูเป็นตัวเปิดรูขุมขนแล้วก็ลงในเรื่องของตัวเซรั่มนวดลงที่หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมไม่ต้องใช้มูสใช้เจลตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกทั้งหมด
4: ค่ะใช้นานแค่ไหนถึงจะเห็นผล
6: ตัวแชมพูน่ะสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็เซรั่มในเรื่องของหยุดผมร่วงคันรังแคก็อยู่ประมาณสักสองสัปดาห์3สัปดาห์และสัปดาห์ที่4ก็จะเริ่มเห็นไหนผมอ่อนการที่ผมจะขึ้นเร็วหรือช้าอยู่ที่ช่วงอายุถ้าเด็กหลักเลขหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นผลเร็ว20 30เนี่ยก็จะประมาณสัปดาห์แต่ถ้า40ขึ้นก็จะช้านิดนึงแต่สำคัญของเขาคือตัวเนี้ยจะเป็นตัวคลีนคราบไขมันและสิ่งอุดตันทำให้ผมทำให้หนังศีรษะลดการอักเสบและเสริมเซลล์ปูหนังศีรษะแล้วก็ทำให้ไม่ร่วงไปข้างหน้า
0: เอกชนผนึกกำลังเดินหน้าความร่วมมือ5ปีภายใต้โครงการ Thailand A

0: AI National Mission เร่งพัฒนาทักษะคลาวด์และ AI ให้คนไทย3ล้านคนพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลาง AI ระดับภูมิภาคในงาน Thailand AI National Mission 4หน่วยงานภาคเอกชนนะคะได้ประกาศความร่วมมือระยะ5ปีเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลาง AI ระดับภูมิภาคโดยนายสุภชัยเจรวนนท์ประธานกรรมการบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นนะคะก็กล่าวว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็วไทยจึงต้องเร่งสร้างระบบนิเวศ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันความร่วมมือครั้งนี้ตั้งเป้าพัฒนาทักษะคลาวด์และ AI ให้คนไทย3ล้านคนพร้อมเปิดตัว AI for All เวทีแข่งขันพัฒนา Generative AI เพื่อแก้โจทย์สำคัญของประเทศทั้งด้านสาธารณสุขเกษตรกรรมและการศึกษาด้านนายซิกเวเบรเก้ประธานคณะกรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล Arise Ventures Group ระบุว่าความร่วมมือจะนำ AI ไปใช้จริงในหลายภาคส่วนทั้งโทรคมนาคมการเงินค้าปลีกและธุรกิจเป้าหมายสำคัญก็เพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลาง AI ระดับภูมิภาคค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษใน NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีครับ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Nat Nakavisut. A major fire at a shopping center in Bangkok has been brought under control after nearly 3 hours of firefighting.A fire at Klong Thom Center on Warajak Road in Bangkok was brought under control after nearly 3 hours of firefighting last night. The fire broke out at around 8:42 p.m. on the first floor, where numerous shops stored plastic materials, gas equipment, and electronic goods. Firefighters and rescue teams worked to contain the flames and prevent them from spreading to nearby buildings. Deputy Interior Minister Jaseet Thaiseet and Disaster Prevention and Mitigation Department Director General Thirapat Kachamat were at the scene to monitor the operation and oversee safety measures. Officials said parts of the building began to weaken as the fire spread, requiring firefighters to work with extra caution. Crews were rotated regularly to reduce risks.At around 11:13 p.m., authorities confirmed the fire had been brought under control. Three emergency responders were injured, two firefighters and one rescue volunteer. Police are now assessing the damage and interviewing witnesses. Forensic officers will also examine the scene to determine the cause of the fire.AI is becoming essential, but not everyone can afford the latest tools. The new THAI passport aims to make advanced AI more accessible to people across Thailand. Digital Economy and Society Minister Thaitanok Thitthaw has launched the THAI passport, offering Thai citizens free access to professional AI tools and courses from leading global providers. More than 1.3 million people have already registered since advanced registration opened on August 19th. Data from Microsoft's AI Economy Institute shows that the share of working age people in Thailand using generative AI rose from 9.1% to 12.4% in the first quarter of 2026, although the figure remains below the global average. The government aims to increase the rate 23% by making AI more accessible, reducing the cost of using advanced technology and helping people develop practical digital skills for the job market. The program brings together professional AI tools and learning resources that may normally be too expensive for students, workers, and others on limited incomes. The Thai THAI passport will officially launch through AI Pass platform on August 31st. Thai citizens aged 15 and over can register using a Google, Microsoft, or Apple account with identity verification through the Thangrat or ThaiD apps.As the high season approaches, new tourism incentives are being paired with tougher measures for foreigners who cause trouble. Tourism and Sports Minister Surasak Pancharan Warakun said foreign arrivals fell by more than 4% in the first 8 months of 2026,

0: mainly due to geopolitical and economic pressures. The ministry aims to attract 33 million foreign visitors this year through tourism events and airline promotions. The government also plans to propose the Thai Thiao Thai Plus scheme to the cabinet in early September. Backed by 4 billion baht in government borrowing, the program is expected to start on October the 1st, offering accommodation subsidies and spending coupons. It is projected to generate around 16 billion baht in economic activities. At the same time, new deportation regulations that took effect on August 28th allow authorities to deport foreigners who break the law or are considered a threat to the public or the country. The ministry says it is preparing to propose cases involving unwanted foreign visitors who create problems or disturbances.
1: บุคคลต่างด้าวก็หมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเขาไม่ว่าจะมาอยู่ในประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวการทำงานหรือพักพิงก็ตามถ้ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือแม้แต่ไม่ผิดกฎหมายแต่ดูแล้วจะเป็นภัยต่อคนไทยและประเทศไทยก็จะสามารถใช้กฎหมายในประเทศได้เลยนะครับเพราะงั้นก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เสนอกำลังเสนอนะครับหลายเคสมากที่จะต้องใช้กระบวนการในประเทศนักท่องเที่ยวที่เราไม่ต้องการแล้วก็มาสร้างปัญหาความวุ่นวายให้กับประเทศครับ
0: And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a good weekend. สวัสดีครับ

ำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชา

ข่าวเช้าสุดสัปดาห์จาก NBT ช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศค่ะโดยเริ่มกันที่ความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลและเขตทิเบตของจีนโดยพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกินกว่า550คนแล้วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเทือกเขาฮิมาลัยของเนปาลซึ่งกระทบถึงเขตทิเบตของจีนที่อยู่ติดกันหรือที่เรียกว่าสึนามิฮิมาลัยล่าสุดทางการเนปาลได้เตือนให้หน่วยงานกู้ภัยและประชาชนเฝ้าระวังอย่างสูงต่อการเกิดมวลน้ำไหลบ่าลงมาถล่มซ้ำค่ะเนื่องจากหวั่นว่าสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตามจุดต่างๆรวมทั้งจุดที่ดินและหินไปอุดทางกั้นน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติด้วยโดยขอให้ทุกคนอพยพขึ้นสู่ที่สูงหากรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยค่ะส่วนการกู้ภัยดำเนินไปในลักษณะหยุดเป็นช่วงๆตามสถานการณ์ซึ่งทำให้พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นที่552คนในจำนวนนี้547คนอยู่ในเนปาลค่ะส่วนในฝั่งของทิเบตยังคงอยู่ที่5คนนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 1,400 คนโดยมีชาวต่างชาติและชาวอเมริกันรวมอยู่ด้วยส่วนการระบุสาเหตุการเกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้ในตอนแรกเชื่อกันว่าเป็นเพราะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันพุธซึ่งเป็นวันเกิดเหตุแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความจริงนั้นเกิดจากส่วนปลายของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัย

0: ยุบตัวลงจึงได้กวาดทั้งหิมะดินและหินลงมาจากความสูงประมาณ 1,200 เมตรแรงสั่นสะเทือนจึงรุนแรงราวกับว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวค่ะโดยในช่วงเวลานั้นน้ำแข็งหิมะและดินหินที่ถล่มลงมาไปขวางแม่น้ำเลนเตโลกาจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติกักเก็บน้ำเอาไว้เมื่อมวลน้ำสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงกลายเป็นแรงดันที่เกินขีดจำกัดเมื่อถลายลงเกิดเป็นมวลน้ำค่ะและโคลนมหาศาลสูงประมาณ 40-50 เมตรไหลบ่าลงมาด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความรุนแรงได้กวาดทุกอย่างสูญหายไปในพริบตาค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐยืนยันไม่มีแผนจะเจรจากับอิหร่านอีกเนื่องจากเวลานี้เขาได้หันมามุ่งเน้นการใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพียงอย่างเดียวแล้วพร้อมประกาศกล้าวว่าประเทศไทยก็ตามประเทศใดก็ตามที่ทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญกับบทลงโทษด้วยเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้โฆษกทำเนียบขาวได้แถลงว่าขณะนี้สหรัฐได้ดำเนินปฏิบัติการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจเพื่อทำลายเศรษฐกิจของอิหร่านและแผนนี้จะดำเนินการไปจนกว่าทรัมป์จะเห็นว่าอิหร่านยอมหันมาเจรจาอย่างจริงจังและได้บอกด้วยว่าทรัมป์ยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทางเลือกความเคลื่อนไหวของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการคลังของสหรัฐได้เตือนให้ประเทศต่างๆตัดความสัมพันธ์ทางการเงินกับอิหร่านมิฉะนั้นอาจเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ถูกเรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจด้านผู้สื่อข่าวได้ถามทรัมป์ว่าจะลงโทษรัสเซียหรือไม่หากยังคงทำธุรกิจกับอิหร่านซึ่งทรัมป์ก็ได้ตอบว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่เวลานี้เขามองว่ารัสเซียปฏิบัติตัวค่อนข้างดีในเรื่องช่องแคบฮอร์มูซนอกจากนี้ทรัมป์ยังตอบคำถามเกี่ยวกับจีนที่ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านด้วยว่าเขามีแผนบางอย่างแต่ก็จะไม่เปิดเผยแก่ผู้สื่อข่าวทั้งหมดซึ่งก็เป็นถ้อยคำหลังจากที่มีข่าวว่าทรัมป์มีแผนจะคว่ำบาตรธนาคารจีนที่ทำธุรกิจกับอิหร่าน
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬานะคะจากคุณโคชพลโคชพลายุคค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลการจับสลากยูฟ่ายูโรป้าลีกนะครับมีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่เดี๋ยวติดตามพร้อมกันครับ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ผลจับสลากประกบคู่ยูฟ่ายูโรป้าลีกนะครับ 2026-2027 ในรอบลีกเฟสยูเวนตุสจะเจอกับเรอัลโซเซดาดนะครับส่วนเลนส์จะเจอกับเอซีมิลานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปครับมีการจับสลากประกบคู่แข่งขันให้กับสโมสรต่างๆในรอบลีกของฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกและก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีก 2026-2027 นะครับพร้อมกันทั้ง2รายการเลยที่ราชรัฐโมนาโกโดยการแข่งขันรอบลีกเฟสสำหรับยูโรป้าลีกมีทีมเข้าร่วม36ทีมแข่งขันทีมละ8นัดครับกับคู่ที่แตกต่างกันไปเป็นเกมเย่า4นัดแล้วก็เกมเยือนอีก4นัดทีมอันดับดีที่สุด8อันดับแรกจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายส่วนอันดับ9ถึง24ต้องไปเล่นเพลย์ออฟนะครับแบบเย่าเยือนเพื่อแย่งควอต้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปขณะที่อันดับที่25ก็จะตกชั้นครับสำหรับผลการจับสลากคู่ที่น่าสนใจครับมียูเวนตุสจากโถที่1มีเกมในบ้านจะต้องเจอกับเรอัลโซเซดาดแลนซ์โอเมเนียนะครับแล้วก็ไนเมเกนขณะที่เกมเยือนจะเจอกับอาแซคอักมาเฟเลนวาลอซีนะครับเซลตาบิโก้แล้วก็ฮาเบลเบียเชว่าขณะที่เอซีมิลานของลูเบนอโมริมครับอดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับเลเวอร์คูเซนโอลิมปิกลียงโอลิมเปียกอสและก็โอลิมปิกมาร์เซยส่วนเกมเยือนจะเจอกับเบนฟิก้าบอนมัตซันเดอร์แลนด์และก็เดนาโมซาเกร็บครับขณะที่คริสตันพาเลทแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งลงเล่นยูโรป้าลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จะเจอคู่แข่งอย่างลียงโอลิมเปียกอสแลนซ์วิกตอเรียเพลเซนนะครับดินาโมซาเกร็บเซลเยเลฟสกี้โซเฟียและก็ฮอฟเฟนฮาร์มครับไปดูทางฝั่งของบอลมัดครับลงเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกเปิดบ้านเจอกับเบนฟิก้าสปาร์ตาปรากคริสตันพาเลสแล้วก็อารารัตอาร์เมเนียนะครับขณะที่เกมเยือนต้องไปเจอกับลียงอันเดอร์เลสแล้วก็ตอเปนเซ่นะครับขณะที่ซันเดอร์แลนด์ลงเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1974ก็จะเจอทีมดังอย่างเอซีมิลานเรอัลโซเซดาดรวมทั้งเซลติกยูเนียนเซงชิลัวนะครับสโตมกาสโอมาเนียเบซิกตัสและก็ฮาเปลเบียเชว่าครับ ไปดูฟุตบอลสเปนกันบ้างครับลาซิ่งซันตันเดย์นะครับเปิดบ้านเฉือนชนะเอลเช่3-2เก็บ3คะแนนเต็มในศึกลาลิก้าสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกม Friday Night นะครับที่สนามเอสตาดิโอเอลซาดิเนโลนะครับเจ้าบ้านลาซิ่งซันตันเดย์มาในเสื้อขาวเจอกับเอลเช่เริ่มเกมครึ่งแรกนาทีที่15ครับมาติอัสดิตูโลผู้รักษาประตูของเอลเช่ออกมาเล่นนอกกรอบครับแต่ว่าพลาดครับจังหวะนี้ถูกยัสเซอร์ซาบิรีดาวเตะของโมร็อกโกนะครับแย่งบอลแล้วก็ยิงเข้าไปครับขึ้นนำ1-0นาทีที่21ซานเดย์ครับได้ประตูหนีเป็น2-0จากการหลุดเข้าไปยิงของยัสเซอร์ซาบิรีคนเดิมครับเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ยิงเฉียบคมจริงๆนะครับถัดมานาทีที่36ก็ขยับหนีห่างเป็น3-0ครับอินิโก้บิเซนเต้ครับเปิดบอลจากฝั่งซ้ายมาให้ยาเซอร์ซาบิลีครับวอลเล่เข้าไปกลายเป็นแฮตทริกของเขาในเกมนี้ครับก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับก็ถือว่าผลงานในนัดนี้เฉียบคมมากๆนะครับวอลเล่แบบไม่ต้องจับครึ่งหลังครับเอลเช่เปิดเกมบุกหนักและก็ไล่มาเป็น1-3จากการฉลับแนวรับของซานเดย์เปลี่ยนทางเข้าไปและถัดมาแค่นาทีเดียวเอลเช่ก็ไล่มาเป็น2-3จากการหม่งของเฟนิโยครับแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันนะครับจบเกมลาซิ่งซานเดย์เฉือนชนะเอลเช่ไป3-2เก็บ3แต้มแรกของฤดูกาลนี้ได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่เมื่อคืนนี้ของลาลิก้าสเปนครับอาราเบสเปิดบ้านเฉือนชนะทางด้านของบิยาเรียลไป1-0ครับมาดูนัดเปิดสนามของบุนเดสลิก้ากันบ้างนะครับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมครับไล่ถล่มสตุตการ์ดขาดลอยถึง5-1บุนเดสลิก้าเยอรมนีนัดเปิดฤดูกาลครับแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกรับการมาเยือนของสตุตการ์ดนะครับครึ่งแรกนาทีที่21บาเยิร์นนำเร็วครับ1-0จากการหม่งของไดโยอุปาเมกาโน่นะครับเป็นสกอร์เดียวก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ไปและครึ่งหลังนาทีที่52สตุตการ์ดตีเสมอเป็น1-1จากการแปรซ้ำของโยชาวันโยมานครับแต่ก็เป็นประตูที่ไปสะกิดต่อมบาเยิร์นเลยนะครับคราวนี้หนีห่างครับนาทีที่55หนีเป็น2-1โจชูวาคิมมิทแทงบอลให้กับไมเคิลอุลเซ่ยิงเข้าไปครับและอีก2นาทีถัดมาก็หนีเป็น3-1จากความโชคร้ายของโยชาวันโยมานนะครับสกัดพิษเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปซึ่งในช่วงท้ายเกมเจ้าบ้านก็มาได้อีก2ประตูรวดครับจากอเล็กซานดราพาฟโลวิชครับนาทีที่82และก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+2ครับลุยดิอัสยิงประตูปิดท้ายให้บาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านถล่มสตุตการ์ดไปขาดลอยถึง5-1ประเดิม3แต้มบุนเดสลิก้าฤดูกาลใหม่อย่างสวยงามครับไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้แข่งขัน1คู่นะครับคริสตัลพาเลซเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1-4ส่วนเกาโชชนะอิตาลี1คู่เอซิมิลานเปิดบ้านชนะเวเนเซียไป2-0แล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสครับลิลครับเปิดบ้านเสมอกับเปเช่2-2นะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้คู่ที่น่าสนใจมีลิเวอร์พูลนะครับยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากเกมเสมอนิวคาสเซิลจะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลนี้ครับลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ซึ่งแข่งขันเป็นคู่แรกนะครับช่วงเวลา 18:30 ก็เจอกันครั้งหลังสุดในเกมลีกฤดูกาลที่ผ่านมานัดแรกลิเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้ไป0-3เกมที่2ไปเล่นที่ซิตี้กราวด์ลิเวอร์พูลบุกเฉือนชนะได้นะครับ1-0ซึ่งหงแดงลิเวอร์พูลของอานดรีอิลาวาลาครับกุนซือคนใหม่ก็พาทีมประเดิมเกมด้วยการบุกเสมอนิวคาสเซิลไป2-2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเกมนี้ยังคงใช้ทางด้านของเชลมี่ชาเก้กับเวอร์จิลฟันไดเป็นคู่เซนเตอร์นะครับโดยเชลมี่ฟิมปงแล้วก็มิเลสเคเคสจะเดินเกมทางซ้ายและขวาขณะที่โรนันอาราโฮครับน่าจะยังนั่งสำรองต่อไปแดนหน้าก็มีอเล็กซานเดอร์อิซาครับยืนเป็นหน้าเป้าความหวังของทีมและก็ใช้ลีโอเอ็นกูโมฮานะครับฟอร์เรนเวียสและก็โคดี้กักโปครับเป็น3ประสานในแนวรุกครับข้าไปดูทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ของโอลิเวอร์กัสเนอร์กุนซือคนใหม่ชาวออสเตรียก็เริ่มต้นเกมลีกด้วยการแพ้ลีดมา0-1ซึ่งเป็นการ

0: แพ้ลีดอีกครั้งคาบ้าน0-2ในส่วนในเกมนี้ไม่มีไลออนเยสครับกองกลางกัปตันทีมและก็ฟูลแบ็กอย่างนิโคโลซาโวน่าครับที่มีการบาดเจ็บขณะที่เนโกวิลเลียมต้องรอเช็คฟิตนะครับจากการบาดเจ็บจากเกมลีกหากลงไม่ได้จะเป็นทางด้านของลูคันเนสแล้วก็โอลาไอน่านะครับจะได้ลงเล่นวิงแบ็กแทนโดยมีกองหลัง3คนตรงกลางก็คือจายคุนย่านะครับนิโคล่ามิเลนโควิชแล้วก็มูริโลมอร์แกนกิฟไวส์ครับมิดฟิลด์ตัวรุกคนสำคัญก็ยังไม่แน่ว่าจะลงเล่นได้หรือไม่นะครับเนื่องจากเปิดเจออาการบาดเจ็บที่หัวเข่ารุมเร้าอยู่ในตอนนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันนี้คู่แรกเวลา 18:30 น.ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอ Nottingham Forest นะครับ 21:00 น. 2คู่มี Coventry จะเจอกับ Hull City บอร์นมัธเจอกับ Everton และก็คู่ดึกครับ23:30 น. Tottenham Hotspur จะเจอกับ Newcastle ครับดูวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับทีมลูกยางสาวไทยฝึกซ้อมเข้ม1ชั่วโมงครึ่งเตรียมทีมลงเล่นรอบรองชนะเลิศจะเจอกับคู่ปรับอย่างญี่ปุ่นครับความเคลื่อนไหวของทีมนักตบลูกยางสาวไทยครับชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนครับหลังจากเอาชนะเกาหลีใต้มา3-0เซตในรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวานนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเฮดโค้ชทีมสาวไทยครับก็พาทีมลงฝึกซ้อมอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเน้นเรื่องของการบล็อกแล้วก็เกมรับรวมถึงการซ้อมแผนรุกกลับนะครับเพื่อเตรียมเจอกับญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้ส่วนอาการล่าสุดของแนนทัดดาวนึกแจ้งครับบอลเร็วเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยก็ดีขึ้นตามลำดับครับพร้อมเน้นให้ทุกคนระวังเรื่องสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เย็นลงหลังฝึกซ้อมโค้ชออสเฮดโค้ชสาวไทยก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้นักกีฬามีความพร้อมทุกด้านครับเกมเจอกับญี่ปุ่นถือเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงต้องเล่นให้แน่นอนและเสิร์ฟให้แม่นยำเดี๋ยวไปฟังเสียงของโค้ชออสกันครับ
1: เรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ส่วนใหญ่พร้อมร่างกายของทัดดาวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องให้รีคอเวอรี่ตามแผนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการฝึกซ้อมวันนี้ก็นำเอาสิ่งที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ยเพราะมันเป็นเกมแพลนนะครับเราเอามาใช้เพราะว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความเข้าใจในการเล่นบอลนะเวลาไทมิ่งนะแล้วก็แอคชั่นรีแอคชั่นของการเล่นในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้ก็โฟกัสไปว่าเราจะเล่นยังไงเราจะเสิร์ฟยังไงเราจะบล็อกยังไงเราจะดีเฟนซ์ยังไงเราจะเล่นแผนเกมการทั้งรับทั้งลุกเราจะเล่นยังไงแล้วก็ความเข้าใจด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในเกมที่ดีซึ่งทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจในการฝึกซ้อมผมต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนอีกครั้งนะครับ
0: สำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทีมอันดับ17ของโลกจะลงเล่นรอบรองชนะเลิศเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกครับช่วงเวลาประมาณ 16:20 น.นะครับโดยทีมชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่างจีนกับอิหร่านเพื่อลุ้นแชมป์เอเชียและก็โควต้าโอลิมปิก2028ต่อไปครับมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยก็หวังได้ขุมกำลังที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จในรายการต่อไปครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับซึ่งไทยนี่แพ้ให้กับเวียดนามไปด้วยสกอร์รวม2นัด2-4ได้รองแชมป์ในรายการนี้โดยทางด้านของแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็กล่าวว่าภาพรวมส่วนตัวภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนครับทุกคนอยู่ด้วยกันมานานทำงานอย่างหนักและทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมผลการแข่งขันก็เสียดายครับกับผลที่ออกมาคิดว่าผลลัพธ์น่าจะดีกว่านี้แต่ภาพรวมก็ภูมิใจในตัวของนักกีฬาทุกคนนะครับหลังจากนี้จะเป็นช่วง FIFA Day 3รายการที่สำคัญครับเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้อยากเอาชนะให้ได้ทั้งหมดแคมป์ต่อไปจะเป็นช่วง FIFA Day ก็อยากให้นักเตะที่ดีที่สุดแข็งแกร่งที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะและประสบความสำเร็จหลังจากนี้สตาฟโค้ชจะมีการประชุมร่วมกับสมาคมเพื่อสรุปแผนงานทั้งหมดและวางแผนเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่าง FIFA อาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมครับ

0: แหลงประกอบด้วยกรีฑาแบดมินตันเทนนิสซอฟต์บอลเบื้องความหวังทัพนักกีฬาไทยครั้งนี้หวังไว้1เหรียญทองจากบิวภูริพลบุญสอนครับเหรียญเงิน100เมตรคราวที่แล้วครั้งนี้เจ้าตัวลงชิงชัย100เมตร200เมตรแล้วก็4คูณ100เมตรก็หวังว่า100เมตรจะทำสติ 9.8 วินาทีให้ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็จะไม่กดดันตนเองขณะที่แบดมินตันอีก1ความหวังของไทยก็ยืนยันคว้า2เหรียญรางวัลติดมือกลับมาแน่นอนครับจากเมรัชนกอินทนนท์และก็วิวกุลุตวิทิสารรวมไปถึงบาสเดชพลภัววรานุเคราะห์ก็ยังคงต้องเฝ้าดูอาการนะครับซึ่งไม่น่าจะมีความน่าเป็นห่วงพร้อมแข่งขันแน่นอนเทนนิสที่ใช้ชุดเดิมจากซีเกมก็หวังคว้า1เหรียญทองแดงจากชายคู่ครับปรัชญาอิสโรกับแม็กซิมัสโจนนะครับเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วส่วนเบสบอลก็หวังติด1ใน5ซอฟต์บอลหวังติด1ใน6และก็ซอฟต์เทนนิสก็หวังจะมีเหรียญติดไม้ติดมือกลับมาครับสรุป Meet the Place กีฬาเอเชียนเกม2026ผ่านไป3ครั้ง24สมาคมตั้งเป้าอยู่ที่5เหรียญทองจากเทควันโดคูลาสยิวจิสูกอล์ฟและกรีฑาครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะเราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้กันด้วยภาพบรรยากาศงานแห่พระเขี้ยวแก้วที่วัดพระเขี้ยวแก้วในเมืองแคนดี้ของศรีลังกานะคะโดยเป็นงานประจำปีที่ทางวัดจะอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมาประดิษฐานบนหลังช้างแล้วแห่ไปรอบๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะคุณโคชพลคุณกานานาติชันสุภัสราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพอกันวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569เสาร์นี้ก็มีวรัตมหาลกับพี่กุ้งนภพรต่อพ้นค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถได้จัดติดตามรายการอีสานเสาร์นี้กันได้นะคะผ่านทางหน้าจอทีวียุบาลคุณผู้ชมกดไปที่หมายเลข11ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ก็ได้คือกันเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของทีวีอีสานพิมพ์คําว่า N

0: BTUBON นะคะหรือว่าจะชมย้อนหลังทั้งช่อง YouTube กับ NBT 11อุบลนะคะก็จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารรวมทั้งประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคอีสานและกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนโยบายของรัฐบาลต่างๆเฮาก็จะเอามาสื่อสารผ่านช่องทางและกับแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองค่ะ
1: เช้านี้บอกมาแน่ค่ะพื้นที่ใดมีฝนตกฝนหย่อยบ่อุบลราชธานีบางหม่องกระจื่นบางหม่องก็ว่าฝนยังบ่ได้หย่อยลงมานะคะข่าวสารความเคลื่อนไหวอยากสิบอกพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่บ่ผ่านเกณฑ์บัตรการแห่งรัฐก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลเปิ้นได้ขยายเวลาเริ่มทบทวนสิทธิ์มาแล้วนะคะแล้วก็มีขยายเวลาฮอดสิ้นเดือนนี้ก็คือ31สิงหาคมวันจันทร์นี้เป็นมื้อสุดท้ายอย่าลืมไปยื่นทบทวนสิทธิ์ค่ะรัฐบาลเพิ่นก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องที่บ่ผ่านเกณฑ์ได้มาตรวจสอบมาทบทวนสิทธิ์อยากให้ครอบคลุมแล้วก็ซอยเหลือผู้ที่บ่มีรายได้อีหลีเป็นผู้มีรายได้หน่อยได้เข้าฮอดเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองรวมถึงข่าวสารภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเพิ่นลงไปทางอุดรก็สิมีข่าวสารเกี่ยวเรื่องความร่วมมือก็จะเป็นกระทรวงมหาดไทยและก็ฮอกระจายข่าวทั่วประเทศมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามค่ะ
0: ค่ะหลากหลายข่าวหลากหลายพื้นที่นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวแรกกันแน่ที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสค่ะที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54ประจำปีการศึกษา2569ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสิ่งของพระราชทานก็ประกอบไปด้วยกระเป๋าเป้ผ้าห่มหนังสือจิตคณิตลูกคิดหนังสือประมวลพระราชดำรัสหนังสือไตรรงค์พระบารมีและก็อุปกรณ์กีฬาร่วมทั้งสิ่งของบริจาคที่จำเป็นสำหรับนักเรียนและก็โรงเรียนสำหรับการได้รับสิ่งของพระราชทานในเทื่อนี้ก็ได้สร้างความปลาปลื้มและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูและก็นักเรียนพร้อมที่จะตั้งใจนำสิ่งของไปใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเป็นคนดีของสังคมต่อไปโดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54เดิมที่กะซือว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญก็ตั้งเมื่อปี2519ปัจจุบันกะจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน686คนทั้งแบบอยู่ประจำและก็ไปกลับขอบคุมพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและก็มุกดาหารพร้อมกับจัดหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญเพื่อพัฒนาทักษะและก็เตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคตค่ะ
1: จากทางจังหวัดอำนาจเจริญนะคะไปต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะทางจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังค่ะที่วัดหนองแว้งพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปรวมเจริญพระพุทธมนต์และนำเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสนี้ค่ะพระเทพแม่ที่วัชระดิลกดร.รักษาการเจ้าคณะอำเภอว่างน้อยเจ้าอาวาสวัดชู่จิตธรรมารามและภูมิในการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังก่อนประทานสิถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีค่ะสำหรับโครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังเป็นแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหลักธรรมคำสอนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนก็ได้ศึกษาและก็นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันมุ่งพัฒนาจิตใจให้เกิดความสงบรู้เท่าท่านตนเองและก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงอย่างยืนสืบไปค่ะ
0: ค่ะมาเบิ่งข่าวกันต่อนะคะที่จังหวัดยโสธรค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดยโสธรได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา74ทุนร่วม 500,000 บาทเพื่อที่จะซอยเหลือเด็กและก็เยาวชนเรียนดีแต่ว่าขาดแคลนเรื่องของทุนทรัพย์ค่ะที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและก็สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรคณะครูนักเรียนเขาร่วมสำหรับการมอบทุนในเทื่อนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและกระทั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรเพื่อซอยเหลือเด็กและก็เยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ว่าครอบครัวมีรายได้น้อยและก็ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม74ทุนเป็นเงิน 500,000 บาทนะคะกับแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา17ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น20ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย21ทุนและก็ระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษา16ทุนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและก็นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรก็ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนและก็นักศึกษาที่ได้รับทุนขอให้ตั้งใจศึกษามีความซื่อสัตย์กตัญญูกตเวทีและก็ใส่ทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาตนเองและก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดยโสธรและก็ประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: มาต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมรอยมะลิด้วยร่างไหมถวายไทยนาจชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีร้อยตรีสระมงคลมงคละสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการรอยมะลิด้วยร่างไหมถวายไทยนาจชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569มีส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการเกษตรกรผู้ปลูกม่อนเลี้ยงไหมสมาชิกศิลปาชีพผู้ประกอบการและนักเรียนซอยกันประดิษฐ์ดอกมะลิจากร่างไหมจำนวน 9,300 ดอกเพื่อทรงมอบให้กรมม่อนไหมนำไปใส่เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งนี้ค่ะร่างไหมที่นำมาใส่เป็นร่างไหมพันยูบีหนึ่งนะคะเป็นยูบีหนึ่งนะคะที่เพาะเลี้ยงในศูนย์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีโดยร่างไหมสีขาวซื่อถึงสายใยแห่งพระเมตตานำมาทักท่อเป็นดอกมะลิซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันแม่สื่อถึงความหักความกตัญญูและก็ความผูกพันพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมารดาแห่งไหมไทยอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะจากวิทยาลัยเทคนิคและศรีสไลด์ได้มาศึกษาดูงานที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศกันนะคะโดยทางวิทยาลัยเทคนิคและศรีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนำคณะครูและก็นักศึกษาเขาเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะ ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ร่วมในการต้อนรับคณะครูและก็นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกษโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระราชกรณียกิจและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้แนวคิดนามพระราชหฤทัยริ่นรดยศฝืนผืนแผ่นดินภายในศูนย์ก็มีการจัดแสดงนิทรรศการจำลองสถานีรถไฟสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ถ่ายทอดเรื่องราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่เก่าจังหวัดภาคอีสานประกอบไปด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรนครพนมมุกดาหารและก็จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมก็มีการจัดแสดงภาพไทยประวัติศาสตร์บุพภานามพระราชทานบุพภาราชินี 8,000 ใหม่ร่วมทั้งสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมร้อยปณิธานความดีถวายสมเด็จพระพันปีหลวงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมร่วมเขียนปณิธานความดีลงบนต้นไม้แห่งปณิธานเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานและก็นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะ
1: ไปเบิ่งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กหน่อยกันที่จังหวัดนครพนมค่ะทางจังหวัดนครพนมมีการบูรณาการทุกภาคส่วนโดยการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสำร้านไปติดตามการพัฒนาทักษะภาษาไทยและคุณภาพชีวิตของเด็กตามแนวพระราชดำริค่ะที่โรงเรียนบ้านสำร้านอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนายวิระฤกษ์วณิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมโดยนางลลิตาฤกษ์วณิชกุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนำคณะลงพื้นที่นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีหน่วยงานด้านการศึกษาเกษตรสาธารณสุขและพัฒนาสังคมรวมลงพื้นที่สำหรับการติดตามเทื่อนี้ค่ะมุ่งพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนที่เป็นรายบุคคลโดยมีการติดตามการจัดเหตุแผนพัฒนาคุณภาพเด็กการสอนเสริมการใส่ซื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อให้ครูสามารถดูแลและพัฒนานักเรียนได้ตรงตามความต้องการพร้อมติดตามเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการสุขภาพและครอบครัวเพื่อประสานหน่วยงานให้ความซอยเหลืออย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะยังส่งเสริมกิจกรรมด้านเกษตรเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันและการสร้างทักษะอาชีพโดยมอบพันธุ์พืชและวัสดุการเกษตรให้โรงเรียนคณะที่เล่ากาชาดจังหวัดนครพนมค่ะได้มอบเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สำนักงานเพื่อซอยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้มีทักษะคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาอย่างรอบด้านต่อไปค่ะ
0: ไปเบิ่งทางกาฬสินธุ์กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมีกิจกรรมมอบบ้านใหม่แก่ผู้อยากไร่ตามโครงการสร้างบ้านและก็ซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้อยากไร่และก็ผู้ด้อยโอกาสประจำปี2569ค่ะที่บ้านเลขที่34หมู่ที่6ตำบลล่ำคล่องอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนางวรชาดาเข็มธนเพชรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์คณะกรรมการเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบบ้านใหม่ให้แก่นายหมอนอิมขจรอายุ66ปีพร้อมกับถุงยังชีพและก็เครื่องใส่ที่จำเป็นซึ่งการก่อสร้างบ้านหลังนี้ก็อยู่ภายใต้โครงการสร้างบ้านและก็ซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้อยากไร่ผู้ด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้าน18อำเภออำเภอละ1หลังหลังละ 150,000 บาทและก็ซ่อมแซมบ้านอีก18หลังหลังละ 50,000 บาทร่วมงบประมาณในเทื่อนี้ทั้งหมดก็คือ 3,600,000 บาท ในขณะที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่นบอกว่าโครงการนี้ก็มุ่งที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้และก็ผู้ด้อยโอกาสที่บ่มีที่อยู่อาศัยหรือว่าบ่มีบ้านที่มันคงแข็งแรงพร้อมกับส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งขอให้ผู้ที่ได้รับมอบบ้านดูแลรักษาบ้านให้น่าอยู่และก็น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใส่โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัวพร้อมกับการประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะ

0: พาคุณผู้ชมไปเบิ่งกิจกรรมในวันธรรมสวนาทีอำนาจเจริญค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญทำบุญตักบาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนาค่ะที่วัดเทพมงคลอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดครอบครัวหิวตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนโดยมีส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมได้นำตะกร้าและกระสวมไส้ผ่าไทยพร้อมทั้งบรรจุอาหารข้าวหวานและอาหารแห้งมารวมเฮ็ดบุญตักบาตรกิจกรรมทื่อนี้เป็นบอกว่าความสำคัญก็คือเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดฟังธรรมและก็นำหลักธรรมมาปรับใส่ในชีวิตประจำวันควบคู่การส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนี้ค่ะอาหารแห้งที่ได้รับจากการเฮ็ดบุญกสิกรรมไปส่งมอบบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปก็ถือว่าเป็นการต่อยอดพลังศรัทธาสู้การซอยเหลือสังคมและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติเฮาค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของภารกิจของทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่ภาคอีสานเป็นแนวใดติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

ติดตามข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งภารกิจของทางรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อมาติดตามโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข2440เตรียมขยายถนนจาก4เป็น6ช่องจราจรพร้อมกับปรับปรุงทางแยกและก็ระบบระบายน้ำรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นใส่งบประมาณ35ล้านบาทค่ะที่จุดตรวจที่1ทางหลวงหมายเลข2440อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมร่วมทั้งการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ซึ่งทางหลวงสายดังกล่าวก็เป็นเส้นทางหลักเชื่อมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนแก่นและก็นครราชสีมามีปริมาณการจราจรประมาณ 6,239 คันต่อมื้อและก็มีชุมชนหนาแน่นตลอดแนวเส้นทางเฮ็ดให้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นมีแผนก่อสร้างขยายช่องจราจรช่วงหลักกิโลเมตรที่21บวก900ถึง22บวก520จากเดิม4ช่องเป็น6ช่องจราจรพร้อมกับเกาะกลางทางเท้าและก็ระบบระบายน้ำรวมทั้งปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกและก็ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อที่จะเพิ่มความคล่องตัวและก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยใส่งบประมาณ35ล้านบาทเพื่อยกระดับความปลอดภัยและก็รองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่

0: ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: ติดตามภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีไปเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตหวังเสริมทัพเครือข่ายหอกระจายข่าวรับมือภัยพิบัติฤดูน้ำหลากค่ะบรรยากาศที่โรงแรมการินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตช่วงฤดูน้ำหลากโดยมีดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองผู้ว่าราชการขออภัยค่ะโดยมีดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ดูแลหอกระจายข่าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี250คนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานที่นี่ค่ะมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลหอกระจายข่าวให้ได้มีความรู้และทักษะในการรับตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมโดยเฉพาะการสื่อสารในช่วงการเกิดภัยพิบัติและอุทกภัยด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าช่วงฤดูน้ำหลากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็อุทกภัยจึงจำเป็นต้องมีระบบสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยหอกระจายข้าวถือเป็นกลไกสำคัญระดับชุมชนและผู้ดูแลหอกระจายข้าวก็ถือว่ามีบทบาทในการถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องจากภาครัฐสู่ประชาชนไปสามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
0: ไปเบิ่งกันต่อนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ไปตรวจคลินิกเสริมความงามนะคะในจังหวัดอุดรธานีสร้างความเข้าใจเรื่องของข้อกำหนดและประกาศใหม่ย้ำผู้ประกอบการต้องเฮ็ดเรื่องของสัญญามาตรฐานใส่ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้มาตรฐานพร้อมกับมีแพทย์เฉพาะทางคอยดูแลค่ะที่ศูนย์การค้าเส้นทันอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจคลินิกเสริมความงามเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานพยาบาลการแสดงใบอนุญาตและการขอกำหนดตามประกาศฉบับใหม่โดยทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นบอกว่าทางสคบพร้อมเดินหน้าเฮ็ดงานแบบเชิงรุกตรวจสอบธุรกิจบริการเสริมความงามให้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาซึ่งก็กำหนดให้ธุรกิจบริการเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคู่กับสัญญาเพื่อควบคุมสิทธิและการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคโดยทางคลินิกเสริมความงามต้องจัดทำและก็ส่งมอบสัญญามาตรฐานให้ผู้รับบริการระบุสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างชัดเจนรวมทั้งผลิตภัณฑ์และก็เครื่องมือทางการแพทย์ต้องได้มาตรฐานและก็มีแพทย์เฉพาะทางให้บริการตามหลักเกณฑ์พร้อมกับขอให้ประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลและก็เงื่อนไขการใส่บริการให้รอบคอบหากบ่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนหรือว่าขอคำปรึกษาจากทางสคบสายด่วน1166หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ได้คือกันค่ะซึ่งก็มีเสียงสัมภาษณ์ของทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีไปฟังเสียงเพิ่นค่ะ
2: ผู้ที่จะเข้ามาซื้อคอร์สเนี่ยให้ท่านได้รู้ไว้แต่สำคัญที่สุดคือสัญญาต้องมีนะคะมากกว่านั้นพวกหลักฐานแชทไลน์ใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินทางออนไลน์พวกนี้ท่านต้องแคปเก็บไว้ให้หมดเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหลักฐานเวลาที่ท่านมีกรณีที่ต้องฟ้องร้องกันไลน์แชทไลน์คุยกันว่ายังไงหลักฐานการโอนบางคนไม่ได้เก็บหรอกแล้วก็ลบทิ้งหลักฐานการโอนเงินโอนแล้วก็ไม่ได้เก็บก็ลบทิ้งเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็คือโอนไม่ค่อยแบบถือเงินสดอะไรเข้ามาหรือว่ารูดการ์ดเลย ก็โอนกันนะครับเพราะนั้นมันก็เป็น โลกยุคใหม่คือโลกออนไลน์เพราะนั้นหลักฐานของโลกยุคใหม่หลักฐานออนไลน์เนี่ยท่านก็ต้องมีเก็บไว้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้นะคะว่าให้ท่านได้สบายใจว่ารัฐบาลเนี่ยได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของคลินิกเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการทุกๆคนเนี่ยสามารถใช้บริการได้ด้วยความสบายใจด้วยความปลอดภัยไม่ถูกหลอกไม่ถูกโกงไม่ถูกเอาเปรียบนะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านสามารถเดินมาได้ทุกที่ในประเทศไทยท่านไปสาธารณสุขจังหวัดก็ได้เหมือนกันได้ทุกที่แล้วเดี๋ยวก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะกลับมาบูรณาการเป็น one stop service แล้วก็ทำงานร่วมกัน
1: ค่ะจำให้แม่นค่ะเบอร์สายด่วนสคบ1166ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่ค่ะกำชับนายอำเภอกับผู้ในบ้านและก็กำนันต้องเป็นทีมเดียวกันนะคะและก็ผู้กำกับนำต้องเป็นทีมเดียวกันใส่ข้อมูลสุดเดียวกันหรือว่าวันดาตานั่นเองในการขับเคลื่อนพื้นที่ค่ะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบแนวทางให้ฝ่ายปกครองและตำรวจบูรณาการการเฮ็ดงานร่วมกันโดยย้ำว่านายอำเภอกับผู้กำกับต้องเป็นทีมเดียวกันพร้อมให้ทีมจังหวัดและทีมอำเภอเชื่อมโยงการเฮ็ดงานอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ข้อมูลจุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันพร้อมกำชับเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมถึงตรวจสอบธุรกิจที่บ่มีใบอนุญาตโครงสร้างนอมินีและกับบัญชีมาโดยให้ฝ่ายปกครองสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกเชื่อมโยงกับการสืบสวนของตำรวจเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและก็เร่งติดตามผลการดำเนินงานภายใน 7-10 มือเพื่อยกระดับการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมมีเสียงของรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีพลพี่สุวรรณชวีไปฟังกันค่ะ
3: คือจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะนโยบายยาเสพติดครับเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเรามีทั้งหมด9มาตรการนะครับที่จริงๆเราปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราต้องการให้แต่ละนโยบายเนี่ยหรือแต่ละมาตรการเนี่ยมีความเข้มข้นในการที่จะดำเนินการนะครับก็เป็นที่มาของโครงการนี้เพื่อที่จะเอาทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาบูรณาการแล้วก็มาทำงานร่วมกันนะครับอย่างที่ท่านนายกได้เอ่ยไปในวันที่เปิดที่ทำเนียบรัฐบาลคือเราอยากให้ทางกระทรวงมหาดไทยท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับทั่วประเทศเนี่ยได้เป็นคู่จิ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำงานหรือการสืบสอบข้อมูลในการจับกลุ่มหรือส่งต่อพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการบูรณาการทำงานร่วมกันเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นครับ
0: ค่ะทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันแน่ค่ะคุณผู้ชมคะโดยทางรัฐบาลเพิ่นนะคะเตือนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่บ่ผ่านเกณฑ์นะคะให้เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้พบว่ายังมีผู้ที่บ่ได้ยื่นกว่า 4.5 ล้านรายค่ะโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นบอกว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ยังบ่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกเทื่อหนึ่งก็ต้องยื่นค้ำขอทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้ก็คือ31สิงหาคม2569ซึ่งก็เป็นมือสุดท้ายโดยข้อมูลณวันที่26สิงหาคม2569พบว่าผู้ที่บ่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติมีอยู่ 9,314,253 รายยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายในขณะที่ยังบ่ยื่นอีกกว่า 4.5 ล้านรายโดยประชาชนสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังและกับทางรัฐหรือว่าธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่วนการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก็สามารถดำเนินการผ่านศูนย์ประสานงานวันสต็อปเซอร์วิสได้ฮอดวันที่20กันยายน2569ดังนั้นผู้ที่เห็นว่าข้อมูลบ่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ขอให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้โดยทางกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569แล้วก็ผู้ที่ผ่านเกณฑ์และก็ดำเนินการครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้การยื่นทบทวนสิทธิ์บ่ได้หมายความว่าจะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัติจึงขอให้ประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลและก็ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางราชการเท่านั้นนั่นเองค่ะ
4: ไปเบิ่งภารกิจเรื่องของการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตกันต่อค่ะทางจังหวัดยะโสธรมีการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนโดยมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการมหาดไทยวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะที่ศาลากลางจังหวัดยะโสธรนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอถูกแทงครั้งที่8ทับ2569เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งที่ประชุมค่ะได้ติดตามหลายภารกิจสำคัญทั้งการรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการขับเคลื่อนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงโครงการไทยซอยไทยลดภาระค่าครองชีพระยะที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งภายในจังหวัดยะโสธรค่ะนอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการลงคะแนนลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งนี้ค่ะผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการเร่งรัดการใส่ใจภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากร่วมถึงการเตรียมการยกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้มอบแนวทางให้กับทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนภารกิจอย่างจริงจังโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานของภาครัฐค่ะ
0: มาเบิ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดสุรินทร์ก็เดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการทุจริตเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายจัดสื่อจัดจ้างมุ่งสร้างระบบราชการโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ค่ะที่โรงแรมท่องท่ารินจังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดประจำปี2569โดยมีผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาภาคเอกชนเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานจังหวัดสุรินทร์นะคะและการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันจัดขึ้นโดยโครงการกระมุ่งที่จะเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพร้อมกับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและการรักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตและการประพฤติมิชอบภายในงานก็ได้รับเกียรติจากนายคมบูรณะวรสิทธิ์นะคะเพิ่นเป็นอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมาบรรยายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุให้ปลอดภัยจากโทษทางวินัยและการละเมิดร่วมทั้งคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับการชี้มูลความผิดของปปช.ในขณะที่นางสาวสุริกัญญารุ่นประโคนคลังจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560และการแนวทางการวินิจฉัยปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์กระมุ่งที่จะหวังให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้เอาไปใส่ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และก็ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่บ่ยอมรับการทุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะ
4: จากการแก้ไขปัญหาการทุจริตมาเบิ่งการมอบทุนการศึกษากันแน่ค่ะทางจังหวัดกาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษาของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ให้แก่นักเรียนผู้อยากไร่ร่วม93ทุนค่ะ ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และก็นางวรชาดาเข็มธนเพชรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนอยากไรและด้อยโอกาส

0: บาทจำนวนเก่า13ทุนทุนละ 2,000 บาทรวมเป็นเงิน 372,220 บาทพร้อมมอบสิ่งของและกับเงินซอยเหลือครอบครัวผู้เดือดร้อนในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะยังมอบใบประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานบุคคลนักเรียนและผู้มีผลงานดีเด่นในหลายด้านรวมถึงมอบโฉนดที่ดินขึ้นให้แก่เกษตรกรและกับผู้ยากจนจำนวน3รายตลอดจนรับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายเสือที่ระลึก234ปีเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์มีดีจากกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์จากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและก็นายอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่8ทับ2569ซึ่งที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงาน Operation 90 Day พาแผนยุทธการ90มือพิฆาตยาเสพติดและแผนยุทธการฝ่าแดดสงย่างโดยผลการปฏิบัติการระยะเวลา60มือสามารถจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้57รายผู้เสพ233รายยึดยาบ้าได้ 1,112,933 เม็ดขณะที่ผลสะสมปีงบประมาณ2569มีคดียาเสพติดถูกข้อหา 4,429 ข้อหายึดยาบ้าได้ร่วมกว่า 10.58 ล้านเม็ดและก็ยึดทรัพย์สินได้กว่า54ล้านบาทโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมเดินหน้าป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ทุกส่วนราชการซอยกันสนับสนุนแก้ไขปัญหาในทุกมิติเพื่อสร้างความปลอดภัยและกับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดและก็อาชญากรรมกันในที่ยโสธรค่ะจังหวัดยโสธรจัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการป้องกันยาเสพติดอาชญากรรมและก็กวดขันเรื่องของอาวุธปืนค่ะที่ห้องประชุมจังหวัดนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและก็ความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธรประจำเดือนสิงหาคม2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและก็หน่วยงานฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามสถานการณ์และก็วางแผนแนวทางการเบิ่งแย่งดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งการประชุมก็ได้รับรายงานสถานการณ์ผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาและก็กำหนดมาตรการป้องกันโดยเน้นเบิ่งเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนโดยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการเรื่องของการเฮ็ดงานอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบสังคมและก็การป้องกันอาชญากรรมพร้อมกับเร่งกวดขันเรื่องของอาวุธปืนและก็เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจร่วมกันนะคะระหว่างฝ่ายปกครองและก็ตำรวจเพื่อที่จะขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากว่าพบเบาะแสเรื่องของยาเสพติดหรือว่าการกระทำผิดกฎหมายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและก็ความสงบเรียบร้อยให้จังหวัดยโสธรให้เกิดความยั่งยืนค่ะ
0: ยังอยู่กันที่จังหวัดยโสธรค่ะจังหวัดยโสธรเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเสริมภูมิคุ้มกันชีวิตเยาวชนอย่างยั่งยืนค่ะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรนายสัญชัยพัฒนวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดยโสธรเทือกที่1ทับ2569เพื่อติดตามสถานการณ์วางแนวทางแก้ไขและจัดเหตุแผนปฏิบัติการรองรับปีงบประมาณ2570ซึ่งที่ประชุมค่ะได้รับทราบสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของพื้นที่เขตสุขภาพที่10โดยเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรพร้อมกันนี้ได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงและแนวโน้มเพื่อปรับแนวทางการเฮ็ดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับจังหวัดยะโสธรค่ะเพิ่นเน้นการเฮ็ดงานเชิงรุกมีการบูรณาการการเฮ็ดงานร่วมกันกับ7หน่วยงานได้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะโสธรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรท้องถิ่นจังหวัดยะโสธรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะโสธรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะโสธรค่ะเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขศึกษาทักษะชีวิตและสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์พร้อมเปิดช่องทางให้วัยรุ่นเข้าถึงคำปรึกษาได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันหากเกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิซอยการดูแลทั้งด้านสุขภาพการศึกษาการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพทั้งนี้ค่ะในที่ประชุมยังได้ขอสรุปผลการดำเนินงานปี2569และรวมการเฮ็ดแผนงานปี2570ซึ่งครอบคลุมทั้งการป้องกันซอยเหลือและก็ฟื้นฟูเยาวชนจังหวัดยะโสธรเติบโตอย่างสมวัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะ
1: ยังอยู่กันที่จังหวัดยะโสธรนะคะจังหวัดยะโสธรได้เร่งจัดทำนะคะเรื่องของที่ดินทำกินข้อท่อช่อควบคู่กับส่งเสริมเรื่องของอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดความยั่งยืนค่ะที่สารกลางจังหวัดยะโสธรนายขันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือว่าข้อท่อช่อจังหวัดครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนและก็ตรวจสอบเรื่องของสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและก็ที่สาธารณประโยชน์หลายแห่งซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกรันกรองและก็การทำประชาคมเพื่อรับรองสิทธิแก่ผู้ครอบครองจริงในขณะที่พื้นที่ตำบลกุดเชียงหมีกรมที่ดินได้นำโดรนบินสำรวจและก็จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อให้แนวเขตที่ดินสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และก็ป้องกันการทับซ้อนกับที่ดินของรัฐนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการหน่วยงานด้านการเกษตรปศุสัตว์ประมงสหกรณ์และก็ทกส.ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ทั้งการปลูกมันสำปะหลังเลี้ยงเป็ดเทศเลี้ยงกบและก็เลี้ยงไก่ไข่พร้อมกับเชื่อมโยงตลาดและก็สนับสนุนสินเชื่อตลอดจนส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเน้นย้ำว่าแม้ว่าอยู่ระหว่างการรอดสมุดประจำโตข้อท่อช่อหน่วยงานสามารถที่จะส่งเสริมอาชีพและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้แต่สิทธิ์ข้อท่อช่อบ่แม่นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและการห้ามขุดดินดัดแปลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารถาวรหรือว่าตัดไม้ทำไร่ป่าโดยบ่ได้รับอนุญาตพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องควบคู่กับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันจะข้าวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารความขึ้นไหวอีกหลายข่าวในพื้นที่ภาคอีสานเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ

0: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของ

0: ผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ช่วงสุดท้ายของรายการอีสานซาวนีมาติดตามข่าวกันต่อค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครพนมค่ะทางจังหวัดนครพนมมีการ kick off fast tag ขี้ไว้เยียวยาไว้นะคะกู้ไผ่แปลงเกษตรด้วยกส .01 เร่งรัดข้อมูลซอยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยค่ะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมวาทีพันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายชัดชัยศรีเฉลาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมนางวิไลอุตสาเกษตรจังหวัดนครพนมเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาร่วมกิจกรรม Kick off นครพนม Fast Tag ขี้ไว้เยียวยาไว้กู้ไผ่แปลงเกษตรด้วยกส .01เพื่อเร่งบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชเข้าสู่ระบบให้สามารถตรวจสอบและก็ซอยเหลือเยียวยาได้อย่างรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสและก็เป็นธรรมโดยจังหวัดนครพนมค่ะได้ระดมเจ้าหน้าที่เร่งบันทึกและก็ตรวจสอบข้อมูลตามแบบกส .01 ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการเข้าสู่กระบวนการซอยเหลือโดยมุ่งลดขั้นตอนและก็ระยะเวลาเพื่อให้เงินซอยเหลือถึงมือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและก็ทั่วถึงสำหรับความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยค่ะช่วงวันที่9ถึง11สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเบื้องต้นครอบคลุม11อำเภอ69ตำบล449หมู่บ้านเกษตรกรได้รับผลกระทบ 13,319 ไร่พื้นที่คาดว่าสิเสียหายร่วมกว่า 98,387.70 ไร่แบ่งออกเป็นเข่า 97,577.20 ไฮพืชไร่และก็พืชผัก163ไฮส่วนใหม่ยืนต้นค่ะ 674.50 ไฮข้อมูลณวันที่23สิงหาคม2569ทั้งนี้เกษตรกรค่ะสามารถยื่นแบบกส .01 ได้หลังประกาศเขตการให้ความซอยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อเข้าสู้กระบวนการตรวจสอบและกะรับรองความเสียหายก่อนเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาซอยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไปค่ะ
1: ไปเบื้องทางจังหวัดร้อยเอ็ดกันแน่ค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนสรุปผลงานปี2569พร้อมกับเสริมทักษะCDDAI นะคะเป็นการเชิดชูผู้ที่มีผลงานดีเด่นและก็เตรียมขับเคลื่อนงานให้ท่านสมัยนะคะตอบโจทย์เรื่องของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวาลเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ดปีงบประมาณ2569โดยมีนางราณีวงรุ่นพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยบุคลากรผู้นำชุมชนเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเขาร่วมโดยการประชุมกระจัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและก็รับฟังปัญหาร่วมทั้งอุปสรรคพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระยะต่อไปอีกทั้งมีการเสริมทักษะการประยุกต์ใช้ CDDAI โดยฝึกใช้งาน AI วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนให้เขียนคำสั่งและกะซอยสรุปรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและกะการเฮ็ดงานในพื้นที่นอกจากนี้ก็มีการมอบโล่และกะใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรและกะบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นจาก10กิจกรรมพร้อมก็มีการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เกษียณอายุราชการจำนวน3ท่านในขณะที่พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะการเน้นย้ำในที่ประชุมว่าการประชุมในเทื่อนี้นับได้ว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องของประสบการณ์และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เอามาปรับใช้เพื่อให้การพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความทันสมัยเข้มแข็งและก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ
0: มาเบิ่งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกันแน่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีพัฒนาทักษะแรงงานและบุคลากรด้านฝีมือแรงงานแก่บุคลากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและวิทยาลัยเทคนิคและวิชาชีพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะบรรยากาศที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีนายภัทรวุฒิเพิ่ศละ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพประจำปี2569แก่บุคลากรของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและวิทยาลัยเทคนิคและวิชาชีพนครเวียงจันทน์แขวงสวรรณเขตและแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมกับมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวค่ะได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่าง2ประเทศทั้งการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและกระทั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด34คนซึ่งเปิดอบรมใน4หลักสูตรค่ะได้แก่หลักสูตรการใส่เทคโนโลยีและการให้บริการอย่างมืออาชีพในภาคธุรกิจท่องเที่ยวหลักสูตรการเพ้นเล็บมืออาชีพหลักสูตรสร้างแต่งผมสตรีและหลักสูตรมาตรฐานการบริการธุรกิจที่พักแรมแบบวิถีใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ
1: ไปเบิ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดสัมมนาสื่อมวลชนและก็เครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องของยุทธศาสตร์จังหวัดพร้อมกับเผยแพร่การแข่งขันบุรีรัมย์พาราเกมส์ค่ะที่โรงแรมเดอะซิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนและก็เครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ปี2569โดยมีนายพ่อนเกียรติพ่วนิรันดร์กุลประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยส่วนราชการสื่อมวลชนและก็เครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมซึ่งการสัมมนาที่เกิดขึ้นกะมุ่งที่จะสร้างความเข้าใจด้านนโยบายและก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพร้อมกับเตรียมการประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์พาราเกมส์นะคะเพื่อแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23ประจำปี2569ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่31สิงหาคมฮอดวันที่4กันยายน2569มีการแข่งขันอยู่5ชนิดกีฬาได้แก่กีท่าว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและก็โกบอลนะคะพร้อมกับเปิดตัวมาสคอตหนองพลังใจโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเพื่อให้สื่อมวลชนได้นำไปเผยแพร่ผ่านทุกสื่อทุกแขนงอย่างถูกต้องและก็ทั่วถึงในขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นบอกว่าสื่อมวลชนก็ถือเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลของรัฐสู่ประชาชนขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็กระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปค่ะ
0: พาคุณผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศของนักศึกษาที่เพิ่นมาเบิ่งงานที่ NPT อุบลเฮาค่ะทางวิทยาลัยเทคนิคราชศรีสไลด์นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ NPT อุบลราชธานีมาเรียนรู้กระบวนการการผลิตข่าวและรายการโทรทัศน์แบบครบวงจรตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้ค้นหาความสนใจต่อยอดสู่สายอาชีพด้านสื่อสารมวลชนค่ะบรรยากาศที่ห้องแสดงหนึ่งส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีหรือ NBT อุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

0: สาธิตขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ตั้งแต่ต้นจนจบการถ่ายทำในห้องทรงรวมถึงบทบาทและขั้นตอนการเฮ็ดงานของผู้ประกาศข่าวซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่ซอยให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานได้เห็นภาพการเฮ็ดงานจริงของวิชาชีพด่านสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะงานด่านสื่อโทรทัศน์ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นบรรยากาศของการมาศึกษาดูงานนะคะของนักศึกษาหรือว่าหน่วยงานใดอยากจะมาศึกษากะยินดีต้อนรับนั่นเองนะคะเน้นย้ำกันแน่ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อนบอกว่าที่ผ่านมานะคะที่บ่ได้ผ่านเกณฑ์ผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วบ่ผ่านเกณฑ์กะให้เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้ก็คือ31สิงหาคมนะคะเนื่องจากว่าเพิ่นมีการตรวจสอบแล้วพบว่ายังบ่ทันได้มีการยื่นกว่า 4.5 ล้านรายนั่นเองนะคะใน 4.5 ล้านรายนี่ก็อย่าลืมไปทบทวนสิทธิ์กันนะคะไปยื่นสิทธิ์กันเพราะว่ามีทางแอปพลิเคชันก็ได้คือการเป๋าตังค์หรือว่าทางลัดหรือว่าบ่สะดวกไปที่หาธนาคารที่เพิ่นให้บริการก็ได้คือกันนะคะสะดวกแบบใดก็ไปแบบนั้นนะคะ
0: มื้อนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการอีสานเช้านี้เฮา2คนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สดีค่ะผู้ชมคะพบกับรายการอีสานสตอรี่ค่ะรายการที่จะพาผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้พาผู้ชมมาที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนอกจากเรื่องของงานประเพณีเรื่องของกินของฝากของฝากขึ้นชื่อสินค้าโอท็อปแล้วเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์โดยเฉพาะหมู่บ้านหนึ่งที่ถือว่าเป็นหมู่บ้านปั้นดินเผานะคะแล้วก็มีเครื่องเคลือบพันปีที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราช่วงแรกนะคะทั้งหมด3ท่านค่ะแน่นอนว่ามีท่านนายอำเภอบ้านกรวดนะคะท่านนายอำเภอเอกวัฒน์พวงประโคนแล้วก็ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวดและกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ท่านผอ.ณรงค์พรหมทองค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวดอาจารย์สุรพลเทวันรงค์นะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหถ้ามาที่บุรีรัมย์หลายคนก็บอกว่าเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องของประเพณีบุรีรัมย์นี่ก็ number 1เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่1อำเภอที่อยากเชิญชวนมาสัมผัสให้คุณผู้ชมได้มารู้จักก็คืออำเภอบ้านกรวด
1: บ้านกรวด
0: ท่านนายอำเภอคะถ้าอยากให้เล่าสตอรี่หรือว่ามุมมองหรือว่าพื้นเพความเป็นมา ในศิลปะวัฒนธรรมทำให้คนให้เขาเข้าใจคะ
1: ในส่วนของอำเภอบ้านกรวดนะครับก็มีที่แต่โบราณอยู่แล้วนะครับซึ่งสังเกตได้จากในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งบ้านกรวดเองก็มีของดีในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะครับซึ่งจากการสืบค้นก็พบว่าเมื่อประมาณเป็นพันปีนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อาชีพในเรื่องของการปั้นดินเผานะครับซึ่งที่นี่ก็จะเป็นแหล่งผลิตขนาด

0: ใหญ่นะครับที่สามารถผลิตแล้วก็ไปจำหน่ายให้กับในทั่วภูมิภาคบริเวณนี้ด้วย มีลักษณะเด่นก็คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีการเคลือบสีนะครับลักษณะโดดเด่นซึ่งในปัจจุบันนะครับเราได้ขุดค้นพบเนี่ยในส่วนของแหล่งที่มีการผลิตของเครื่องปั้นดินเผาอยู่ประมาณ100กว่าจุดและที่สำคัญก็คือตอนนี้เรามีการพบอยู่2จุดใหญ่ๆก็คือเตาเผาตะเจียนกับเตาเผาสวายและนอกจากเครื่องปั้นดินเผาแล้วในส่วนของพื้นที่อำเภอบ้านกรวดเนี่ยมีการพบแหล่งการถลุงเหล็กนะครับเป็นอุตสาหกรรมเหล็กแต่โบราณเช่นกันมีการผลิตเหล็กก็พบแหล่งที่มีการเผาเหล็กเผาอะไรเนี่ยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยประมาณอยู่ประมาณ200กว่าจุดนะครับซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยทั้งเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็มานำจัดแสดงให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รวมถึงลูกหลานของเราเนี่ยได้เห็นว่าภูมิปัญญาเดิมทีหรืออาชีพเดิมทีหรือวัฒนธรรมของบ้านกรวดของเราเนี่ยมีภูมิปัญญาหรือมีความรู้ความสามารถในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ในเรื่องของโลหะใช้เองได้นะครับนี่คือของอำเภอบ้านกรวด
1: คือถ้ามานี่ก็คือเรื่องของอาชีพบางคนก็ยังทำการเกษตรอยู่แต่หลักๆเรื่องของประวัติศาสตร์มันสะท้อนไหมเห็นว่าปัจจุบันเราก็ยังคงอนุรักษ์แล้วก็ยังคงทำอาชีพนี้อยู่
0: ใช่ครับก็ตอนนี้เนี่ยทางภาคโรงเรียนเองนะครับรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมเพื่อที่จะทำให้เครื่องปั้นดินเผาของเราเนี่ยยังอยู่คู่กับลูกหลานเยาวชนของเรามีการจัดทำเป็นของที่ระลึกนะครับเพื่อที่จะจัดจำหน่ายแต่สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากของที่ระลึกอัตลักษณ์และก็ความเป็นคนของอำเภอบ้านกรวดให้ได้รับรู้ว่าของครับมีประวัติในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของความมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วย
1: ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตลอดช่วงที่เริ่มพูดคุยกันท่านนายอำเภอมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็เหมือนความภาคภูมิใจนะคะในส่วนหนึ่งในฝ่ายปกครองที่เราได้เห็นในแต่ละตำบลในแต่ละพื้นที่ของเรายังคงอนุรักษ์อยู
0: ่ยังคงอนุรักษ
1: ์ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็การต่อยอดในหลากหลายกิจกรรมที่เราจะคุยกันในวันนี้ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปที่ทางสภาวัฒนธรรมบ้างนะคะท่านผอ.ณรงค์พรหมทองเห็นว่าท่านเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่ซึ่งเป็นจุดที่เคยในอดีตท่านเคยเป็นผอ.แล้วก็ดำเนินการแล้วก็ต่อยอดเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของเครื่องเคลือบด้วยอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนที่เราจะถูกยกให้เป็นศูนย์หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ของการรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบนี้อะไรคือเอกลักษณ์ของที่นี่คะที่ทำให้ทางกรมศิลปากรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมอนุรักษ์เราด้วยคะ
2: ครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นขออนุญาตนะครับว่านำคำขวัญอำเภอบ้านกรวดมาเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนิดหนึ่งครับคำขวัญอำเภอบ้านกรวดนะครับคือหลวงปู่ผ่านวิ่งเมืองเครื่องเคลือบพันปีประเพณีโลประเพณี
3: ม
2: ากมีลงแหล่งโลหกรรมตำนานลานหินตัดปราสาทราชชายแดนทิวทัศน์งามตาด่านการค้าช่องสายตะกูนี่คือคำขวัญที่เรารวบรวมเอาสิ่งที่เรามีอยู่ในอำเภอบ้านกรวดสิ่งที่มีที่เราโดดเด่นก็คือเครื่องเคลือบแล้วก็แหล่งโลหกรรมถลุงเหล็กโบราณอีกอันนึงก็คือมีลานหินตัดที่ตัดหินไปสร้างปราสาทคือหินทรายแถบนี้ทั้งหมดนะครับปราสาทแถบนี้นะครับแล้วเราก็มีปราสาทหลายปราสาทที่อยู่ในตัวอำเภอก็คือปราสาททองซึ่งอยู่ข้างกับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวดของเราครับแล้วก็จะมีในเรื่องของวัดป่าพระสบายก็คือเป็นที่เป็นเมืองที่ก่อนยุคประวัติศาสตร์นะครับที่เราขุดค้นโดยนักโบราณคดีมาขุดค้นเจอนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์ไว้ที่บ้านบึงน้อยนะครับบ้านบึงน้อยตำบลบึงเจริญครับอีกอันนึงก็คือราชมังคาก็คือเส้นทางราชมังคาตั้งแต่พระนครคือนครวัดมาจนถึงเมืองพี่หมายมีอยู่ทั้งหมด17แห่งอยู่ฝั่งไทยเรา9แห่งและฝั่งกัมพูชา8แห่งในตัวอำเภอบ้านกรวดเรามีหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุทีนี้มาเท้าความเมื่อประมาณ50ปีประมาณนะครับ
1: ค
2: ืออำเภอบ้านกรวดเราเนี่ยมีการซื้อขายเครื่องเคลือบอย่างหลากหลายแล้วพี่น้องประชาชนเราก็เห็นว่าเป็นของมี

0: ถ้ามีราคาก็พากันไปขุดค้นกันเอาไป30เนี่ยทางคณะพวกผมเนี่ยกับคุณครูหลายๆท่านเห็นว่าเครื่องเคลือบของเรานี่ถ้าตกอยู่ในมือพ่อค้านะครับหรือพ่อค้าคนกลางที่นำไปจำหน่ายเราจะไม่เหลืออยู่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ได้เห็นครับก็มีการเชิญชวนใครที่มีให้นำมาบริจาคไม่ว่าจะมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ก็ตามพร้อมกันนั้นคุณครูสุวรรณาบานสงซึ่งเป็นคุณครูที่นี
1: ่
0: ช่วงนั้นท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการที่โรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเนี่ยท่านเป็นหลักให้เราในการรวบรวมเพราะว่าเด็กนักเรียนมัธยมเนี่ยจะกระจายว่าพ่อแม่ที่มีเครื่องเคลือบโบราณเนี่ยถ้าอยากจะบริจาคเราจะขอรับบริจาคไว้ที่โรงเรียนเพื่อได้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นมาสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้าเสด็จพานักเรียนในร้อยจบรอนะครับท่านมาเยี่ยมชมเตาเผาในเจียนนะครับแล้วเตาซึ่งพระองค์ก็ได้พระราชทานเครื่องเคลือบให้กับโรงเรียนไว้ซึ่งมีคนถวายพระองค์ท่านพระองค์ท่านว่าเครื่องเคลือบนี้เป็นของบ้านกรวดท
1: ่
0: านก็เลยนำมาไว้ที่นี่นะครับเป็นจุดที่ทำให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะส่วนราชการเราทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอได้มีการตระหนักขึ้นในเรื่องของล้ำค่าเหล่านี้ก็พากันมารวบรวมไว้ที่นี
1: ่
0: แล้วทางโรงเรียนก็ได้เสนอของงบประมาณสร้างพิพิธภัณฑ์ก็ได้รับอนุมัติมาและก่อสร้างและเก็บรวบรวมวัตถุโบราณที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถัดจากนั้น อดีตท่านนายอำเภอบ้านกรวดคือท่านบุญทิศดวงจันทร์และท่านอดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านกรวดคือท่านสุรพงษ์พิลาวุฒิพร้อมกับพวกผมเองคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันนะครับมีมติว่าคือทำอย่างไรที่เราจะอนุรักษ์นะครับแล้วก็ให้มีกิจกรรมใดที่ทำให้คนได้ตระหนักหวงแหนสิ่งเหล่านี้ขึ้นก็เลยสรุปให้จัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดขึ้นตั้งแต่ปีแรกเลยครับปี2535ครับก็จัดมาก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเราไม่มีงบประมาณสนับสนุนแล้วก็จัดแล้วก็มีกระบวนแห่เครื่องเคลือบจำลองมีการสร้างซึ่งคุณครูสุรพลเนี่ยเป็นคนที่คิดค้นเรื่องแบบเป็นเจ้าของโครงการเกี่ยวกับงานขบวนแห่ขึ้นว่าจะเป็นตัวเครื่องเคลือบจำลองขนาดต่างๆซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาเครื่องเคลือบตัวจริงขึ้นมาในขบวนแห่ได
1: ้
0: ก็จำลองให้เหมือนของจริงนะครับโดยไว้ใช้วัสดุในท้องถิ่นนั่นแหละครับและถัดจากนั้นก็มีการจัดงานอย่างนี้ทุกๆปีทุกๆปีโดยขออนุมัติงบประมาณจากส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารจังหวัดไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการกีฬาและการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนเอกชนพร้อมกันนั้นทางผู้นำเราโดยเฉพาะท่านนายอำเภอเองเนี่ยทุกท่านที่ได้มาอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดท่านก็มีความรู้สึกเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำมาทุกปีก็มีการส่งเสริมให้มีการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีมาทุกปีครับผมก็ต้องขอบคุณท่านนายอำเภอด้วยที
1: ่
0: ทำให้พวกเราได้อยู่ตรงนี้ได้เห็นตรงนี้และได้สืบทอดเจตนารมณ์นี้ไปสู่ลูกหลานต่อไปในอนาคตที่สำคัญก็คือให้นักท่องเที่ยวเราได้เห็นคุณค่าด้วยโดยเฉพาะทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อยากจะมาเที่ยวชมในเรื่องเครื่องเคลือบนะครับถ้าท่านใดนะครับอยากจะเห็นเครื่องเคลือบทั้งตัวจริงก็มาที่พิพิธภัณฑ์เราถ้าอยากจะไปดูเที่ยวงานเครื่องเคลือบจำปีทุกปีก็จะจัดที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุกปีไปคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็ได้เล่าให้เห็นว่าในพื้นที่ของอำเภอบ้านกรวดของเรามีความหลากหลายทั้งอารยธรรมวัฒนธรรมและที่สำคัญความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอยากให้พูดให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพหน่อยเพราะว่าคำว่าเครื่องปั้นดินเผาในแต่ละภูมิภาคของไทยเราก็จะเห็นเรื่องของวัตถุโบราณเรื่องของการอนุรักษ์กันแต่ที่นี่ความพิเศษของบ้านกรวดของเราก็คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีการเคลือบถ้าจะอธิบายหรือลงรายละเอียดให้ผู้ชมได้เห็นภาพของเราโดดเด่นหรือว่ามีความพิเศษ

0: ท่านอาจารย์สุรพลหรือว่าท่านประธานสภาคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเชิญค่ะ
1: อาจารย์สุรพล
0: ได้ค่ะเชิญค่ะ
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องความเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของมันขวดแน่นอนในเรื่องรูปแบบส่วนตัวเครือบตัวอะไรนี่เราในระดับ800ถึง 1,000 ปียังเทียบกับภูมิภาคอื่นก็ยังเป็นปกติแต่ที่แน่ๆคือรูปแบบนี้มันจะเป็นเฉพาะเลยนะครับ
0: ยังไง
2: เป็นเฉพาะของบ้านขวดที่เราเห็นนี่ที่อื่นมักจะไม่มีรูปแบบเริ่มต้นมาจากตัวปากตัวปากเขาจะมี2ชั้น
0: ความพิเศษของเขา
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: ไม่ใช่ชั้นเดียวบ้างจะเป็นเหมือนกับแถวบาลานะอันนี้จะเป็นแนวคราวนี้ถ้าเราจะเล่าถึงเรื่องประวัติของบ้านขวดในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสักไก่ก่อนปี2475นี่นะช่วงนั้นเรายังเป็นป่าที่สมบูรณ์อยู่บ้านขวด
0: ค่ะ
2: เราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้เครื่องปั้นดินเผาที่เราเห็นอันนี้แค่1ใน100ประมาณนี้ที่เห็นนี่นะ
0: ที่มีการขุดค้นพบใช่มั้ยคะ
2: เราไม่เคยรู้เลยจนมาช่วงมีการขยายฐานะของพื้นบ้านขวดเป็นกิ่งมาตั้งแต่2481แล้วก็เป็นกิ่งมาก็ตอนนั้นป่ายังสมบูรณ์อยู่ผมเด็กๆผมจำได้เพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนที่มีรถสูงมาจอดหน้าบ้านจนแทบจะทับแล้วเขามาประทับตาแล้วจริงเดินออกแล้วจึงเห็นว่าเอ๊ะตั้งแต่ปีนั้นมาเริ่มมีการสัมปทานป่าไม้ในสุดป่าไม้รกร้างที่หายไปหมดก็มาเป็นพ.ศ.210ก็มีการจัดตั้งนิคมพัฒนาเรื่อย
0: ๆ
2: แล้วก็ให้ประชาชนเข้ามาทำมาหากินเราไม่เคยรู้เลยว่าพื้นที่บ้านขวดเคยมีอะไรอยู
0: ่
2: ในสุดทำมาหากินเสร็จเขาก็ไถก็เริ่มเจอว่าปลวกแต่ละปลวกนั้นคือเตาเครื่องปั้นดินเผา
0: เริ่มจากเห็นจอมปลวก
2: ก่อน
0: คือเหมือนถ้าบ้านเราถ้าแต่ก่อนที่จะขยายพื้นที่ก็ตามไร่เกษตรพอมีการปรับพื้นที่เอ้าเห็นจอมปลวกขึ้นมา
2: จอมปลวก
0: แล้วทำยังไงต่อคะ
2: คราวนี้เขาก็ยังไม่คิดที่จะค้าขาย
0: อ้าวค่ะ
2: ต้นปี2500เนี่ยก็เริ่มมีการขุดค้นเฉยๆโดยการทำลายพื้นที่ปรับพื้นที่มาเรื่อยๆแล้วในที่สุดถึงยุคที่มีการค้าขายรวมทั้งค้าขายชาวต่างชาติก็มาผลปรากฏว่าในช่วงปีพ.ศ. 2520เป็นต้นมาเริ่มมีการค้าขายขุดค้นไปหมดเลยครับ
0: คือมากขึ้น
2: พื้นที่ครับ
0: คือคนรู้จักร้านมีเครื่องปั้นที่มีเรื่องของอายุที่ยาวนานก็เลยเหมือนเป็นมูลค่าขึ้นมา
2: เราจำได้ปกติเราเป็นครูปฐมมาก่อน
0: ค่ะ
2: อาจารย์ณรงค์เป็นผู้บริหารผ
0: ม
2: ปี35เราทำโครงการครั้งแรกโดยใช้งบประมาณพี
1: ่300,000บาท
2: 300,000เราทำเราเห็นสภาพว่าในชุมชนของเรามีการทำลายต่างๆเราก็เลยอยากอนุรักษ์โดยการขอมาทำเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านขวดมีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาครั้งแรกที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6หรือหนองดุมใกล้ๆกับเตาเผา
1: ตะเกียงเทียน
0: ค่ะนอกจากในพื้นที่ที่อาจารย์แล้วท่านประธานได้เล่ามาเราก็จะเห็นว่ามีการตั้งแต่จุดเริ่มต้นการค้นพบเรื่องของการร่วมรักเพราะคนเริ่มสนใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: คือสิ่งหนึ่งที่ยังทำให้พลังในการอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาของใจคืออย่างที่บอกว่าความพิเศษของเราเรื่องของการออกแบบลวดลายแต่การที่ทำให้เครื่องปั้นดินเผานั้นมีอายุได้นานถึงทุกวันนี้หรือเป็นเครื่องใช้ที่ใช้ได้จริงแล้วยังมีการต่อยอดทุกวันนี้เอกลักษณ์ที่เราทำในทุกวันนี้ที่มีการต่อยอดคืออะไร
2: เราเคยส่งเสริมในส่วนเราก็ลักษณะทำไม่ไหวแต่มีชุมชนรายหนึ่งที่เรานำไปศึกษาที่ด่านเกวียนใดทุกอย่าง
0: ค่ะ
2: เขาก็ยังอุตส่าห์สู้ทำรักษานี้ก็คือคุณพ่อทำหนูท่านก็ถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีฝีมือหรือคุณภาพแต่พยายามทำจนถึงทุกวันนี้เราก็เลยเห็นว่าเราควรจะหาวิชาการเราย้อนไปอันหนึ่งตอนว่ารูปแบบของอำเภอบ้านขวดมันมีลักษณะที่ไม่เหมือนอัตลักษณ์ของบ้านขวดก็ต่างหาก
0: ใช่ค่ะ
2: แล้ว

0: ล่าสุดมีผู้สื่อข่าวมาถามว่าเขาแปลกใจว่าทำไมเยอะๆขนาดนี้เขาทำเพื่ออะไรทั้งที่เป็นอำเภอบ้านขวดเล็ก
1: ๆ
0: ผมจึงเข้าใจว่าโอ้เขาคิดถูกครับหลังจากที่เราเห็นชาวบ้านทำลายพื้นที่หมดครับในปีนั้นมีการค้นและขุดค้นมาเสร็จคราวนี้ก็มีคุณครูสุวรรณาอย่างที่ว่
1: า
0: ซึ่งท่านเป็นคุณครูผมนี่แหละในบ้านติดกันท่านก็เริ่มสำรวจแล้วก็รวบรวมเพื่อจะเก็บรักษา ตรงนี้จะใช้งบผู้ว่า CEO ตอนนั้นมาสร้างนี่คือ48เราก็ได้รวบรวมมาเสร็จเราก็ไม่เห็นว่าเอตรงนี้จนน่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรร
1: ม
0: ในสุดเราสภาวัฒนธรรมจึงเห็นว่าเราควรจะเริ่มทำโครงการสำรวจทำเป็นข้อมูลใหม
1: ่
0: เราก็เริ่มมาเมื่อปี48 49มาเลยมาเริ่มเป็นคนในพื้นที่ที่เห็นมาตั้งแต่เด็กก็เริ่มสำรวจก่อนต่อมาหนักๆเข้าเราก็หาทีมงานเพิ่มโดยอาศัยอดีตท่านสุชาติสุรพงศ์ธีรวุฒิและอาจารย์สนั่นเทียมศักดิ์ให้มันเป็นผู้ช่วยในการสำรวจปีนั้นเราได้งบประมาณเพื่อซื้อกล้องจากนักวิชาการชาวญี่ปุ่นที่เราให้ความสำคัญต่ออำเภอบ้านขวดในส่วนเราได้กล้องแล้วได้บันทึกเป็นหลักฐานจนถึงทุกวันนี้ข้อมูลที่เราตั้งเป้าว่าเราได้ข้อมูลสำรวจทั้งหมดเราจะนำไปเผยแพร่หนึ่งรูปแบบที่การอนุรักษ์ก็คือเผยแพร่นอกจากการจัดงานแล้วเรายังและทำเครื่องประดิษฐ์เผาจำลองแล้วเรายังทำเป็นศูนย์เผยแพร่ที่หน้าที่การแข่งขันเราพยายามเก็บสะสมแต่ข้อมูลเราได้9ประเด็นศึกษา9เรื่องนะครับ
1: ค่ะ
0: เราสำรวจไปสำรวจมานอกจากเตาเครื่องประดิษฐ์เผาแล้วสิ่งที่มากที่สุดคือเตาถลุงโลหะโบราณน้องไม่แปลกใจเลยผลิตเครื่องสกัดหินเครื่องอะไรต่างที่วัดป่าพระสบายนี่เป็นพิพิธภัณฑ์
2: ยุคก่อนประวัติศาสตร
1: ์
0: เราไม่แปลกใจเพราะที่นี่มีการผลิตถลุงโลหะตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์เราเริ่มต้นสำรวจก่อนจากตำบล3ตำบลเป็นตำบลเป้าหมายก่อนคือตำบลบ้านขวดตำบลจันทเพชรและตำบลปราสาทเท่านี้อย่างที่ท่านนายอำเภอได้พูดจะเพาะเตาถลุงเรา
2: เลย
0: 200กว่าเตา
1: ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมคะ
0: คือเราไปห้ามเขารักษาไม่ได้เพราะว่าเตาถลุงโลหะโบราณมันเป็นตะกันเหล็กที่มีความคม
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนเขาไถออกแล้วมันจะเหยียบไม่ได้มันแหลมตอนหลังก็ตัดออกเลยตัดออกแล้วก็ห้ามไม่ได้แต่เราไปติดตามที่หลังว่าเราขอตำแหน่งบ้านแล้วเราก็จะจดใส่พิกัดแล้วเพื่อจะมาทำเป็นข้อมูลในศูนย์ตอนนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
1: ค่ะนี่คือความสำคัญที่เรายังคงร่วมกันอนุรักษ
0: ์เราพบอีกอย่างหนึ่งว่าทำไมจึงผลิตเยอะแล้วเพื่ออะไรตรงนี้แหละครับที่เราเอามาคิดว่าในปี49นี่ผมได้รับเลือกจากโครงการถนนราชมัคคาโครงการสำรวจเส้นทางราชมัคคาพิมายจากพระนครถึงพิมายซึ่งมันผ่านบ้านขวดขึ้นจากปราสาทตะเมินธมก็จะขึ้นมาสำรวจหาเพื่อหาธรรมศาลาอีก2หลังที่ยังไม่พบตามตัวจารึกในภาษาประคันจารึกว่า เส้นทางที่5ไปพิมายมีทั้งหมด17หลังแต่เมื่อ100ปีที่แล้วนักวิชาการชาวฝรั่งเศสมาบันทึกเขาสำรวจได้แค่15หลังอีก2หลังจำเป็นจะต้องทำวิจัยโดยการร่วมมือจากโรงเรียนนายร้อยจปรของประเทศไทยกับองค์กรอัปสรากัมพูชาร่วมกันทำเมื่อมีความตึงเครียดเราไปหยุดเราจะไม่เกี่ยวกับความขัดแย้ง
1: อันนี้พูดถึงเรื่องของข้อมูลเรื่องของความหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการที่จะทำให้คนรู้จักเครื่องปั้นดินเผาของเรามากขึ้นหลายคนก็คงจะสงสัยว่าการที่ยุทธศาสตร์ของเราจุดในพื้นที่อำเภอบ้านขวดเครื่องปั้นดินเผาแต่ละแหล่งอย่างที่มีบอกไปก็คือมีความพิเศษแตกต่างกันอย่างดินที่นำมาปั้นอันนี้เรามีการรวบรวมข้อมูลไหมคะว่าเป็นดินจากที่ไหนเป็นดินปากน้ำไหมหรือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ไหนคะ
0: บ้าน
2: ครับ
0: บ้านเราเป็นพูดง่ายเป็นถ้าช่างจากด่านเพียงจะเรียกว่าดินเหนียวโคกแต่ลักษณะภูมิประเทศของ

0: บ้านกวดจะพิเศษกว่าอีสานใต้คือบ้านกวดเป็นพื้นที่ร้อนลูกฟูกในภาษาทางภูมิศาสตร์ร้อนลูกฟูกน
1: ั้
0: นที่เป็นเนินนี่จะไม่มีเตาคนจะไม่ไปอยู่แต่เขาจะไปอยู่ตามร่องข้างล่างร่องข้างล่างจะเป็นศูนย์รวมของลำห้วยเล็ก
1: ๆ
0: รวมทั้ง10ลำห้วยนะครับเป็นร่องเป็นเราจึงได้สำรวจเสร็จเราจึงตั้งเป็นวัฒนธรรมใหม่ว่าวัฒนธรรมริมลำห้วยแหล่งเตาเผาจะมีเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาและเตาเผาสมุนลำชีก็จะไปในน้ำมูล
1: อันนี้เราก็เอาดินในพื้นที่ของ
0: ตามถูกต้องตามข้างลำห้วย
2: น้ำ
0: ถ้
2: าอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเรา
1: ก็คือก็เลยถือว่าเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราจะปั้นเครื่องปั้นดินเผาแต่ละอย่างมานอกจากเรื่องของเตาที่มีความพิเศษแล้วเรื่องของดินก็มีความสำคัญด้วย
3: ว่าอยู่ในบริเวณที่มีเตาพูดง่ายว่าเราจะสร้างเตาตรงจุดที่มีวัตถุดิบนั่นแหละ และใกล้แหล่งน้ำก็จะเป็นชุมชนด้วยก็ทำปั้นเครื่องปั้นดินเผาและอาศัยอยู่ตรงนั้นเลย
1: วิถีชีวิต
3: เลยครับแล้วก็ส่งไปยังสมัยก่อนพ่อค้าส่งขาย
0: อันนี้ส่งไปได้แบบไหนแล้วตรงนี้ที่มีผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วทำเพื่ออะไรใช่หลักฐานเราไปพบที่พระนครที่แถวที่เขากุเรียนศิลปะบ้านกวดไปถึงจังหวัดตากนั่นหมายความว่าเรามีถนนเส้นทางราชบัณฑิตถือว่าเป็นถนนเส้นทางหลวงตรงนี้แหละที่จะอาศัยเป็นสินค้าส่งไปรวมที่นี
1: ่แสดงว่าตอนที่เราไปเจอเราก็รู้เลยเหรอคะว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านกรวดศิลปะที่โดดเด่นถ้าสมมติอย่างอาจารย์ไปหรือว่าทางสภาวัฒนธรรมไปเห็นเอ้าอันนี้คือเอกลักษณ์คล้ายๆเราอะไรที่ทำให้สะดุดตาหรือว่ารู้ว่าเป็นของบ้านกรวดคะ
3: ที่แน่ก็คือรูปทรงแหละครับ
1: รูปทรงที่อาจารย์สุรพลบอกไปที่เราถามไปแล้วในช่วงแรก
3: รูปทรงแล้วก็สีที่เคลือบซึ่งไม่เหมือนที่อื่น
1: ยังไงคะท่านประธาน
3: รูปทรงก็คือเน้นคล้ายๆทรงที่เป็นเหมือนแจกัน
1: เหมือนแจกัน
3: ทรงเหมือนแจกัน
1: อันนี้เราจะถ้าสมมติเราสันนิษฐานว่าคนสมัยก่อนเน้นเรื่องของการใช้สอยคะถ้าสมมติเป็นแบบว่าเหมือนอย่างนี้มันจะใช้งานได้ง่ายขึ้นมากขึ้นบรรจุของได้มากขึ้นอย่างนี้ไหม
3: ใช่ครับมันมีทั้งใช้สอยและใช้ในประกอบพิธีกรรมใช่ครับคือในหนึ่งเตาเนี่ยเขาจะคล้ายๆแบ่งโซนผลิตว่าเตานี้น่าจะผลิตเป็นประเภทอะไร
1: ค่ะ
3: เครื่องเล็กๆพวกกระปุกกระแป้งเล็กๆนะครับที่ใช้พวกใส่น้ำหอมใส่พวกแป้งอะไรพวกนี้ในพิธีกรรมแล้วก็ชามนะครับมีทั้งฝาปิดและไม่มีฝาปิดและจะเป็นเคลือบสีที่แตกต่าง
1: นี่แหละค่ะท่านประธานแล้วคำว่าสีของท่านประธานที่บอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แตกต่างจากที่อื่น
3: ใช่ครับ
1: สีแบบไหนอะไรไง
3: เป็นสีเนี่ยมันมี
0: เป็นเคลือบขี้เถ้า
1: เป็
0: นเคลือบขี้เถ้า
3: คนโบราณเนี่ยเท่าที่ผมถามคนโบราณหรือคนที่พอจะรู้คนที่เคยศึกษาก็บอกว่าขี้เถ้าจากฟืนที่เราเผานั่นแหละเวลาเราเผาที่ปากเต่าเนี่ยลมมันจะพัดเข้าไปในเตา
1: เพื่อ
3: นำความร้อนสู่ภาชนะที่เราเผาทีนี้ขี้เถ้าจากฟืนนั่นแหละครับมันเข้าไปเคลือบกับผิวของภาชนะแล้วมันก็เป็นสีสันออกมาซึ่งเขาจะมีไม้หลายประเภทซ
0: ึ่งที่คนละสี
3: เราพยายามศึกษาอยู่ว่าคนโบราณจะเอาสีจากไหนก็พยายามก็คือเอาจากความที่คนโบราณเล่าให้ฟังนะครับจากคุณครูเราก็ลองทำด้วย
1: ค
3: ุณครูสุรพลเนี่ยลองทำเองด้วย
1: ก็คือจากข้อมูลที่มีการรวบรวมมาทุกวันนี้เราก็ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ลองทำบ้างว่าจะเหมือนกับสมัยก่อนหรือเปล่า
3: ใช่ครับทดสอบ
0: คือวิวัฒนาการของคนโบราณนี่เขาจะทำไมต้องเคลือบขี้เถ้าเพราะว่าเดิมทีเขาก็ยังไม่เคลือบตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้จักกันเคลือบแต่ด้วยความว่าเผามากๆมันที่เพดานเตานะครับไม่ว่าที่ไหนในผมเอาสารหรือเอาต่างๆที่จากที่เท่ากับไฟไปเมื่อมันเย็นแล้วมันจะแข็งเป็นแก้วประสบการณ์ตรงนั้นเอามาวิเคราะห์แล้วเอามาแบบคืออันนี้คือวิวัฒนาการ
1: ก็ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เรามีการทำอะไรสักอย่างมันเกิดปฏิกิริยาแล้วก็เหมือนคนสมัยก่อนก็สังเกตว่าโอ้มันเหมือนแก้วนะมันสามารถเคลือบเครื่องปั้นดินเผาของเราได้นะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจนทุกวันนี้เป็นอารยธรรมที่ยังคงอนุรักษ์อยู
3: ่
1: ท่านนายอำเภอคะท่านประธานแล้วก็ทางอาจารย์

0: เดี๋ยวช่วงหน้าอยากให้มาเล่าให้ฟังหน่อยนอกจากเรื่องของสิ่งที่เราริเริ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรายการของเราจะพาไปพบกับทางโรงเรียนด้วยทั้งน้องๆนักเรียนที่เป็นจุดที่เป็นการต่อยอดเป็นเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ก่อนที่จะกลับมาร่วมพูดคุยว่างานประเพณีที่เรายังคงสืบสานงานเครื่องเคลือบพันปีแล้วก็งานกาชาดที่เรายังคงต่อยอดกันส่งเสริมรายได้และก็อาชีพรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับไปพูดคุยกับน้องๆนักเรียนค่ะ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาแยกขยะเปลี่ยนมา
0: เป็นจุดตั้งของพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดแน่นอนเราก็ต้องมาพูดกับเจ้าถิ่นแล้วก็ที่สำคัญเป็นการขับเคลื่อนเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญนะคะในช่วงที่2คือท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารค่ะท่านรองผู้อำนวยการโครงการพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดนะคะคุณครูนักกฤตตาสิริวงศ์ครูพรนิพาตอพลทั้ง3ท่านอยู่กับมิแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พ่อโรงเรียนแต่หลายคนบอกว่าต้องมาที่โรงเรียนนะเอาก็เลยว่ามาทำไมที่นี่เขาบอกว่าที่นี่คือมีอำเภอบ้านกรวดมีของดีไปแล้วค่ะท่านรองคะคุณครูค่ะอยากให้เล่าหน่อยในมุมของเราในมุมหนึ่งความภาคภูมิใจและสิ่งที่เราได้ร่วมกันอนุรักษ์ของดีอำเภอบ้านกรวดทอดยังไงดี
3: ครับผมก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตเท้าความซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพบเตาเผาเนี่ยจำนวนมากนะครับทีนี้ก็มีบุคลากรของเราที่คณิฐาธิราชเจ้าคุณสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็เลยพานักเรียนตั้งแต่ปี2519นะครับปี2535นะครับมาเมื่อมาก็ทำให้ชื่อเสียงของเครื่องเคลือบเนี่ยมีชื่อเสียงคนรู้จักนะครับหลังจากนั้นก็มีสำนักคามสามาศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้ชื่อเสียงเนี่ยมีการก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ท้องถิ่นคือมีวิชาเรียนเพิ่มเติมคือเซรามิกนะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะครับเป็นมักเทียดน้อยให้กับจะมีนักเรียนกลุ่มนี้มาคอยให้ความรู้เรื่องความรู้องค์ความรู้เนี่ยยังอยู่กับชุมชนยังอยู่กับนักเรียนครับอันนี้คือเบื้องต้นของการเกิดพิพิธภัณฑ์ขึ้นครับ
0: ก็คืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของดีเรามีอยู่ในพื้นที่แล้วที่สำคัญสถานศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่ตั้งแล้วยังเป็นเรื่องของการสานต่อ

0: ให้ความรู้และที่สำคัญยังต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู
1: ่
0: มาที่คุณครูอำเภอบ้านกรวดอย่างที่ท่านรองผอ.บอกไปว่าเรามีมัคคุเทศน์น้อยมีเรื่องของการแนะนำหรือว่าเวลาใครที่มาตรงนี้ในมุมของท่านคุณครูนะคะที่ได้เป็นหัวหน้าโครงการเรามีการวางแผนเป็นระบบหรือว่าตอนแรกได้โจทย์มาว่าโรงเรียนต้องมีการให้ความรู้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวในมุมนี้มีการวางแผนการเรียนการสอนขับเคลื่อนยังไงคะ
2: ค่ะถือว่าพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะถ้านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะไปดูที่เพจจะมีเพจแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดแล้วก็จะติดต่อผ่านหลายช่องทางก็คือทางเพจทางโรงเรียนได้เลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนเนี่ยประสานงานต่อคุณครูที่รับผิดชอบ
0: นะคะ
2: ก็จะมาคุณครูโครงการก็จะรับว่านักท่องเที่ยวจะมาวันไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มัคคุเทศก์นี่ก็จะมาต้อนรับนะคะจะมาต้อนรับส่วนมากก็จะเป็นวันธรรมดาแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ชาวไทยก็จะเป็นชาวต่างชาติด้วย
0: ค่ะ
2: ค่ะเราจึงมีในส่วนมัคคุเทศก์หลายส่วนนะคะแล้วเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เก็บค่าสนับสนุนอะไรนะคะก็แล้วแต่ทางนักท่องเที่ยวจะให้น้องๆมัคคุเทศก์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะมีห้องสองห้องห้องแรกจะเป็นห้องให้ความรู
0: ้
2: ห้องที่สองจะเป็นห้องจัดแสดง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะคะห้องจัดแสดงแล้วในส่วนอื่นๆก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะให้เราพาไปแหล่งเรียนรู้ตรงไหนในโรงเรียนที่ท่านรองได้กล่าวไว
0: ้ค่ะหรือว่าเป็นใครที่มาที่อำเภอบ้านกรวดอยากแวะมาสามารถมาได้ในวันเวลาราชการหรือว่า
2: ต้องรับตรงหน้าแล้วก็ห้องเราจะจุคนได้ประมาณ50ถึง80คน10เนี่ยก็จะนั่งสบายหน่อยเพราะว่าด้วยก็จะได้ประมาณนั้นค่ะ
0: ค่ะถ้าสมมติใครสนใจก็ติดต่อทางเพจเข้ามาเทศน้อยในการต่อยอดนอกจากจะฝึกเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคตอาจจะมีความหวงแหนความภาคภูมิใจคุณครูพรนิพาต่อผลค่ะในมุมของคุณครูเป็นหัวหน้ากิจกรรมชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยอริตภัณฑ์หรือว่ายังไงคะเริ่มนอกจากนโยบายที่ทางโรงเรียนได้วางกรอบเรื่องของการเรียนการสอนไว้แล้วมัคคุเทศก์น้อยเกิดขึ้น
3: โอ้นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในด้านของหลักสูตรจากทางมาเพิ่มเติมนะคะวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและอีกส่วนนึงก็คือกิจกรรมชุมนุมซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนเลือกตามใจชอบนะคะก็จะมีทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษนะคะได้ทันนักเรียนก็ยังได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวอื่นที่อยู่ในสิ่งดีๆของชุมชนนะคะ
0: ค่ะก็เหมือนน้องๆเขาได้เป็นส่วนในการพิอักของดีในพื้นที่เบิร์ดกวดด้วยนะคะช่วงท้ายนี้ให้ทั้ง3ท่านฝากเชิญชวนผู้ชม
1: สำหรับผู้ที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของเครือพันปีของบ้านกรวดนะครับซึ่งทางโรงเรียนเองนะครับที่มีพิพิธภัณฑ์อยู่นี้นะครับกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ถึง10ชิ้นนะครับที่ดูแลรักษาในความดูแลของโรงเรียนนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับติดต่อประสานงานมาทางเพจของโรงเรียนหรือประสานงานโดยตรงจากผู้รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็จะเตรียมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อที่จะอธิบายนะครับความเป็นมาเป็นไปของเครื่องเคลือบนะครับแล้วก็ได้ดูผลงานของนักเรียนที่เราเองมีการเรียนการสอนในวิชาเซรามิกนะครับว่าเราจะพยายามที่จะอนุรักษ์นะครับภูมิปัญญาไว้ให้ยั่งยืนยาวนานที่สุดครับ
0: ค่ะคุณครูทั้งสองท่านเชิญค่ะคุณครูกฤตตา
2: ก็อยากฝากเพจนะคะแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดนะคะแล้วก็เพจโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารจะติดต่อง่ายหน่อยนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ในแชทได้เลย
0: ค่ะค่ะติดต่อได้เลย
3: ครับวัฒนธรรมบ้านกวดด้วยกันค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างที่บอกนะคะ

0: ในชุมนุมของเรานะคะช่วงนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองผอ.แล้วก็ท่านครูทั้งสองท่านมากมาก
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่หมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาแยกขยะเปลี่ยนมาหมักเพื่อทำปุ๋ย
3: ทำไมเราไม่เผาก็
4: ที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
2: ไม่เผาและช่วยดูแลปอดของเด็กๆทั้งประเทศรวมพลังเพื่อคนไทย
5: ตัวแทนนักเรียนประเภทน้อยบีบีสมอลไบ
6: ค์เมื่อพุทธศักราช2524โดยนางสุวรรณาบางสงและเพื่อนร่วมงานภายใต้ความช่วยเหลือของคนในชุมชนโดยการรวบรวมเครื่องโบราณจากชาวบ้านในท้องถิ่นค่ะต่อมาก
7: รมศิลปากรได้เข้ามาตรวจสอบอายุของเครื่องโบราณและพบว่าเป็นเครื่องที่มีคุณค่าในการศึกษา
8: Good morning ladies and gentlemen I welcome everyone to Bangkok Thiakhan School and Bangkok Museum I am Mr. Wantopohon a secondary 4/7 student of Bangkok Thiakhan School Such as Bangkok Museum วัดป่าพระสบายบ้านเมืองร้อยรังบ้านปวดโซนควอรี่แอนด์มอลล์บัสเตอร์เดย์ไอวูด

19นะครับทางอำเภอบ้านกรวดนะครับก็ได้จัดสรรที่ดินนะครับให้ประชาชนนะครับได้ทำเลือกสวนไร่นานะครับในการทำการเกษตรถางหญ้านะครับถางต้นไม้โอกนะครับก็จะพบเนินดินขนาดใหญ่นะครับชาวบ้านก็มาปลวกนะครับก็เลยได้ทำการเอารถไถนะครับมาไถแล้วก็ถางโอกปรากฏว่าภายในเตาเผานะภายในกองดินนั้นนะครับก็จะมีเตาเผานะครับมีเศษเครื่องเคลือบดินเผานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในการทำเครื่องเคลือบดินเผาแล้วก็จะเป็นเหล็กไว้ตัดหินตัดอะไรนะครับเพื่อซึ่งแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมสมัยนครวัดนะครับตามหลักฐานก็ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 ปีมาแล้วนำว่าเอามาโรงเรียนดีกว่าเพราะว่าจะมีคนช่วยดูแลเยอะนะครับก็เลยได้มาไว้ที่อาคาร1คืออาคารหลังแรกในโรงเรียนบ้านกวดวิทยาคารนะครับหลังจากนั้นก็สมเด็จพระกนิษฐาธิราชทอดพระเนตรนะครับพร้อมด้วยนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับมาศึกษาสารรวบรวมให้ดีขึ้นนะครับก็เหมือนท่านจะมีพระดำรัสว่าควรที่จะมีให้เหมาะกับวัตถุโบราณที่ควรรักษาไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะได้งบประมาณจากจังหวัดนะครับมาในการจัดสร้างนะครับปี2500

0: คะคือพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกวดค่ะพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกวดนะคะเรารวบรวมเครื่องเคลือบโบราณจากหลายๆตำบลในอำเภอบ้านกวดค่ะซึ่งมีหนึ่งชนิดนะคะที่ถูกค้นพบมากที่สุดก็คือไหเท้าช้างค่ะและนอกจากนี้พวกเรายังค้นพบแหล่งเตาเผาโบราณมากกว่า100แหล่งและอายุเครื่องเคลือบทุกชิ้นนะคะมีอายุมากกว่า 1,000 ปีค่ะ
1: Gratitude is a symbol of a good man. Welcome to Ban Kruat Vithiakarn School and Ban Kruat Museum. Our school is under the Secondary Educational Service Area Office Buriram.
0: ขอเชิญชวนทุกคนมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกันเยอะๆนะคะ

0: ุณผู้ชมเราได้เห็นในเรื่องของการส่งเสริมการอนุรักษ์และที่สำคัญนะคะความภาคภูมิใจที่คนรุ่นใหม่และก็ท้องถิ่นได้มาร่วมกันขับเคลื่อนค่ะเดี๋ยวช่วงเบรกท้ายนี้เรามาพูดถึงเรื่องงานประเพณีอย่างที่บอกนะเรามีของดีอยู่แล้วเครื่องเคลือบพันปีที่หลายๆคนพูดถึงต้องมาที่บ้านกรวดและที่สำคัญในช่วงต้นเดือนมีนาคมแต่ละปีก็จะมีงานใหญ่ครับจ๊ะพี
1: ่ใช่ครับ
0: ท่านนายอำเภอคะเล่าชมฟังหน่อยงานนี้คือมีคำว่าเครื่องเคลือบพันปีด้วยแล้วก็ยังมีงานประจำปีที่สอดคล้องกันงานนี้จริงๆแล้วเราจัดขึ้นความตั้งใจคืออะไร
1: จริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจในส่วนของการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดและก็งานกาชาดของอำเภอบ้านกรวดเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนมีนา
0: ค่ะ
1: นะครับก็เพราะว่าเป้าหลักๆเลยที่เราจะต้องการจัดงานนี้ก็คือปลูกฝังความรักความหงแหนในประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานี่เองนะครับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการโดยจังหวัดบุรีรัมย์การท่องเที่ยวรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกภาคส่วนทุกการศึกษาภาคการศึกษาด้วยในการประเพณีนี้ขึ้นซึ่งการจัดงานเนี่ยมีลักษณะในส่วนของการจัดขบวนแห่รถเครื่องเคลือบซึ่งอลังการทุกปีอันนี้การันตีได้เลยนะครับฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ประเพณีของอำเภอบ้านกรวดเนี่ยก็สามารถมาได้ทุกๆช่วงต้นเดือนมีนาซึ่งก็จะสอดคล้องกับปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยก็คือบุรีรัมย์เนี่ยมีปฏิทินการท่องเที่ยวทุกเดือน365วันเนี่ยสามารถไปเที่ยวได้ทุกที่นะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ในส่วนต้นเดือนมีนาจะเป็นงานเครื่องเคลือบเมษาเนี่ยก็จะเป็นงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งนะครับอันนี้ก็คือความสอดคล้องที่นะครับที่จัดงานเพื่อให้นักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ได้มาเยี่ยมชมด้วย
0: ค่ะก่อนที่จะให้ท่านนายอำเภอได้เชิญชวนคุณผู้ชมเดี๋ยวไปในมุมของการอนุรักษ์แล้วก็การต่อยอดรวมถึงความยั่งยืนกันบ้างท่านประธานคะอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมกับนักท่องเที่ยวกับการร่วมกันอนุรักษ์รวมถึงงานประเพณีนี้เชิญค่ะ
2: ครับในเรื่องของสิ่งล้ำค่าของบ้านกรวดของเรานั้นที่มีอยู่แต่เดิมซึ่งปัจจุบันนี้เรามีทั้งอนุรักษ์และก็ส่งเสริมสนับสนุนให้คนอำเภอบ้านกรวดไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนนั้นก็มีการส่งเสริมทำหลักสูตรของเครื่องเคลือบโบราณของเราที่มีอยู่นะครับในโรงเรียนบ้านทำหลักสูตรตั้งแต่คุณครูสุรพลสอนอยู่นะครับ
3: อาจารย์พิเศษ
2: ส่วนที่สองก็มีการส่งเสริมให้มีการผลิตเพื่อจำหน่ายโดยมีมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนี่ยมาให้การสอนการปั้นแล้วก็มีการจำหน่ายแต่ตอนนี้ของเรายังไม่ถึงจุดเหมือนกับด่านเกวียนหรือที่บ้านเชียงนะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็อยากจะให้พี่น้องที่ชอบนะครับเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผาเราก็มาเที่ยวชมซึ่งในวันงานเราจะมีการแสดงผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนและก็

0: ประชาชนที่ได้ผลิตเองนะครับโดยภูมิปัญญาก็มีชาวบ้านปราชญ์ทั้งหลายมาสาธิตแล้วก็มีจำหน่ายซึ่งเราเอาของที่เราผลิตในปัจจุบันที่เรียนแบบของเก่าของเก่าเราไม่มีขายแต่อยากสนับสนุนให้มีตลาดเป็นกันรุ่นต่อรุ่นต่อไปครับ
1: ค่ะนี่คือความเข้มแข็งนะ
2: ใช่ฮะนอกจากการสาธิตในวันงานแล้วในส่วนของภาคประชาชนนะครับก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการใช้เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบเนี่ยมาผล
1: ิ
2: ตอย่างเช่นที่ผมสวมใส่อยู่นี่อ
1: ันนี้คือเสื้อท่านนายอำเภอนี่คือเป็นลาย
2: เป็นลายของเครื่องเคลือบนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ก็จะมีในเรื่องของเครื่องเคลือบเท้าช้างอยู่
1: ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยมองเห็นนี่คือรู้เลยว่าท่านนายอำเภอบ้านกรวดแน่นอนหรือว่าเป็นคนที่อนุรักษ์เรื่องของลายผ้าจากบ้านกรวดแน่นอน
2: ก็จะเป็นภูมิปัญญาในการเอารูปแบบของเครื่องเคลือบเนี่ยมามัดหมี่เป็นในเรื่องของลายผ้าก็สามารถเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับประชาชนได้ด้วยแล้วก็เป็นการยิ่งตอกย้ำในเรื่องของมาใช้ในชีวิตประจำวันและนอกจากนั้นในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยก็จะมีการจัดทำของทิชาของที่โรงเรียนได้บรรจุหลักสูตรไปก็จะมีการปั้นแล้วก็จะให้เด็กเนี่ยนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วย
1: ปลูกฝังให้เขาได้รู้จักว่าในพื้นที่ของเรามีของดีแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษ
2: ได้ด้วย
1: ค่ะอย่างที่ท่านนายเพอบอกว่าไฮไลท์ของเราคือขบวนแห่เห็นว่าท่านอาจารย์สุรพลที่ออกแบบด้วยอาจารย์สุรพลช่วงท้ายนี่อยากให้เล่าถึงไฮไลท์ขบวนแห่ของเราหน่อยความพิเศษหรือว่าอยากบอกอะไรคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวที่อยากมาชมงานบอกเลยค่ะ
0: ครับขบวนแห่ของงานเครื่องเคลือบครั้งนี้เราจัดเป็นครั้งที่34นะครับครับคือไฮไลท์สำคัญอันดับแรกเลยคือเราต้องการสื่อให้เห็นว่ารูปแบบหรือศิลปะของงานเครื่องเคลือบเนี่ยมันโดยช่วงแรกๆนี่เรายังมีประเภทเดียวคือประเภท
1: ให้เหมือน
0: อนุรักษ์ให้เหมือนเดิมให้เหมือนของจริง
1: แล้วทุกวันนี้ล่ะคะ
0: ทุกวันนี้เราค่อยๆขยับเพื่อพัฒนาตาม
1: ย
0: ุ
1: คตามสม
0: ั
1: ย
0: เป็น
2: สร้างสรรค
0: ์สร้างสรรค์
1: ค่ะเหมือนดึงคนที่เขาสนใจอยากมาออกแบบคือศิลปะมันไม่ได้ผิด
0: ไม่
1: ผ
0: ิดใจครับคราวนี้ไอ้ไหจำลองตัวนี้เราก็จะกำหนดเป็นรายปีไปว่าเราจะเอารูปแบบไหเท้าช้างหรือไห
1: มันเป็นโจทย์ให้ไป
0: ใช่ครับผมแต่ละท้องถิ่นเขาก็จับทำมาแล้วผลที่ได้แต่ละปีเขาก็จะเอาไปสะสมเป็นอุทยานอะไรของเขาที
3: ่ยังมันเก็บไว
1: ้เป็นสมบัติของ
0: สวยมากนะครับสวยมากเหมือนกับต่างชาติที่เขาประกวดแข่งอะไร
1: อันนี้เราประกวดด้วยใช่ไหม
0: ประกวดครับ
2: ประกวดครับ
1: แสดงว่าแต่อันนี้เป็นแต่ละชุมชนตำบลใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ใช่ครับแต่ละมี11ขบวน
1: 11ขบวน
0: ตั้งใจทำ
3: 11ท้องถิ่น
2: ใช่ครับ
1: อันนี้แสดงว่าปีที่แล้วใครเป็นแชมป์ปีนี้ฉันก็ต้องรักษาแชมป์แล้วใครที่อยากจะเป็นแชมป์ก็ต้องพัฒนาตัว
2: การแข่งขัน
1: การ
2: แข่งขันที่นี่ก็จะเป็นการแข่งขันแบบมีส่วนร่วม
1: ใช่ไหม
2: ก็คือเน้นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาค
1: มีส่วนร่วมในงานประเพณีของเราหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนคือ
2: ความร่วมไม้ร่วมมือนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหัวใจสำคัญที่สุดที่คนอำเภอบ้านกรวดได้ตั้งใจจัดงานก็คือความภาคภูมิใจในเรื่องของเอกลักษณ
3: ์
2: ก
3: ็
2: คือเครื่องเคลือบ
1: นะครับ
2: ฉะนั้นในส่วนการท่องเที่ยวของทุกปีนะครับก็อยากเชิญชวนพวกเรามาดูความอลังการยิ่งใหญ่รับรองไม่พลาดแน่นอนนะ
1: ค่ะเชิญชวนแล้วใช่ไหมคะ
2: เชิญชวน
1: คือมีของดีไม่ต้องเชิญชวนเยอะมาได้แน่นอนเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของที่พักท่านนายอำเภอการันตีหน่อยว่ามาที่อำเภอบ้านกรวดของเรา
3: เ
1: ยี่ยมแน่นอนใช่ไหม
2: ในเรื่องของความปลอดภัยและที่พักเราได้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปดูแลในเรื่องของความปลอดภัยรับรองไม่อันตรายมีรอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนในเรื่องของที่พักนะครับมีเพียงพอนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นมืออาชีพในเรื่องของที่พักอยู่แล้วนะครับไม่มีในเรื่องของว่าไม่มีที่พักฉะนั้น365วันสามารถมาท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนได้อย่างสบายใจแน่นอนทั้งกินทั้งเที่ยวยังมีความสุขครับ
1: ค่ะแล้วสองท่านช่วงท้ายเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวงานเชิญได้เลยค่ะ
0: ครับก็ปีนี้นะครับปีที่อำเภอบ้านกรวดของเราโดยเฉพาะท่านนายอำเภอนะครับที่เป็นหลักให้พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจใน

0: จัดงานที่สำคัญก็คือยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับมีทั้งชุมชนและก็บุคคลภายนอกที่มาให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้อย่างมากมายนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเยี่ยมชม
1: อาจารย์สุรพลเชิญค่ะปิดท้ายช่วงนี้ค่ะ
2: คงจะเช่นกันก็คือเช่นทางท่านนายอำเภอและท่านประธานก็คืออยากให้มาเที่ยวในเชิงอารยธรรมนะครับแล้วเราจะได้เสนออะไรที่เกินคาดคิดนะครับขอเรียนเชิญ
1: ได้ฟังทั้ง3ท่านเล่าให้ฟังรวมถึงน้องๆ นักเรียนแล้วก็ฝ่ายปกครองที่ได้เข้ามาขับเคลื่อนแล้วคุณผู้ชมคะนี่คือความเข้มแข็งในพื้นที่ของอำเภอบ้านกรวดและที่สำคัญยังคงเรื่องของการอนุรักษ์อัตลักษณ์ศิลปะการต่อยอดคือมีของดีอยู่แล้วทำอย่างไรที่จะทำให้คนในชุมชนมีรายได้โดยการดึงเศรษฐกิจเม็ดเงินเข้ามารวมถึงการอนุรักษ์ควบคู่กันไปนี่เข้าสู่ฟังนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะ
3: ขอบ
1: คุณค่ะคุณผู้ชมคะเรามาร่วม
4: ผลประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำคลองบางไทรนวลนี้นะครับเป็นโครงการที่ให้คุณประโยชน์ที่จะพูดประกาศกับตัวเองว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ไม่มีประจำแปลงหลักๆก็คือน้ำเพื่อการเกษตร
5: ผมใช้จากแหล่งน้ำในที่นี้เขาเรียกว่าสระพวงเป็นสระน้ำที่แล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับครับผม
4: ฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเก็บป่าไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเป็นพื้นที่ที่สงวนรักษาป่าตั้งแต่เริ่มใครแล้วก็พอมีอ่างเก็บน้ําเกิดขึ้นก็ยิ่งต้องรักษาป่ารอบอ่างเก็บน้ําให้อยู่ยั่งยืนตลอดมา
5: ทําให้พวกเราอุ่นใจในการทําเกษตรเรามั่นใจว่าเราจะสามารถเลี้ยงลูกหลานได้ในอนาคต
4: ในหลวงรัชกาลที่10ทรงขึ้นครองราชแล้วก็ทรงสืบสานต่อยอดในพระราชดำริมาเราก็ได้รับอานิสงส์ได้รับความมหากรุณาธิคุณต่อเนื่องมา

0: ที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: สวัสดีครับนี่คือรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่กับผมทักษิณปวถาครับหากพูดถึงเรื่องของหัวใจสำคัญในเรื่องของสายน้ำที่เป็นเส้นเลือดใหญ่สำคัญในการหล่อเลี้ยงหัวใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางครับขาดไม่ได้คือเรื่องของลุ่มน้ำฉี่ต้องปรากฏชื่อเป็นอันดับต้นๆเสมอนะครับแต่ในปัจจุบันนี้สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีปัญหาของภัยแล้งภัยน้ำท่วมนี่เป็นโจทย์ใหญ่สำคัญที่รัฐบาลต้องให้การช่วยเหลือหาแนวทางในการเร่งแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้อุปโภคและบริโภคครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่เป็นขุนพลใหญ่ๆอยู่2ท่านนะครับที่จะมาพูดคุยในเรื่องของการถอดรหัสความหวังที่จะมีท่านผู้อำนวยการธรรมพงษ์นาวบุตรครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรท่านครับท่านเป็นกระบอกเสียงสำคัญจากภาคประชาชนที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวทารองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับสวัสดีสองท่านครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำแห่งความหวังที่อาจารย์ดร.เรียนถามท่านอาจารย์อวยชัยเด้อครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องของสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำชีณปัจจุบันตอนนี้เป็นอย่างไรและทำไมถึงตั้งชื่อว่าลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำแห่งความหวัง
1: เหตุผลที่ตั้งชื่อว่าเป็นลุ่มน้ำแห่งความหวังประเทศไทยเคยพยายามที่จะละทิ้งลุ่มน้ำเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี2504โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่เมื่อเดินมาในระยะเวลาประมาณ20ถึง30ปีปรากฏว่ามันไม่ใช่ความหวังของคนกรรมก็อยู่ได้ด้วยลุ่มน้ำหรือสายน้ำจึงกล่าวได้ของประเทศไทยแต่สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศมีจังหวัดมากที่สุด20จังหวัดมีลุ่มน้ำหนึ่งที่เป็นลุ่มน้ำที่ยาวที่สุดในบรรดา22ลุ่มน้ำคือลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำชีเป็นเส้นเลือดใหญ่ของภาคอีสานอยู่ตรงกลางพอดีเพราะฉะนั้นจึงได้ตั้งชื่อว่าเป็นลุ่มน้ำแห่งความหวังเพราะนับตั้งแต่ที่เราปรับปรุงแผน

0: พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาฉบับที่8มีเรื่องศาสตร์พระราชามีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแบกมาสู่รากเหง้าเราเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องเขาลุ่มน้ำชีก็เลยเริ่มพัฒนาจนกระทั่งเราขับเคลื่อนผลักดันให้มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี2561ความเป็นพระราชดำริและสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระมหาบรมชนกนาถได้สร้างไว้และในหลวงรัชกาลปัจจุบันได้ต่อยอดลุ่มน้ำชีเริ่มมีชีวิตเริ่มสดใสเริ่มมีความหวังแล้วก็ลุ่มน้ำชีเป็นลุ่มน้ำที่ผ่านพรบนี้มาแล้วใช้เวลาไม่นานนักก็กลายเป็นลุ่มน้ำต้นแบบเบสแพ็คทรีตของลุ่มการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ลุ่มน้ำประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนมีกระบวนรายงานข่าวจากภาคประชาชนมีการแผนก่อนแผนระหว่างน้ำนั้นลุ่มน้ำชีหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจหรือท่านผู้ชมที่อยู่ภูมิภาคอื่นจะไม่เข้าใจภาคสามคนอีสานแต่ไปอยู่ลุ่มน้ำแห่งชาติมานานโชคดีของคนอีสานที่ได้คนอีสานมาช่วยกันดูแล
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำชีมีพื้นที่เท่าไหร่คุณทอมรู้จักไหม
1: โอ้โหเท่าไหร่ครับ
0: 49,273,000ตารางกิโลเมตรหรือ30ล้านเศษไร
1: ่ครับ
0: แล้วก็ครอบคลุมพื้นที่15จังหวัด
1: ครับ
0: ทะลุจากข้างบนไปถึงอุบลราชธานีชัดเจนไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีลุ่มน้ำสาขาเยอะแยะเลย
1: คร
0: อบคลุมพื้นที่137อำเภอ897ตำบลนี่เห็นไหมเราก็มีเทือกเขาเป็นต้นน้ำกำเนิดจากเทือกเขาภูเขียวเคยไปอุทยานทุ่งกำมังไหมทุ่งกำมังไหมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวที่บ้านโลนไหลลงมาแล้วก็มีลุ่มน้ำสาขาอีกไหลลงไปทางภาคเพชรบูรณ์ทางภาคผมทราบไหม27สาขาครับ
1: ครับ
0: เยอะไหมล่ะลุ่มน้ำสาขากลางของประเทศไทยของภาคอีสานเราเนี่ยน้ำพมจากเทือกเขาดงพญาเย็น
1: ครับ
0: น้ำพองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นสาขาหนึ่งก็มาจากภูกระดึงแล้วก็มีต้นกำเนิดอีกลุ่มน้ำเปล่ามาจากหนองหาน
1: ครับ
0: หนองหานสะอื้น
1: สกลนคร
0: สกลนครแล้วก็มีหนองหานสองแห่งสกลนครแล้วหนองหานอุดร
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำยังมาจากเทือกเขาภูพาน
1: ครับ
0: ซึ่งเทือกเขาภูพานแต่ก่อนก็เป็นพื้นที่ที่มีป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพื้นที่ที่มีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเยอะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วการพัฒนาของประเทศยุคใหม่ทำให้พี่น้องต่างๆเข้ามาร่วมพัฒนาเราก็ใช้ลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำยางก็จากเทือกเขาภูพานกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดไปถึงยโสธรทีนี้ลุ่มน้ำสาขาทั้งหมดของลุ่มน้ำชีก็จะมีแบ่งลุ่มน้ำชีตอนบนบน1บน2บน3ลุ่มน้ำชีตอนกลางแล้วก็มาสาขาลุ่มน้ำยังลุ่มน้ำพองโอ้เยอะแยะเลยมีกระบวนการบริหารจัดการมากมายจากบทเรียนที่เราทำมาตั้งแต่ปี61ก่อนนั้นเราไม่นับยังไม่มีพรบน้ำกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกระบวนการเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแผนแม่บทหลายด้านนะครับเรื่องน้ำสะอาดน้ำพืชเกษตรกรรมน้ำอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมต่างๆแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ขาดลึกไป
1: ครับ
0: แต่เมื่อเราได้ผู้อำนวยการใหม่เข้ามาแต่เคยเป็นศิษย์เก่าขอนแก่น
1: ครับ
0: รู้ดีว่าเป็นอะไรเราจึงได้สังเคราะห์เชิญกรรมการลุ่มน้ำชี้ทั้งหมดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลย
1: ครับ
0: เพื่อสร้างที่เราเคยตอนแรกเที่ยวก่อนที่เราออกทีวีกัน
1: ค
0: ือลุ่มน้ำแห่งชีวิต
1: ครับ
0: ต่อมาเมื่อมีชีวิตแล้วชีวิตมันฟื้นขึ้นมาได้แล้วเป็นลุ่มน้ำแห่งความหวังเพราะฉะนั้นลุ่มน้ำแห่งความหวังมันมีอยู่ในแผน1แผนแม่บทใหญ่ของประเทศแล้วแผนแม่บทใหญ่ตอนนี้ต้องมาเรียนรู้จากลุ่มน้ำชีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็แผนลุ่มน้ำชีแล้วก็มีแผนปฏิบัติการว่าทำยังไงมันจึงสำเร็จสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏมีลูกศิษย์อยู่ในพื้นที่ทั้งภาคเกษตรกรรมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งผู้ว่านายอำเภอพระสงฆ์ของเจ้าเต็มไปหมดเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในภาค

0: อีสาน100ปีนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นข้อมูลข่าวสารจึง MOU กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต1
1: ครับ
0: กับประชาสัมพันธ์กับสถานีวิทยุต่างๆโทรทัศน์ของเราเพื่อขับเคลื่อนเหล่านี้ให้ลุ่มน้ำชีเป็นลุ่มน้ำแห่งความหวังเป็นลุ่มน้ำที่จากความฝันนี่ไม่ใช่เพ้อฝันน
1: ี
0: ่เป็นความฝันที่มีค่าถ้าฝันฝ่าให้เป็นจริงสร้างฝันให้เพื่อนพิงทำความจริงด้วยหัวใจสักวันจะรู้ค่าที่ได้มาใช่เพ้อฝันให้เป็นจริงด้วยลุ่มน้ำชี
2: โอ้โห
1: คนลุกฟังแล้วคนลุกนะฟังแล้วเพลินนะพอนะฟังแล้วรู้สึกว่าเพลินแต่มีคำบทคำกลอนเข้ามาด้วยหัวใจสำคัญของเอาหลักๆเลยหัวใจสำคัญของคณะกรรมการลุ่มน้ำชีนี่คือเราดูแลเรื่องอะไรครับ
0: กรรมการลุ่มน้ำชีบทบาทเยอะมากมันต้องออกอีกเทปนึงเลย
1: อ๋ออีกหนึ่งตอนเลย
0: เรามีคลิปหรือมีทำไว้แล้ว
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำชีมีการบริหารจัดการมีการดูแลเรื่องพัฒนาตามแผนแม่บทแล้วเรื่องอนุมัติการใช้น้ำเรื่องดูแลประชาชนเรื่องกระบวนการแต่สาระองค์ประกอบก็คือผู้ว่าการจังหวัด15จังหวัด
1: ครับ
0: ท้องถิ่น15จังหวัดคัดเลือกมาภาคส่วนราชการเข้ามา
1: ครับ
0: กลุ่มผู้ใช้น้ำ
1: ครับ
0: ภาคเกษตรกรรม3อุตสาหกรรม3พาณิชยกรรม3และผู้ทรงคุณวุฒิอีก4รวมแล้วประมาณเกือบ60กว่าคน
1: ครับ
0: แล้วก็ปฏิเสธจนเป็นต้นน้ำต้นแบบที่ลุ่มน้ำอื่นจะต้องไปเป็นความหวังในการดำเนินงาน
1: ครับยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเพราะอย่างที่บอกว่าน้ำนี่คือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตนะครับขออนุญาตเรียนถามมาในฐานะของผู้กำกับดูแลนโยบายและผังน้ำอย่างเป็นมีการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการลุ่มน้ำชีมีการจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการลุ่ม
3: ใช่ครับ
1: มีการดำเนินการกันอย่างไรรายละเอียดข้อมูลเป็นไงบ้างครับท่านผอ.ครับ
3: ครับก็หน้าที่หลักๆก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักก็คือเรื่องของแผนงานคือเรื่องของแผนงานโครงการต่างๆว่าเราควรจะจ่ายเงินไปแก้ไขปัญหาระยะยาวที่ไหนบ้างนะครับแผนงานต่างๆก็อย่างเช่นแผนประจำปีงบกลางรวมถึงที่เรากำลังทำอยู่ก็คือตัวแผนแม่บทลุ่มน้ำที่กำหนดเป้าหมายแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนขึ้นนะครับงานอีกด้านหนึ่งของเราคือเรื่องของมาตรการน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบายน้ำต่างๆนะครับอย่างเช่นเขื่อนอุบลรัตน์เองเนี่ยระบายน้ำก็จริงแต่ในบางครั้งเองเราก็ต้องมีกติกามารยาทในการดำเนินงาน
1: ครับ
3: บางครั้งการระบายน้ำส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านล่างอุบลรัตน์ไม่ได้จบแค่ขอนแก่น
1: ครับ
3: เราไหลไปที่ทางสารคามไปกาฬสินไปหลายถึงอุบล
1: อีสานใต้
3: ครับนั่นเองเนี่ยการดำเนินการอะไรก็ตามทีเนี่ยที่มีผลกระทบท้ายๆเยอะๆอย่างนี้เองเนี่ยเราจะมีการประชุมกรรมการลุ่มน้ำกันนะครับเพื่อดำเนินการนั่นเองเนี่ยหน้าที่ของกรรมการลุ่มน้ำเองก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับ
1: ครับ
3: ส่วนแรกคือเรื่องของแผนกับส่วนสองคือเรื่องของบริหารจัดการน้ำ
1: ครับ
3: ทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของการประเมินเนาะการประเมินที่ท่านอาจารย์อุชัยกล่าวถึงเนี่ยเราประเมิน4ด้านเราโดนเติร์ดปาร์ตี้โดยเกษตรศาสตร์ประเมิน4ด้านนะครับเราโดนประเมินในส่วนของด้านของตัวแผนแม่บท
1: มิติเรามีภาพอินเสิร์ตด้วยนะครับขอเป็นภาพขึ้นภาพอินเสิร์ตที่เราเตรียมไว้ครับเป็นขึ้นมาเลยเป็นตารางเลยใช่ไหมครับท่านผอ.
3: ครับ
1: เป็นภาพนะครับภาพที่เป็นภาพตารางโอเคครับ
3: คราวนี้เรามาดูมิตินะครับมิติแรกด้านแผนแม่บทเนาะมิติที่1เองเนี่ยเราได้คะแนนดีก็คือได้ประมาณ3ก็ถือว่าดีนะครับเราได้มิติเรื่องของการบริการเนี่ยพอใช้
1: ครับ
3: ปัญหาและเรื่องของการบริการเราเริ่มมีปัญหาละอันที่3นะครับกฎหมายนี่เรื่องของกฎว่าดีก็คือด้านนี้ดีด้าน 4.5 ถือว่าดีมากถ้าดูตามกราฟเนาะ
1: ครับ
3: เนี่ยพอเราเอาตัวนี้ตัวเบสตัวนี้เอาฐานคิดของการประเมินว่าเราโดนประเมินว่าที่ไม่ดีจะปรับปรุงให้ต่อไปยังไงก็เลยจึงเกิดการกระบวนการทำแผน3ปีว่าเนี่ยนะครับก็เลยจะเป็นที่มาของการประชุมว่าพอประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีเป้าหมายยังไงบ้างและหน้าที่เราคืออะไร
1: ค
3: ำว่าหน้าที่เราคืออะไรก็คือที่บอกว่าบริหารน้ำให้มันดีหลายคนอาจจะว่าดีแล้วแต่ถามว่าความพอใจแต่ความพอใจของประชาชนอาจจะไม่ดีคราวนี้เราเลยพยายามจะสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมานะครับพอเราเรื่องของการสร้างเครื่องมือเราก็เลยแบ่งงานเป็น2ประเภทนะครับในของแผน3ปีแผนที่1ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเครื่องมือสร้างอะไรต่างๆที่ผมว่าเมื่อกี้ที่มันอ่อนด้อยนะครับ
1: ที่ต้องพัฒนาเพิ่มต่อยอดเพิ่ม
3: ใช่แผนด้านที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมตัวองค์ความรู้ของกรรมการคือเรื่องของตัวองค์ประกอบของอันนี้อาจจะปกตินิดนึงก็คือเรื่องของการประชุมกรรมการลุ่มน้ำ

0: อันนี้ก็เราตั้งเป้าไว้ประมาณ6ครั้งนะครับก็ไม่มีอะไรก็คือในส่วนของ
1: 6ครั้ง
0: สิ่งที่เรากำหนดที่จะเป็นเครื่องมือหลักอันนี้คือจะเป็นไฮไลท์ของการปฏิบัติงานคือถ้าไปดูที่ผ่านมาเราพบว่าเนี่ยเรามีเกณฑ์การทำงานสิ่งที่เราขาดไปก็คือขั้นตอนปฏิบัติงานประกาศอะไรไหมทางประตูน้ำทางผู้ปฏิบัติเองต้องปิดน้ำป้องกันอาจจะไม่เตรียมพื้นที่ด้านท้ายเตรียมสูบน้ำพื้นที่เรารับไม่ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรามีข้อมูลแต่พอนำไปใช้จริงๆเนี่ยทุกคนก็จะบ่นเราว่าเฮ้ยปุ๊บแต่คราวนี้พอแอคชั่นจริงมันไม่เกิดเราก็เลยอยากได้ขั้นตอนปฏิบัติงานรักษาออกมาว่า 10% ประชุมติดตามหน่อยไหมคาดการณ์เป็นยังไงแล้วเราจะเตรียมอะไรต่ออย่างเงี้ยกับหน่วยงานในพื้นที่ว่าจะเป็นทางชลประทานทางป้องกันนะครับรวมถึงอุตุที่คาดการณ์ต่างๆ
1: กรมประชาสัมพันธ์ด้วย
0: ในส่วนของการ
1: ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
0: ใช่ซึ่งตอนนี้เองก็ตั้งใจว่าจะมีเรื่องของขั้นตอนปฏิบัติอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ตัวแผนอุทกภัยเมืองสำคัญใช้คำนี้แผนอุทกภัยเมืองสำคัญถ้าคิดภาพไม่ออกลองคิดถึงหาดใหญ่แล้วกันใกล้ตัวนิดนึงหาดใหญ่เกิดฝนตกตุ้มใหญ่น้ำท่วม
1: ล่าสุดโดยที่ผ่านมาเลย
0: อุ่นๆเลยเนี่ยอุ่นๆเลยครับเนี่ยจะทำไงบ้างคราวนี้กลับกันว่าจะเกิดยังไงบ้างคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าขอนแก่นถ้าโจทย์ตั้งโจทย์กันใหม่นะ
1: สมมติถ้าขอนแก่นเป็นแบบนั้น
0: เป็นแบบนั้นเราจะทำอะไรเนาะคราวนี้เรามีข้อมูลเหมือนกัน
1: ขออนุญาตแป๊บนึงได้ไหมครับขอนแก่นมีโอกาสเป็นแบบนั้นไหมฮะ
0: ถ้าค่อนข้างน้อยเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงสุดที่เคยเกิดคือปี2521
1: ครับ
0: มีไว้ไม่เสียหาย
1: ครับ
0: ครับก็เลยจะเป็นที่มาของการเตรียมการเรื่องของขั้นตอนทุกไฟมือสำคัญนะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ขึ้น
1: ขอเป็นภาพนี้หน่อยก็ได้ครับเรามีไว้อยู่ภาพที่เป็นเหมือนแม่น้ำนี่ใช่ไหมครับ
0: ตามนี้โอกาสเกิดนะ
1: ครับ
0: โอกาสเกิดแต่ถ้าเกิดแล้วจะทำยังไงอันนี้เรามีการศึกษามาแล้วนะครับว่าผังน้ำเราจะท่วมถ้ามันท่วมแบบ100ปีเนี่ยจะท่วมหน้าตาอย่างนี้แหละคราวนี้สิ่งที่เราต้องดำเนินการต่อก็คือจะดำเนินการอะไรนะครับตอนนี้ก็อุ่นใจได้สเต็ปหนึ่งก็คือสนามบินไม่ท่วมแน่เพราะ
1: นี่คือพื้นที่ของจังหวัดภาพของจังหวัดขอนแก่น
0: ใช่ครับขอนแก่น
2: สนามบินอยู่ตรงน
0: ั้
2: น
0: สนามบินอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมืออันนี้เส้นตรงกลางจะเป็นเส้นมิตรภาพ
1: สีน้ำเงินเข้มๆนี่คือ
0: พื้นที่ที่ต้องแต่น้ำท่วมจะเกิดโอกาสเกิดน้ำท่วม
1: น่าจะเกิดน้ำท่วม
0: ในถ้าฝนตกแบบหาดใหญ
1: ่ oh.
0: ในขณะที่จะตกแบบหาดใหญ่นะครับ
1: เหตุผลที่ทำตัวนี้ขึ้นมาคือเพื่ออะไรครับ
0: เป็นกฎหมายตามพรบน้ำอยู่แล้วว่าต้องทำผังน้ำ ก็เลยทำเครื่องมือที่บอกไงเรามีเครื่องมือ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้สิ่งที่เราทำต่อเนี่ยเราจะทำต่อในส่วนของขั้นตอนปฏิบัติงานแล้วก็ไปเมืองสำคัญ
1: ครับ
0: ว่าในส่วนของการดำเนินการเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือชุดนี้เรามีแผนที่เสียงแล้วเราจะย้ายคนตรงไหนเราสามารถตั้งเครื่องสูบน้ำตรงไหนเราจะเร่งระบายน้ำตรงไหนเราจะใช้เครื่องมือชุดนี้ขึ้นมา
1: ตัดสินใจ
0: ครับ
1: มีโมเดลแล้วมีเป็นโมเดลขึ้นมาเพื่อที่จะสมมติว่ากรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆแล้วเกิดน้ำท่วมจริงๆแล้วก็ยึดตามแผนตรงนี้เลย
0: ใช่
1: ตรงนี้อำเภอเมืองเอาตรงนี้โยกจากตรงนี้มาตรงนี้ระบายตรงนี
0: ้
1: ประมาณนี้ไหมคร
0: ับ ใช่ประมาณนั้นประมาณนี้เรามีข้อมูลแต่คราวนี้สิ่งที่อยากจะขับเคลื่อนในแผนที่เราคุยกันในแผนพอมันมีข้อมูลแล้วการเอาไปใช้ประโยชน์จะใช้ขนาดไหนจะใช้ยังไงก็เลยเป็นที่มาของบวกกับตอนแรกคิดไม่ออกหรอกพอดีมีเหตุการณ์หาดใหญ่เกิดขึ้นมาก็เลยนึกถึงเครื่องมือชุดน
1: ี้หาดใหญ่โมเดลเลย
0: หาดใหญ่โมเดลก็เลยคิดถึงเครื่องมือชุดนี้ออกมาว่าเราไปใช้ได้นะ
1: คร
0: ับ
2: มันมีตัวอย่างของการใช้กับทางยโสธรอุบลซึ่งเป็นพื้นที่กับน้ำยางนี่คิดว่ามันจะต้องเกิดแล้วเพิ่งปี65เป็นบทเรียนปี66-67เราใช้กระบวนการสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เตรียมตัวแล้วภาครัฐองค์กรปกครองส่วนได้ช่วยกันขับเคลื่อนว่าเราได้ทำงานแล้วนะแทนที่เขาไม่ทราบว่าภาครัฐทำอะไรกรรมการลุ่มน้ำทำอะไรนี่เขารู้ว่าทำแล้วเขาก็มีส่วนในการแนะนำพอมันมาจริงๆเขาก็ไม่ตำหนิเราถ้าตำหนิก็ตำหนิน้อยมาก
1: อย่างน้อยคือประชาชนรับเสพข้อมูลข่าวสารจากเราเนี่ยได้ปวดเชื่อเราหน่อยคุยกับพอก่อนเข้ารายการ

0: เคยจากหนักเป็นเบา
1: เฟกนิวเนี่ยเชื่อดีจังเลยแต่พอข่าวที่เราทำในที่เป็นข่าวจริงๆเนี่ยไม่ค่อยดูเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ดูหน่อยอ่ะมันบอกต่อเลยครับ
2: ก็เลยเป็นที่มาของแผนเมื่อกี้ว่าอยากจะทำตัวใน3ปีนี้เราอยากจะทำขั้นตอนปฏิบัติงานตัวนี้เพื่อให้เกิดขึ้นมาว่าการรับมือต่างๆเวลาเกิดเหตุการณ์เราควรทำไงบ้างนะครับทางโคราชมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของลุงน้ำมูลเขาวิจัยเรื่องนี้พอดีก็เดี๋ยวจะขอเข้ามามาช่วยประกอบด้วย
1: ได้ครับ
2: ส่วนนี้นะครับครับประเด็นต่อมาก็คือจะเป็นแผนงานหลักที่ต้องดำเนินการด้วยความที่ในหลายๆโครงการที่ผ่านมาเองเนี่ยเรามีปัญหาในส่วนของการขอเงินแบบเบี้ยหัวแตกเราอยากได้ทำแผนบูรณาการต่างๆอย่างเช่นอย่างรุ่นน้ำชีผมเลือกรุ่นน้ำยางขึ้นมาก็คือรุ่นน้ำยางเองเนี่ยเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากคราวนี้เวลาขอเงินกรมโยธาขอบ้างกรมนั้นขอบ้างเวลาเราพิจารณาลักษณะรายตัวคราวนี้เราอยากจะขอเป็นในเชิงแพ็กเกจก็คือแผนบูรณาการแก้ไขอุทกภัยรุ่นน้ำยางอะไรเงี้ยซึ่งเวลาขอปุ๊บเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างที่จะเร็วกว่านะครับแล้วก็จะครบถ้วนกว่าแล้วก็รอบคอบกว่านะครับอย่างเราเคยมีแผนบูรณาการหนองหารสกลนครก็เคสเดียวกันนะครับก็อารมณ์เหมือนกับว่าเราจะขับเคลื่อนในเชิงบูรณาการที่จะดำเนินการต่างๆนะครับในส่วนของตัวแผนที่สามารถขอเงินเป็นแพ็กเกจเดียวกันนะครับครับต่อมาคือเรื่องของการรับมือหรือฝนกับแล้งเองเนี่ย
1: คือ
2: ตามกฎหมายจริงๆอ่ะเราก็จะมีแผนป้องกันแก้ไขเพราะน้ำแล้งกับน้ำท่วมอ่ะแต่นี้เองเนี่ยในการดำเนินการต่างๆเองเนี่ยเราทำงานเป็นส่วนๆอยู่ก็อยากจะมีการให้แผนแหวนน้ำก่อใหม่ดีแล้วเนี่ยก็เราจะพยายามสร้างเครื่องมือชุดนี้มาเพื่อให้ตอบว่าเพื่อให้ทักษะของการประเมินทักษะนี้ที่เราจะตอบโจทย์ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพอเราประเมินมาเราคงไม่ยอมว่าตกแล้วตกอีกนะมันคงไม่ดีตกอีกคงไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานด้านแรกนะครับที่เอามาคุยให้ฟังว่าเป็นเรื่องของตัวเครื่องมือที่จะพยายามเสริมสร้างนะครับคราวนี้งานด้านที่2เองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวการส่งเสริมความสามารถขององค์กรลุ่มน้ำก
1: ็
2: คือเรามีกรรมการลุ่มน้ำเรามีอนุกรรมการเรามีกรรมการชั้นต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องของการจัดประชุมส่งเสริมองค์รู้ต่างๆเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็อาจจะรู้งานน้ำมากหน่อยบางคนอาจจะไม่รู้เลยหรือรู้น้อยหน่อยก็จะได้เป็นภาษาเดียวกันนะครับ
1: ครับ
2: บางทีก็ยังเคยคิดว่าอาจจะมีหลักสูตรอบรมเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะออกคลิปมาช่วยออกคลิปว่าเราแนะนำศัพท์ชลประทานดีไหมอะไรกันนั้นอยู่บ้าง
1: ดูน่าสนใจนะครับ
2: ประมาณนั้นอยู่บ้าง
1: ครับ
2: เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็เรื่องของ PR ต่างๆคือ PR เราประชาสัมพันธ์เราดีอยู่แล้วที่อาจารย์อุชัยว่าถึง
1: ครับ
2: แต่คราวเนี้ยไอ้ดีแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์โอชัยไม่อยู่หรือขยับขึ้นมางานนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ดี เดี๋ยวมันจะไม่ดี ทั้งเองอ่ะเราเลยต้องมีการเตรียมการพอสมควรว่าควรจะมีการดำเนินการยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังในแผน3ปีที่ว่าแผน3ปีเนี่ย3ปีนี้เราควรจะมีการปรับปรุงทั้งส่วนนี้น่าจะดีขึ้นนะครับทำให้ตัวการรับมืออุทกภัยแล้งต่างๆสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับครับประมาณนี้ครับ
1: นี่คือในเรื่องของภารกิจของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3เราดูแลพื้นที่ไหนบ้างครับพ่อครับ
2: คราวนี้ครับพื้นที่หลักๆของภาค3เองเนี่ยเราดูแลทั้งอีสานนะครับทั้งลุ่มน้ำโขง
1: 20
2: จังหวัดลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลนะครับคราวนี้เวลาเราทำแผน3ปีเราก็เลยทำทั้งโขงชีมูลเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ก็จะคล้ายๆกันก็คืออุทกภัยเมืองสำคัญเรื่องของขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆนะครับ
1: ร
2: วมถึงการส่งเสริมตัวองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีอันนึงเป็นงานกึ่งเป็นงานซอฟต์ไซด์ก็คือเราจะประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3รุ่มก็คือทั้งของอาจารย์อวยชัยทั้งของรุ่มมูลรุ่มชีเองเนี่ยมาเตรียมหลักสูตรนะครับมาเตรียมหลักสูตรว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยว่าอย่างเช่นคนเข้ามาใหม่ๆควรจะเป็นยังไงบ้างควรจะรู้ควรจะมีความรู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นหลักสูตรส่วนนี้นะครับแล้วก็มีอันนึงที่คุยกับทางกรรมการอยู่เหมือนกันว่าสิ่งที่ติดตามประเมินผลเนาะอันนี้คือเราฟังจากเติร์ดปาร์ตี้
1: ครับครับ
2: อยากประเมินตัวเอง
1: ครับ
2: ถ้าประเมินตัวเองอยากประเมินยังไงเพราะว่าคล้ายๆกับว่าถ้ารอคนอื่นมาประเมินมันก็ดูแปลกๆนิดนึงก็ถ้าเราประเมินตัวเองเนี่ยเหมือนกับทำไปนานประจำปีกรรมการรุ่นน้ำว่าจะทำยังไงดีไหมอะไรก็ยังคุยกับอาจารย์อยู่ว่าอยากทำอยู่นะครับ
1: นี่คือแผนที่พอเตรียมการอยากให้มีอยากให้เกิดนะครับเรียนถามท่านดร.อวยชัยหน่อยครับ จากแผนปฏิบัติการที่มีการเตรียมไว้แผน3ปีปฏิบัติการ3ปีนะครับท่านมองว่ามีอะไรที่คาดหวังในแผนนี้ในปฏิบัติการ3ปีบ้าง
3: สิ่งที่เราย้ำมาตลอดตั้งแต่ท่านผอ.ยังไม่ได้มาก็คือเราหลังจากพรบ.น้ำเกิดขึ้นเรามีกรรมการมาแล้ว
1: ครับ
3: 3ปี
1: ครับ
3: และชุดใหม่สิ่งที่เราต้องการซึ่งผอ.มาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราจะไปนำเสนอสู่กรรมการลุ่มน้ำแห่งชาติก็คือเรื่องงบประมาณมันต้องเป็นแพ็กเกจมันต้องจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่เป็นเบี้ยหัวแตกใครอยากจะทำอะไรก็วาน

0: เมื่อวานให้เป็ดให้ไก่เราพูดมานานพูดมาเป็นประจำแต่เมื่อพอท่านผู้อำนวยการธรรมพงษ์มาเราก็จะมีตัวเป็นก้อนให้ไปดูนี่แหละคือของจริง
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำยางเป็นอย่างนี้ลุ่มน้ำเซินเป็นอย่างนี้เรื่องแก้มลิงเป็นอย่างนี้ซึ่งเรามีอยู่แล้วลุ่มน้ำชีเราเนี่ยมีกระบวนการเหล่านี้อยู่แล้วแต่เราก็ได้แต่หารือกันว่าทำยังไงข้างบนจะตอบสนองซึ่งเราทำเป็นระบบเป็นแพ็กเกจไว้แต่เราจะให้มันมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นก็คือมีเครื่องมือที่จะอธิบายนะครับสิ่งที่สองก็คือเรื่องงานข้อมูลข่าวสาร
1: ครับ
0: ข้อมูลข่าวสารแต่ในที่นี้งานสื่อเนี่ยเราได้อยู่แล้วข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่หลังจากทำแล้วเนี่ยเก็บข้อมูลเราพยายามทำข้อมูลข่าวสารเราเริ่มตั้งโดยมีผอ.สวท.จังหวัดต่างๆเป็นคนจัดการแล้วก็ให้มหาลัยราชภัฏมหาลัยขอนแก่นช่วยกันคิดเพราะนั้นข้อมูลต่างๆมันต้องเก็บเข้าเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ข้อมูลเชิงสถิติอะไรต่างๆแล้วก็นำไปสู่กระบวนการตัดสินใจซึ่งลุ่มน้ำชีเราก็ดูแลเรื่องการตัดสินใจในเรื่องน้ำแรงน้ำท่วมโดยเฉพาะน้ำท่วมอุตุนิยมวิทยาว่าไงชนประทามไงเขื่อนฝายทรัพยากรน้ำปอพอว่ายังไงสรุปบทเรียนก็ถอดบทเรียนแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจแต่การเก็บข้อมูลการนี้ต้องเป็นระบบมากขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าเราทำได้ดีมากถึง 80% แต่ระบบมันจะชัดขึ้นเมื่อเราสัมมนา3ปีแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเมินเมื่อปี67ทุกพื้นที่ทุกลุ่มน้ำการประเมินผลพอดีเราก็ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาทำเรื่องการยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชี5ปีก็ย้ำกันไปซึ่งวันที่ใกล้ๆเนี่ยเราก็จะประเมินกันเป็นรับฟังเห็นอีกก็คือเรื่องการประเมินผลการมันผลโดยการมีส่วนร่วมประเมินว่าการตัดสินใจทุกขั้นตอนไหมเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยส่วนบนเอาทำตามไหมปลายเดือนมีนาคมเราก็จะเอาตรงนี้เลยไปว่าท่านต้องทำตามมติกรรมการลุ่มน้ำเป็นส่วนใหญ่ให้ได้ไม่ใช่รัฐมนตรีก็ดีชุดไอ้กรรมการชุดใหญ่เอาไปกระจายตามความต้องการของตัวเองอย่างนี้มันแก้ปัญหาไม่ยั่งยืนและส่วนสำคัญก็คือประเมินความคุ้มค่าไม่ใช่เช็คลิสต์ว่าได้ทำแล้วแต่มันคุ้มค่าไหมปริมาณน้ำของโครงการเนี่ยคุณมันออกมาจริงๆไหมแต่ละปีเป็นปริมาตรแล้วก็ความสุขเป็นมูลค่าบาทสตางค์รายได้จากการขายกุ้งขายปลาขายอะไรและความสุขที่มันไม่ใช่ตัวเลขของเงินมันเป็นไงคนกลับบ้านกลับถิ่นกลับไปสู่รากเหง้าเป็นไงเครื่องมือตัวนี้ที่ท่านผอ.พูดถึงเราจะต้องมีเครื่องมือตัวนี้ไปทำและเชื่อว่ากรรมการลุ่มน้ำเรามีศักยภาพสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดถึงก็คือความรู้ความเข้าใจคนที่เคยคิดแต่พื้นที่ตัวเองพื้นที่ตำบลตัวเองพื้นที่ต้องคิดองค์รวมกรรมการลุ่มน้ำเชิงอุตสาหกรรมก็ต้องคิดถึงภาคเกษตรกรรมด้วยพาณิชยกรรมก็คิดถึงทุกส่วนแล้วก็กรรมการที่จากภาคประชาชนภาคเอกชนไม่ใช่มีใบแอดอคติต่อกรรมการภาคให้เป็นทีมซึ่งของเราผมประเมินว่าผมทำงานมากับลุ่มน้ำชีนี่ประมาณไม่น้อยเข้า4ปีผมคิดว่าผมพึงพอใจมากเป็นแต่เพียงว่าเรายังไม่จัดระบบข้อมูลแล้วก็การประเมินผลขั้นสุดท้ายโดยเฉพาะเรื่องความคุ้มค่าและประเมินความสุขครับ
1: ถ้าที่ฟังมานี่เป็นแผนปฏิบัติการที่เกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนแหละพอท่านผอ.ธรรมพงษ์ครับถ้าอยากจะให้แผนตรงนี้เกิดภาพเป็นรูปธรรมเลยต้องมีหน่วยงานไหนมาช่วยกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังหรือใครต้องทำกันจริงๆ
2: คือการขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับก็คือที่บอกอะ หลักๆขัดไม่ได้แน่คือทางจังหวัดแน่ๆนี่คือจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำก็จะเป็นทางการไฟฟ้าทางของทางกรมชลประทานนะครับกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะเป็นหน่วยงานหลักด้านน้ำนะครับก็จะมีเรื่องของกรมทรัพยากรธรณีนะครับที่จะมาช่วยดูในส่วนของตัวเรื่องของการเตือนภัยน้ำหลากดินถล่มต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการสัมพันธ์ที่ขาดไม่ได้คือทางกรมสัมพันธ์เองนี่แหละ
1: อันนี้เรายินดี
2: ใช่ใช่นะครับ
0: ปพ
2: ต่างมีกรมป้องกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องมือหลักๆก็คือตัวท้องถิ่นนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยจะอยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุดแต่ทุกครั้งที่อะไรที่ดำเนินการเข้าไปก็ตามทีเนี่ยเราต้องสนับสนุนให้ท้องถิ่นเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินการได้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเองเนี่ยท้องถิ่นรับหน้าประชาชนไม่ไหวเหมือนกันถ้าเกิดเวลาเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเขาแล้วเขาก็จะไม่ทิ้งเรานะครับถ้าเกิดเราช่วยกันทุกประเด็นนะครับตรงส่วนนี้นะครับ
1: นะครับนี่คือ
0: แต่ส่วนหนึ่งอยากเสริมก็คือเรื่องสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆต้องเข้าเพราะมันมีอง

0: ความรู้อยู่แล้วก็ปราชญ์ท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วม
1: ครับ
0: ซึ่งกระบวนการนี้นี่ส่วนใหญ่ลุ่มน้ำทั้งหลายนี่มักจะมองข้ามแต่ลุ่มน้ำเรามีลุ่มน้ำชีเราเนี่ยพยายามชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมตัดสินทุกภาคส่วนตัดสินใจในการเริ่มโครงการดำเนินโครงการตัดสินใจในเรื่องการประเมินผลและรับผลประโยชน
1: ์
0: และตัดสินใจในเชิงสาธารณะด้วยสิ่งเหล่านี้เราน่าจะถ้าตามแผนที่เราสัมมนามาเราสัมมนาที่กาฬสิน
1: ธ
0: ุ์น่าจะได้ผลหลังจากที่ผมกับท่านผู้อำนวยการรูปน้ำชีเดินสายไปประชุมท้องถิ่นหลายจังหวัดเพื่อคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ที่หมดวาระท้องถิ่นสนใจมากแล้วก็อยากได้แพ็กเกจฝึกอบรมแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเหมือนท่านผู้อำนวยการว่าน
1: ะทั้งหมดที่พูดมาก็คือหัวใจสำคัญของทีมงานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีที่จะขับเคลื่อนให้เกิดลุ่มน้ำแห่งความหวังเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้เกิดน้ำอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมและให้มีน้ำใช้ยั่งยืนที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ทางรถ
6: แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
9: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

Thank you.

กลับเข้าสู่รายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่ในเรื่องของลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำแห่งความหวังครับยังอยู่กับท่านผอ.ธรรมพงษ์นวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

0: ภาค3และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุ้ยชัยวัฒารองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมาต่อกันในเรื่องของการเตรียมรับมือและก็สถานการณ์ปัจจุบันภาพรวมปริมาณน้ำการเตรียมรับมือภัยแล้งภัยน้ำท่วมปีนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านปอครับ
1: ครับก็ในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับผมขออนุญาตเริ่มในส่วนของตัวการคาดการณ์สภาพอากาศแล้วกันนะ
0: ครับ
1: คาดการณ์สภาพอากาศเนี่ยเราจะดูจากตัวแนวโน้มของสถานการณ์ตัวเอลนีโญกับลานินญานะครับถ้าเทียบง่ายๆนะครับตัวสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตัวลานินญาเองก็คือลักษณะของอาจจะมีโอกาสฝนตกมากหน่อยนะครับถ้าแปลง่ายๆเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นกลางก็อาจจะฝนตกกลางๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเอลนีโญก็อาจจะเกิดภัยแล้งมากหน่อยนะครับคราวนี้ผลการคาดการณ์ระยะยาวตัวนี้เองเนี่ยเราพบว่าในส่วนของช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปช่วงหน้าฝนเนาะพฤษภาคมจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยสถานการณ์ของตัวเอลนีโญกับลานินญาเนี่ยจะอยู่ในสภาวะเป็นกลางคำว่าเป็นกลางก็คือมีโอกาสที่จะฝนตกประมาณนึงนะครับแต่ช่วงปลายช่วงกันยาตุลาเนี่ยเราพบว่าเข้าสู่ปรากฏการณ์ตัวเอลนีโญตามการคาดการณ์นะ
0: ค
1: ราวนี้เองดังนั้นเองเนี่ยปีต่อปีนี้เองเนี่ยแรงนี้ปีนี้แรงนี้เองเราก็ค่อนข้างที่จะโอเคเนาะแรงนี้เราไม่ค่อยมีปัญหามากนักฝนอันนี้เราต้องเก็บน้ำดีๆเพราะไม่งั้นแล้งต่อไปเนี่ยเหนื่อยเดี๋ยวจะเหนื่อย
0: แล้วถึงแล้งปีหน้า
1: แล้งปี70/71เนี่ยนั่นเองเนี่ยเราก็เลยจะเป็นที่มาของมุดเรารู้ข้อมูลตัวแรกมาแล้วว่ามีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เลยจะมีการเรื่องของการเตรียมการว่าจะเก็บฝนยังไงจะเก็บน้ำยังไงตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นที่มาของข้อมูลชุดที่1ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลปริมาณฝนนะครับของภาคอีสานเองนะครับภาคอีสานเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยฝนตกฟังดูดีเนาะฟังว่าเหมือนมากกว่าค่าเฉลี่ย 37% ฟังดูเหมือนเยอะ
0: เหมือนจะไม่แล้ง
1: เหมือนจะไม่แล้งแต่ความจริงมันต่างกันแค่10มิลคือฝนหน้าแล้งเนี่ยมันไม่เยอะพอมันต่างกัน10มิลตัวเลขมันเลยดูฟังดูเยอะนะครับก็คราวนี้ในส่วนของการคาดการณ์ของฝนเองเนี่ยที่ผมนำเรียนไปก็โอกาสที่เราจะเจอฝนทิ้งช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนมีนะครับเพราะว่าโอกาสตอนนี้ที่เราคาดการณ์ไปเนี่ยปริมาณฝนเดือนพฤษภามิถุนายนเนี่ยไม่มากนักนะครับดังนั้นเองพอเรารู้เหตุการณ์นี้ซึ่งสิ่งที่เราทำวันนี้เราคืออะไรบ้างเราให้ทางตัวอ่างเก็บน้ำเนี่ยสำรองน้ำนะครับสำรองน้ำนอกจากหน้าแล้งแล้วเนี่ยเราให้อ่างเก็บน้ำทุกอ่างนะครับในความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นทางกรมชลประทานทางกรมทรัพยากรน้ำนะครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยสำรองน้ำจนถึงช่วงของต้นฤดูฝนนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสำรองไว้ประมาณ 35% ผมใช้คำนี้แล้วกัน
0: ครับ
1: เรามีน้ำสำรองของเขื่อน 35% ซึ่งทำให้ในส่วนของการเตรียมการตรงส่วนนี้ค่อนข้างที่น่าจะปลอดภัยขึ้นนะครับในส่วนของการเตรียมการล่วงหน้านะครับตัวอ่างเก็บน้ำในปีนี้เองสถานการณ์ค่อนข้างที่จะดีณวันนี้เองเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วหลายพื้นที่แทบจะไม่มีตัวไหนที่น้อยกว่าปีที่แล้วเลยนะครับ
2: ปีนี้เราเก็บน้ำได้ 100%
1: ใช
2: ่หลังฝนนิดๆเนี่ยเรายังมี 98-99%
0: ครับ
2: เขื่อนทุกอ่าง
0: ครับ
2: นี่เป็นผลสำเร็จที่เราทำจากกระบวนการที่ท่านผอ.ว่าเราต้องมีเครื่องมือแต่เราต้องเอาเครื่องมือตัวนี้เป็นไปกับสื่อกับลุ่มน้ำทุกลุ่มน้ำให้เห็นว่าเราได้ทำอย่างนี
0: ้ครับคือถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยตอนนี้ณสถานการณ
1: ์ใช่ครับ
2: แต่ว่ามีอันนึงที่เขาพูดเล่นๆแล้วภาคอีสานไม่ต้องห่วง1พญาคันคากยังมีจุดบ้องไฟว่างั้น
0: โอ้จุดบ้องไฟเอาก
2: ับแห่นางแมว
0: ถ้าฝนไม่ตกปุ๊บก็จุดบ้องไฟ
2: เป็นชาวบ้านเขาพูดเป็นเรื่องจริงนะเขามีเซนส์เห็นไหมตะกี้มันแรงมากใครจะรู้ว่าพายุฤดูร้อนจะมา2อาทิตย์ห่างกันแค่วันนักข่าวแค่นั้นเองเพราะนั้นผมยังเชื่อเหมือนชาวบ้านว่าในช่วงพฤษภามิถุนาเราจะมีพายุฤดูร้อนมาช่วยเรา
0: อาจจะมีฝนมาอีก
2: เป็นการคาดการณ์ครับไม่ใช่วิทยาศาสตร
0: ์ครับ
1: ครับทีนี้ก็คราวนี้ก็จะมีอ่างเก็บน้ำอยู่อ่างเก็บน้ำนึงเนาะที่ชอบมีข่าวบ่อยๆของฝั่งอีสานเราเองก
0: ็
1: คืออ่างเก็บน้ำลำตะคองที่โคราชมักจะมีข่าวเสมอว่ามีคนข่าวว่าน้ำแล้งน้ำแห้ง
2: ตอนนี้ข่าวล่าสุด 38%
0: คือข่าวเนี่ยมาจากเฟคนิวไหมครับ
2: ไม่คนเป็นรายงานของอุตุนิยมกับไอ้กรมชลเลย
0: ครับ
2: ลำตะคอง 38% ลำแซะ 37% พวกนี
0: ้นี่เราก็กลัวสิชาวบ้านก็ตกใจสิครับ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ่มน้ำชีไปช่วยลุ่มน้ำมูล
0: อ๋อ
1: ใช่คราวนี้เดี๋ยวเล่าที่มาก่อนก็คือที่เรามีข่าวก็คือบางทีอ่ะเขาจะมีคนไปถ่ายรูปนั่นนู่นนี่ว่าน้ำในคลองแห้งนั่นตัวเนี้ยความจริงเนี่ยตัวเขื่อนมีแผนจะสั่นน้ำเขาจะปล่อยน้ำมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตัวเองเนี่ยณปีนี้ณตอนนี้มี 38% นะครับปีที่แล้วมี 25% ยังผ่านได้ก็เป็นไปตามแผน
0: อันนี้ 30% ทำไมจะผ่านไม่ได้
1: ใช่นั่นเองเนี่ยเราเลยพยายามบอกว่าเนี่ยอ่างเก็บน้ำทุกแห่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็ดำเนินการจัดสรรน้ำเตรียมรับมือเต็มที่ไม่น่ามีประเด็นในส่วนของปัญหาตรงส่วนนี้นะครับ
0: อุ่นใจ
1: รวมถึงลำตะคองที่ผมพยายามพูดถึงเพราะว่าคนชอบถ่ายรูปบ่อย
0: ก็ไปถ่ายตอนที่มันไม่มีน้ำรดไง
1: ใช่ก็เลยพยายามเล่าว่าโอเคปลอด

0: ไทยนะครับตรงส่วนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วต่อมานะครับขออนุญาตต่อมาก็คือตัวนี้เองเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยเราคาดหมายว่าละว่าเราจะมีประชุมเมื่อเช้าเนี่ยเราจะมีพายุฤดูร้อนถึงวันที่12มีนาคือพรุ่งนี้ก็คือวันที่11 10 11 12เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนนะครับพื้นที่ที่ต้องดูในการเตรียมการแต่ไม่ต้องเตรียมการเยอะแต่ว่าระวังเรื่องลมเรื่องของตัวฝนตกนะครับก็คือทางจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็จังหวัดชัยภูมินะครับเขาก็แจ้งเตือนในส่วนของว่าอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง
2: อ
0: ันตรายนะครับ
2: ฟ้าผ
0: ่านะครับป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ไม่มั่นคงแข็งแรงก็อย่าไปอยู่ใกล้มันเดี๋ยวมันปิวใส
2: ่แล้วก็อย่าไปบนว่าถ้าพระเจ้าถูกหวยไปบนจะให้ฟ้า
1: อย่าสาบาน
2: อย
1: ่าสาบานคอย
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์โดยรวมของตัวภาคอีสานที่มีปริมาณน้ำตอนนี้ค่อนข้างจะเพียงพอนะครับแล้วช่วงของตัวนี้เองสถานการณ์ของแม่น้ำโขงสายหลักสายประธานคือทางขอบประเทศเราเองเนี่ยสถานการณ์น้ำโขงปัจจุบันนี้เองก็มีค่อนข้างที่ต่ำกว่าหลิงค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่ว่าในการใช้น้ำยังสามารถใช้น้ำเพียงพอต่อการประปาต่างๆได้ในของพื้นที่ริมน้ำโขงนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของการเตรียมการนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเล่าในส่วนของการเตรียมการเนาะ
1: ครับ
0: เราเตรียมการทั้งแรงทั้งฝนแล้วกันก็คือความจริงมันก็คือส่วนหนึ่งของแผน3ปีเมื่อกี้แหละ
1: ครับ
0: ครับก็อย่างมาตรการแรงนี่เองเนี่ยเราพยายามเน้นในส่วนของการคาดการชี้เป้าแจ้งเตือนก็คือเราพยายามดูว่าพื้นที่ไหนจะมีปัญหาเสี่ยงแรงบ้างเราจะได้รีบแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเรากำหนดแผนจัดสรรน้ำก็คือเรื่องของทุกอ่างเองต้องมีแผนจัดสรรน้ำที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ว่าจะเป็นประปาต้องจ่ายก่อนนะเกษตรกรประปาแน่นอนอะไรกันอย่างนั้นนะครับโดยธรรมชาติเนาะซึ่งทำให้ตัวของการใช้น้ำจะเป็นไปตามแผนซะเยอะนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราพยายามในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำความหมายก็คืออย่างเช่นอาจจะไกลตัวนิดนึงแต่ว่าเป็นเรื่องของฝั่งหน่วยงานรัฐแหละอย่างเช่นคำว่าแค่ลด 5% เนี่ยมันเสียน้ำเยอะก็อาจจะมีการเพิ่มปริมาณในส่วนของการปรับปรุงนะครับเราพยายามในส่วนของสร้างความมั่นคงต่างๆฝนเทียมต่างๆนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดำเนินการในของในช่วงแล้งนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการเตรียมการหน้าฝนที่จะถึงเนี่ยหน้าฝนที่ถึงอุ่นๆเนี่ยอีกเช่นเดียวกันคาดการชี้เป้าทุกคนพยายามบอกว่าเฮ้ยยูต้องชี้เป้าให้ได้นะ
1: ครับ
0: เราก็จะมีเราพยายามสร้างเครื่องมือในส่วนของการชี้เป้าต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์นะครับเราจะมีการปรับปรุงเกณฑ์จัดการน้ำนะครับก็ในความหมายของรุ่มอื่นผมไม่รู้ว่ายังไงบ้างแต่ผมจะตีความของรุ่มนี้ก็คือปรับปรุงเกณฑ์โอเคแหละเหลือขั้นตอนปฏิบัติงานก็เลยจะพยายามปรับปรุงว่าในส่วนของมาตรการที่2เองนะเราจะปรับปรุงมาตรการยังไงบ้างนะครับรวมถึงการระบายน้ำจากท้ายน้ำไปสู่พื้นที่ต่างๆจะเป็นยังไงนะคร
1: ับ
0: เรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือนะครับเครื่องจักรเครื่องมือเองเนี่ยตอนนี้เองอ่ะเราไม่อยากได้ข่าวว่าน้ำท่วมเครื่องมือเสีย
1: พอถึงน้ำท่วมปุ๊บเครื่องมือใช้งานไม่ได้อันนี้ไม่อยากได้ยิน
0: ไม่อยากได้ยินคำนี้เลย
1: ครับ
0: ดังนั้นเองอ่ะทุกหน่วยงานเองก็ต้องมีการเตรียมการซ่อมบำรุงให้เพียบพร้อม
1: ต้องพร้อม
0: ต้องพร้อมนะคร
1: ับ
0: ก็ตั้งความจริงก็ตั้งเป้าไว้อันนี้ยังไม่ได้บอกใครแล้วคิดเอาไว้ว่าอย่างน้อย195ของในมือต้องพร้อม
1: ครับ
0: คือคงไม่เอา100หรอกแต่ว่าสมมติคุณมี100เครื่อง95ต้องพร้อมนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่100มี20นะอะไรกันอย่างนั้นนะครับก็พยายามในส่วนของตัวเครื่องมือต่างๆ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของการติดตามความมั่นคงเขื่อนต่างๆเองเนี่ยต่างๆเองเพราะว่าหลายครั้งๆเนี่ยประตูน้ำพังเวลาน้ำมาแรงๆประตูน้ำพังฝายพังมีข่าวเป็นพักๆนะครับหลายๆปีก็อยากให้ทุกหน่วยงาน
1: เป็นการ ข่าวที่แล้วที่
2: ห้วยเชียงคำ
1: ชนบ้านเรานะ
2: ครับเป็นเขื่อนดินแล้วมันมาก่อนกำหนดก็คือเดือนกรกฎาคมมาลวดเดียวอาทิตย์เดียวถล่มทลายเลยก็เลยพัง
0: ครับคราวนี้ก็เลยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็เลยจะมีการให้มีการเตรียมการตรงส่วนนี้นะครับมีเรื่องของต่อมาก็คือเรื่องของการซักซ้อมแผนซักซ้อมแผนเชิงเหตุข้อหมายก็คือพอเราได้มุดมันจะเป็นสเต็ปว่าพอเราได้แผนปุ๊บจะซักซ้อมยังไงแต่ตอนนี้ถ้าเกิดแต่ว่าตอนนี้เองปีนี้อาจจะไม่ทันกันสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆว่าสมมติปี65เกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยคนจะทำยังไงก็ซ้อมได้ก็มีก็ทางกรมป้องกันเขาก็ซ้อมกันอยู่นะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เน้นในส่วนของเร่งการเก็บกักน้ำเพราะว่าที่ผมนำเรียนไปปีนี้เรามีโอกาสที่จะเก็บฝนต้องเก็บฝนดีนิดนึงเพราะแล้งต่อไม่งั้นเดี๋ยวแล้งต่อไปถ้าเราใช้น้ำแบบชะล่าใจเนี่ยแล้งต่อไปมันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการใช้น้ำนั่นเองเราก็เลยต้องมีการติดตามประเด็นในส่วนของการเตรียมการแล้ง
2: จะเสริมว่าหลังจากเราได้ประเมินติดตามเพราะว่ามีของบกันมาเยอะ
1: ครับ
2: คือเขื่อนขนาดเล็กหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางจากชัยภูมิลงมา5อ่าง
1: ครับ
2: เช่นปงขุนเพชรอะไรต่างลำปะเทาตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปี69ใช้ได้จะเก็บน้ำแล้วก็แก้มลิง150แห่ง
1: เพราะ
2: มีกระมังมีอ่างที่จะเก็บน้ำได
1: ้
2: จาก303ล้านครับ3ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น623เก็บได้เยอะๆ
1: ครับ
2: แต่จริง

0: เราต้องการเก็บ 6,000 ครับ
1: ครับ
0: 6,000 ซึ่ง 6,000 เนี่ยเรายังพอแก้ปัญหาไปได้ถ้ามันไม่แล้งแต่ว่าเราคาดหวังว่าฝนมันจะมาแล้วเราจะเก็บได้
2: ขอให้มีฝนมาเหอะ
0: เราจะได้เพิ่มอีกจากเดิมประมาณ600ลูกบาศก์เมตร
2: นะครับ
3: แล้วก็สิ่งที่เตรียมฝนต่อมาที่ผมอยากนำเรียนไปก็คือเรื่องของการ PR
2: คร
3: ับเพราะที่ผ่านมาเองเนี่ย เราพยายามสู้เฟคนิวเนาะ
2: ถูกครับ
3: เราก็พยายามจริงๆนะแต่ว่า
2: เฟคนิวนี่เป็นอะไรที่โอ้ทำไมคนเชื่อดูดีจังเลยแต่เราทำนี่ตั้งใจทำเนี่ยไม่ดูเราเลย
3: ใช่ๆก็พยายามตรงนี้เองก็จะเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็จากประสบการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะ
2: ครับ
3: การสื่อสารต่างๆสุดท้ายอย่างที่สงขลาเนี่ยการได้ผลที่ดีสุดกลายเป็นเอาธงไปปักอยู่สะพาน
2: ครับ
3: คนเชื่อแต่แล้วผมออกข่าวไปคนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเขาไปปักธงเฉยๆเออกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ผมก็ลืมคิดไปว่าเอออาจจะง่ายขนาดนั้นก็ได้นะอะไรกันอย่างนั้น
2: ไม่ต้องซับซ้อนมาก
0: ทีนี้เราก็จะยกระดับของเราซึ่งเป็นเบสแพคทีสเนี่ยคือเราตั้งผู้สื่อข่าวลุ่มน้ำชี
2: ครับ
0: ใน15จังหวัดแต่เรายังไม่ได้เพิ่มปริมาณและคุณภาพเราจะตั้งผู้สื่อข่าวโดยภาคประชาชนท้องถิ่นจะช่วยเราเยอะมากเราจะตั้งให้เยอะแล้วก็เราจะสื่อสารและมีระบบการสื่อสารซึ่งเราชาวบ้านเชื่อตอนนี้เชื่อสื่อกรมประชาสัมพันธ์มากที่สุดสื่อวิทยุสื่อเพจสื่อทีวีเพราะนั้นเราต้องให้คนรับชมรับฟังให้มากขึ้นแล้วก็เรื่องสื่อโซเชียลต้องช่วยกันจัดการเรื่องนี้ซึ่งผมรับผิดชอบที่จะดำเนินการกับกรมประชาสัมพันธ
2: ์ยินดีตอนนี้เรามีเวลาอีกประมาณ5นาทีให้ท่านดร.อวยชัยแล้วก็ท่านผอ.ได้บริหารเวลาเอาเลยครับตอนนี
0: ้ท่านผอ.สรุปครับ
2: ครับ
0: ผมจะปิด
3: ก็โดยสรุปนะครับก็ในส่วนของลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำอีกลุ่มน้ำโขงเองอ่ะเราจะพยายามขับเคลื่อนให้เกิดของมาตรการฝนมาตรการแรงเองเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้เองเนี่ยเราทำไปเพื่อให้ในส่วนของพี่น้องประชาชนเองเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในเรื่องของการเตรียมการต่างๆนะครับเพราะว่าภาครัฐเองเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ในส่วนของการดำเนินการดีขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยปัญหาของน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องน้ำอย่างเดียวมันกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจไปด้วยคือพอคุณน้ำท่วมคุณต้องใช้เงินในการจับจ่ายซื้อของใหม่ปรับปรุงอะไรใหม่ก็ตามทีเนี่ยมันบั่นทอนในส่วนของเศรษฐกิจประเทศนะครับนั่นเองเนี่ยวาระของน้ำท่วมเนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องของกายภาพละเป็นเรื่องของเศรษฐกิจประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางฝั่งผมเองจะพยายามดำเนินการขับเคลื่อนผ่านกลไกของทางคณะกรรมการลุ่มน้ำเป็นหลักครับ
2: ครับ
0: ครับสำหรับผมก็การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งหรือการพัฒนาให้มันยั่งยืนส่วนสำคัญไม่ได้อยู่ที่คณะกรรมการลุ่มน้ำ
2: ครับ
0: ไม่ได้อยู่ที่ส่วนราชการอันนั้นเป็นเพียงเครื่องมือให้ท่านใช้คือประชาชนเพราะนั้นเรื่องการสื่อสารกับประชาชนเรื่องการจัดตั้งประชาชนให้มีส่วนร่วมเริ่มต้นที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารเป็นผู้ให้ข่าวสารต่างๆถ้าท่านตอนนี้เรารับได้เลยสมัครเป็นผู้สื่อข่าวลุ่มน้ำชีเป็นผู้ให้ข้อมูลไม่ใช่ข่าวอุบัติภัยอย่างเดียวนะครับ ข้อมูลต่างๆผ่านไปที่สวททุกจังหวัดผ่านมาที่ NBT
2: ครับ
0: และผมจะเป็นคนระดมความคิดเหล่านี้แล้วก็จะจัดกระบวนการกับท่านปี2569เชื่อมั่นว่าเราจะทำได้ดีกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนความฝันจะมีค่าถ้าฝันฝ่าให้เป็นจริงสร้างฝันให้เพิดพริ้งทำความจริงด้วยหัวใจสักวันจะรู้ค่าที่ได้มาใช่เพ้อฝันเมื่อพ้องเราร่วมกันสานสร้างฝันให้เป็นจริงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำมูลจะต้องเป็นลุ่มน้ำสำหรับคนอีสานสำหรับชีวิตใหม่ของคนอีสานและมีความหวังไม่ใช่เฉพาะปีนี้ปีหน้าแต่จะอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ
2: นี่คือหัวใจหลักของภารกิจของการทำงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำชีต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนารองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอบพระคุณท่านผอ.ธรรมพงษ์นวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคแห่งชาติภาค3ขอบพระคุณทั้ง2ท่านครับเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องมาขยายผลกันต่อหน่อยคำคืบหน้ากันหน่อยฝนแรงเป็นยังไงต้องเตรียมการกันหน่อยต้องมาประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆหน่อยนะครับวันนี้เรื่องราวของการพูดคุยลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำแห่งความหวังก็หมดเวลาแล้วนะครับผมและทีมงานแล้วก็พร้อมกับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

้ำสะอาดอนามัยของเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเราแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงซึ่งถ้าเกิดน้ำไม่สะอาดเนี่ยเด็กๆก็จะมีอาการเจ็บป่วยได้สมเด็จพระกนิษฐา

0: ที่รัฐเจ้ากรมตรวจประเทศที่ให้ตำรวจตระเวนชายแดนเราเนี่ยดูแลเรื่องน้ำสะอาดการของตำรวจตระเวนชายแดนเราที่สุดนะครับเราก็ได้ตกลงกันว่าเราจะโรงเรียนที่เหลืออีก222โรงเรียนโดยเราทำทุกภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ทุกกองกับนะครับก็จะมีครูแม่ไก่กองกับละ4คน
1: จากการที่สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับแล้วก็มีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับน้ำดื่มสะอาดซึ่งทางกรมอนามัยร่วมกับทางสำนักงานกปรนะครับตลอดจนสำนักน้ำบาดาล นะครับก็ได้ลงมาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนนะครับที่มีปัญหาก
2: รมอนามัยได้ทำเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ทางโรงเรียนเนี่ยใช้ดื่มใช้ล้างหน้าแปรงฟันนะคะซึ่งตรงนี้ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะพอเราเฝ้าระวังแล้วเนี่ยเราก็ต้องคืนผลนะว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะคะตัวไหนไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าผลเป็นอย่างไรนะคะแต่นี้เป็นโปรเซสที่เราดำเนินการโดยที่ทางหน่วยงานนะคะคือทางศูนย์อนามัยของกรมอนามัยที่อยู่ในพื้นที่ก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตัวไหนก็จะมีให้คำแนะนำในแนวทางแก้ไขนะคะนี่เป็นกิจกรรมแรกนะคะที่เราเน้นในการที่จะต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะคะ
3: ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะครับได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลรวมถึงก่อสร้างระบบเป็นประปาบาดาล นะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ reverse osmosis นะครับเป็นน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพสูงบริการแก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
1: ในการที่หน่วยร่วมสนองงานโครงการผู้หลีมาให้ความช่วยเหลืองานของโรงเรียนก็ทำให้กิจกรรมเรื่องปัญหาของโรงเรียนที่มีอยู่ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สนับสนุนให้ครูมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นที่จะมาดำเนินการให้มีน้ำสะอาดตลอดเพื่อนครูแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ที่ทรงมีพระราชกระแสแล้วก็ทำให้ครูนักเรียนนะครับแล้วตลอดจนถึงชุมชนมีน้ำดื่มสะอาดมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้สนองงานแล้วก็ทำให้ภารกิจงานของพระองค์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ

ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนจะมีปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่แสนมหัศจรรย์ที่บรรดากุ้งน้ำจืดนับล้านตัวต่างพร้อมใจเดินพาเหรดผ่านลานหินเลียบแก่งลำดวนมุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงแห่งสามเหลี่ยมมรกตสำหรับสถานที่แห่งนี้คือแก่งลำดวนหรือน้ำตกแก่งลำดวนซึ่งตั้งอยู่ในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีในท้องที่บ้านแค่ดอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ห่างจากตัวอำเภอน้ำยืน16กิโลเมตรโดยลักษณะของน้ำตกแก่งลำดวนเป็นน้ำตกที่ไหลมาตามแก่งหินมีความยาวประมาณ200เมตรโดยเป็นส่วนหนึ่งของลำโดมใหญ่ซึ่งมีต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นไปด้วยพันไม้นานาชนิดโดยเฉพาะต้นลำดวนซึ่งมีอยู่มากจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกแห่งนี้ด้วยความสวยงามตามธรรมชาติของแก่งหินประกอบกับความใสสะอาดของสายน้ำทำให้แก่งลำดวนมีผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนไม่เว้นแต่ละวันกิจกรรมที่น่าสนใจของแก่งลำดวนได้แก่การลงเล่นน้ำท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและการเดินชมธรรมชาติตามเส้นทางที่จัดไว้ซึ่งจะผ่านถ้ำและแก่งต่างคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการไปดูกุ้งเดินขบวนจึงต้องใช้ไฟฉายที่

มีกำลังไฟไม่สว่างมากหรือไฟสีนวลอ่อนถ้าไฟสว่างมากกุ้งจะไม่ขึ้นมาทั้งนี้ทางสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีเปิดให้ชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนปีละ1ครั้งในช่วงเดือนกันยายนเท่านั้นตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มอีกหนึ่งสถานที่ไม่ไกลกันมากนักคือวัดถ้ำบอนหรือวัดถ้ำบอนเจริญธรรมตั้งอยู่ที่บ้านแปดอุ้มตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนอยู่ท่ามกลางป่าประกอบกับเป็นวัดเล็กๆอยู่ใต้ถ้ำน้ำตกที่เป็นม่านสายน้ำประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บริเวณก่อนถึงถ้ำจะมีราวบันไดพญานาคและรูปแกะสลักพระพุทธ5พระองค์บริเวณหน้าผาหินริมน้ำตกด้านล่างยังมีนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งเป็นภาพแกะสลักบนแผ่นหินส่วนอีกฝั่งสามารถเดินข้ามสะพานแขวนไปสักการะพญางูใหญ่ปู่องค์ดำและด้านบนหน้าผายังมีการแกะสลักพระพุทธรูปปางสายญาติด้วยความสวยงามที่มีธรรมชาติยังคงสมบูรณ์อากาศดีวิวข้างทางเขียวชอุ่มเหมาะสำหรับคนที่ชอบผจญภัยเดินป่าด้วยพื้นที่ตั้งของที่นี่อยู่บนเนินเขาสูงและใกล้กับเทือกเขาพนมดงรักจึงทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์แบบ180องศานักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังอำเภอน้ำยืนซึ่งห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ106กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงมหัศจรรย์ยนต์เมืองสีแสงเที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

อุบลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่ 3,000 โบกและแสงแรกของวันที่ผาชนะใดสวยจนต้องแชร์อร่อยฟินกับอาหารอีสานหลากหลายรสชาติที่คุณจะติดใจพักผ่อนกับกีฬากอล์ฟท่ามกลางวิวสวยที่นี่มีทั้งธรรมชาติวิถีและน้ำใจไมตรีที่คุณจะหลงรักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามจุดหมายใหม่ที่คุณจะอยากกลับมาอีก

0: คนมาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีกันนะคะ
1: อยากเชิญทุกคนมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะ
0: เที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัยค่ะ
2: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วม

0: trying to see what role they would anchor in there for.
1: We don't know what they are.
2: It is สิริตาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับ108,900วันนี้นะครับอยู่กับผมบาสพัชระดวงสูงเนินครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ปราสาทภูมิโปนครับตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับปราสาทแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าปราสาทภูมิโปนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นปราสาทที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทยนะครับราวๆกว่า 1,300 ปีครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดมกันแล้วนะครับท่านนายกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านนายกครับลองเล่าข้อมูลคร่าวๆของตำบลดมเนี่ยให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันสักนิดนึงได้ไหมครับ
1: ตำบลดมของเราอยู่ในอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร
0: ์
1: มีทั้งหมด12หมู่บ้านพื้นที่ประมาณ76ตารางกิโลเมตรประชาชนในพื้นที่ประชาที่ส่วนมากเป็นเกษตรกรเช่นปลูกมันสำปะหลังทำนายางพาราปลูกอ้อยก็มีบางส่วนเลี้ยงวัวควายฟาร์มหมูส่วนปราสาทของเราตรงนี้อายุประมาณ 1,300 กว่าปีซึ่งเก่าที่สุดในประเทศไทยจนที่นี่ก็อยากจะให้ไปคนอื่นต้องไปสักการะบูชาปราสาทเราจะแนะนำมกุเทศประจำท้องถิ่นให้แนะนำอะไรให้น้องบาสได้รับรู้ได้รับฟังครับ
0: ได้ครับก็คือเริ่มมาถึงปุ๊บก็คือต้องมากราบสักการะองค์ปราสาทก่อนเลยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายรอต้อนรับผมแล้วใช่ไหมครับครับงั้นตอนนี้นะครับผมก็ต้องรบกวนท่านนายกนะครับพาผมเยี่ยมชมปราสาทและก็กิจกรรมในวันนี้กันเลยครับเชิญครับ
1: เชิญทั้งนี้เลย
0: ครับ

ครับสวัสดีครับครับผมนายทศแว่นผลครับเป็นมักคุเทศก์ท้องถิ่นที่นี่นะครับเป็นผู้แนะนำนักท่องเที่ยวนะครับทุกครั้งที่มีคณะนักเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแต่คนอื่นนะครับคณะนักเที่ยวเดินทางมาถึงก็จะได้สักการะองค์ประสาทก่อนนะครับเพราะว่าในความเชื่อที่นี่นะครับทุกคนที่มาถึงภูมิปูนแล้วจะได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและจะได้เยี่ยมชมปราสาทอย่างมีความสุขนะครับเชิญครับท่านได้สักการะองค์ประสาท

0: ก็ช่วยเล่าประวัติของปราสาทภูมิปูนให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ครับภูมิปูนนะครับเตโคมีนเรียกว่าปูนนะครับภูมิปูนนี่สร้างขึ้นในศาลมาครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเจนละนะครับสร้างขึ้นประมาณ 1,200 ถึง 1,300 ปีนะครับถ้าในยุคของปราสาทภูมิปูนมีด้วยกัน3แห่งนะครับในโลกนี้นะครับ1ที่ประเทศเวียดนาม2ที่ประเทศกัมพูชา3ที่นี่นะครับถ้าเป็นกัมพูชาก็อยู่ในยุคกลนครวัดนะครับนั่นก็คือซงบูไพรกุ๊กรูปร่างจะเหมือนกับภูมิปูนเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าโครงตัวปราสาทนั้นจะใหญ่กว่านะครับการสร้างปราสาทนั้นก็คือการเอาอิฐนะครับไปพังเรียงกันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักของอิฐที่มันจะถ่ายไปข้างใดข้างหนึ่งเลือกชั้นดินนะครับชั้นดินที่นี่ก็ลึกลงไปประมาณ2เมตร10จะเป็นชั้นหินที่หนานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในบริเวณตรงนี้จะขุดลึกกว่านั้นไม่ได้นะครับดินนะครับภูมิปูนนะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่คล้ายกับโบสถ์หรือมัสยิดนะครับปราสาทจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นหินทรายนะครับขนาดก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับชุมชนที่นี่เขาจะใช้หรือพูดในสิ่งที่เหยียดยามองค์ปราสาทหรือสถานที่ใดๆก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับอีกส่วนหนึ่งทำไมพื้นที่สระน้ำทำไมพื้นที่หน้าปราสาททำไมพื้นที่บริเวณปราสาทถึงยังคงเหลือไม่มีใครจับต้องหรือจะยึดเป็นของได้เพราะว่าเขาจะมีอาการไม่สบายตรงนี้คือความขลังของที่นี่เพราะฉะนั้นคนที่นี่ชุมชนที่นี่เขาจะทำบุญบูชาปราสาทภูมิปูนในช่วงของเดือนเมษาของทุกปีแต่ถ้าคนในบ้านภูมิปูนเขาจะต้องทำบุญทุกปีครับในช่วงของวันที่วันขึ้น15ค่ำเดือนเมษายนนะครับช่วงเดือนเมษาเนี่ยเสร็จแล้วก็มาวันที่2ก็จะมาสะดอกเคราะห์ร่วมกันโดยมีทำเปียสามเหลี่ยมนะครับมาสะดอกเคราะห์ทุกครัวเรือนนะครับจะต้องมานะครับโดยที่ไม่ได้บังคับนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนภูมิปูนให้ความสำคัญ
0: ครับพ่อครับเมื่อกี้ผมได้ยินพ่อพูดถึงสระน้ำสองชั้นคืออะไรครับพ่อครับ
1: ครับสระน้ำสองชั้นนะครับมีความเกี่ยวข้องกับองค์ปราสาทนะครับตรงกลางของสระจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทนะครับแต่ว่าศูนย์กลางของสระจะมีศูนย์กลางก็คือจะตรงกับปราสาทที่เป็นหินศิลาแรงปราสาทที่เป็นหินศิลาแรงนั้นก็จะมีโบน้ำอยู่ตรงกลางนะครับสระน้ำสองชั้นนะครับชั้นในนี่จะเป็นใช้เฉพาะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสระของบริวารของเจ้านะครับส่วนสระใหญ่175ไร่ไว้ใช้สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเมืองของมุมปูนนะครับแล้วก็มีสระน้ำอีก30ไร่ที่ใช้กับคุณนางนะครับที่สำคัญสระน้ำจะมีความเกี่ยวข้องกับต้นลำเจียดที่มีอยู่ในภูมิปูนเกี่ยวกับตำนานแห่งรัฐธมนะครับ
0: เกี่ยวข้องกับดอกลำเจียกด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: พ่อครับวันนี้ผมจะมีโอกาสได้ขึ้นไปชมได้ไหมครับ
1: ครับสามารถขึ้นไปได้นะครับนะคร
0: ับ
1: สามารถขึ้นไปชมข้างในจับดิสถานองค์ศิวลึงที่เป็นของโบราณของภูมิปูนเลยนะครับข้างในนะครับ
0: ก็คือสามารถ
1: เราต้องแต่งตัวสุภาพนะครับไม่ประเจิดประเจิด
0: ครับเราขึ้นไปชมด้านบนกันครับ

0: วันนี้ผมได้เปิดมาได้กราบไหว้สักการะปราสาทภูมิปราสาทภูมิปนเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปทำอะไรกันต่อดีครับพ่อครับ
1: ครับต่อไปเราก็ไปดูการวิถีชีวิตของคนภูมิปนนะครับซึ่งคนภูมิปนก็เขามีวิถีชีวิตเรื่องของการ

0: รำตรุษนะครับแต่พิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือการร่างทรงนั่นก็คือมามดในการรักษาของชุมชนที่นี่รักษาโรคนะครับที่รักษาด้วยทางการแพทย์ทันสมัยไม่หาย
1: ไม่หาย
0: ต้องมาแต่ละตระกูลเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
1: แสดงวันนี้ผมจะได้ชมด้วยเหรอครับ
0: ครับผม
1: อยากดูมากเลย
0: โอเคครับ

0: ที่จบเมื่อสักครู่คือการแสดงอะไรนะครับพ
1: ่ออ๋อเมื่อกี้นะครับเป็นการแสดงการรำมมดนะครับการมมดมมดการรำมมดคือร่างทรงนะครับร่างทรงที่เข้ามาร่างทรงในการรักษาผู้ป่วยนะครับที่ป่วยแล้วรักษาทางการแพทย์ทั่วไปแล้วไม่หายนะครับเขาก็เลยมีมมดรักษาเป็นความเชื่อของคนชุมชนผู้ป่วยที่นี่นะครับและทุกวันนี้เขาก็ยังใช้
0: แล้วการแสดงต่อไปที่เรากำลังจะรับชมกันครับ
1: นั่นก็คือการแสดงรำตรดนะครับ
0: เมื่อกี้คือมมด
1: มมดครับ
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้คือตรดครับ
0: ตรด
1: รำตรดนะครับรำตรดคือการรำจะมีน้ำใจนั่นก็คือมอบเงินหรือเป็นทรัพย์ที่จะมาร่วมทำบุญในหมู
0: ่เมษา
1: ครับ
0: งั้นผมอยากดูแล้วครับเพราะแล้ววันนี้ผมจะมีโอกาสได้เข้าไปรำกับพี่ๆเขาไหมครับเนี่ย
1: ครับวันนี้คณะนักท่องเที่ยวนะครับสามารถร่วมสนุกกับจังหวะที่เขมรโบราณนะครับเป็นจังหวะสนุกสนานแล้วก็มีการร้องเพลงเป็นภาษาเขมรเป็นการตรึบ

0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ไปสักการะบูชาองค์ปราสาทภูมิโปมนะครับพร้อมกับชมการแสดงพื้นบ้านนะครับชมวิถีชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องขอแวะเติมพลังสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมกับท่านนายกก็จะพาทุกคนเนี่ยไปชิมอาหารพื้นเมืองของชาวจังหวัดท่านนายกครับวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างครับ
1: มีเมนูเด็ดๆอยู่ประมาณ5อย่างอย่างแรกสลอดจีกดะเมือนไก
0: ่แกงกล้วยใส่ไก
1: ่ไก่พื้นบ้านครับไม่ใช่ไก่พัน
2: ต้มไก่ชี
1: สยำเมือนแกะต้มยำไก่บ้าน
0: ต้มยำไก่บ้านนะครับ
1: แกบบอก
0: แกบบอก
1: แปลเป็นทับศัพท์ก็กบฟาดแต่จริงคือกบยัดไส้ทอดพวงดะพวงกรองไข่เจียวใส่ไข่มดแดงได้กินเฉพาะหน้าแล้งครับไข่มดแดงประมาณนั้น

0: และเมนูบอกเหมือนตำพริกไก่ใส่มะม่วงแก้ว
1: อ๋อใส่มะม่วงแก้วด้วยเหรอครับ
0: จิ้มกับขาอ่อนต้มมันจะเข้ากันมากขาอ่อนต้ม
1: ครับต่อมาครับ
0: ผลไม้ป่าลูกยางมีเฉพาะหน้าร้อนถึงจะมีผลไม้ป่าอันนี้ส้มโมง
1: ส้มโมง
0: ส้มโมง
1: คืออะไรครับ
0: บ้านเราอันนี้ส้มโมงภาษาไทยแล้วสาธพึ่งเมืองเรียกแพลตมุง
1: แพลตมูน
0: แพล
1: แพล
0: ตมุง
1: ตมูน
0: แพลคือผลตมุงคือชื่อไทยคือส้มโมง
1: มาที่ด้านนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเรากำลังจะทำกันสดๆเลยเหรอครับตอนนี้คือเมนูอะไรครับทางด้านนี้
0: อันนี้เมนูเบาะเมือนนะสวายกันต้น
1: สวายกันต้นขอช้าๆอีกหนึ่งรอบได้ไหมครับบอกคุณผู้ชม
0: เบาะเมือนเบาะปฏิเมือนนะสวายกันต้นตำน้ำพริกไก่ใส่มะม่วงแก้วมะม่วงแก้วที่เขาไปโดงขายกันที่โรงงาน
1: ซื้อจะเป็นคนโชว์ฝีมือดีครับวันนี
0: ้ให้คุณแม่ช่วยแนะนำน้องบาสในการทำ
1: เอาวันนี้น้องบาสทำเองเลยเหรอครับ
0: ทำได้เลย
1: น้องบาสได้ครับได้ครับแต่ว่าจะกินได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปพร้อมๆกัน
0: ต้องกินให้ได้
1: อ่ะเริ่มจากอะไรดีครับคุณแม่ครับพริ
2: กที่คั่วแล้วค่ะ
1: พริกที่คั่วแล้ว
0: กี่เม็ดกี่เม็ดดี
1: เอาเยอะไหมครับ
3: พอประมาณ
0: ชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ด
1: นี่นะครับ

0: ยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูอะไรนะครับท่านนายก
1: สวายจู
0: ่ขอภาษาไทยอีกหนึ่งรอบครับ
1: ตำน้ำพริกไก่ย่างใส่มะม่วง
0: ตำน้ำพริกไก่ย่างใส่มะม่วงเปรี้ยวนั่นเองครับแล้ววิธีการกินครับต่อมาต้องอร่อยครบสูตรครับ
1: สูตรเด็ดต้องกับขาอ่อนต้ม
0: ขาอ่อนต้ม
1: ต้มครับ
0: แซ่บสมคนอีสานพื้นเมืองจริงๆเลยครับมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวผสมกลมกล่อมอร่อยลงตัวมากๆครับแล้วก็จะลงตัวมากกว่านี้ถ้ากินกับ
1: ขาอ่อนต้ม
0: ขาอ่อนต้มยังไงดีครับอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: อย่างนั้นก็ได้ใส่ช้อนก็ได้
0: ใส่ช้อนอ้าว
1: ครับ
0: คุณผู้ชมครับพร้อมเรียงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตไปจัดการอาหารที่อยู่ข้างหน้าของผมก่อนนะครับน่ากินทุกเมนูเลยครับช่วงต่อไปเราจะไปกินขนมกันต่อครับคุณผู้ชมครับ

0: ผู้ชมครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารกันแล้วนะครับเราจะมาต่อกันที่ของหวานครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับและเขาบอกว่านะครับของหวานที่นี่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่นี้มากๆเลยนะครับ
1: ครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: คุ
0: ณแม่กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำขนมปะการังเจ๊กค่ะ
0: ปะการังเจ๊กใช่ไหมครับคืออะไรครับคุณแม
2: ่คือขนมปะการังเจ๊กเป็นขนมพื้นบ้านของภูมิปูนนะคะแล้วก็นำวัตถุดิบคือฟักทองกับแป้งข้าวเหนียวนะคะเพื่อมาผสมกันแล้วก็มาร่อน
0: มาลอน
2: ค่ะ
0: เป็นขนม
2: จ้ะและต่อไปเราก็เอามะพร้าวทึนทึกนะคะมาผัดกับไส้แล้วก็มีงานเราก็ปั้นแล้วเราก็เอามาทำเป็นไส้ขนมนะคะนี่เราก็จะได้เป็นขนมปะการังเจ๊กนะคะที่มีรสชาติหอม
0: ทำไมถึงต้องชื่อนี้ไหมครับแม่มีความหมายไหมครับ
2: มีคำความหมายตรงที่ว่าเรามีต้นลำเจียกนะคะแล้วเราก็ทำให้เป็นสตอรี่ของภูมิปูนนะคะ
0: จากข้างนอกนี่จะเป็นในส่วนของ
2: มีฟักอาดำแล้วก็มีน้ำตาลมีมะพร้าวทึนทึกแล้วก็แป้งข้าวเหนียว
0: ก็คือเอามาผสมกันจนกลายเป็นแบบนี้เหรอครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ไปร่อนกับ
0: อันนี้ผมขออนุญาตทำครับเริ่มจาก
2: เดี๋ยวแม่จะเอากระทะออก

0: ุณก่อน
1: โอเค
0: เขย่าเขย่าเขย่า
1: อันนี้พอไหมครับ
0: พอค่ะ
1: พอถูกต้องต้องพอหรือยังครับหรือว่าเอาอีก
0: พอแล้วจ้ะ
1: พอแล้วนะครับ
0: ต้องให้เขามีไอขึ้นมาเขาจะสุกค่ะ
1: ขอบคุณมากครับไส้ตรงนี้ทำมาจากอะไรนะครับคุณแม่ครับ
0: มะพร้าวทึนทึกค่ะ
1: มะขาว
0: มะพร้าวทึนทึก
1: อ๋อแบบนั้น
0: จ้ะกับน้ำตาลนะคะน้ำตาล
1: วางเมื่อกี้ผมเห็นคุณแม่เทาะขึ้นมาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แม่ทำให้ผมดูก่อนได้ไหมครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะทำได้
1: ถ้าพังก็คือผมกินเอง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ได้หรือยังครับเนี่ย
0: ได้ค่ะม้วนเลยค่ะ
1: ม้วน
0: เลยค่ะไม่เป็นได้ไปเลยจ้ะเ
1: ย้โอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากครับคุณผู้ชม
0: สวยงามมาก
1: แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนของคุณแม่เป๊ะ
0: เหมือนเป๊ะเลยจ้ะ
1: เหมือนเป๊ะไหมครับ
0: ค่ะเหมือนเป๊ะเลยค่ะ
1: คุณแม่คุณแม่ก็รักษาน้ำใจผมเกิน
0: ชิมได
1: ้อ่ะชิมแล้วร้อนเลยใช่ไหมครับมันต้องรอเย็นไหมครับหรือว่ากินยิ่งร้อนยิ่งอร่อย
0: ทานแบบเย็นครับทานได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ทานได้เลยครับเอาผมขอชิมของคุณแม่แล้วกันหน้าตาน่ารับประทานกว่านี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับคือมีความหอมของไส้ความกรอบของตัวที่ห่อข้างนอกคือมันประสานกันแล้วแบบมันลงตัวมากๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตอีกสักคำหนึ่งครับเมื่อกี้รสชาติอาจจะยังไม่ชัดจริงๆถ้าไม่ติดว่าถ่ายรายการนี้ผมใช้มือแบบกินทั้งคำเลยนะครับเนี่ยอร่อยมากครับ
0: หอมอะไรคะ
1: หอมอร่อยมากเมื่อกี้อาจจะยังไม่สวยพอนะครับผมขอโอกาสแก้ตัวอีกสักหนึ่งรอบนะครับขออีกหนึ่งรอบ
0: เดี๋ยวเอากระทะทำความสะอาด
1: อ๋อต้องทำความสะอาดกระทะทุกรอบใช่ไหมครับ

0: เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยนะครับทั้งอิ่มตาอิ่มใจนะครับรวมไปถึงอิ่มท้องด้วยของหวานอร่อยอร่อยกับข้าวอร่อยอร่อยนะครับแถมยังกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองอีกด้วยนะครับสุดท้ายนะครับอยากให้ท่านนายกนะครับได้ฝากช่องทางนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะมาท่องเที่ยวหน่อยครับ
1: ก็ติดต่อได้ทางเพจของอบต.ดมหรือเราจะปักหมุดที่ภาษาปุ่มโปนก็จะมาได้เหมือนกันครับ
0: ครับแล้วก็อยากจะให้ท่านนายกได้ฝากนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจมาเที่ยวครับ
1: ก็อยากจะฝากนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปที่จะมาเที่ยวภาษาปุ่มโปนเราจะจัดงานทุกเดือนเมษายนวันที่11เมษายนทุกปีจะเป็นงานประจำปีของภาษาปุ่มโปนตลอดไปครับ
0: ก็คือทุกวันที่11นะครับเมษายนจะมีงานประจำปีจะอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่รับชมอยู่ว่านักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจจะมานะครับก็ติดต่อกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือของฝากนั่นเองครับแต่วันนี้เนี่ยผมมาเนี่ยผมยังมีของฝากเลยท่านนายกจะมีอะไรแนะนำผมไหมครับ
1: อ๋ออบต.ดมเรามีในตำบลเรามีสินค้าโอท็อปมากมายให้เลือกดูเลือกช็อปได้เลย
0: มีสินค้าโอท็อปด้วยใช่ไหมครับ
1: หลายรายการมาก
0: ผมต้องไปดูซะแล้วนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับแล้วก็พ่อทศนะครับมากๆนะครับที่พาผมเที่ยวชมปราสาทภูมิปมและรวมถึงบริเวณรอบๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

ำหรับกลุ่มของเรานะคะเป็นกลุ่มผลิตกับใส่กันแดดเวลาหน้าร้อนนะคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าใส่สุรินทร์ทั้งหมดเลยค่ะอย่างกระเป๋าถืออย่างเงี้ยกระเป๋าตัง

0: ่ะ
1: สวยดีไซน์เข้ากับยุคสมัยนี้มากนะครับมีการปรับเอานะครับสินค้าพ่อไหมมาให้เข้ากับยุคสมัยนี้นะครับคุณแม่ครับฝากช่องทางครับเผื่อใครสนใจอยากจะซื้อสินค้าโอท็อปนะครับต้องติดต่อทางไหนบ้างครับแม่ครับ
2: ค่ะเราก็จะมีเพจนะคะปลาสอยกระเป๋าผ้าไหมสุรินทร์นะคะ
1: ปลาสอยกระเป๋าผ้าไหมสุรินทร์เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ของฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากว่าใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะเชิญชวนนะครับมาปราสาทภูมิโปนตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับและวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแม่นี่เท่าไหร่ครับ
2: 399
1: ครับ
2: 399บาท

0: เดิมทีในพื้นที่ของห้วยลานหรือว่าห้วยแม่ลานแห้งแล้งมากๆพื้นที่ที่มันแห้งแล้งแต่ทำไมถึงจะมีน้ำในหลวงรัชกาลได้เสด็จที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ผาแหนมีราษฎรในพื้นที่ของตำบลใต้ถวายฎีกาบอกว่าในพื้นที่ของห้วยลานพอจะทำอ่างเก็บน้ำได้เพราะว่าพื้นที่แห้งแล้งมากๆจากพื้นป่าที่มีความแห้งแล้งกับชุ่มชื้นคนที่ไม่รักป่าก็รักป่าขึ้นชาวบ้านเราก็มีอาหารอยู่ในป่าเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ที่นี่ได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9เยอะมากเลยมีการนำแนวทฤษฎีเกษตรพอเพียงมาใช้ตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่ต้นเลยค่ะแล้วเราก็เอื้อกับชุมชนโดยการให้นักท่องเที่ยวที่นี่ได้เข้าไปทำกิจกรรมกับชุมชนโดยอาศัยน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลานแล้วก็มีการทำพืชผักสวนครัวกินกันเองโดยการใช้น้ำจากโครงการพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
0: พอดีเรามีเก็บน้ำมีโครงการพระราชดำริปัจจุบันนี้เราไปทั่วโลกแล้วครับผลสำเร็จมากๆเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอากาศเราช่วยกันรักษาพื้นป่าไว้อย่างปีนี้ไม่มีไฟไม่ป่าเลยเพราะเราช่วยกันดูแลครับ

0: การเดินทางของฝนหลวงฝนหลวงเกิดจากเครื่องบินโปรยสารก่อเมฆเมฆจะรวมตัวเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจะกันตัวเป็นสายฝนสายฝนที่ตกลงสู่ป่าจะทำให้ป่าชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์น้ำฝนที่สะสมไว้ในดินจะช่วยหล่อเลี้ยงพันธุ์ไม้เพื่อขยายพื้นที่ป่าน้ำฝนที่สะสมในดินและป่าจะกลายเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและกักเก็บในผิวดินไว้สำหรับอุปโภคบริโภคต่อไปแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเกิดไฟป่าขึ้นเครื่องบินฝนหลวงจะช่วยดับไฟป่าสามารถใช้วิธีทำฝนหลวงดับไฟป่าร่วมกับการโปรยน้ำหรือสารดับเพลิงส่วนความร้อนที่ระอุอยู่ใต้ดินและควันไฟฝุ่นละอองจากไฟป่าปะปนในอากาศหยุดฝนสามารถช่วยดับควันโดยไปจับตัวกับฝุ่นและตกลงมาสู่ดินการทำฝนหลวงจึงช่วยลดการฟุ้งกระจายของละอองฝุ่นทำให้อากาศบริสุทธิ์ป่าไม้และสัตว์ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งผลิตโดยกองประชาสัมพันธ์สำนักงานกปร.
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมไอวัดเวียนแหวกกับรายการตลอดตะลุยอีสานมื้อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวอำเภอลาดศรีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษครับพาพี่น้องมาเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษครับซึ่งก็คือวัดบันดาลครับเป็นวัดสีขาวสวยงามเลยครับผมอีกจุดหนึ่งก็คือสิพาพี่น้องไปเบิ่งการเฮ็ดเสื้อครับจากเสื้อกกนะครับรายละเอียดของรายการสิเป็นจังได๋ตามผมมาเลยครับ

เอาไปที่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศภายในก็ต้องบอกว่างามแห้งเลยครับผมเป็นยังที่ตื่นตาตื่นใจแห้งเดี๋ยวมาเห็นแล้วก็เป็นบุญนะครับสำหรับผู้ใดที่พักในมากก็อย่าลืมมานะครับที่วัดบานดานอำเภอลาดศรีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษครับเดี๋ยวจุดต่อไปที่พาพี่น้องไปที่ศาลากลางบานครับ

0: จากที่เมื่อกี้ผมพาพี่น้องไปเบิ่งความสวยงามของวัดมาแล้วครับกำลังเห็นอย่างน้องครับน้องนี่
1: ต้มไหลค่ะ
0: ต้มไหลบ่ครับย่อมสีบ่ครับ
1: ค่ะย่อมสีก่อนค
0: ่
1: ะ
0: โ
1: อ้ครับไปจุ่มน้ำจุ่มน้ำแล้วจังแป๊บนึงแดดนะคะ
0: ไหลไหลนี่เฮาได้มาตั้งใดครับนี
1: ่ปลูกเองค่ะ
0: ปลูกเองบ่ครับ
1: อันนี้อันนี้พื้นค่ะ
0: มันปลูกมันปลูกหยังอยู่บ่ครับ
1: บ่ค่ะปลูกหยัง
0: โ
1: อ้ข้างบ้านก็ได้ค่ะปลูกในสวนในแหน่ในนาก็ได้มันปลูกง่ายนะคะ
0: เฮาไม่ยอมแล้วนะเฮาจะเอาไปเฮ็ดหยังครับบัดนี้
1: อ
0: ันนี้เอาไปทำเป็นท่อเสื้อนะคะเอาไปท่อเสื้อป่ะครับ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ
0: ้อืมกระลังเงาเพื่อจะเป็นท่อเสื้อครับผมใช้เวลาโดนมาครับต้ม
1: ประมาณ10นาทีนะคะ
0: 10นาทีป่ะครับแต่สีมันแห้สีมันเกาะเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: ต้องใส่ไฟแห้งป่ะครับ
1: ใส่ไฟแห้ง
0: น้ำน้ำตรงเดียวก็เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะต้องน้ำเดียวก็แล้วก็ผสมสี
0: ครับมาหอดจุดนี้แล้วอันนี้เฮ็ดยังกันครับเนี่ย
1: ซอยไรค่ะ
0: เฮ็ดยังครับซอย
1: ซอยค่ะซอยกุ๊กค่ะซอยกุ๊กนะคะ
0: ครับให้มันเป็นเส้นป่ะครับ
1: ค่ะส่วนต้องใส่มันออกค่ะแล้วค่อยไปตากแดด
0: อันนี้

0: มีหน้าที่ใส
1: ่ค่ะแผนกใส
0: ่แผนกใส่กับใส่กันมือนั่งนี้เฮ็ดได้แล้วได้ครับนี
1: ่ได้หลายอยู่ค
0: ่ะหลายอยู่เนาะหลังจากที่เฮาเอามาใส่เฮาเป็นยังต่อครับ
1: เอาไปตากแดดค่ะ
0: ไปตากแดด
1: ตากแดดแห้งแ
0: ต่ก็ยอมตากดนบ่แม่
1: ก็จนกว่าสิแห้ง
0: เขาจนกว่ามันสิแห้งอันท่อนนึงนี่เฮ็ดได้หลายปานใดครับเดเด็กเส้น
1: แต่ๆค่ะว่าอันก็ต้นใหญ่ต้นน้อย
0: อ๋อแล้วต้นใหญ่ต้นน้อยเนาะ
1: ต้นน้อยก็2ค่ะอันใหญ่แห้งก็4 3แล้วแต่
0: ผู้มัดก็มัดไว้ที่นี่อันนี้เบิ่งผู้มัดเบิ่งจังหน่อยเบิ่งโอ้อันเฮ็ดจังได๋ครับมัดนี่มัดจักเส้นตัวมัดนึงนี่เพื่อให้
1: มันจะไม่พอกันมากันไปช่ำนี่แหละค่ะแล้วก็อาจารย์ไปพึ่งแดดนะคะตากแดดนี่มันแห้งนะคะ
0: ข้อจำกัดเขียนมันบอกว่ามัดนึงเนี่ยจักเขียน
1: บ่บริจาคกาเอาค่ะ
0: อ๋อกาเอาเพื่อที่ให้เฮาไปตากให้มันแห้งง่ายบ่
1: ให้มันแห้งง่ายมันเตง่ายแล้วก็เป็นยอ
0: ครับหางยางมาเบิ่งทางนี้จักหน่อยเพิ่นพี่น้องบัดที่นี่นั่งเฮ็ดหยังเนาะครับอยู่นี่
1: ก
0: ้องเขาจ้ะบ่พันติดแล้วอัน
1: นี้เฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดก้องเขาจ้ะ
0: ก้องเขาข้างหลัง
1: ไปเท่าเนี้ย
0: ค่ะโอ้ไหลดิเฮ็ดก้องเขาได้คือกันเนาะ
1: ได้อยู่จ้ะ
0: นึกว่ามันเฮ็ดได้
1: กระเป๋าเฮ็ดก้องเขาเฮ็ดได้ทุกอย่าง
0: นี่ว่ามัน
1: เฮ็ดได้หม
0: ู่
1: เพิ่นก็เฮ็ดอยู่นะคะ
0: อ๋ออันนี้คือขึ้นฟ้ามัน
1: ค่ะขึ้นเริ่มต้น
0: เริ่มต้นบ่ครับ
1: ไม่ได
0: ้แน่มันก็วงๆนึงใส่จักเส้นมา
1: หาลูกหกแต่ไปตนัดแต่ห
0: ้าหาลูกหก
1: จ้ะ
0: ตรงถ้ามันสุดแล้ว
1: สุดแล้ว
0: มาต่ออยู่
1: ต่อจริงจ
0: ริงอ่ะโอ้เอามาว่าถาบ
1: ถาบการเ
0: ก็บถาบกันเลย
1: แล้วก็จับไว
0: ้อืมครับถาบแล้วก็หมุนหวานมันจะเป็นอยากลองแค่นั้น
1: ลองมาละค่ะ
0: ขอลองแม่จังหวะ
1: ได้จ้ะครับลอง
0: ที่ได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกเคยเห็นสักเทียร์ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองสารกระติบเขาเทียร์มาทางน้ำมันนะครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวต
0: ้
1: องมี
0: ครับผมดื่ม
1: เสมอนานได้ขนาดแดดได้เห็นแล้วจ้ะม้วนไปแต่จะยกขึ้นนี้ยกมันจะสีเออ มันสิง่าย
0: เอาตั้งหลอดเลย
1: เอา3จ้ะ
0: หมอกินเดี๋ยวได้หลอด
1: ได้2หลอดเอา3เดี๋ยว4อีกหลอดนึงขึ้นลงจ้ะปึ๊บมันก็ลงลงใน2จ้ะ
0: โอ
1: ้2
0: ม้วนมากเลยครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวลง
1: จ้ะแม
0: ่นแม่ของเนี่ยของเนี่ยนี่ดึงขึ้นมาจาก
1: หมุนอีกได้มันหน่อยออก
0: มันหน่อย
1: หมุนไหมหมุนหนึ่ง
0: ครับ
1: หมุนเชื่อมเยอะต่อได
0: ้ต่อที่ได้เนาะ
1: พวกต่างต่อได้เนี่ยจันนี่ฮะ
0: พี่น้องมาเฮ็ดกระติบเขาครับนี่หลังจากที่บุกเดินทางมาทางจังหวัดที่ตะเกียบครับทางอำเภอราชีสไลด์เนาะกำลังมาเห็นคุมเป็นกำลังกำลังสายกระติบเขาอยู่ก็เลยขอเป็นตาในกำลังนี
1: ้หมุนสองหมุนสองหมุนต้นอีกคนเกี่ยวสองจับไปจ
0: ับ
1: ไปจับไปต้นอีกเกี่ยวสอง
0: ทำไมมากเลย
1: มีหลักโตนี
0: ่คนเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นเยอะครับ
1: เป็นครับ
0: หนึ่งจากที่เพิ่นเฮ็ดอันกระติบเขานี่อยู่อาทิตย์นึงแต่ขั้นพิจารณาเฮ็ดนี่คือสิเป็นปีพุ่นแล้วพี่น้อง
1: เอาต่อให้กัน
0: ฝึก
1: เอาต
0: ่
1: อให
0: ้ก่อนแบบต่อให้เบิ่งเพิ่นครับเป็นคู่ไปซะก่อน
1: เป็นคู่สอนกัน
0: ครับผมคุณแม่ไม่ต้องโตอะไรทั้งหลายครับตอนนี้คุณแม่ซื้อที่ไหนมา
1: ซื้อทองดีปฐมะจ้ะ
0: คุณแม่ทองดี
1: ปฐมะ
0: นะครับว่าอยู่
1: บ้านไหนได้ค่ะ
0: อยู่ไปบ้านไหนครับ
1: บันดาลนอกดง
0: บันดาล
1: นอกดงหมู่3
0: แล้วที่ผมไปวัดมากเมื่อกี้นี่คนเฮ็ดงาน
1: น
0: ะเน
1: า
0: ะ
1: แม่นจังวัดงามอยู
0: ่วัดนี่ก็จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพระบาทนะเนา
1: ะ
0: คนเฮ็ดถึงมาสีขาวงามครับคนต่อเลยเหรอครับ
1: เดี๋ยว3เธอ4กับจัง
0: 1
1: จ้าแต่ไปไม่เรื่อยๆ
0: 3
1: 4เท่าไหร่ แห้งเลย
0: จีนี่ก็แห้งเลย
1: แห้งเลยแห้งไม่ปอดเลยจ้าต่อจ้าแต่น้ำของเขาก็โพสออกมาเรื่องจ้า
0: หนักจะเยอะแค่ไหนมันจะยากเกินคน
1: เหรอเอ้ามันก็ยากจังเ
0: ป็นคู่สอนดีเลยเจ้า
1: หัวดีหัวหัวหัวดี
2: ถือว่าเก่งไหมคะนี
1: ่บอกคนนี้ได้ไหมเออจ้าสอง
0: สาม
1: สี่บาทเลย
0: สี่บา
1: ทแห้ง
0: แห้งเลยของมันคือบอลเลยมาพี่ละพี่
1: เลยมาแต่พวกเป็นยัง
0: เพราะพูดไปอีกว่าการให้มันให้มันเป็นหลองพอดีเนาะ
1: เป็นหลอง
0: ทุกการมีมือวัดเวียนแหว
2: ะวัดเวียนแหวะ
0: โอเคครับเป็นคนที่ไปวันชุดต่อไปครับ
1: แม่
0: ขอบคุณคร
1: ับให้มันแมวอันต้นดังกลับ
0: เฮ้ยเห็นอะไรเราทำบ้างคุณแม่สวัสดีครับถ้ากันเห็นยังอยู่ครับเนี่ยพ่อเสียบอกครับเมื่อกี้เลยพบไปข้างหลังอีกเป็นเป้ไปออกไหลบอก
1: สอยไหลจ้า
0: สอยไหลเอาเรื่องสอยไหลสลับกับพบกับเป้ล่อหันแบบเหตุการณ์ทิพย์เขาว่ามาสิเดี๋ยวจังเป็นการสอนของหนุ่มสอนเป็นเหตุผลนะเป็นล่องเหตุผลกับมันจะบ่งง่ายแน่บ่งง่ายอันนี้อันนี้เขาเองเป็นเรื่องอะไรครับ
1: เอ้าเป็นลายธรรมศาสตร์
0: อันนี้อันนี้คือครกหรือครับหรือว่าเป็นผือ
1: ตัวนี้เป็นผือนะจ๊ะ
0: โอ้เสื้อที่เป็นผือนะครับ
1: เพื่อมาจากงอนของลำคอจากงอนเนื้อคอก็ว่าคือยังลำหน้าขนาดลายมันยืด
0: ข
1: ึ้นไม่ยาก แกมันก็จะ
0: เหนือที่เสื้อหรือที่เสื้อจากที่เป็นว่าหรือที่เสื้อจากผือนะครับ
1: รุ่นนี้มา
0: แต่ไม่
1: บ้อง
0: ฟ้อง
1: แต่ว่าไ
0: หลนี่สิ่งที่ทำ
1: เองส
0: ร้
1: าง
0: มัน
1: ก
0: ็เป็นไปได้ไหมครับรุ่นนี้ธรรมชาติเขาไม่ถูกเลยไม่ฟ้องไม่ฟ้องไม่ฟ้องไหลนี่คือถูก
1: จริงจัง
0: ไหลนี่แล้วประเทศนี้เชื่อไหลกับผืนไหลมันดีเลยนะ
1: ผืนนี่มันสิดิ่มจ้ะไหลมันสิลื่นไหลเวลาเราบ้องฟ้องเวลาเดินไปไหนมันสิลื่น
0: ม
1: ัน
0: ส
1: ิ
0: ล
1: ื่
0: นมัน
1: ส
0: ิลื่น
1: แต่ว่าตัวนี้มันสิดิ่มเดียวมันสิดิ่มดี
0: มันจะเป็นเวลาเป็นนานสักเดือนเพิ่มเพิ่มเปลี่ยนมันจะเรียนว่าเป็นเหมือนต้นหนา
1: แต่ว่าใส่เอาหอเวลาเวลาเป็นงูซอย
0: เวลาเขาไปซอย
1: เลยความต้องเปลี่ยนใส่คนเดียวเอาแต่เฉพาะเปลือกมันจะสิ้นโอ้ยฉันพลาดจะไม่ได้กิน
0: ทั้งทั้งไม่ไม่
1: เป็นพวกมันสิแต่ไม่คิดอะไรแต่ถ้าไม่ได้ก็ร้องขอส่งน้องก็สิมา
0: อันนี้เขาเห็นดีใส่เวลาด้วย
1: ต
0: ั
1: วน
0: ี
1: ้ตัวนี้ทำตอนคน
0: เฮ็ดเสื้อเนี่ยสองเฮ็ดทีละสองคนเนี่ย
1: จ้ะพันตักพันสอนพันตักพันสอนมันสิแล้วเรา
0: เอามาเฮ็ดก็ได้เยอะแต่ว่ามันสอนยากมากถ้ามีผู้ช่วยผู้สอน
1: น่าจะได้เ
0: ง
1: ินแล้วเพื่อนถ้ากันพันตั้มผู้เดียวสองเอ
0: าสอนเฮ็ดกันไหนผมแรกเบิ้งเมื่อกี้เฮ็ดสอนผมเบิ้งในประเด็นกันไปไปไหนมันคือบรรลุถึงนั่น
1: ม
0: ัน
1: มี
0: นี่สิโอ้นี่นั่นเลยแล้วไปตัดนั่งก็แต่เสียบก็ได้เอาคือเสียบง่ายแทนปวดหน่อย
1: ไม่ได้ไล่ไล่มามันเลยค่ะ
0: เราเห็นเป็นเหตุจักร
1: เขาได้บอกว่าต่อไปเขาจะมาเป็นลายเวลาลูกเป็นลายเน
0: ี่
1: ย
0: วัดการก็คือความกับหงายเนาะความเหยียบชนิดหงายกับความเป็นชนิดเนี่ยครับแล้วก็สีเนี่ยสีมันรับตามเลย
1: สีกับสีอันนี้น่าจะสีสี
0: ผมหายผมลองเห็ดหนึ่งหน่อยเขาถืออยู่ประมาณ
1: บ่ใช่
0: ไหนวัดมัน
1: บ
0: ่แล้วเ
1: ด
0: ี๋ยว
1: เส
0: ีย
1: ง
0: เดี๋ยวเขาจะมาเสียงเขาจะมาเสียงเขาจะมาเสียงเขาจะมาเสียงเขาจะมาเสียงเขาจะมาเสียงเขาจะมาเสียงเขาจะมาเสียงเขาจะมาเสียงเขาจะมาเสียงเขาจะมาเสียงเขาจะมาเสียงKing, have King Christmas solo. Oh, I follow. Oh, yeah.

0: าดหรอครับ
1: โอ้ค่ะ
2: แล้ว
0: มันเค็งสูงนะพี่น้องเค็งเปื่อยมันเค็งสูงเลย
1: ตั้งตั้งผู้ใช้กับตั้งไหนตัวเนี่ยสั่นตั้งเลย
0: ตั้งได้เลยว่าหันมันท่าคุณท่าเลยง่ายเลย
1: นะฮะแข้งผู้ชายมันยังจังหนาดี
0: ครับก็ดีผู้ได้นั่งเป็นคาราเดอร์ซื้อ
1: ถึงเลย
3: แอบความรักอาคารไป
0: นะแอบความครับพอดีเลยเอา
3: สีอะไรหรอ
0: ไอ้พี่สามแล้วแม่สีน้ำเงินแม่โอ้ยสีขาว
3: ขาวขาว
1: เนี่ยไข่นอกฉีดไข่นอกฉีดตัวกันนอกบ้านยัง
3: เออไข่นอกฉีดตัวไข่บุบ
1: ไข่ฉีดตัวไข่นอกบ้านยัง
0: ฉันคิดดีแก้อะไรอยู่แม่แก้อะไรถือถือหุ้มเนี่ย
1: มีเห็นหุ้มมี
0: แม่เคยเห็นหุ้มเพราะ
1: โซ่โ
0: ซ่โอ้เออเดี๋ยวมาแล้วตามเลยครับตึง
1: ตาม
0: ผู้บอกกันแบบง่ายหรือเพื่อเพื่อลอกแหวนหรอ
1: จ้
0: ะที่นี่เท่าไหร่กัน
1: เลยก็ที่ละสองสี่
0: ทางมัน
1: ไปทางไหน
3: เปียกเชี่ยทาง
1: นั้นคือหมอทาง
3: เ
1: รื่องหมอที่เห็น
3: เป
1: ีย
3: กเ
1: ช
3: ี่ยทางนั้นมันก่อน
1: ต้องขยับขึ้นมาอีกข้าเช้า
4: แต่แกต้องมี
0: สูตร
4: ม
0: ัน
4: ไม่หลับตามเดียว
1: มัน
3: ต้องไปเลย
4: ทำไมมันเ
0: หมือนกันประสบการณ์ตรงครับมาหอดจอดเสริ
1: มสบายเนี่ย
0: ค่ะรวมใจเลยมาหันไปสารกับทิพย์เผาสารกับทิพย์เผาแล้วก็เอาเห็ดตับก็หยิบ
1: เออเฮ้ยเออเ
0: ขาจนยกขึ้นมาเลยเหรอ
4: แล้วมันจะยกเพียงแบบตามไปตามมากระจีว่ามันยังไม่ได้
0: ครับ
1: เราเล่นไป
0: คิดถึงคนเดียวมันนั่งเห็นเราเพลินอยู่นี่เราคือป่วยไม่ได้ทอนะครับเนี่ยขอบคุณ
1: ครับขอบคุณนะ
0: ครับตอนหน้าเราบอกตอนนี้แค่เราเอาเรื่องเป็นจุดต่อไปกันก็ยอดมันได้ถึงนี่พ่อแม่ยอดมันซ้ำนี่บ่มันก็ติดเอาไปเอาไปพ่อต้องเซ็นอ่ะมาจากมือเนี่ย
5: เซ็นประมาณ15วันที่หามือออกห้าค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยตัดได้หามือ
0: ค่ะเขาตัดได้หามือแล้วก็มาแล้วครับมาจุ่มน้ําบ่ครับ
5: ตัดนี่คือแซ่น้ําไปได้หามือแล้วค่ะแต่ปกติแล้วหามันสิออกนี่คือ15วันมันถึงจะออกรากรากมันจะโผล่มันสิโผล่ออกมานะคะ
0: เอาไปปลูก
5: พอหากออกมาปั๊บก็สิเอาต้นมันก็สิคือไปปลูกในที่ดิน
0: มันติดง่ายอยู่บ่สิ
5: ง่ายค่ะ
0: ต้องหดน้ํายังบ่หรือว่า
5: ปลูกได้ดีซื่นถ้าปลูกได้ดีซื่นคือบ่ต้องใส่ปุ๋ยพ่นดินบ่ต้องอีหยังเลยค่ะ
0: เพิ่นสิมักอยู่ในแบบดินมันชื้น
5: ชื้น
0: ว่าแต่ว่าแต่มีน้ําซุ่มๆ
5: แม่ค่ะมอง
0: เอาไปเสียบลง
5: ล้างห้องน้ํามองล้างจานนี่คือแม่นเพิ่นเลยค่ะ
0: โอ้แบบบ่ได้คิดยากเลยว่า
5: แม่ค่ะ
0: ตายกับบ่ยังตายกับหาว่าปลูกใหม่จังซี่เนาะว่าแต
5: ่ถ้าต้นเดนต้าปั๊บมันสิโผล่เนาะมันสินอใหม่มันสิขึ้นมากค่ะมันสิเป็นมันสิบ่ต้องไปปลูกซ้ํามันคือมันสินอใหม่ออกมาเลยเวลาเฮาตัดต้นออกปั๊บนอใหม่มันก็สิโผล่ขึ้นมาเลยค
0: ่
5: ะ
0: ครับลาบัตเตอร์กลัวมันสิใหญ่ต้นสิว่าเฮาสิตัดได้อ้อเฮาใส่เวลาโดนมันเลยครับใส่มันใส่เวลาโดนมันเลยกว่าสิใหญ่สิว่าตัดเป็นกกมาได้เนี่ย
5: ประมาณ2ถึง3เดือนนี่คือมันสิใหญ่ซาเริ่มแรกพอมัน
0: สูงขึ้นมาก
5: สูงขึ้นมากปั๊บเฮาตัดไปปั๊บยิ่งตัดยิ่งขึ้นสูงข
0: ึ้นแอ่งแห้งบ่แม่นตัดแล้วปลูกใหม่บ่แม่น
5: บ่ค่ะ
0: คือ
5: มันสิโผล่ขึ้นบอกนอกับมาอีกเติมใหม่เลยค
0: ่
5: ะ
0: แบบนี้เฮาก็รวยตัวนี้บ่ต้องลงทุนหลายเอ้าหลังจากที่ฟังเรื่องปลูกไรแล้วเฮามาเบิ่งอันผลิตภัณฑ์เฮาแนวหั่นผมไปนี่แหละเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเพิ่นคุณแม่เพิ่นสอนผมเฮ็ดอันกระติบข้าวมั้ย
5: ค่ะ
0: อันนี้มันเป็นมาจังได๋ครับกระติบข้าวเฮานี่เพิ่นอันนี้คือจากไรบ่เนี่ย
5: ค่ะจากต้นไรเลยค่ะ
0: ค่ะ
5: อันนี้นี่เป็นเชือกนี่คือสิเพิ่มลวดลายให้มันสวยงามนะคะ
0: อันเชือกอันนี้ใช้เวลาได้มื้อครับในการเฮ็ดเนี่ย
5: ถ้าเพิ่นนั่งเฮ็ดเอาอีหลีนี่คือจังหวัดเกษตรมื้อนึงก็แล้วค่ะถ้าผู้ผู้เก่งๆนี่นะคะแต่ส่วนมากก็คือนั่นเดียวก็สิเฮ็ดเอาแต่นี้ก่อนแล้วก็สิไปเฮ็ดงานอย่างอื่นนะครับสิใส่ ่านั่งยืนใส่เวลาบางเป็นประโยชน์ก็ไม่เห็นได้ส
0: ิครับผมเอาก่อนที่สิไปแนวอื่นเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำตัวหน่อยสักหน่อยครับ
5: ค่ะ
0: เชิญครับผม
5: อรจันทร์ปฐมะค่ะเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านทอเสือของบ้านด่านหมู่3หมู่4ตำบลสร้างปีอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษค่ะ
0: โอ้อยู่กับประธานกลุ่มนะครับมื้อนี้เด้อก๊กไหลเฮานี่มันใช่ไอ้หรือทนอยู่บ่ครับกับจับผืนมันต่างกันบ่เป็นอย่างเขาคือบนิยมเอาอันกระติบเขาเอาผือมาเห็ดนี่บอก
5: ผือนี่ผือนี่สิบ่ค่อยนิยมเห็ดค่ะผือนี่สิมันสิเส้นใหญ่มันสิเป็นต้นใหญ
0: ่ครับ
5: มันสิเป็นต้นใหญ่ที่ถ้าสมมุติว่าไม่เห็ดนี่คือมันต้องซอย
0: ให้
5: เส้น
0: เ
5: ส้นหน่อยแม่นค่ะบานี่ไอ้ต้นโกกนี่คือมันสิกลมอยู่แล้วมันสิเป็นต้นกลมอยู่แล้วต
0: ้
5: นผือนี่มันสิเป็นสามเหลี่ยมแม่นค่ะมันสิกลมเข้ามามันสิกลมบานพ่อเฮาอันนี้ปั๊บนี้พันมันก็สิมันสิแน่นค่ะมันสิแน่น
0: เฮามาร่วมกลุ่มอยู่นี่เฮาเป็นจังได๋มาแต่ได้คือได้มาร่วมกลุ่มกันฮู้ว่าถึงก่อนหน้าเฮามาร่วมกลุ่มกันจังได๋กลุ่มนี่คือกลุ่มหยัง
5: แต่ก่อนพ่อแม่ตายายเพิ่นคนมาเพิ่นสิเอาผืนมาตามสาย
0: ครับ
5: บัดนี้พ่อมีกกมาปุ๊บมีกกมามันสามารถแปรรูปเป็นอย่างอื่น
0: ครับ
5: เป็นกองเข่าก็ได้เฮ็ดเป็นด้านในศาสตร์จากกกมันสิแน่นม
0: ัน
5: สิแน่นแล้วมันสิเหลื่อมมันสิเหลื่อมงามมันสิเหลื่อมงามนัก
0: ครับ
5: แต่ว่าถ้าพื้นนี่คือมันสิเบา
0: ครับ
5: มันสิเบามันสิบ่ทนคือตรง
0: บ่ยังไงว่ามันขายดีขึ้นก็เลยได้มาร่วมกลุ่มกันบ่ครับด้วยกัน
5: บ้านนี้ร่วมกลุ่มกันแล้วที่ร่วมกลุ่มนี้คือผู้ตำกับตำ
0: ครับ
5: บ้านนี้ผู้มีอายุคืออันมาแน่กับมาสาร
0: กระติบ
5: เข่า
0: ครับ
5: บ้านนี้ผู้ถนัดเย็บกับสิเย็บ
0: อ๋อหลังจากที่
5: เฮาเป็นแผนกเป็นอัน
0: ที่เฮาตำแล้วแต่ละ
5: แม่นแม่
0: ก็มีแผนกเย็บอีก
5: แผนกเย็บก็มีค่ะ
0: ครับแล้วเฮาไปส่งจังได๋บ่ที่นี่เฮาขายจังได
5: ๋ส่วนมากเพิ่นสิเข้ามาในชุมชนมาซื้อเอาเองเลยเมาเป็น
0: หนึ่งเลยมีรถนาเขามาเป็นพ่อค้าคนกลาง
5: ใช่ไหมแมนค่ะ
0: ผมมาเมาไปเลยเน
5: า
0: ะ
5: มาเบิ่งประสิทธิ์มันแล้วเดี๋ยวก็นำไปเสนออยู่ตำบลแน่อยู่อำเภอแน่นี่สินะคะ
0: ไปออกงานออกบูธ
5: มา
0: เ
5: ลย
0: เห็นเขาเห็นงามก็ติดต่อมาเนาะครับเนา
5: ะ
0: โอ้ครับผมเอาละราคาเขาเป็นยังไงเสื้ออันหนึ่งเนี่ยก็ไปพ่อแม่อยู่ราคาเขากำหนดราคาเป็นไงการขายไง
5: ราคานี่มันสิขึ้นอยู่ที่ขนาดของเสื
0: ้
5: อบางที่ก็ถ้าพื้นสันช่วงสันแต่ย่าวยังสิเพิ่นก็สิ
0: อีกราคาหนึ่ง
5: ค่ะถ้าพื้นใหญ่ยังสิเพิ่นก็สิขาย200 150 120 101ก็มีนั่นนะคะ
0: แต่เฮาขายได้เฮ็ดหยังได้มามันเข้ากองทุนบ่ครับมันเป็นจังได
5: ๋ต้องขายได้นี่คือถ้าของจังของยายนี่ของยายประยูนจังซี่ก็คือกสิ
0: เพิ่นของเราไปเลยบ่
5: แม่นค่ะเพิ่นกสิเพิ่นกสิขายของเพิ่นบางทีเพิ่นสิบ่ได้มาซื้อน้ํากลุ่มจังซี่นะคะเพ
0: ิ่
5: นสิซื้อในสวนโตของเพิ่นอยู่ในบางเพิ่นในกลุ่มก็มีในกลุ่มถ้าในกลุ่มนี่คือมันสิหลากหลายม
0: ัน
5: สิหลากหลายแต่ถ้าเพิ่นต้องการของผู้นี่ของพี่น้องเพิ่นจังซี่เพิ่นก็สิมาซื้อของพี่น้องเพิ่นนะคะ
0: ครับหลังจากนอกจากที่เฮ็ดเป็นอันเสื้อเป็นกระติบเขาแล้วเฮ็ดเป็นแปะรูปเป็นกล้องกระดาษทิชชู่ก็แม่นนะครับน้อง
5: แม่นค่ะสาดพื้นนึงค่ะเฮาขายสาดนี่คือสิพื้นละ100หรือ120
0: ครับ
5: แต่ถ้ามาแปะรูปเป็นกล้องกระดาษทิชชู่นี่ก
0: ็
5: สิได้อยู่ประมาณ5กล้อง6กล้องก็แล้วแต่พื้นหน่อยพื้นใหญ่พ
0: ื้
5: นกว้างมันก็สิมีมูลค่าไปอีกนะคะ
0: เป็นการต่อยอดเนาะเป็นการต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้ชุมชนไปอีกเนาะ
5: แม่นค่ะ
0: โอ้ครับเอาไม่เยอะน้ำกันตะโกนคือบุญแนะนำตัวจะหน่อยครับ
2: บ่เป็นอย
0: ่างซื้อยังนะครับคุณแม
6: ่ซื้อกิติกาคำนึงค่ะเป็นแม่บ้านอยู่ในกลุ่ม
0: อ๋อสวัสดีน้ำนึงครับเอาอันนี้กระเป๋านี่เฮ็ดจังได๋ที่นี่บ้านจากไสกับกลุ่มคือกันบ่ครับ
5: กระเป๋ากับของกลุ่มคือกันค่ะกับท่อเป็นเสื้อคือกันค่ะก็นี่สิละเอียด
0: มันเส้นน้อยนี่เส้น
5: มันเส้นน้อยถ้าเส้นน้อยเราได้เห็นละเอียดค่ะ
0: นี่ครับโอ้มันก็เห็ดได้ปลานี่
5: แม่นค่ะยิ่งเส้นน้อยเราได้เห็นละเอียด
0: งามแห้งละเอียดแห้งครับ มันไปเฮ็ดจังได๋ก็ได้งามแท้แล้วๆล้วนหลายเป็นการออกแบบกัน
5: แต่ก่อนนี่คือท่อเสื้อตัดเป็นอันนี้เป็นกระเป๋าแล้ว
0: ครับ
5: บางอันนี้มีปัญหาเรื่องสายน่ะไปซื้ออยู่ร้านค่ะ2สายเนี่ย199บาทซึ่งมันเป็นต้นทุนที่สูง
0: สูงนะครับเน
5: า
0: ะ
5: ค่ะต้นทุนที่สูงบัดนี้นี่ก็เลยขอคำแนะนำของพัฒนาชุมชนของตำบลสางปี
0: ค่ะเพิ่นมีพัฒนาชุมชนเขามาร่วมนำว่า
5: แมนค่ะ
0: เป็นการยังไงล่ะ
5: เพิ่นมาฝึกอบรมแมนค่ะฝึกอบรม
0: คนที่เฮ็ดแนวนี้เนาะครับเนาะประมาณ
5: พัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสางปีแล้วก็พัฒนาชุมชนของอำเภอราศีสไลค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อครับ
5: เพิ่นจัดฝึกอบรม
0: ให
5: ้แปรรูปผลิตภัณฑ์นั่นนะคะเพิ่นก็มีครบประมาณให
0: ้กลุ่มเฮาก็ได้มีความรู้ขึ้นมา
5: ค่ะซอยกลุ่มแบบหลายเลยค่ะ
0: ได้ขอบคุณค่ะคุณก็เก่าอีกนะครับเนาะ
5: แม่นค่ะ
0: อ้าวจุดต่อไปมันยังอีกประเทศนี้นี่ยังอีกผลิตภัณฑ์เฮา
5: อันนี้คือกระเป๋าอันนี้คือกระเป๋าปักขมาก
0: ระเป๋าปักขมา
5: ป
0: ักขมานี่ครับ
5: ปักขมาแต่ละ
0: ท่อยังในกลุ่มบ่ครับเพิ่นจังได๋อันนี้ตัดในกลุ่มนี่เนาะ
5: ตัวนี้ตัดในกลุ่มค่ะตัดในกลุ่มนั่นจะว่าจังองค์การบริหารส่วนตำบลสางปีเพิ่นสิเพิ่นจัดฝึกอบรมอย่างนั้นจังค่ะฝึกอบรมจัดฝึกอบรมแล้วก็มาเฮ็ดต่อบัดนี้ค่ะมาเฮ็ดต่อพากันเย็บพากัน
0: ก็บอกว่าผู้นำชุมชนนี่ต้องเข้มแข็งเนาะเพิ่นเข้ามาซอยพักดันซอยดูแลในกลุ่มนะครับเนาะ
5: ค่ะ
0: เพื่อที่มีงานใหม่ขึ้นมา
5: บ้านถ้าจังสี่นี่คือส่วนมากเพิ่นก็สิเป็นของฝาของชำร่วยแบบงานศพอย่างเงี้ยเพิ่นสิแพ็คเอ็ดเป็นแพ็คเพิ่นก็สิมารับแต่ละร้อย200แต่ละ400ก็แล้วแต
0: ่โอ้ขั้นสิเอาหลายก็ต้องล่วงหน้าออเดอร์ล่วงหน้า
5: เนาะนางใจว่าถ้าเป็นงานศพมันก็ราคาเท่านั้นพอดีมัน
2: เปิดวันนี้ก็7วัน
0: ทันเอาสุดท้ายอยากให้คุณแม่ฝากกับพี่กับน้องเฮานี่ว่าคันอยากมาเที่ยวชุมชนเฮานี่มาจังได๋แน่นอนครับ
5: ค่ะถ้ามันมาเที่ยวชุมชนของกลุ่มแม่บ้านท่อเสือ
0: ครับ
5: เสร็จก็สิแล้วก็ไปเที่ยววัดบันดาล
0: นะครับ
5: แม่นค่ะวัดบันดาล
0: หลังจากที่มาเที่ยววัดแล้วก็
5: ได้แม่นค่ะก็สามารถมาเลือกชมใด
0: ครับ
5: ในกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านท่อเสือใด
0: เรียกว่ามีเพจมีหยังบ่แม
5: ่มีเพจของกลุ่มแม่บ้านท่อเสือนะคะแล้วก็
0: ชื่อเพจว่าก
5: ลุ่มแม่บ้านท่อเสือบ้านดานตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษค
0: ่
5: ะหรือบอกกับเขาไปในเพจขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปีได้ก็ได
0: ้
5: ค
0: ่
5: ะ
0: เห็นให้กันเนา
5: ะ
0: จะมาฮ้อนให้กันเอาเมื่อนี้ผมก็เวลารายการก็เบิดแล้วผมก็พิมพ์งานก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณหลายที่สำหรับข้อมูลครับมื้อนี้เป็นตอนนั้นครับพี่น้องมื้อนี้ได้ความหูให้จักหน่อยบ่เดี๋ยวคลิปหน้าตอนหน้าสิพาพี่น้องไปมองได้เดี๋ยวติดตามไว้ด้วยครับเด้อผมแล้วก็ทีมงานต้องลาพี่น้องไปก่อนด้วยครับสวัสดีครับ

พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับเที่ยงนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาล่ามภาษามือนะครับคุณณัฐมาศ ชัยวัฒนกุลวานิชครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะพิมพ์ NBT ค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: สำหรับเที่ยงนี้ครับเริ่มที่บรรยากาศต้อนรับน้องเนเน่กลับบ้านกันหน่อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับได้นำทีมต้อนรับน้องเนเน่นะครับสาวน้อยวัย16ปีกลับบ้านเกิดอย่างอบอุ่นหลังไปสร้างชื่อเสียงนะครับบนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์พร้อมส่งกำลังใจสู่รอบชิงชนะเลิศครับบรรยากาศที่ท่าอากาศยานภูเก็ตครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นต้นไปนะครับก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศคึกคักครับแล้วก็อบอุ่นสำหรับการต้อนรับน้องเนเน่หรือว่าน้องแพรวรัตติการอําลอยนะครับสาวน้อยวัย16ปีกลับสู่บ้านเกิดที่ภูเก็ตนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับคุณโชตนรินทร์เกิดสมนะฮะก็มีทางหน่วยงานภาครัฐส่วนราชการภาคเอกชนแฟนคลับและประชาชนไปรอต้อนรับนะครับหลังจากน้องเนเน่ตอนนี้ก็เรียกว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้กับจังหวัดภูเก็ตบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะครับโดยทางท่านผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยบอกว่าน้องเนเน่ถือเป็นแบบอย่างนะครับให้กับเด็กเยาวชนได้เป็นอย่างดีถึงการทำในสิ่งที่รักอย่างเต็มที่มีความพยายามที่จะฝึกฝนจนประสบความสำเร็จน้องเนเน่นั้นก็เรียกว่าสร้างความประทับใจนะฮะจากการร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ก่อนคว้าโกลเด้นบูสเซอร์จากเมลบีในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนอกจากความสามารถด้านดนตรีแล้วเนี่ยในช่วงการแสดงเนเน่ยังได้เอาผ้าไทยครับมาประยุกต์กับเครื่องแต่งกายผสมผสานสไตล็อกนะครับผ่านการถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยในรูปแบบร่วมสมัยนะฮะซึ่งไอบอลของผู้ชมทั่วโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้เห็นความสวยงามอัตลักษณ์ของไทยที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวขณะที่ชาวภูเก็ตครับก็ได้ร่วมส่งกำลังใจผ่านป้ายประชาสัมพันธ์บนจอ LED Projection Mapping นะครับข้อความเขียนว่า Welcome Home เนเน่นะครับในเมืองเก่าภูเก็ตด้วยนะฮะบรรยากาศการเดินทางกลับภายในครั้งนี้ครับน้องเนเน่ก็บอกครับว่าจะตั้งใจที่จะทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศโดยแจ้งงดการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาที่จังหวัดภูเก็ตไว้ชั่วคราวก่อนนะครับรวมทั้งตั้งใจจะกลับไปทุ่มเทให้กับการเรียนหนังสือควบคู่กันไปในระหว่างนี้ขณะที่น้องเนเน่ครับก็บอกเล่าถึงการเลือกเพลงโชว์ในรอบที่ผ่านมาในที่เป็นเพลงก็บอกว่าโอ้โหเป็นเพลงเล่นยากระดับตำนานชื่อเพลง Black Hole Sun นะฮะของวงร็อกซาวการ์เด้นนะฮะเป็นเพลงที่ไม่เคยเล่นมาก่อนครับแต่ว่าพอได้โจทย์มาเนี่ยก็ฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็ตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนพยายามสื่อสารอารมณ์เพลงออกมาให้ดีที่สุดนะครับ
2: ให้หนูแล้วก็อีกอย่างหนูก็ได้เข้าสู่รอบไฟนอลแล้วก็จะตั้งใจซ้อมเยอะๆแล้วก็จะสร้างผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างว่าทุกคนคนไทยที่อยู่ในอเมริกาก็ในรอบไฟนอลนะคะก็อยากให้ทุกคนร่วมดูด้วยนะคะชื่อว่าเนเน่รอยัลค่ะ
1: ก็ติดตามก็ได้นะครับเนเน่รอยัลนะฮะสำหรับประเด็นเรื่องของการเซ็นสัญญานะก่อนหน้านี้ก็มีโซเชียลเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันพอสมควรนะฮะกับทางรายการอเมริกาก็สตาร์เลนนะครับกรณีที่ถ้าเกิดได้แชมป์ขึ้นมาจะต้องมีการเซ็นสัญญาเนี่ยทางผู้จัดการคุณไอซ์เนี่ยนะฮะบอกว่ายังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใดๆทั้งสิ้นจนกว่าการแข่งขันเนี่ยจะจบส่วนกำหนดการเดินทางไปสหรัฐจะเป็นวันที่เท่าไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้ครับการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนซีซั่น21รอบชิงชนะเลิศครับก็จะมีขึ้นในช่วงเช้าวันที่20

0: 3กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยคนไทยทุกประเทศสามารถร่วมลุ้นส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับเนเน่เด็กไทยคนนี้ได้นะครับ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า9ชั่วโมงค่ะเพื่อสกัดเพลิงแล้วก็ฉีดน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงไว้ป้องกันการปะทุซ้ำจนสามารถควบคุมเหตุเอาไว้ได้โดยเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างอาคารบางส่วนทรุดตัวและมีรายงานผู้บาดเจ็บ11คนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 20:40 นาทีของเมื่อคืนนี้นะคะไฟไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าเช่นเครื่องเสียงและอุปกรณ์สื่อสารแบตเตอรี่ลำโพงและอุปกรณ์ต่างๆเจ้าหน้าที่ระดมรถฉีดน้ำมาจากหลายเขตค่ะเพื่อเข้าสกัดเพลิงรวมถึงต้องปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนเริ่มทรุดตัวโดยเวลาประมาณ 23:20 นาทีเพลิงสงบลงก่อนที่จะเกิดการปะทุและลุกไหม้ซ้ำอีกครั้งในช่วงเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่จึงต้องระดมฉีดน้ำสกัดนานกว่า30นาทีจนสุดท้ายสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะเมื่อช่วงเวลา 5:32 นาทีช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมด้วยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งการให้ปภ.สนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างและรถอัดอากาศเพื่อเข้าควบคุมร่วมควบคุมเหตุด้วยทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอาคารดังกล่าวนั้นมีโครงสร้างเป็นเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูงส่วนต้นเพลิงคาดว่าเริ่มจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงและลุกลามอย่างรวดเร็วทางศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กทม.มีการรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทั้งหมด11คนนะคะแบ่งเป็นผู้ที่มีอาการฉุกเฉินวิกฤต1คนเป็นอาสาดับเพลิงสำลักควันนอกจากนี้ยังมีอาการฉุกเฉินกึ่งวิกฤตอีก1คนและบาดเจ็บเล็กน้อย9คนสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ยังคงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้งนึงค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะครับพร้อมย้ำนะครับจะมีการดูแลทั้งในเรื่องของโครงสร้างอาคารมลพิษทางอากาศรวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับเช้าวันนี้เนี่ยยังมีกลุ่มควันสีขาวบางส่วนลอยกระจายทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮเข้าเปิดทางในจุดที่เข้าไม่ถึงนะครับเพื่อจะมีการฉีดน้ำควบคุมความร้อนขณะที่การจราจรบนถนนวรจักรด้านหน้าอาคารสามารถใช้การได้ตามปกติส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้มีรายงานว่าทุกคนปลอดภัยแล้วนะครับนายมปรีเองได้กล่าวชื่นชมการทำงานของทางกทม.และกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยหรือว่าปภ.นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนครับที่สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เกิดเหตุแล้วก็กำชับนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยเนื่องจากภายในอาคารคลองถมเนี่ยนะฮะก็ยังมีเรื่องของสินค้าต่างๆเนี่ยตกค้างอยู่ไม่น้อยนะครับอาจจะมีการลักลอบเข้ามาลักขโมยกันได้นอกจากนี้ครับนายกยังได้พูดคุยกับเจ้าของสถานที่เบื้องต้นทราบว่าอาจไม่กลับมาฟื้นฟูกิจการอีกแล้วนะครับเนื่องจากในส่วนของตัวโครงสร้างอาคารและสินค้าเนี่ยได้รับความเสียหายรวมถึงปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการค้าการขายเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปสู่แพลตฟอร์มอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกับผู้ประกอบการทุกรายด้วยนะครับ
2: ทางเจ้าของคลองถมเขาก็บอกมาพูดถึงทำนองว่าคงจะไม่มีคลองถมอีกแล้วเขาก็ทำเพื่อเลี้ยงเศรษฐกิจไปแต่ว่าถ้าเกิดมันไฟไหม้ขนาดนี้อาคารยุบตัวลงมาขนาดนี้ด้วยความไอ้รีเทิร์นทางเศรษฐกิจเนี่ยการตอบแทนทางเศรษฐกิจเขาจะสร้างขึ้นมาแบบนี้เพื่อมาขายปลีกไอ้เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเขาคงไม่คุ้มค่าแล้ว
3: สู้
2: พวกออนไลน์ไม่ไหว
3: หมายความว่าจะปิดตำนานในส่วนของตลาดของเขา
2: เดี๋ยวก็ให้กำลังใจเขาไว้ก่อนเนี่ยเจ้าของอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะท้ออยู่แต่ว่า ี๋ยวก็ดูให้กำลังใจ
0: ส่วนประเด็นในเรื่องของการเข้าไปดูแลความเสียหายนะครับภาครัฐก็มีขั้นตอนตามระเบียบดำเนินการอยู่แล้วนะฝ่ายผู้ค้าเองอาจจะมีการทำประกันภัยเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการจะไปกำชับนะครับกับทางคปภ.เนี่ยให้เร่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดูแลสิทธิจากการประกันภัยในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ครับนายกยังย้ำเรื่องการดูแลผลกระทบทางอากาศครับเพราะว่าสินค้าภายในอาคารที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ยนะฮะก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนพลาสติกเคมีภัณฑ์ต่างๆซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แต่ภาพรวมนะฮะยังไม่ได้มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือประชาชนบริเวณใกล้เคียงสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับก็ได้พูดถึงการตรวจสอบสาเหตุนะบอกว่าการที่จะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยอาจจะต้องรอทางเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เนี่ยก็ต้องเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัยเพียงพอก่อนนะครับพร้อมย้ำเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยตอนนี้มีการเปิดจุดรับลงทะเบียนที่ศาลาวัดพระพิเรนนะฮะก็เปิดรับลงทะเบียนในช่วง8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับให้เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องอย่างเช่นสำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าบันทึกที่ลงบันทึกประจำวันไว้กับสน.นะฮะและตั้งแต่วันที่30สิงหาเป็นต้นไปนะครับ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นจะมีการเปิดจุดรับคำร้องที่ฝ่ายปกครองชั้น2ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูภายด้วยนะครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬนะคะเพื่อที่จะบุกทลายสถานบันเทิงย่านห้วยขวางโดยพบว่ามีการเปิดโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหลังจากนี้จะเร่งขยายผลปมทุนจีนและนอมินีต่อด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการชื่อว่า577คลับอยู่ในเขตห้วยขวางนะคะโดยพบนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่มีสารเสพติดในร่างกายและยาเสพติดตกอยู่ภายในบริเวณร้านจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมนำตัวส่งดำเนินคดีก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปสืบสวนและพบว่าสถานที่แห่งนี้เปิดให้บริการโดยผิดกฎหมายมีการใช้และจำหน่ายยาเสพติดและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้และหลังเวลา 2 นาฬิกายังคงมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนเข้าใช้บริการจนเมื่อเวลาประมาณ 4 นาฬิกาขณะที่ชุดสืบสวนเดินทางออกจากพื้นที่สถานประกอบการยังคงเปิดอยู่การรับสมัครพนักงานของที่นี่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนและพบว่าพนักงานบางส่วนเป็นชาวเวียดนามที่พูดภาษาจีนได้แถมยังรับชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศทั้งอาลีเปย์และวีแชทเข้าบัญชีบุคคลหลายรายนอกจากนี้ยังพบชาวจีนคนหนึ่งสามารถสั่งการพนักงานและแก้ไขปัญหาภายในสถานประกอบการได้ด้วยเบื้องต้นดำเนินคดีตั้งฐานสถานบริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติดการทำงานของคนต่างด้าวพร้อมขยายผลตรวจสอบโครงสร้างนิติบุคคลผู้ถือหุ้นนอมินีและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เคยถูกบุกตรวจมาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ยังคงเปิดให้บริการได้
4: ก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าเจ้าหน้าที่ที่มาจับกลุ่มครั้งที่แล้วนะครับโดยเฉพาะเห็นว่าที่ผมไปดูมาเห็นว่าทำเรื่องไปที่กทม.แต่กทม.ไม่ได้สั่งปิดนะครับหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่ผมไม่ทราบแต่ว่ามันจับวันที่16สิงหาปีที่แล้วอ่ะนี่คือ1ปีเต็มๆแล้วอ่ะเขาก็ยังเปิดดำเนินการอยู่ผมว่าอย่างนี้ใช่ไม่ได้
5: ของเรามีดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
4: อันนี้มีอันนี้เราเห็นแล้วครับเพราะว่าการเรามั่นใจว่ามีเพราะว่าคนที่ดูแลร้านโดยเฉพาะดูแลลูกค้าคนจีนเนี่ยเป็นคนจีนเลย2ก็คือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในพวกเพย์เมนต์ต่างๆเนี่ยเป็นของคนจีนหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีคนไทยคนไหนประกอบธุรกิจแล้วประกอบธุรกิจแบบผิดกฎหมายด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่ามีการจ่ายตังค์แล้วเอาตังค์ออกไปนอกประเทศเนี่ยผมว่าคนไทยคงไม่ทำเพราะคนไทยคงอาจจะต้องการทรัพย์คืนเลยมากกว่าในการที่เขาประกอบธุรกิจนะครับฉะนั้นมันบ่งชี้อยู่แล้วครับว่าไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยถึงแม้แต่จะมีชื่อคนไทยเป็นบริหารก็ตามนะครับแต่เราเชื่อได้ว่าเป็นร้านของคนจีน
0: นอกจากปฏิบัติการในพื้นที่กรุงเทพแล้วนะครับกลางดึกที่ผ่านมาฮะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคุณชาทิพย์รุจณเสรีนะครับก็ได้สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะครับหรือว่าชุดพิทักษ์ชากังราวเปิดปฏิบัติการทัวร์ยุโรปครับบุกตรวจสถานประกอบการฟินแลนด์กลางเมืองกำแพงเพชรหลังได้รับเบาะแสครับว่าเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการมั่วสุมยาเสพติดก่อนปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ได้ส่งกำลังแฝงตัวเข้าไปสืบสวนแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลกระทั่งช่วงกลางดึกครับได้เข้าตรวจสอบขณะภายในร้านนะครับยังมีนักเที่ยวจำนวนมากทั้งบริเวณโซนผับห้องคาราโอเกะและพื้นที่ต่างๆก็ใช้มาตรการล่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อรวบรวมหลักฐานจากการตรวจค้นเนี่ยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองครับพบยาเสพติดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสพหลายจุดทั้งภายในผับห้องน้ำและห้องคาราโอเกะนะครับจึงได้มีการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานมีการตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บุคคลภายในสถานประกอบการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นเจ้าที่ยืนยันครับว่าไปพบเจอการกระทำความผิดหลายกรณีนะครับทั้งการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาและยังมีความผิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเบื้องต้นเจ้าที่ฝ่ายปกครองได้ตรวจยึดยาเสพติดของกลางพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาและรวบรวมหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ดำเนินคดีนะครับซึ่งผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ครับจะนำไปสู่การออกคำสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเวลา5ปีตามอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรต่อไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับได้กำชับให้ฝ่ายปกครองดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับหากพบสถานประกอบการใดฝ่าฝืนกฎหมายปล่อยให้มีการใช้สถานที่เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและจะไม่ปล่อยให้สถานบันเทิงกลายเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดกำแพงเพชรครับ
1: ประธานวุฒิสภาออกแถลงการตอบโต้กัมพูชานะคะกรณีที่มีการพาดพิงไทยในระหว่างการประชุมสภาผู้นำระหว่างประเทศพร้อมกับเรียกร้องกัมพูชาให้ทำงานร่วมกับไทยด้วยความจริงใจทั้งปัญหาการหลอกลวงออนไลน์และการเก็บกู้วัตถุระเบิดนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ออกถ้อยแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาของนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่กล่าวพาดพิงประเทศไทยในระหว่างการประชุมสภาผู้นำระหว่างประเทศครั้งที่2ณกรุงพนมเปญเมื่อวันที่27-28สิงหาคม2569โดยกล่าวหาว่าไทยใช้ข้ออ้างในการปราบปรามสแกมเมอร์เข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาถ้อยแถลงของประธานวุฒิสภาระบุว่าคำกล่าวอ้างของนายฮุนเซนนับเป็นความย้อนแย้งอย่างยิ่งที่ประเทศซึ่งเปิดฉากโจมตีผู้อื่นก่อนกลับมาเรียกร้องเรื่องการเคารพอธิปไตยเหนือดินแดนและการระงับข้อพิพาทอย่างสันติพร้อมกับย้ำว่าความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่สิ่งที่ประเทศไทยพึงประสงค์และตามข้อเท็จจริงไทยได้ใช้สิทธิ์อันชอบธรรมในการป้องกันตนเองและยังคงยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยและกัมพูชาหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ทับ2568ซึ่งนำไปสู่การหยุดยิงที่ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันการที่กัมพูชาได้ใช้เวทีระหว่างประเทศเผยแพร่ข้อกล่าวหาที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงรวมถึงใช้กลยุทธ์นำเสนอของตนเองในฐานะเหยื่อถือเป็นการบั่นทอนการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นระหว่างกันและไม่ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีในระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ยังกล่าวว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นแก้ปัญหาที่สำคัญผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันขณะที่การเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาไปสู่บริบทใหม่จำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันความอดทนอดกลั้นและความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาทำงานร่วมกับไทยด้วยความจริงใจรวมถึงการจัดการกับความท้าทายร่วมกันเช่นปัญหาการหลอกลวงออนไลน์และการเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อส่งเสริมบรรยากาศและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้รุดหน้าต่อไป
0: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้พาผู้ชมลงไปดูปฏิบัติการการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้กันหน่อยนะครับหน่วยเฉพาะกิจยะลานะครับได้ยกระดับมาตรการความมั่นคงคุมเข้มเส้นทางสัญจรทั้งสายหลักสายรองนะครับเพื่อจะสกัดกั้นผู้ไม่หวังดีและสิ่งผิดกฎหมายครับปฏิบัติการการควบคุมทางยุทธการของหน่วยเฉพาะกิจยะลาครับได้ระดมกำลังพลจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนของกองทัพบกฐานพรานและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการปฏิบัติงานแบบไม่ประจำที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยได้ยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงทั่วทั้งจังหวัดยะลาเน้นเรื่องการดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนครับทั้งบนเส้นทางคมนาคมสายหลักสายรองรวมถึงบริเวณด้านหน้าของฐานปฏิบัติการนะครับเพื่อแสดงพลังเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดตลอดจนการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่เพื่อป้องปรามการเตรียมการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
1: จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกำลังพลเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกเตือนภัยฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่จัดกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยเจ้าหน้าที่ระดมฉีดล้างดินโคลนและทำความสะอาดเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่3เมื่อเวลา6นาฬิกาแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงคาดการสถานการณ์ฝนตกระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2569เฝ้าระวังระดับสีส้มมีฝนตกหนักปริมาณฝนสะสม 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรและในวันที่2กันยายน2569เฝ้าระวังระดับสีเหลืองฝนเริ่มลดลงอยู่ในเกณฑ์ 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมทั้งติดตามประกาศและสถานการณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
0: นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับได้วิเคราะห์สาเหตุกรณีการเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาล นะครับมองว่าน่าจะมาจากภาวะโลกร้อนแล้วไปกระทบต่อฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วเป็นปรากฏการณ์นะครับขณะที่ตัดภาพมาในประเทศไทยบ้านเราเองก็มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะครับเป็นอันดับที่17ของโลกเพราะนั้นอาจจะต้องเฝ้าระวังเหตุดินถล่มเช่นเดียวกันนายสนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะครับได้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าว NBT ย้ำถึงกรณีน้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลว่าปัจจัยสำคัญจากภาวะโลกร้อนโดยอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้หิมะและถ่านน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นกว่าในอดีตนอกจากการละลายของถ่านน้ำแข็งแล้วนะครับอากาศที่อุ่นขึ้นเนี่ยยังทำให้น้ำแข็งในชั้นใต้ดินละลายสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โครงสร้างทางธรรมชาติของภูเขามีความมั่นคงลดลงและก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการพังทลายซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นของโลกตามมาด้วยสำหรับในประเทศไทยครับแม้ว่าบ้านเราจะไม่ได้มีฐานน้ำแข็งไม่มีหิมะตกนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มได้ในหลายพื้นที่โดยข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีระบุครับว่ามีหมู่บ้านประมาณ 15,000 แห่งใน54จังหวัดทั่วประเทศครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นภูเขาสูงครับ
2: ประเด็นก็คือว่าของเราเนี่ยมันไม่มีหิมะไม่มีเกล็ดน้ำแข็งปกคลุมใช่ไหมแต่ว่า มันเกิดจากฝนตกสุดขั้วที่เราเรียกเรียนบอมนะเนี่ยเขาเรียกเมฆระเบิดแล้วฝนตกกระหน่ำเนี่ยแช่นานนะตกเฉพาะที่เหมือนอย่างอำเภอปัวเนี่ยและส่วนใหญ่จะเกิดก็คือในช่วงที่มันมีร่องมรสุมพัดผ่านใช่ไหมแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ฝนตกตรงหน้าภูเขาเนี่ยแล้วมีโอกาสเยอะรัฐบาลเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยมันมีความเสี่ยงนะฮะอันดับ17ของเรื่องโลกร้อนเนี่ยที่จะเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะแล้วก็มีอันดับ4ของน้ำจะท่วมโดยซ้ำไปนะครับอันดับ4ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อประเทศไทยมีความเสี่ยงขนาดนี้นะคือรัฐบาลอาจจะต้องมาดูแล้วว่าจะต้องทำแผนที่นะแผนที่ความเสี่ยงว่าตรงไหนเนี่ยนะแล้วที่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดฝนตกน้ำหลากหรือตรงไหนจะแล้งเนี่ยนะอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องทำแล้ว
0: ทั้งนี้ครับยังแนะนำนะครับว่าควรจะมีการจัดทำเรื่องของแผนที่ความเสี่ยงภัยพิบัติให้ครอบคลุมในทุกภัยพิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งอุทกภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากเพื่อจะสามารถประเมินและก็คาดการณ์พื้นที่ที่อาจเกิดฝนตกสุดขั้วได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ครับยังเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนในพื้นที่เสี่ยงติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมเพื่อประชาชนสามารถรับทราบสถานการณ์แล้วพยพได้อย่างทันท่วงทีนะครับลดความสูญเสียในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินพร้อมจัดทำแผนอพยพและแผนฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพโดยบริการการทำงานตั้งแต่ระดับประเทศระดับจังหวัดลงไปจนถึงระดับท้องถิ่นนะครับ
1: จังหวัดชลบุรีเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยกรณีบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐนะคะจะเข้าจอดเรือที่บริเวณท่าเรือจุกเสม็ดอำเภอสัตหีบในระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้โดยเตือนทุกฝ่ายขอให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้มาเยือนนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานประชุมบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งมีกำหนดเข้าจอดเรือบริเวณท่าเรือจุกเสม็ดอำเภอสัตหีบระหว่างวันที่2-6กันยายนพร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเนื่องจากที่ผ่านมามีกำลังพลเพียง 1,000 นายซึ่งครั้งนี้จำเป็นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกำลังพลถึง 5,000 นายครอบคลุมพื้นที่สัตหีบบางละมุงศรีราชาโดยเฉพาะเมืองพัทยาซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่กำลังพลจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนหลายหน่วยงานร่วมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือสปก.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและใช้เป็นศูนย์บริหารจัดการเหตุการณ์เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดและสายตรวจตามเส้นทางสายหลักโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรและเจ้าหน้าที่ประจำจุดสำคัญย้ำเป็นการเฝ้าระวังเชิงป้องกันไม่สร้างความตื่นตระหนกพร้อมกันนี้ได้กำชับผู้ประกอบการร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้มาใช้บริการนอกจากนี้ยังได้กำชับเรื่องการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัยและการตามสถานบันเทิงให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพมีมาตรฐานและดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์กระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด
0: มาเตือนภัยกันหน่อยครับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ครับเข้าช่วยเหลือนักศึกษาถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่ามีคดีติดตัวก่อนที่จะให้นักศึกษานั้นไปขังตัวเองในห้องพักของโรงแรมมีการโอนเงินให้มิจฉาชีพรวมกว่า2ล้านบาทย้ำครับหากพบแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดครับศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC ครับรายงานผลการช่วยเหลือนักศึกษาชายอายุ19ปีถูกมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการสมัครนะครับศึกษาต่อต่างประเทศพร้อมขู่ว่าเหยื่อมีคดีติดตัวก่อนจะบังคับให้เปิดห้องพักโรงแรมและก็โอนเงินให้คนร้ายรวมกว่า2ล้าน7แสนบาทย้ำครับหากพบลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับ
3: จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อพฤติกรรมของมิจฉาชีพในลักษณะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจเนื่องจากตำรวจจริงจะไม่มีการโทรศัพท์ไปหาไม่ส่งเอกสารราชการรวมถึงหมายจับและหมายเรียกต่างๆทางไลน์โดยเด็ดขาดรวมถึงไม่วิดีโอคอลเพื่อสอบสวนหรือขอข้อมูลแต่อย่างใดและที่สำคัญจะไม่มีการบังคับให้โอนเงิน หรือนำทรัพย์สินมีค่าไปให้เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์หากพบพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวถือเป็นมิจฉาชีพ 100%
1: ช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะกับ NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me นัทนาคาวิสุทธิ์ The fire at an electronics market in Bangkok last night is now under control after firefighters spent several hours battling the blaze 11 people were injured with no death reportedThe fire broke out last night at around 8:40 p.m. at Klong Thom Center, which is a well-known shopping center in Bangkok selling consumer electronics and communication equipment. Fire engines from several districts were deployed as the blaze spread rapidly through the building. Authorities cordoned off the surrounding area after parts of the structure began to collapse. The fire was initially brought under control late in the evening, but it flared up again shortly after midnight, prompting firefighters to resume intensive water spraying. The situation was eventually brought under control at around 5:30 a.m. Deputy Interior Minister Jaisit ThaisetBangkok Governor Chatchat Sittipan and Department of Disaster Prevention and Mitigation Director General Thiraphat Khachamat visited the scene to monitor the operations. Additional lighting and air compression equipment were also deployed to support emergency crews. The fire is believed to have started on the first floor, where shops stored large quantities of goods, allowing the flames to spread quickly. The Bangkok Governor said the building's steel structure faced a risk.Of losing strength and collapsing after prolonged exposure to intense heat. The Erawan Emergency Medical Center reported 11 injuries. One volunteer firefighter was in critical condition after suffering smoke inhalation, while another person was in a serious condition and nine others sustained minor injuries. The cause of the fire remains under investigation.Thailand's Senate President has rejected accusations made by Cambodia at an international parliamentary conference, calling for both countries to work together in good faith on shared challenges, including online scams and landmine clearance. Thailand's Senate President Mongkorn Surasattaissued a statement rejecting allegations made by Cambodian Senate President Hun Sen during the second Inter-Parliamentary Speakers Conference, or ISC2, in Phnom Penh earlier this week. Hun Sen accused Thailand of using the crackdown on online scam networks as a pretext to attack Cambodia and occupy its territory. Mr. Mongkorn said Thailand does not seek conflict with its neighbor and has exercised its legitimate right to self-defense. He said Thailand remains committed to the ceasefire agreement and to resolving outstanding issues through mechanisms jointly agreed by both sides. The Senate President said spreading what he had described as unfounded accusations at international forums undermines trust and does not contribute to a peaceful resolution of the conflict. He said moving Thailand-Cambodia relations forward will require mutual trust, restraint andsincerity and called on Cambodia to work with Thailand in good faith to address shared challenges, including online scams and landmine clearance. And finally, a warm welcome home for Phuket's Nene Royal, the 16-year-old singer and guitarist who has won international attention on America's Got Talent and is now preparing for the competition's final.Phuket's international airport was filled with excitement and warm support last night as Nene Royal, whose real name is Ratikan Amloy, returned to her home province. The 16-year-old singer and guitarist was welcomed by Phuket Governor Chotnarin Kertsom, representatives from the public and private sectors, fans and local residents, following her success on the 21st season of America's Got Talent. Nene impressed audiences with her vocals and guitar playing before earning a golden buzzer from Judge Mel B for her performance of Soundgarden's Black Hole Sun, sending her directly into the final. Her appearance also drew attention for blending Thai textile heritage with a contemporary rock style, bringing another element of Thai identity to an international audience. Support for the teenage performer has also spread across her hometown, with messages of Welcome Home Nene displayed on billboards, LED screens, and projection mapping in Phuket Old Town. Nene says she will now focus on intensive rehearsals for the final, while also returning to her studies. She said Black Hole Sun was a song she had never performed before, but chose it as a surprise for the audience, spending considerable time rehearsing to deliver both the song's emotion and her own interpretation of the rock classic. And that's a wrap for this afternoon's NBT World Brief. For more stories, please scan the QR code on your screen to stay connected with our full coverage. Until next time, สวัสดีครับ

จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่งพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่ผู้นำสหรัฐประกาศบรรลุข้อตกลงน้ำมันครั้งประวัติศาสตร์กับเวเนซุเอลาซึ่งจะทำให้สหรัฐนั้นได้สิทธิ์ควบคุมน้ำมันดิบสำรองของเวเนซุเอลาถึง 65,000 ล้านบาร์เรลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐครับได้มีการประกาศผ่านทวิตโซเชียลเมื่อวานนี้ครับว่ารัฐบาลของเขาได้บรรลุข้อตกลงด้านพลังงานกับรัฐบาลของเวเนซุเอลานะครับซึ่งจะทำให้สหรัฐได้รับสิทธิ์ในการเข้าควบคุมและบริหารจัดการปริมาณน้ำมันดิบสำรองของเวเนซุเอลาถึง 65,000 ล้านบาร์เรลนอกจากนี้ข้อตกลงดังกล่าวครับยังส่งผลให้ปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในทันทีท่ามกลางภาวะคลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีนะครับรวมถึงเจอกับวิกฤตราคาพลังงานและราคาน้ำมันเบนซินในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นจากการเปิดฉากสงครามกับอิหร่านทรัมป์ยกให้เป็นข้อตกลงน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะครับในขณะที่นางเดลซี่โรดริเกสนะครับประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเองออกมายืนยันการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐพร้อมกล่าวครับว่าข้อตกลงบริษัทนี้จะส่งผลอย่างมากต่อการฟื้นฟูประเทศทั้งนี้เวเนซุเอลามีปริมาณน้ำมันสำรองที่สำรวจแล้วมากที่สุดในโลกประมาณ 300,000 กับ 3,000 ล้านบาร์เรลแต่การผลิตน้ำมันนั้นลดลงอย่างมากเนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำมันประสบปัญหาการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรม
1: สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนมีรายงานล่าสุดว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมวลน้ำไหลบ่าซ้ำอีกเนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องอาจทำให้น้ำเอ่อล้นโดยเฉพาะจุดที่ดินและหินไปอุดกั้นทางน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติ ซึ่งทางการเนปาลได้เตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่เฝ้าระวังอย่างสูงขณะที่เจ้าหน้าที่จีนชี้ว่าภารกิจค้นหาและกู้ภัยได้เข้าสู่ช่วงวิกฤตหลังทะเลสาบที่เกิดจากดินถล่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเสี่ยงล้นตลิ่งซึ่งหากน้ำทะลักลงพื้นที่ด้านล่างอาจทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหม่และเป็นอันตรายต่อประชาชนรวมถึงทีมกู้ภัยส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้มีการยืนยันในเนปาลแล้ว586รายและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งที่เป็นชาวเนปาลและชาวต่างชาติไว้ได้ประมาณ 4,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้สูญหายอีกเกือบ 2,000 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติกว่า500คนจากอย่างน้อย36ประเทศขณะที่ทางฝั่งทิเบตรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7รายและสูญหายอีกราวๆ558คนการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยยังเป็นไปได้อย่างยากลำบากเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหาย
0: เกิดเหตุแผ่นดินไหวในเมืองหลงชางนะครับมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนรายงานแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.1 นะครับมีศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดิน13กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนเห็นได้จากภาพจากกล้องวงจรปิดตามบ้านของผู้คนนะครับอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
1: กรุงโรมเมืองหลวงอิตาลีกลับมาเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอีกครั้งหลังคลื่นความร้อนระลอกใหม่แผ่ปกคลุมในช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งนับเป็นคลื่นความร้อนลูกใหญ่ระลอกที่5ของฤดูร้อนปีนี้ส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง39องศาเซลเซียสขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากพยายามหาทางคลายร้อนโดยที่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียมมีนักท่องเที่ยวต่อแถวยาวเหยียดเพื่อใช้น้ำจากจุดบริการสาธารณะหลายคนถือร่มและพัดลมแบบพกพาพร้อมพยายามหาพื้นที่ร่มเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดและความร้อนด้านกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดในกรุงโรมซึ่งหมายความว่าสภาพอากาศร้อนจัดครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มขณะเดียวกันหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิตาลีก็เผชิญกับกระแสลมร้อนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้อุณหภูมิบนเกาะซาร์ดิเนียแคว้นปุญญาและแคว้นคาลาเบียพุ่งแตะ40องศาเซลเซียส
0: พระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ได้รับการอัญเชิญจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลไปยังพระราชวังหลวงแล้วนะครับโดยทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเรียบง่ายซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนพระบรมศพเคลื่อนผ่านมีประชาชนยืนเรียงรายเนืองแน่นด้วยความอาลัยเมื่อถึงพระราชวังหลวงหีบพระบรมศพได้รับการประดิษฐานภายในโบสถ์หลวงเพื่อประกอบพระราชพิธีทางศาสนาและเปิดโอกาสให้ประสบนิกรได้เข้าถวายความอาลัยก่อนจะมีพระราชพิธีพระบรมศพอย่างเป็นทางการทันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เสด็จสวรรคตเมื่อวานนี้ขณะที่มีพระชนมพรรษา89พรรษาหลังส่งเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรตั้งแต่วันที่17สิงหาคมภายหลังการเสด็จสวรรคตมกุฎราชกุมารฮากอนพระราชโอรส ซึ่งมีพระชนมายุ 53 พรรษาได้เสด็จขึ้นครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาทันทีโดยทรงได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่8
1: ทางการกัมพูชาได้ประกาศความสำเร็จในการปราบปรามแก๊ง call center ทั่วประเทศโดยอ้างว่าขณะนี้ไม่มีแก๊งใหญ่ๆหลงเหลืออยู่แล้วซึ่งเป็นผลของการกวาดล้างอย่างจริงจังระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจากการเข้าตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยทั้งหมด793แห่งนำไปสู่การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเกือบ 30,000 คนจาก39สัญชาติขณะเดียวกันก็ได้ให้การช่วยเหลือและส่งตัวชาวต่างชาติกลับประเทศแล้ว 58,266 คนในส่วนของการดำเนินคดีได้มีการส่งคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว408คดีส่งผลให้ผู้ต้องสงสัย 3,477 คนจาก29สัญชาติถูกจับกุมและควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดีอย่างไรก็ตามทางการกัมพูชายอมรับว่าการปราบปรามยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเครือข่ายอาชญากรรมกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยการย้ายออกจากศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ไปใช้สถานที่ขนาดเล็กและซ่อนตัวได้ง่ายขึ้น
0: กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของตุรกีครับ

0: ได้แถลงถึงการขุดค้นพบหินแกะสลักความสูง70เซนติเมตรซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคนนั่งอยู่บนเสือดาวบริเวณซากยุคหินใหม่คาราฮานเทเป้ใกล้กับเมืองชะลิวฟ้าทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศโดยหินแกะสลักชิ้นนี้ครับถูกพบบนม้านั่งพิงกำแพงของสิ่งปลูกสร้างวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางราว3เมตรซากยุคหินใหม่คารานเทเป้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งโบราณนะครับซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 10,000 ปีการค้นพบหินแกะสลักชิ้นนี้ครับซึ่งมีลักษณะทางศิลปะที่ไม่เคยพบมาก่อนภายในแหล่งโบราณคดียุคใหม่เกี่ยวกับยุคแรกเริ่มสุดของประวัติศาสตร์มนุษย์ไปต่อที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬ
1: าแล้วนะครับวันนี้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Rising the Game ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬานะครับเราไปเริ่มกับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดเปิดตาสวยหรูครับไล่ถล่มสตุตการ์ดขาดลอย5ประตูต่อ1ครับบุนเดสครึ่งแรกนาทีที่21บาเยิร์นได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากการหม่งของไดโยอุปาเมกาโนครับเป็นสกอร์เดียวก่อนจบครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่52สตุตการ์ดตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากการแปรซ้ำของโยชาวานโยมานครับแต่ว่าถัดมาแค่3นาทีบาเยิร์นก็แซงนำอีกครั้งเป็น2ต่อ1คิมิชครับแท้ยิงเบียดเสาเข้าไปนะครับและใช้เวลาจากนั้นอีกแค่2นาทีก็ลูกนี้สกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปครับและท้ายเกมเจ้าบ้านมันแล้วก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+2ครับลุยดิอัสยิงประตูปิดท้ายให้บาตูต่อ1ประเดิม3แต้มบุนเดสลีกาฤดูกาลใหม่อย่างสวยงามครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแข่งขัน1คู่นะครับคริสตัลพาเลซแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-4เกาโชซาราอิตาลีครับเอซีมิลานเอาชนะเวเนเซีย2-0นะครับฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสลิวครับเสมอกับแชมป์เก่าเปเช่2-2มาดูความพร้อมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับไมเคิลคาลิกก็ยืนยันคาร์ลอสบาเลบานะครับยังต้องพักราว 2-3 สัปดาห์จากการบาดเจ็บครับไมเคิลคาลิกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าคาร์ลอสบาเลบาครับกองกลางทีมชาติแคเมรูนจะต้องพักรักษาการบาดเจ็บต่อไปอีกประมาณ3สัปดาห์ก็ส่งผลให้การประเดิมสนามต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับสำหรับบาเลบาย้ายจากไบรตันมาสู่ทีมโอแทฟฟอร์ดค่าตัวอยู่ที่70ล้านปอนด์ก็ราวๆ 3,080 ล้านบาทนะครับแต่ว่านักเตะยังคงต้องรักษาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซึ่งได้รับมาในช่วงปรีซีซั่นและทำให้ยังไม่สามารถลงสนามให้กับต้นสังกัดใหม่ได้ซึ่งคาริก็เปิดใจในงานแถลงข่าวก่อนเกมเจอกับอีฟสวิตทาวในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมว่าบาลิบามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณข้อเท้าดังนั้นต้องให้เวลาพักอีกประมาณ2สัปดาห์หรืออาจจะถึง3สัปดาห์ครับเราต้องดูกันอีกทีแต่รู้อยู่แล้วกับเรื่องนี้ดังนั้นไม่มีอะไรน่ากังวลหรือเป็นปัญหาใหญ่และคงเป็นเรื่องที่ดีมากเมื่อเขาพร้อมกลับมาลงสนามด้วยความฟิตสมบูรณ์อีกครั้งครับขณะเดียวกันคาลิกยังยืนยันว่าอามัดดียาโลนะครับจะยังไม่มีส่วนร่วมในเกมสัปดาห์นี้หลังนักเตะพลาดเกมเปิดฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกแพ้กับฮัลซิตี้ไป0-2เนื่องจากการบาดเจ็บอามัดยังไม่มีส่วนร่วมในสัปดาห์นี้เขาต้องพักอีกสักระยะนะครับนี่คือคำพูดของไมเคิลคาลิกแต่อย่างไรก็ตามแมนยูมีข่าวดีก็คือเมสันเมาส์ครับกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมหลังได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมปรีซีซั่นโดยคาริกก็กล่าวครับว่าเมสันกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับลงฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้นั่นถือเป็นสิ่งที่ดีครับมาดูในส่วนของหงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันนี้แข่งขันคู่แรกเลยนะครับประมาณ 18:30 นาทีก็เจอกันหลังสุดในเกมลีกฤดูกาลที่ผ่านมานัดแรกลิเวอร์พูลแพ้ไปก่อน 0-3 ในบ้านตัวเองเกมที่2ไปเล่นที่ซิตี้กราวด์เป็นฝ่ายบุกไปเฉือนชนะมาได้1-0นะครับสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลของอันโดนี่อิลาโอล่ากุนซือคนใหม่ก็พาทีมประเดิมเกม

ลีกด้วยการบุกเสมอนิวคาสเซิลมา2-2นัดนี้เกมรับน่าจะใช้ทางด้านของเชลมี่ชักเกกับเวอร์จิลฟันไดค์เป็นคู่เซนเตอร์โดยมีเชลมี่ฟิมปงกับมิลอสเคอร์เคสครับเป็นแบ็กซ้ายและแบ็กขวานะครับคอยขึ้นเกมขณะที่โรนันอาราโฮน่าจะยังคงนั่งสำรองต่อไปครับแดนหน้าความหวังอยู่ที่อเล็กซานเดอร์อีซักนะครับยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็ใช้ลิโอเอ็นกูโมฮากับฟอรินเวียสรวมไปถึงโคดิกักโปเป็น3ประสานในแนวรุกครับไปดูของทางฝั่งทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ครับกุนซือคนใหม่ชาวออสเตรียก็เริ่มต้นเกมลีกด้วยการแพ้ลีดยูไนเต็ดไป0-1ซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่เขาต้องพาทีมพ่ายแพ้กับลีดยูไนเต็ดคาบ้าน0-2ในเกมลีกครับตกรอบ2เมื่อกลางสัปดาห์ด้วยนะครับส่วนในเกมนี้จะไม่มีไลออนเยสครับกองกลางกัปตันทีมแล้วก็ฟูลแบ็กอย่างนิโคโลซาโวน่าครับมีการบาดเจ็บขณะที่เนโกวิลเลียมต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งนะครับหากลงไม่ได้ก็จะเป็นหน้าที่ของลูคันเนสและก็โอล่าไอน่านะครับจะได้ลงเล่นวิงแบ็กแทนมีกองหลัง3คนตรงกลางก็คือจายคุนย่านิโคล่ามิเลนโควิชแล้วก็มูริโลส่วนมอร์แกนกิฟไวท์ครับมิดฟิลด์ตัวลุกคนสำคัญก็ยังไม่แน่ว่าจะลงเล่นได้หรือไม่นะครับเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าอยู่ครับโปรแกรมแข่งขันวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรก 18:30 ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับ 21:02 คู่มีควอนทรีซิตี้เจอกับเฮาซิตี้ครับแล้วก็บอนมัตจะเจอกับเอเวอร์ตันส่วนคู่ดึกวันนี้ 23:30 ทอตเทนแฮมฮอตสเปอร์เปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับยิง1ประตูพาเอานัสเซอร์เอาชนะเอาตาวอนไป2-1ขยับเป็นดาวซันโวสูงสุดสโมสรในลีกซาอุดิด้วยจำนวน104ประตูนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกีสครับกลายเป็นดาวซันโวตลอดการของเอานัสเซอร์ในศึกซาอุดิอาระเบียหลังซัด1ประตูในแมตช์ที่ช่วยต้นสังกัดเฉือนชนะเอาตาวอนไป2-1ครับสำหรับโรนัลโดอายุ41ปีแล้วนะครับจัดการส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายในช่วงนาทีที่50ครับก็ทำให้อัลนาเซอร์นำ2-1แล้วก็รักษาสกอร์ดังกล่าวเอาไว้จนจบเกมคว้า3คะแนนสำคัญรั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปโรนัลโดสะสมประตูเพิ่มเป็น900ทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติเหลืออีก22ประตูครับจะครบ 1,000ตามที่ตั้งใจไว้นะครับแต่ยังทำให้เขาก้าวมาเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของอัลนาเซอร์ในศึกซาอุดิโปรลีกด้วยจำนวน104ประตูอีกด้วยครับส่วนเมื่อวานนี้มีการจับสลากยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาล 2026-2027 รอบลีกเฟสนะครับก็มีผลที่น่าสนใจหลายคู่นะครับโดยสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปทำการจับสลากประกบคู่แข่งขันให้กับสโมสรต่างๆในรอบลีกของฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกและก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีก 2026-2027 พร้อมกันทั้ง2รายการเลยครับที่ราชรัฐโมนาโกโดยการแข่งขันในรอบลีกเฟสสำหรับยูโรปาลีกทีมเข้าร่วมทั้งหมด36ทีมนะครับแข่งทีมละ8นัดกับคู่แข่งที่แตกต่างกันไปครับเกมเย่า4นัดแล้วก็เกมเยือนอีก4นัดอันดับดีที่สุด8อันดับแรกเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันทีส่วนอันดับที่9ถึง24ต้องมาเล่นเพลย์ออฟแบบเย่าเยือนเพื่อแย่งโควต้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับขณะที่อันดับที่25จะต้องตกชั้นครับสำหรับผลการจับสลากที่น่าสนใจก็มียูเวนตุสจากโถที่1มีเกมในบ้านจะเจอกับเรอัลโซไซดาดนะครับแลนซ์โอมเนียนะครับแล้วก็ไนส์เมเกนขณะที่เกมเยือนจะเจอกับอาแซกอักมาเฟเลนวาลอสซี่นะครับเซลตาบิโก้แล้วก็ฮาเปลเบียเชว่าส่วนด้านของเอซีมิลานครับของรูเบนอโมริมอดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านจะเจอกับเลเวอร์คูเซนโอลิมปิกลียงโอลิมเปียกอสและก็โอลิมปิกมักเซยนะครับส่วนเกมเยือนจะเจอกับเบนฟิก้าบอนมัตซันเดอร์แลนด์และก็ดินาโมซาเกร็บไปดูคริสตัลพาเลซครับแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกลงเล่นยูโรปาลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรพบคู่แข่งทั้งลียงโอลิมเปียกอสแลนซ์วิกตอเรียพิลเซนนะครับดินาโมซาเกร็บเซเย่เลฟสกี้โซเฟียและก็ฮอฟเฟนไฮม์ส่วนบอนแมตครับลงเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกเปิดบ้านเจอกับเบนฟิก้าสปาร์ตาปรากคริสตัลพาเลซและก็อาราราตอาร์เมเนียนะครับขณะที่เกมเยือนก็จะไปเจอกับลียงอันเดอร์เลชและก็ต่อเป็น

0: เซ่ทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์ลงเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1974เจอกับทีมดังอย่างเอซีมิลานและโซไซดาดนะครับรวมถึงเซลติกยูนิยงแซงชิลัวนะครับสตูมการ์ดโอมาเนียเบซิกตัสและก็ฮาเปลเบียเชว่าครับเปิดตัวไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 เป็นที่เรียบร้อยครับภายใต้แนวคิดสักราชใหม่ไทยลีก Rising The Game ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ครับภายใต้แนวคิดในปีนี้ Rising The Game การยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันครับและถือเป็นการเฉลิมฉลองการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30ณสยามพารากอนครับโดยมีบรรดานักฟุตบอลและก็ตัวแทนนักเตะจากไทยลีก1 2และ3ที่มาร่วมสร้างสีสันในงานและก็ถ่ายภาพร่วมกันอย่างคึกคักนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้เดินทางเข้าสู่ปีที่30พอดีครับมีสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมไทยลีก2ครับ18ทีมไทยลีก3 69ทีมจาก6โซนนะครับซึ่งไทยลีก1และ2จะเปิดฉากฟาดแข้งนัดแรกพร้อมกันศุกร์ที่4กันยายนนี้ส่วนไทยลีก3จะเริ่มต้นแข่งขันนัดแรกวันที่19กันยายนในขณะที่ PAU 21 Youngster League นะครับจะเริ่มต้นแข่งขัน15กันยายนนี้ครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมการแข่งขันนัดเปิดสนามนะครับจะเริ่มวันศุกร์ที่4กันยายนคู่แรกปัตตานี FC เจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดเวลา 19:00 นส่วนวันเสาร์ที่5กันยายนครับ 18:00 นสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเจอกับชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับ 19:00 นลาสีสไลยูไนเต็ดเจอกับการท่าเรือ FC 19:30 นครับระยอง FC จะเจอกับ PT ประจวบ FCส่วนในวันอาทิตย์ที่6กันยายนครับ18:00 นอยุธยายูไนเต็ดเจอกับราชบุรี FC ครับ18:30 นลำพูนวอลเลียร์สเจอกับอุทัยธานี FC และคู่19:00 นเป็นสุโขทัย FC จะเจอกับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศงานแห่พระเกี้ยวแก้วที่วัดพระเกี้ยวแก้วในเมืองแคนดีของศรีลังกาค่ะโดยนี้เป็นงานประจำปีที่ทางวัดจะอัญเชิญพระเกี้ยวแก้วมาประดิษฐานบนหลังช้างแล้วแห่ไปรอบๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะค่ะ
1: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ตัวกันอย่างมีความสวยงามนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อขวัญที่บ้านโคกกองนะฮะของตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับคือวัดป่าถ้ำสูงนั่นเองนะครับภูมิประเทศก็มีความคล้ายคลึงกันกับที่ภูพระบาทเลยนะครับก็มีความสวยงามของหินนะครับการเดินทางขึ้นมาบนนี้เนี่ยตลอดข้างทางเนี่ยนะครับก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติมีทั้งป่าไม้มีทั้งการเรียงตัวของหินนะครับอยู่เป็นระยะระยะนะฮะซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญครับเป็นประเด็นที่เราจะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยในเชิงการอนุรักษ์ครับกับท่านหัวหน้าปรีชานะครับหรือว่าพี่แดงของเรานั่นเองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณดอก
0: ครับครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของกรมป่าไม้นะครับได้เข้ามาทำงานในพื้นที่นี้ด้วยจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันระหว่างป่าไม้กับที่พื้นที่บ้านโคกกองนี่เป็นยังไงฮะ
1: เป็นเป้าหมายของแผนของศูนย์ส่งเสริมวัฒนศาสตร์ชุมชนที่3สกลนครในการทำปี69นี้ในการหาส่งเสริมชุมชนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมทำป่าชุมชนให้ฟื้นขึ้นมาให้เป็นลดโลกร้อน
0: ครับผม
1: พวกนี้ได้นั่นศูนย์มีหน้าที่ในการมาช่วย นอกจากสำนักอุดร
0: ครับ
1: เขามาทำงานในพื้นที่เสร็จ
0: ครับ
1: ทางศูนย์ก็มีหน้าที่ในสนับสนุนวิชาการซึ่งเราก็มีทีมในการวัดวิเคราะห
0: ์ครับ
1: เกี่ยวกับคาร์บอนซึ่งจะเลือกชุมชนที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทำป่าชุมชนหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านที่ได้ป่าชุมชนคืนมาจากชาวบ้านที่บุกรุก
0: สมัยก่อนนี่เขาบุกรุกไป
1: ใช่ใช่ใช่ก็เลยมีกิจกรรมเลสศูนย์นี่ช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมเลสก็คือศึกษาวิชาการแล้วก็ให้ใบประกาศจากเลสจากสำนักบริหารการเรือนกระจกมามอบให้ชาวบ้านเป็นเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำงานให้กับชุมชน
0: ครับ
1: ประมาณ
0: เรามาดูเรื่องของปริมาณของคาร์บอนเหรอฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ก่อนป่านี้เป็นป่าไร่มันสำปะหลังไร่ฝ้ายพวกนี้ครับ
0: ครับ
1: พอชาวบ้านเขาฟื้นขึ้นมาแล้วก็เกิดทางศูนย์เห็นว่ามีอู่ชาวบ้านมีประโยชน์กับป่าไม้มาก
0: ครับ
1: ก็เลยเอาทีมลงมาวัดวิเคราะห
0: ์
1: ปริมาณการเก็บคาร์บอน
0: ครับ
1: ซึ่งขนาดที่เขายึดคืนมาได้แค่ประมาณ50ไร่เนี่ยมันมีการเก็บคาร์บอนเป็น 16,000 กว่ากิโลคาร์บอนเลยนะ
0: ครับ
1: ก็สมควรให้รางวัลให้เป็นตัวอย่างกับชุมชนเล็กๆต่อไปในการที่จะรักษาต้นไม้ให้ลดโลกร้อนของเราต่อไป
0: วิธีการที่จะทำให้ตัวเลขมันดีอยู่แบบนี้อยู่ตลอดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับพี่แดน
1: ก็วิธีการก็คือชุมชนเขาเข้มแข็งต้องเข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันดูแลป้องกันไฟป่าบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็ช่วยเวลาหน้าฝนก็ฟื้นฟูขึ้นมานะดูแลอยู่สม่ำเสมอจนต้นไม้เขาโตขึ้นมาเรื่อยๆทางป่าไม้นักวิชาการทั้งหลายก็เข้ามาช่วยสนับสนุนเขาหลายด้าน
0: ครับ
1: น
0: ี
1: ่ครับ
0: แล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับทางด้านประวัติศาสตร์อีกแหล่งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเนี่ยมีชั้นหินต่างๆเนี่ยนะครับที่รายรอบอยู่บริเวณวัดตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับที่ภูพระบาทด้วยมีการพบนี่ใบเสมา
1: เป็นยุคเดียวกัน
0: ยุคเดียวกันเลย
1: ใช่ใช่ใช่ครับครับ
0: วันนี้เราก็เลยมีโอกาสนะครับได้มากราบพระนะครับที่วัดถ้ำสูงวัดป่าถ้ำสูงแห่งนี
1: ้
0: นะครับเราก็ได้มาเห็นว่าเนี่ยครับความสวยงามทางธรรมชาติที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ให้เรานะครับโอ้โหเป็นยุคตั้งแต
1: ่โอ้หลายพันปีคร
0: ับเป็นพันปีนะครับเราก็ได้เห็นร่องรอยตรงนี้นะครับป
1: ั
0: จจุบันนี้ก็มีพระที่จำวัดอยู่สี่รูป
1: ครับ
0: นะครับ
1: ซึ่งวัดนี้ก็ได้รับโครงการช่วยงานด้านป่าไม้ของกรมป่าไม้แล้ว15ไร่ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: มีการเข้ามาจับมือกันยังไงครับทางกรมป่าไม้กับทางวัดนะฮะ
1: ทางวัดกับกรมป่าไม
0: ้
1: เชื่อมกันมากับชุมชนครับ เพราะว่าชุมชนเขามีป่าชุมชนทางวัดก็มาช่วยวัดในป่าไม้ก็เลยเชื่อมโยงกับชุมชนนั่นแหละครับเขาก็พามา
0: ทั้งราษฎรทั้งพระ
1: ใช่ใช
0: ่
1: บวรเขาเรียกประมาณนี้
0: วัดบ้านโรงเรียนนี่ครบ
1: ครับ
0: ครับผมนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวเราจะดูนะครับในบริเวณพื้นที่นี้มีความสวยงามแล้วก็เงียบสงบมากนะครับ

0: พื้นที่ป่าชุมชนของบ้านโคกกล่องนะฮะตำบลเมืองพานนะครับก็อยู่ในความดูแลของทางพี่แดงแล้วก็ทีมงานนะครับที่เข้ามาช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของป่านะครับเราได้มาทำอะไรไว้แล้วบ้างครับพี่โหน่งฮะ
1: สำหรับป่าชุมชนบ้านโคกกล่องที่เราได้ทำการส่งเสริมก็จะเป็นโครงการเลสนะครับ
0: เลส
1: ก็คือกิจกรรมส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
0: ครับ
1: เพื่อขอรับรองใบประกาศเกียรติคุณให้กับชุมชนครับ
0: ครับ
1: ซึ่งคุณสมบัติที่เราเลือกก็จะเป็นป่าชุมชนที่ขนาดเล็กมีความสมบูรณ
0: ์ครับ
1: แล้วก็คณะกรรมการป่าชุมชนมีความเข้มแข็ง
0: ครับ
1: แล้วก็สืบไปถึงการใช้ประโยชน์ที่มีความหลากหลายและยั่งยืนครับผม
0: ที่นี่เข้าข่ายหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมก็ได้มาพูดคุยกับคุณพ่อผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมครับหาทางหารือแนวทางที่ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็เห็นวันนี้เนี่ยเตรียมอุปกรณ์มาเยอะเลย
1: ครับ
0: ทำอะไรครับวันนี้ครับ
1: สำหรับรอบนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการวัดซ้ำ
0: ครับ
1: เพื่อตรวจสอบว่าแปลงที่เราวางไว้ยังคงสภาพความสมบูรณ์อยู่หรือไม่ครับไม้มีการเจริญเติบโตขึ้นหรือไม
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: ย้อนกลับไปครั้งแรกที่เรามาทำแปลงเอาไว้เนี่ยเราทำอะไรบ้างครับเห็นมีการทำสัญลักษณ์เอาไว้ที่ต้นไม้ด้วยยังไงครับพี
1: ่เริ่มต้นก็จะเป็นในการคัดเลือกจุดวางแปลงซึ่งเป็นตัวแทนของป่านะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นร้อยละ50
0: ครับ
1: ก็คือ100ไร่ใช้1แปลงก็คือ1ไร่นะครับในการวางแปลงซึ่งจากนั้นเราก็กำหนดจุดวางแปลงเสร็จแล้วก็ทำการตีแปลงให้ได้ขนาด40คูณ40แล้วก็แบ่งย่อยให้ได้10คูณ10
0: ครับ
1: จากนั้นก็ทำการเก็บวัดข้อมูลโดยเริ่มต้นจากการตอกนัมเบอร
0: ์
1: ของต้นไม้ที่มีขนาด15เซนขึ้นไปวัดจากพื้นดินขึ้นมาเมตร30ก
0: ็
1: คือประมาณนี้นะครับ
0: นี่ก็คือ
1: จากพื้นดินขึ้นมานะครับเมตร30ตรงน
0: ี้เมตร30
1: เสร็จแล้วก็ไล่ตอกเบอร์ต้นไม้ที่มีขนาด
0: อย่างนี้88นี่คือหมายความว่า
1: เป็นลำดับต้นที่88ครับผม
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็ทำการวัดความโตนะครับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ความสูงนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเราก็จะมีสายวัดตัวหรือไดมิเตอร์เทปในการวัดความโตวัดรอบ
0: ครับ
1: แล้วก็มีไม้วัดความสูงคือไม้โพสำหรับวัดความสูงส่วนต้นไม้ที่สูงเกินไม้วัดความสูงของเราเราก็ใช้กล้องเลเซอร์2ความสูงครับผม
0: ครับภาพรวมที่เราได้มาวัดครั้งที่แล้วระยะเวลาสักประมาณ
1: ปกติ3เดือนครับ
0: 3เดือนแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้มาวัด3
1: ใช่ครับ
0: จากที่เห็นด้วยสายตาในวันนี้เนี่ยเป็นไงครับความอุดมสมบูรณ์ของเขา
1: ก็ดีขึ้นครับแต่ในเรื่องของสภาพหน้าแล้งก็จะมีไม้ชนิดบางชนิดที่ผลัดใบไปบ้าง
0: ครับ
1: อันนั้นก็เป็นเรื่องปกติตามสภาพป่าครับผมแต่ดูแล้วต้นไม้ดูสมบูรณ์ขึ้นครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆเขานะครับได้ทำงานกันต่อนะครับมาตรวจซ้ำในครั้งนี้นะฮะก็จะได้ลงอุปกรณ์อีกทีนึงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ก็วัดความโตแล้วก็ความสูงอีกรอบนึง
0: ครับผมแล้วหลังจากนั้นเราจะไปดูที่ในหมู่บ้านบ้างเรื่องของอาชีพนะครับอื่นๆนะฮะที่เรียกว่ามีการส่งเสริมกันโดยพ่อผู้ใหญ่เนี่ยจะพาไปดูครับทั้งในเรื่องของการทอผ้ามัดหมี่นะครับที่เป็นลายที่พ่อใส่อยู่เนี่ยก็คือลายภูพระบาทนะครับลายหอนางอุษาเนี่ยครับที่อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเนี่ยรูปร่างแบบนี้เลยนะครับรูปร่างแบบนี้เลยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คืองานจักสานนะครับก็จะสานเรื่องของกระติบข้าวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนต่างๆเหล่านี้เป็นเงินเป็นรายได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันหลังจากที่สำรวจป่ากันก่อนครับ

อาชีพเสริมของชุมชนแห่งนี้เนาะพูดถึงก็จะมีผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่ลายหอนางอย่างนี้ครับลายหอนางผ้ามัดหมี่ลายหอนางจะเป็นเชื่อมโยงกับ

มรดกโลกประมาณนี้ครับผมที่มาของลายหอนางแล้วทีนี้จะก่อให้เกิดอาชีพเสริมกับชุมชนของเราคือพวกทอผ้ามัดหมี่อย่างนี้ครับผมเป็นเรื่องเล่าของบรรพบุรุษของนางอุษาบารสเป็นเรื่องเล่ามาตั้งแต่โบราณครับผมช่วงนี้เป็นช่วงกำลังบูมของลายหอนางอุษาเนี่ยเพราะทางส่วนราชการเขาจะให้ความสำคัญเพราะว่าหอนางอุษาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นมรดกโลกแหล่งที่สองของจังหวัดอุดรธานีทางส่วนราชการจึงให้ความสำคัญครับผมแล้วตอนนี้มันยังมีกลุ่มผู้ทอผ้ากลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายหอนางปัจจุบันมีการสั่งจองมาสอบถามกลุ่มทางกลุ่มบ้านใหม่เนาะเขาว่าผลิตไม่ทันครับผม

ก็กลุ่มจักสารในชุมชนของเราก็จัดตั้งมาได้จะประมาณสัก10ปีแล้วมั้งเนาะ10ปีได้แล้วล่ะเพราะว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการที่ไม่สามารถที่จะเดินไปทำงานเกษตรได้ก็สามารถสร้างรายได้ด้วยการสารมวยมวยเรียกว่ามวยเนาะมวยนึ่งข้าวขั้นตอนการสารก็อันนี้ก็จะเรียกว่าเตี้ยวมวยอันนี้ก็หน่วยเนาะเออหน่วยเนาะอันนี้แบบเขาเรียกอะไรเนี่ยตุก้นมวยวัสดุมาจากไม้ไผ่ครับผมมาจากไม้ไผ่โดยตรงแถวบ้านเราเลยครับหาง่ายแล้วก็ใช้งบประมาณน้อยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายก็จะมีแต่พวกซื้อเข็มกับได้มาเย็บมาขอบมันครับนี่ลูกขนาดนี้นี่ที่ทำสำเร็จนะทำสำเร็จอันหนึ่งก็ประมาณ150ถึง200บ่พอลุงประมาณนี้บ่ที่ขายได้ขึ้นอยู่กับขนาดของลูกมวยลูกเล็กลูกใหญ่ประมาณนี้ครับก็คนชุมชนของเราแล้วก็ชุมชนข้างเคียงเพราะว่าคนอีสานชอบกินข้าวเหนียวก่อนที่จะได้กินเนี่ยก็ต้องใช้มวยนึ่งทำให้มันสุกผลิตนำไม่ทันครับนี่ยอดสั่งจองมาแล้วยอดสั่งจองมาแล้วมีแต่น้อยครับผมมีอยู่แต่น้อยเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจทำใกล้จะสูญหายแล้วนั่นนี่ไม่ทราบว่าอนาคตของลูกหลานต่อไปไม่ทราบว่าจะมีไหมในนึ่งข้าวหรือทำให้ข้าวเหนียวสุกนะอาจจะไปแปรรูปเป็นหนึ่งในระบบไฟฟ้าประมาณนี้นะครับผม

0: ได้เวลาอาหารครับแน่นอนว่าเราก็จะได้ผลผลิตจากป่าชุมชนโคกกล่องของเรานะฮะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคือถ้าเราร่วมกันอนุรักษ์ให้ธรรมชาติสมบูรณ์เนี่ยนะครับเราก็จะมีอาหารรับประทานชั่วลูกชั่วหลานนะครับพี่ปิชาครับวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างครับที่อยู่บนโต๊ะโอ้โหเยอะไปหมดเลยตอนนี
1: ้อยากนำเสนอมากเลยเพราะว่าที่ปันผือนี
0: ่
1: เมนูเด็ดๆก็คือ
0: ครับ
1: โยย
0: โยย
1: โยยหนึ่งเป็นเครื่องเทศที่มาจากป่าหลายอย่างมารวมกัน
0: นี
1: ่แล้วก็มาทำ
0: โยยนี่คืออะไรวิธีการเนี่ยมันส่วนประกอบนี่มันคืออะไรพ่อใหญ่
2: มันเป็นเครื่องเทศ
0: เครื่องเทศ
2: เครื่องเทศที่เขาทำมาเดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้ช่วยอธิบายเพราะว่าเป็นฝ่ายโรงครัวนะเป็นฝ่ายแม่ครัวจะรู้ดีว
0: ่า
2: เครื่องเทศมีอะไรบ้าง
0: ครับผู้ช่วยครับ
3: ค่ะเครื่องเทศก็จะเป็นเหมือนพวกเครื่องพะโล้ค่ะ
0: ที่
3: เป็นอบเชยพวกประมาณนี้ค่ะ
0: เป็นอบเชยพริกไทยอบเชย
1: ไปทำขึ้นมาเองใช่ไหม
0: ครับผ
1: ม
0: นะฮะสามารถทำได้กับสัตว์ปีกไก่เป็ดได้หมด
3: ค่ะหมูก็ได้
0: หมูก็ได้นี่ก็คือโหยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
2: ชิมก่อน
0: ชิมก่อนเลยนะครับแน่นอนฮะมาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงนะครับโหยเป็ดนะครับอันนี้โหยเป็ดนะฮะนะครับมีกลิ่นของเครื่องเทศมีกลิ่น ความเป็นสมุนไพรแล้วก็มันหวานไม่เผ็ดนะไม่เหมือนพวกไก่ใต้น้ำอะไรอย่างงี้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้โหยนะครับ
1: มันจะมีอีกเมนูนึง
0: ครับ
1: ที่เกี่ยวโยงกับไอ้ปลาไม้มากที่สุดก็เรื่องนี้ไอ้ลาบเทาลาบเทาใช่ครับ
0: เทานี
1: ่ครับเทานี่ก็คือเป็นสาหร่ายชนิดนึงสาหร่ายน้ำจืด
0: ครับ
1: ถ้าน้ำไม่สะอาดนี่เขาก็ไม่กล้ากิน
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นพอมีป่ามีน้ำสะอาดแล้วเนี่ยพอเกิดเทาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านก็มาทำประกอบอาหารได้เป็นลาบเทาม ีประโยชน์เยอะ
0: นี่ครับเป็นสาหร่ายแถบภาคอีสานของเราเนี่ยแหละฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเอามาลาบนะครับ
1: ลาบก็ได
0: ้ลาบ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแกงมีน้ำค่อนข้างเยอะอยู
1: ่เป็นลาบเป็นป่นมากกว่
0: า
1: ครับครับ
0: ครับผม
1: หากินยากแล้วครับ
0: ขออนุญาตนะฮะเผ็ดแซ่บนะครับอร่อยเลยนะครับอร่อยเลยนะครับ พี่ปิชาครับอยากจะให้พูดถึงความสำคัญครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชุมชนที่อยู่โดยรอบ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่นี่เนี่ยเราทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนครับ
1: ก็มันเป็นความสำเร็จของชุมชนมากกว่าเพราะว่าชาวบ้านนี่เขาตระหนักเห็นคุณค่าของการปลูกป่าปลูกต้นไม้ให้เป็นคุณประโยชน์กับชุมชนของเขาเอง
0: ครับ
1: ครับทางกรมไม้ก็เลยเห็นคุณค่าเขาพวกนี้แหละอย่างเช่นศูนย์ส่งเสริมวัฒนศาสตร์ชุมชนที่3สำนักจัดการป่าชุมชนกรมไม
0: ้ครับผม
1: ก็เห็นว่าชาวบ้านเขาพยายามเอาป่า45ไร่นะมันป่าเล็กแต่ว่าเขาเอาคืนมาจากชาวบ้านคนอื่นที่บุกรุกแล้วก็ทำไร่มันไร่ฝ้ายอะไร
0: ครับ
1: แล้วก็เอาคืนมาทำเป็นป่าชุมชนนะ
0: ไอ้พวกที่เสียหายไปเราก็กู้กลับมาได้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำพัฒนากันมาก็เห็นคุณค่าของเขาก็เลยกรมป่าไม้ก็เลยอยากจะประกาศอยากทำประกาศให้เป็นตัวอย่างของชุมชนในการสร้างลดโลกร้อนอะไรพวกนี้ครับทั้งศูนย์ก็มาวัดใช้เทคนิควิชาการส่งเสริมให้เขาเกิดไปประกาศเลสเขาเรียกว่าเลสครับโครงการที่ช่วยลดโลกร้อนของชุมชน
0: ครับ
1: ครับ
0: พ่อใหญ่ในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนที่นี่ครับเราตั้งบรรทัดไว้กับชาวบ้านไว้ยังไงครับในการที่เราจะดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์อยู่แบบนี้เพื่อไม่ให้มีภาวะของการเรือนกระจกเกิดขึ้นหรือโลกร้อนใดๆก็ตามครับผม
2: ก็ความตั้งใจเนาะว่าจะอนุรักษ์ อนุรักษ์ป่าไม
0: ้ครับ
2: ให้คงอยู่ให้ใหญ่ให้เป็นไม้ใหญ่ให้ได้
0: ครับ
2: ที่ผ่านมาก็เป็นพวกป่าไม้พวกนอไลประมาณนี้ครับไม้ไลไม้ที่มันใหญ่ยังไม่มีครับผม
0: ครับ
2: ช่วงนี้ก็กำลังจะเติบโตขนาดวัดได้ร้อยหรือประมาณ50 60ก็ยังเยอะนะครับหมอครับที่เราไปวัดวันนั้น
0: ครับ
2: มันก็น่าจะอนุรักษ์ ความมุ่งหวังก็อยากจะให้มันเป็นป่าชุมชนอยู่ตรงนี้ให้ลูกให้หลานได้ดูไปเรื่อย
0: ๆครับ
2: ถ้ามองย้อนไปประมาณสัก 10-20 ปีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากครับเขตนี
0: ้ครับ
2: แต่ช่วงนี้มองหายากนะครับมองหายากป่าไม้หาดูได้ยากถ้าเราไม่อนุรักษ์มันคงไม่เหลือ
0: ทางกรมทางกรมป่าไม้ก็เข้ามายื่นมือ
2: ครับ
0: ทางกรม
2: ป่าไม้ก็เข้ามายื่นมือช่วยเหลือในการจัดเป็นป่าชุมชนประมาณนี้ครับ
0: ครับ
2: ออกกฎระเบียบออกกฎห้ามมาหลายอย่างสามารถดูแลได
0: ้
2: ให้กฎหมายให้อำนาจของเรา
0: ครับ
2: ดูแลครับผม
0: อยากจะบอกอะไรกับทางกรมป่าไม้
2: ก็อยากจะบอกอยู่ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้สนับสนุนงบประมาณมันแทบไม่มีจะมาดูแลรักษาม ีจิตอาสาที่จะเข้าไปดูแลรักษาในส่วนนี้ครับผม
0: ครับ
2: ส่วนใหญ่ก็

0: ทีมงานผู้นำไปรักษาไปปลูกป่าไปถางป่าที่มันไม่สมควรที่จะเอาไว้ต้นไหนที่สมควรเอาไว้แล้วก็รักษาไว้ประมาณ
1: ของชาวบ้านที่ภายใต้แกนนำของพ่อผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ได้ร่วมทำงานกับทางกรมป่าไม้เนี่ยนะครับได้เข้าไปดูแลพื้นที่นะครับเราก็ตั้งความหวังอยู่ตรงนี้นะครับที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนก็จะเดินทางมากันเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะทราบว่าที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่นี่เนี่ยมีความสำคัญในเชิงของการท่องเที่ยวอย่างไรนะครับเขาก็จะได้มาเห็นภาพว่าการเดินทางเข้ามามีป่าที่อุดมสมบูรณ์สวยงามนะครับผมเชื่อว่าเม็ดเงินมหาศาลนะครับจากการท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นความมั่นคงทางอาหารที่อยู่ในป่านั้นก็ยังจะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับในวันนี้ครับขอบคุณครับเราจะรับประทานอาหารกันนะครับวันนี้มีความสุขมากนะฮะนี่คืออาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับ
2: ใช่แล้ว
1: มาจากธรรมชาติโดยแท้รับประทานอาหารด้วยกันครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าเกิดว่ามาที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก็อย่าลืมนะครับมาที่บ้านโคกกล่องของเราด้วยนะครับมีวิถีชีวิตให้ได้ศึกษาเรียนรู้มากมายในหลายๆมิติทุกคนยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
11: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็ง

0: และหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับแล้วก็เกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหารให้กับคนไทยทั้งประเทศครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการทำเกษตรเชียงเดียวนะครับอาจไม่เพียงพอนะครับทำให้เกษตรกรนะครับต้องปรับเปลี่ยนมาทำเป็นเกษตรผสมผสานนะครับเพื่อโอกาสแล้วก็ทางรอดครับและในวันนี้นะครับเรามากันที่อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีครับมารับชมเรื่องราวของเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นในระดับจังหวัดสาขาไร่นาส่วนผสมครับเรื่องราวในการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของคุณพี่จิรพงษ์เมืองสนนะครับเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสาขาไร่นาส่วนผสมครับสวัสดีครับพี่จิรพงษ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เรามาทำการเกษตรครับ
1: จุดเริ่มต้นของการทำเกษตรก็คือถ้าพูดไปแล้วก็พ่อแม่เราเนาะ
0: ครับ
1: ทำอาชีพเกษตรมาตั้งแต่แรกเริ่มเริ่มทีแล้ว
0: ครับ
1: เกิดมาเราก็ได้อยู่กับอาชีพเกษตรตั้งแต่เกิดแล้ว
0: ครับ
1: ก็เลยได้ทำอาชีพเกษตรต่อจากพ่อแม่นะคร
0: ับ
1: มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็คือเราสานต่อการทำเกษตรมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เรามีทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่เราแบ่งพื้นที่ไง
1: พื้นที่ตรงนี้รวมทั้งหมดครับมีอยู่ประมาณ49ไร
0: ่อ๋อ49ไร่
1: 49ไร่นี้เราก็ก่อนหน้านี้เราทำเป็นพืชไร่ซะส่วนใหญ
0: ่
1: เป็นไร่อ้อยโรงงานนะคร
0: ับ
1: เพราะเรามีเปิดโควต้าแล้วก็ส่งอ้อยเข้าโรงงานเกษตรผลที่ห้วยเกิ้งนะคร
0: ับ
1: อำเภอกุมภาวะแล้วต่อมาเราก็ได้มาปรับเปลี่ยนในเรื่องของพื้นที่นะครับเพราะว่าเรื่องของไร่อ้อยเขาจะเป็นช่วงในเก็บเกี่ยวในช่วงแค่ 3-4 เดือนแค่นั้นเอง
0: ก็เป็นเหมือนกับว่าแต่ก่อนเดิมทีเราทำเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว
1: เชิงเดี่ยวมาก่อนนะครับทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนมาทำเป็นเกษตรแบบผสมผสานเพราะว่าการทำไร่อ้อยมันจะมีช่วงระยะเวลาเก็บผลผลิตแค่4เดือน
0: ครับ
1: มีพฤศจิกาธันวาคมกรกฎา
0: ค
1: มแค่นั้นเองหลังจากนั้นมันก็เป็นจังหวะที่เราว่างซึ่งว่างนี้คือรายได้เราหยุดใช่ไหมครับรายได้เราหมดรายได้เราหยุดแล้วจังหวะนี้แหละคือในการดูแลอ้อยมันก็ใช้เวลาที่ไม่เยอะ
0: ครับผม
1: เวลาว่างเรามันก็มีเยอะทีนี้เราก็เลยคิดหาวิธีการที่จะสร้างรายได้ให้มันมีมาต่อเนื่อง
0: ครับ
1: โดยการเริ่มแรกเราทำสวนพุทราก่อน
0: ครับ
1: เริ่มที่1ไร่ทดลองดู
0: ครับผม
1: ทดลองดูพอทีนี้เรามีความรู้มีประสบการณ์เราก็ขยายเพิ่มขึ้นมาอีก
0: ครับ
1: เริ่มจากพุทราแล้วก็มาฝรั่งมาฝรั่งในพื้นที่ตรงนี้แหละ549ไร่กับ50ไร่นะครับพอเรามองแล้วมันมีรายได้เข้ามาระหว่างช่วงที่เราว่าง
0: นะครับ
1: ช่วงนั้นเราจังหวะเวลาเราจะว่างเยอะหลังจากที่ส่งอ้อยโรงงานเสร็จ
0: ครับผม
1: เราก็เข้ามาทำฝรั่งทำพุทรานะพุทรา3รสก่อนนะครับแล้วทีนี้มันรู้สึกว่าได้ผลดีเราก็เลยจัดสรรพื้นที่อีกนะครับแบ่งพื้นที่ทำไร่อ้อยลงมาทำเป็นสวนผส
0: ม
1: เพิ่มขึ้นก็จะมีขยายเพิ่มเป็นพุทราเป็น2ไร่ในพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: นะครับพุทราเป็น2ไร่แล้วก็ฝรั่งอีก2ไร
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีชมพู่อีกไร่นึงแล้วก็มีสวนผสมที่เราเพิ่มตัวหมากเข้าไปประมาณสัก1งานครับ
0: ครับ
1: แล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นสระน้ำอยู่6ไร
0: ่ครับ
1: ครับแล้วก็พื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นแปลงหญ้าแปลงหญ้านี้ก็อยู่ประมาณที่ 4-5 ไร
0: ่ครับผม
1: แล้วก็พื้นที่ปล่อยให้ควายนะครับ
0: ครับ
1: เดือนกินหญ้านี้ก็อีกประมาณ 4-5 ไร่เหมือนกันส่วนที่เหลือก็เป็นยังทำไร่อ้อยยังเป็นแปลงอ้อยโรงงานอยู
0: ่
1: นะก็ยังมีทำควบคู่กันไปเพราะว่าถ้าเราจะทำเฉพาะแปลงไร่นาส่วนผสมทั้งหมดคือเราทำไม่ทันเพราะว่าแรงงานเราใช้แรงงานเฉพาะในครัวเรือนในส่วนตรงนี้ส่วนด้านบนนี่ครับมันจะมี2ส่วนส่วนด้านล่างเป็นของน้องชายดูแลส่วนด้านบนเป็นของผมกับแม่ดูแลก็มีเสาร์อาทิตย์ที่แฟนกับลูกชายได้มาดูแลช่วยก็จะเป็นตรงนี้เป็น7ไร่นะครับ
0: โอ้ครับ
1: 7ไร่ก็ถ้าใช้แรงงานแค่นี้คือเราทำไม่ทันแน่นอน
0: เ
1: ราก็ทำได้เท่าที่เราทำค่อยๆทำไปคือหญ้าในสวนเราก็ใช้ด้วยการตัดกับรายหญ้าเอาโดยที่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเพราะว่าเราเน้นความปลอดภัยที่สำคัญคือเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงควายครับเลี้ยงควายเพื่อได้เอามูลเข้ามาใช้ในสวน
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นอาหารให้กับปลาด้วยเพราะว่าบ่อปลาเราเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากินพืชด้วยนะครับก็เราก็ได้หมุนเวียนขี้ควายก็เป็นอาหารให้กับปลาในบ่อแล้วก็เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ในสวนด้วย
0: ครับ
1: ก็หมุนเวียนกันไปแล้วหญ้าในสวนเราก็ตัดออกไปให้ควายกิน
0: โอ้ก็คือหมุนเวียนทุกอย่างเลย
1: ก็คือหมุนเวียนทั้งหมดแล้วก็ฟางพวกนี
0: ้ครับผม
1: ควายกินไม่หมดเราก็เอาเข้ามาคุมแปลงครับก็พยายาม คือเราจะไม่เผาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากของที่เรามีเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุด
0: อันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักของการลดต้นทุนด้วย
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่าคือค่าปุ๋ยมันขึ้นทุกป
0: ีครับ
1: มันมีค่าใช้จ่ายขึ้นทุกปี
0: หลายท่านก็คืออาจจะเคยได้ยินคำว่าไร่นาส่วนผสมแต่อาจจะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริง
1: ครับ
0: นี่คือความหมายแท้จริงของคำว่าไร่นาส่วนผสมใช่ไหมก็
1: ค
0: ือการที่เราไม่ทำพืชเชิงเดี่ยวแต่เราทำแบบผสมผสานเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็มีผลผลิตตลอดทั้งปี
1: ใช่ครับเพราะว่าคือไร่นาส่วนผสมคือตั้งถ้าคิดง่ายๆก็คือปลูกตั้งแต่ 2-3 อย่างขึ้นไป
0: ครับ
1: ในพื้นที่เดียวกันครับแล้วไม่ใช่พืชชนิดเดียวกันแล้วเราให้มีรายได้หมุนเวียนต่อเนื่องนะครับ
0: สำหรับพี่จิรพงษ์เองพี่จิรพงษ์มองถึงความสำคัญของการที่เกษตรกรเนี่ยปรับตัวปรับแนวคิดมาทำพืชผสมผสานอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ต่อเกษตรกรยังไงบ้างครับ
1: คือถ้าเราทำผสมผสานแบบนี้ประเด็นหลักผมว่าเรื่องของรายได
0: ้ครับ
1: คือรายได้นี่คือเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างที่สวนเราก็มองเรื่องของรายได้เพราะรายได้มันขาดช่วงใช่ไหมครับเราก็ต้องหารายได้เข้ามาเสริมซึ่งพืชแต่ละชนิดเขาจะมีช่วงอายุของเขา
0: ครับผม
1: นะครับอย่างฝรั่งนี่ดีคือเขาออกได้ทั้งปี
0: ครับ
1: ครับตอนนี้เราก็เป็นอีกพืชนึงที่เราไม่ขาดสวน
0: ครับ
1: ต้องมีปลูกติดสวนไว้แล้วก็พุทรานี้ก็จะเป็นในช่วงของปลายปีพฤศจิกาธันวามกรานะคร
0: ับ
1: ยาวถึงกุมภาพันธ์นะครับส่วนชมพู่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นถ้าต้นเขาโตแล้วมันก็อยู่ที่เราว่าจะเอาผลผลิตช่วงไหนบ้าง
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาจะออกได้ถ้าต้นโตขึ้นมานี่คือถ้าบำรุงดีเขาสามารถที่ให้ลูกได้ทุกทั้งปีนะแต่ว่าอยู่ที่เราจะเก็บผลผลิตช่วงไหนแค่นั้นเอง
0: ครับต้องบอกว่า

0: พืชพันธุ์ทางการเกษตรต่างๆของเราในสวนเนี่ยคือมีเยอะมาก
1: นอกจากจะหลากหลาย
0: นอกจากยังเรื่องของพืชแล้วก็ยังมีเรื่องของปศุสัตว์
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวในช่วงต่อไปรบกวนพี่จิรพงษ์พาเราเดินทัวร์ชมภายในไร่หน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้าง
1: ได้ครับ
0: ครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับ
1: สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเข้าไทยมาได้ไม่นานก่อนหน้านี้เป็น3รสเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ไต้หวันพุทราหวานไต้หวันลูกก็ประมาณ
0: มันจะมีหวานไต้หวันมี3รสแล้วก็มีนมสด
1: นมสดครับนมสดนี้คือเราไม่ปลูกครับเพราะว่าทำราคาไม่ได
0: ้มันเยอะใช่ไหมพี
1: ่ราคาตัวนี้ใช่ตลาดมันเยอะด้วยคือในตลาดมันเยอะแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์หวานไต้หวันส่วนมากแล้วโซนบ้านเราจะไม่เยอะนะครับ
0: ครับ

0: ้าเราใช้ผงแบบผงคาร์บอนนะครับสีจะเข้มกว่านี้ลูกจะสวยครับลูกใหญ่สวยครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณแปลงปลูกอะไรครับตรงนี
2: ้ปลูกฝรั่งครับฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นแดงอโยธยา3
1: แดงอโยธยา3
2: แต่ก็อยู่สายพันธุ์นี้ก็จะอยู่ในพื้นที่เราได้ไม่นานแต่ว่าพื้นที่อื่นก็เขาเกิดมาได้ประมาณสัก 4-5 ปีแล้วสายพันธุ์นี้คือเป็นคนไทยที่พัฒนาขึ้นมา
1: อ๋อมีหน้าล่ะเพราะว่าในลักษณะของลำต้นแล้วก็ใบเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นชินไม่ค่อยแทบเอาจริงๆผมไม่เคยเห็นเลย
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: จุดเด่นของสายพันธุ์นี้คืออะไรครับพี
2: ่สายพันธุ์นี้คือ1คือแปลก
1: แปลกจริงอันนี้แปลกจริง
2: สีแปลกนะครับ2ก็รสชาติก็ถือว่าโอเคสำหรับสายพันธุ์นี้เราก็เลยเลือกที่จะปลูกแดงอโยธยา3ซึ่งมันมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าที่สวนเราคือเน้นปลูกแดงอโยธยา3ซึ่งลูกเขาจะสวยเนื้อกรอบฟูนะครับ
1: ตอนนี้เนื้อเขาเป็นสีอะไรครับพี
2: ่สีม่วงแดง
1: อ๋อม่วงแดง
2: ใช่ครับ
3: ค่ะก็สำหรับแนวโน้มการทำการเกษตรแบบผสมผสานนะคะก็มีมากยิ่งขึ้นค่ะคนส่วนใหญ่ในอำเภอโนนสะอาดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำงานที่ไกลบ้านนะคะคนส่วนใหญ่ก็อยากหันกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะคนก็เลยจะเลือกการทำเกษตรเป็นหลักค่ะซึ่งการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวอย่างเช่นการทำไร่อ้อยหรือว่ามันสับปะหลังนะคะก็มีความผันผวนของทางด้านราคารวมไปถึงสภาพอากาศนะคะคนก็เลยสนใจที่จะทําการเกษตรแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามีผลผลิตตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวค่ะค่ะสําหรับสํานักงานเกษตรอําเภอเองนะคะก็มีบทบาทในการส่งเสริมการเกษตรค่ะเรามีเกษตรตําบลประจําทุกตําบลนะคะซึ่งเราเนี่ยมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยให้คําแนะนําคอยให้คําปรึกษาแก่เกษตรกรค่ะเมื่อเกษตรกรมีปัญหานะคะเราก็จะเข้าไปแก้ปัญหาช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะแล้วยังมีในส่วนของการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้วก็รวมไปถึงการสนับสนุนปัจจัยทางการผลิตอะค่ะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถนำความรู้แล้วก็สิ่งที่เราสนับสนุนไปอะค่ะไปใช้ในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อสู่เพื่อนบ้านได้ค่ะค่ะสำหรับเมืองสวนฟาร์มเองนะคะสิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือการบริหารจัดการแปลงที่ดีค่ะแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทุ่นแรงอย่างเช่นการใช้ระบบน้ำหรือว่านำเทคนิคที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับฟาร์มเองค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็ด้านของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะก็นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเช่นฟางหรือว่าพืชผักเศษผักต่างๆค่ะมาทำให้เกิดหมุนเวียนในฟาร์มทำให้ลดต้นทุนในการผลิตอย่างเช่นการใช้ปุ๋ยค่ะและสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เองเลยนะคะก็คือเกษตรกรนะคะมีองค์ความรู้ซึ่งที่สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้ค่ะและนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เมืองสวนฟาร์มนะคะได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมของจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เดินเที่ยวชมฟาร์มไปแล้วเนาะต้องบอกเลยว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารอะไรคือเทคนิคแล้วก็หัวใจสำคัญของการที่เรามาทำเป็นไร่นาส่วนผสมแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์หลากหลายอย่างแบบนี้ครับพี
2: ่อีกอย่างแรกคือความชอบ
1: ครับผม
2: ความชอบส่วนตัวคือชอบไม้แปลกครับแล้วก็ชอบความหลากหลาย
1: ครับ
2: แล้วที่สำคัญคือเราเน้นในเรื่องของการพึ่งตนเองคือในพื้นที่เราพยายามปลูกในสิ่งที่เราใช้ประโยชน์ได้จริงนะแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายในส่วนของที่ไม่จำเป็นอย่างผลไม
1: ้
2: อย่างพืชผักเราก็พยายามส่วนไหนที่เราปลูกกินเองได้ปลูกใช้เองได้เราก็ปลูกส่วนที่เหลือเราค่อยแบ่งจ่ายแบ่งขายนะแล้วก็มีแบ่งปันด้วยนะเพราะว่าอย่างมะละกอก่อนหน้านี้ก็เยอะเราก็ขายบางส่วนแล้วก็ทำบุญถ้าส่วนใหญ่ก็เราเน้นแจกเน้นแบ่งปันก็คือไม่ได้มองแค่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวแล้วก็คือถ้ามันมากเกินความจำเป็นการบริโภคเราก็แบ่งแจก
1: จ่ายแบ่งปันด้วย
2: ไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์หรือต้นอะไรเนี่ยก
1: ็ครับ
2: แล้วก็แบ่งปันด้วยนะครับ
1: ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับเมืองสันฟาร์มแห่งนี้เพราะว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจริง
2: ๆครับ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถเราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
2: ใช่ครับคือสำคัญคือเราพยายามจัดพืชที่สามารถให้หมุนเวียนออกผลผลิตให้ได้ทั้งปีนะครับคือมันก็อยู่ที่เราเนี่ยแล้วเราจะบริหารให้มันออกช่วงไหนช่วงไหนนะครับ
1: สิ่งที่สำคัญของเกษตรกรในยุคปัจจุบันก็คือเรื่องของการลดต้นทุนในส่วนนี้เรามีการลดต้นทุนในเรื่องของการทำการเกษตรยังไงบ้างครับพ
2: ี่ในส่วนของการลดต้นทุนอย่างแรกคือเราเลี้ยงไส้เดือน
1: ครับ
2: เราเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามูลไส้เดือนเข้ามาในการเพาะกล้าต้นพันธุ์แล้วก็เลี้ยงควายเพื่อเอามูลควายเข้ามาเป็นปุ๋ยคอกให้กับต้นไม้ในสวนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นอาหารของปลาอย่างมูลควายนี่ครับคือวันหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่า 20-30 โล
1: โอ้ครับ
2: ก็ลงน้ำไปแล้วคือปลาที่นี่ค่อนข้างที่จะอ้วน
1: ครับ
2: เพราะว่าคือเขาคือไม่มีพืชกินแต่เขาก็มีขี้ควายได้กิน
1: เป็นแหล่งอาหารของเขาด้วย
2: เพราะว่าพืชปลาที่เราเลี้ยงนี่จะเป็นปลากินพืช
1: ครับ
2: ผมก็จะเกื้อกูลกันอย่างฟางที่เราเห็นก็จะเป็นเหลือจากที่ควายกินก
1: ็
2: จะเอามาคุมโคนในช่วงหน้าแล้ง คือพยายามให้เขาหมุนเวียนเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในพื้นที
1: ่
2: นะครับตอนนี้
1: ป
2: ั
1: จจุบันนี้ค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างๆก็แพงเนาะ
2: ใช่
1: ถ้าเราสามารถทำเรื่องของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยเอามาเป็นหมุนเวียนภายในฟาร์มก็จะเกิดประโยชน์อีกทางนึงด้วย
2: ใช่ครับก็คือแนะนำเลยเกษตรกรให้คือพยายามมองในหลายๆวัตถุดิบที่เรามีให้มาใช้หมุนเวียนให้ได
1: ้
2: นะให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเราคืออย่างที่สวนเราสามารถลดต้นทุนได้เยอะนะในส่วนของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรนี้เราสามารถที่จะลดต้นทุนได้ดีเลยนะครับผม
1: ผลผลิตหลักในปีนี้ของเราคืออะไรครับพี
2: ่ก็ปีนี้ก็จะมีฝรั่งพุทราแล้วก็ชมพู
1: ่
2: สามอย่างที่เป็นแล้วก็อีกอย่างที่ขายไปได้คือต้นพันธุ์มะเขือกับต้นพันธุ์พริกต้นพันธุ์มะละกอมีอยู่3อย่างที่เราทำเป็นหลักๆคือทั้ง3อย่างนี้คือสามารถที่จะทำรายได้รายวันให้เราได้เลย
1: ครับ
2: เพราะว่าเรามีพื้นที่ขายอยู่ตรงโซนด้านล่างซึ่งเขาติดถนน
1: ครับผม
2: ตรงนั้นเราวางไว้ตรงนั้นเหมือนเป็นโชว์รูมของเราเลย
1: ครับ
2: คนผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อได้ตลอดช่วงที่เรามีวางขาย
1: ครับอีกหนึ่งพืชที่สำคัญที่พี่อยากแนะนำให้เกษตรกรปลูกคืออะไรครับ
2: ผักสาบตัวนี้นะครับอยากแนะนำซึ่งเป็นพืชใหม่นะครับสำหรับโซนบ้านเรานะ
1: ครับ
2: คือโซนอื่นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าโซนอีสานด้านอีสานบนนี่คืออยากแนะนำผักสาบซึ่งเป็นที่ต้องการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ราคาค่อนข้างดีอยู่ที่100-150บาทครับแล้วแต่พื้นที่อย่างของเราก็ขายโลละ130
1: โอ้ถือว่าราคาสูงนะพี่โลละ130
2: ก็เราถือว่าเป็นที่พอใจของเรานะครับ
1: ผู้บริโภคเขาก็รับได้นะจุดนี
2: ้ผู้บริโภคก็ถือว่าตอบรับดีนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าคือไม่พอขาย
1: ต้องว่าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสำหรับผักสามนี้
2: ใช่ครับถือว่าณตอนนี้ยังเป็นที่ต้องการเยอะนะครับก็ปลูกง่ายนะครับเราสามารถตัดกิ่งชำแล้วก็ปลูกได้เลย
1: เป็นไม้เลื้อยใช่ไหมพี
2: ่เป็นไม้เลื้อยแต่เขาจะมีอยู่2เพศก
1: ็
2: จะมีเพศผู้กับเพศเมียเพศผู้นี้คือสามารถกินได้กินยอดได้อย่างเดียวแต
1: ่
2: เพศเมียนี่เขาจะกินยอดแล้วก็มีผลให้เราด้วยนะครับแล้วก็เราเวลาเราปลูกเราก็คัดสรรเอาตอนนี้เราก็คัดสรรเอาได้ต้นตัวเมียทั้งหมดนะครับต้นตัวผู้เราก็คัดออก
1: นอกจากจะปลูกไว้เพื่อบริโภคแล้วก็จำหน่ายแล้วยังสามารถสร้างร่มเงาให้กับเราได้ด้วย
2: ใช่ครับ อีกหน่อยคือถ้ายอดเต็มนี้คืออย่าเข้ามาครับอย่าเข้ามาพร้อมเปย
1: ์
2: เพราะเราจะไม่ออกใหม่เลย
1: อาจจะหลับอยู่ในนี้ได้
2: อาจจะหลับในนี้ได
1: ้นะแล้วพูดถึงหน่วยงานเกษตรจังหวัดหรือว่าเกษตรอำเภอเขาได้เข้ามาส่งเสริมหรือว่ามาสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ตรงนี้เกษตรอำเภอนะครับที่เข้ามาดูแลเราเป็น หลักเลยนะเกษตรก็คือโนนสะอาดนะครับที่เข้ามาดูแลมาช่วยเหลือของเรานะครับก็มาให้ความรู้นะครับก็บางจังหวะนะครับเราเป็นศูนย์เครือข่ายสปกนะ
1: ครับ
2: ก็มีอุปกรณ์ทางการเกษตรเข้ามาให้เราด้วยนะครับก็มีแล้วแต่จังหวะโอกาสนะครับแต่ว่าหลักๆคือเกษตรกรอำเภอโนนสะอาดนี่แหละเป
1: ็
2: นคนช่วยเหลือเรานะครับเป็นให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาเรา
1: แล้วในฐานะที่เราได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดในปี68ที่ผ่านมาเรารู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลตรงนี้ไงบ้างครับพี
2: ่โอ้เกินคาดนะคร
1: ับ
2: พอได้รู้ว่าได้ที่หนึ่งของจังหวัดก็เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยนะครับแล้วก็แล้วที่สำคัญคือความภาคภูมิใจนี้ต้องยกให้คุณแม่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็สวนนี้คงจะไม่สมบูรณ์ขนาดนี้นะคร
1: ับ
2: แต่ก็ไม่สมบูรณ์ที่สุดหรอกนะครับ แต่ว่าณตอนนั้นที่เราได้รางวัลก็คิดว่านะครับน่าจะดีที่สุดณตอนนั้นนะครับณช่วงเวลานั้นนะครับเราถึงได้นะครับ
1: แล้วเป้าหมายในอนาคตเราจะสานต่อความสำเร็จตรงนี้ยังครับ
2: ตรงนี้เราอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เพื่อการแบ่งปัน
1: ครับ
2: เพราะวันนี้นี่ถ้าพูดตรงๆคือเราไม่รู้เนาะว่าเราจะอยู่ถึงวันไหนถ้าใครที่สนใจเรื่องการเกษตรในส่วนที่ผมมีความรู้ผมถ่ายทอดให้หมดเลยจะแบ่งปันให้หมดเลย
1: ค
2: ือนี่คือความตั้งใจในการทำเกษตรของเรานะครับคือไม่ว่าจะเป็นขยายพันธุ์ตอนจริงหรือว่าอะไรที่เรามีความรู้ในการทำเกษตรในส่วนที่เรามี
1: ครับ
2: เราก็จะแบ่งปันให้หมดไม่ว่าจะเป็นการพ่อกล้าพ่ออะไรนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้หมดนะครับเพราะว่าเราคือเป็นนิทานเราอยู่แล้วคือเราตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้ที่เรามีให้ทั้งการดูแลทั้งการปลูกการอะไรนี่คือจะให้ทั้งหมดเลยเพราะเราจะไม่เก็บไว
1: ้
2: คือบางคนอาจจะมองว่าเออเวอร์เกินแต่คือตั้งใจจริงๆ
1: ครับ
2: นะครับใครเข้ามาเราก็จะแบ่งปันให้ทั้งหมดเพราะว่าอยากให้มีแบบนี้อ่ะเยอะ
1: ๆครับ
2: เราถึงจะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะคร
1: ับ ครับผม
2: คือถ้าพูดจริงๆเราพึ่งพาตัวเองได้จริงๆนะ
1: จริงพี่จริงอันน
2: ี้ได้แบบนี้
1: จริงอย่างที่ผมแล้วก็ทีมงานเดินเที่ยวชมฟาร์มก็ยังคุยกันว่าโอ้แบบไม่ต้องออกไปไหนเลยในนี้มีทั้งหมด
2: ใช
1: ่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์แล้วก็ถ้าเราอยากมีรายได้เราก็แค่เก็บผลผลิตเหล่านี้ไปขายไปจำหน่าย
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: คืออยากให้พี่น้องได้ทำแบบนี้อ่ะ
1: ครับ
2: เพื่อที่จะมีเสบียงสำรอง
1: ครับ
2: และก็เป็นเสบียงหลักในอนาคตได้ปัญญาของในหลวงร.9นี่คือใช้ได้จริง
1: เศรษฐกิจพอเพียง
2: ใช่เกิดไปจากจริง
1: ครับ
2: ครับแล้วก็สัมผัสได้จริง
1: ครับครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวความภาคภูมิใจของพี่จิตรพงษ์เนาะที่เราทำฟาร์มตนนี้จนกลายเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่เนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการหรือว่าเกษตรกรที่เขาสนใจที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานครับ
2: ก็อยากให้มองว่าความหลากหลายทางพืชพันธุ์จะเป็นต่อกว่าพืชเชิงเดี่ยวเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือจุดสำคัญคือการทำเกษตรแบบผสมผสานนี่ช่วงแรกไม่ง่ายนะครับ
1: ครับ
2: บอกไว้เลยช่วงแรกไม่ง่ายเพราะเราต้องใช้ทุนในการมาลงในส่วนตรงนี
1: ้ครับ
2: แต่แนะนำคืออย่าทำเยอะ
1: ครับ
2: เราเริ่มต้นจากปลูกพืชสายแค่ไร่เดียว
1: ครับผม
2: ครับก็เริ่มจากนั้นค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆพอเรามีความรู้มีประสบการณ์ความผิดพลาดเราจะน้อยลง
1: ครับ
2: ต้นทุนที่เราใช้ก็จะน้อยลง
1: ครับผม
2: นะครับเพราะต้นทุนจากความผิดพลาดเราจะน้อยลง
1: ครับ
2: นะแล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่าทำทีเดียว
1: ครับ
2: ตรงนี้คือขอคำเป็นคำแนะนำเลยนะครับแล้วก็ปลูกในส่วนที่เราชอบด้วย
1: เราอยากกินอะไรเราก็ปลูก
2: ใช่ครับแล้วก็ปลูกในส่วนที่ตลาดต้องการด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราชอบตลาดอาจจะไม่ชอบมันก็ไม่ตอบโจทย์เรื่องอะไรได้
1: ม
2: ัน
1: ก็สอดคล้องกันละ
2: ใช่ครับแล้วก็ปลูกในส่วนของตลาดชอบแล้วก็ในส่วนของเราชอบด้วย
1: ครับ
2: อย่างเมล็ดด้านหลังผมชอบ ตลาดไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบแต่ผมชอบแต่ผักสามนี่คือตลาดชอบนะครับผักสามนี่คือตลาดชอบผมก็ชอบด้วยนะครับตัวนี้เรามันก็เข้ากันได
1: ้
2: เราก็ต้องปลูกด้วยไอ้ส่วนตลาดต้องการแล้วก็ไอ้ที่เราชอบเราก็ปลูกด้วยนะครับ
1: เป็นความเข้ากันที่ลงตัว
2: ครับแต่ก็เราปลูกพืชเราก็อย่าลืมมองตลาดด้วย
1: ครับ
2: ครับเราก็ต้องมีพืชที่ตลาดต้องการวันนี้มองง่ายๆถ้าเข้าตลาดไทยผลไม้ตัวไหนที่มีคือตัวนั้นน่ะถ้ามันเข้ากับบริบทพื้นที่เราเอามาปลูกได้เลย
1: ครับ
2: เพราะถ้าตลาดไทยเป็นตลาดที่รวมผลไม้
1: ครับผม
2: ถ้าเขาต้องการอยู่แสดงว่าคนในพื้นที่เราก็ต้องการใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คนในพื้นที่เราก็ต้องใช้ให้มองจุดนั้นด้วยไม่ใช่ว่าชอบแต่เราอย่างเดียวมาดิส
1: เราต้องมองหาจุดที่ตลาดต้องการผู้บริโภคต้องการ
2: ใช่ครับมองจุดนั้นด้วยในการปลูกพืชนะครับ
1: ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรอบฟ้าต้องขอขอบคุณพี่จิรพงษ์มากนะครับที่มาเปิดโอกาสแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับกับพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวในอดีตจนกลายมาเป็นพื้นที่เกษตรแบบผสมผสานอย่างทุกวันนี้ครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้ครับในวันนี้ผมแล้วก็พี่จิรพงษ์รวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แสดงว่า
1: เดี๋ยวอีกนิดนึง
0: ผมนบครับเป็นพี่ชายส่วนเนี่ยป่านน้องสาวอังกับผมปีหนึ่งวันนี้สวยมากเลยครับตั้งแต่ที่แม่บอกว่า
2: วันนี้อยู่บ้านกับน้องนะแม่จอดไปทำธุระข้างนอก
0: โหยแม
2: ่นี่นบไม่ให้อยู่บ้านกับน้องแค่นี้จะเป็นไรไป
0: ชุดเร็วพี่ป้อมเร็วตีอุ้ยเปิดแล้ว
1: ให้หน่อยพรุ่งนี้น้องต้องแข่งตอบคำถาม
0: ไม่เอาอ่ะจะป้อมจะป้อมแล้วจะป้อมเร็วเข้ามาเร็วอีกนิดเดียวเร็วเฮ้โหไฟไปดับอะไรตอนนี้เนี่ยกำลังตีบอสอยู่เลย
3: นะเฉลยให้พี่หน่อยนะน่านะน้องป่าน่ารักน้องป่าสวย
1: ไม่ได้ไม่ให้มือถือหนูไว้คนเด็ดติวหนังสือง
0: ั้นเดี๋ยวพี่ช่วยติวให้ก็ได้โหยพี่เนี่ยยังช่วยป่านมากเลยนะ
1: พี่เมื่อกี้ขอไม่เห็นยอมช่วยเลย
0: แหมพี่เขาเล่นเองเตือนหนังสือให้น้องน่าสุดจะตาย
1: เชอะ
0: ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกกี่กิโลเมตร
1: เฉลี่ย 149.6 ล้านกิโลเมตร
0: รัศมีกี่เท่าของโลก
1: 110เท่า
0: ใครใช้โทรทัศน์ศึกษาเรื่องระบบสุริยะเป็นคนแรก
1: กาลิเลโอแล้วที่เขาใช้อย่ากล้องโทรทัศน์นะไม่ใช่โทรทัศน์สักหน่อยตั้งใจถามเลยสิพี่นก
0: โอ้ยเบื่อแล้วอ่ะถามอะไรตอบได้หมดเลยอ่ะ
1: บ่นอีกแล้ว
0: อ๋อรู้แล้วถามอะไรดีทำไมต้องอ่านหนังสือสารานุกรมไทย
1: เดี๋ยวนะเอาเนื้อหาที่มันอยู่ในหนังสือสิ
0: ตอบไม่ได้ละสิ
1: เพราะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่นายหลวงร.9ทรงสร้างขึ้นให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่านเพื่อให้มีความรู้ที่กว้างจะได้ช่วยเหลือตัวเองผู้อื่นและส่วนรวมได
0: ้โหยตอบได้ไงเนี่ย
1: แค่นี้หมู
0: งั้นก็โอเคแล้วนุ๊ก
1: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่า
0: แต่บอกต้องติวหนังสือไม่ใช่หรอ
1: ก็เกมติวหนังสือไงผัดกันตอบใครตอบผิดโดนเขียนหน้า
0: แต่พี่ไม่เคยอ่านจะตอบได้ยังไง
1: ลืมคิดงั้นเอางี้พี่ลบเลือกอ่านจากหนังสือเล่มเล็กมาเล่มหนึ่งเราค่อยมาเล่นเกมกัน
0: ไม่เอาอ่ะพี่เล่นเกมของพี่สนุกกว่า
1: ถ้าไม่เล่นงั้นก็อด
0: โอ้โหก็ได้

0: พี่จะได้ยินเสียงโทรศัพท์นึกว่าแม่โทรมา
1: น้องรู้นะว่าพี่นพจะทำอะไร

0: จบแล้วถามไม่ได้เลยพี่ไม่แพ้แน่
1: ตอบให้มันถูกๆหน่อยสิพี่นกอ่านมาจริงปะเนี่ย
0: รีบๆเขียนให้เสร็จเถอะ
1: ยอมไหมไม่มีที่ให้เขียนแล้วนะ
0: ไม่มีทางตาพี่ถามแล้วใช่ไหมเอาเรื่องหุ่นยนต์ดีกว่าหุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อว่าอะไรสร้างขึ้นเมื่อปีไหน
1: หุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานในหลวงให้สร้างขึ้นเมื่อปี2490 8
0: ผิดปี2497
2: นบ
3: แม
2: ่แล้วลูกจะทำอะไรน้อง
3: ดูสิเลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ยเล่นอะไรแผงๆแล้วทำไมเพิ่งหยิบมาอ่านล่ะแม่ซื้อให้ตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะเห็นนบหยิบมาอ่านแล้ววันนี้เบื่อไหมไฟที่บ้านก็ดับอดเล่นเกมเลยสิเนี่ย
0: ก็ไม่เบื่อนะแม่หนุกดี

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ขาดชีวิตคนใด 100% ถ้าเป็นแล้วบ่มีทางรักษาแค่ถือกัดถือข่วนหรือว่าเลียบริเวณที่มีแผลกระเสียงติดเสื่อได้ทันทีป้องกันได้แค่เฮาต้องรู้จักระวังและบ่ประมาทจำง่ายๆกับคาถาหาย่อป้องกันโรค

0: สวัสดีครับพี่น้อง
1: สวัสดีค่ะพี่น้อง
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
1: มองอีสานสเปเชียล
0: ทักทายคุณผู้ชมทั้ง11จังหวัดนะครับทางภาคอีสานนะครับ
1: ทั้งท่านผู้ชม20จังหวัดภาคอีสาน
0: แล้วก
1: ็11จังหวัดคุณผู้ฟังอ่ะ11จังหวัด12สถานีกําลังฟังเฮาอยู่ตอนนี
0: ้
1: ก็ต้องบอกว่าทักทายค่ะเพราะว่ามื้อนี้วันอาทิตย์เนาะ
0: แมน
1: สดใสบ่มื้อนี
0: ้อาทิตย์เบิดมื้อนี
1: ้
0: ก็เขาต่อไปเดี๋ยวก็สิไปทายรายการต่อ
1: ทายรายการใ
0: ส่โซคาว
1: รายการตดแลนทันวะนี
0: ่ทัน
1: ทันตัวเนาะ
0: รายการนี้ก็ไปโซคาวเลย
1: เอาก็ต้องบอกว่าเนี่ยมีหลายอย่างเนาะมื้อนี้เนาะเอามาฝากเอามาตอนแต่ว่าความพิเศษมื้อนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับ
1: มีเขาเอิ้นว่าหยังของของที่ระลึกของที่ระลึกของสมณคุณ
0: ของรางวัลได้บ่
1: ของที่ระลึกดีกว่าเนาะเอามาให้1อย่างสิเป็นอย่างนั้น
0: เดี๋ยวรอติดตาม
1: เดี๋ยวรอติดตามเนาะ
0: ยังไม่บอกได้ช่วงนี
1: ้แต่ว่าขุมค่าเพราะว่าในช่วงนี้ในหน้าฝนจังซี่แบบว่าพะอยากไปเที่ยวอันนี้ใส่ได้เลย
0: เอาสปอยเลยได้นี
1: ่สปอยเลยเด
0: ้
1: สปอยแล้วท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
0: นั่น
1: นั้นบอกแล้วบอกอีก บอกแล้วบอกอีกจังซี่บอกเลยล่ะ
0: ครับ
1: มาเฮามื้อนี้มีหยังในเถอะ
0: มื้อนี้นี่ก็สิมีหลากหลายเรื่องราวคือเก่าล่ะครับพี่น้องครับพี่ชมคุณชมครับ
1: จังหวัดแล้วไปใส
0: ่บึงกาฬ
1: บึงกาฬมีอย่างจ
0: ้ะอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬสิพาพี่น้องพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอุโบสถคาทอลิกเอ้ยโบสถ์คาทอลิก100ปีอุโบสถพนาสูนี่แหละครับอยู่บ้านห้วยเล็บมืออำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬศูนย์รวมจิตใจของศูนย์รวมความศรัทธาของพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: แมน
1: ว่าสิเป็นจังได๋ว่า
0: สิเป็นจังได๋เดี๋ยวรอติดตาม
1: นั่นล่ะจังหวัดที่2 15ไปกาฬสินธุ์ค่ะพี่น้องคะต้องบอกว่ากาฬสินธุ์นี่มีมนต์เสน่ห์หลากหลายวังหันในเรื่องของโบสถ์คาทอลิกมันบ่อันนี้มาเบิ่งมนต์เสน่ห์ของไทยๆเฮาแน
0: ่
1: ความเชื่อความศรัทธาน ั่นล่ะท่านได้บอกตัวน้องท่าน
0: ได้บอกไหมเอาเรื่องอีหยังนี่
1: เนี่ยนะเรื่องนี้แหละพระธาตุยาคูกาลสิน
0: เอาบอก
1: ขึ้นซื้อเด
0: ้
1: นั่นแหละกสิภาพไปเบิ่งกันพี่น้องจังหวัดต่อไป
0: วันนี้แค่อะไรไปทั้งหนองคายเนี่ยพี่น้อง
1: อ
0: ไปเบิ่งโครงการไทยเที่ยวไทย
1: นั่น
0: กำลังสีมาใหม
1: ่ช่วยสีมาเหรอตัว
0: ไทยช่วยไทยมีแล้วคนละครึ่งมีแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแล้วต้องไทยเที่ยวไทยเดี๋ยวนี้คนไทยมักเที่ยวเด้ช่วงนี้ช่วงหน้าเที่ยวช่วงหน้าฝนก็เป็นบรรยากาศก็สิเป็นตาเที่ยวแน่ไทยเที่ยวไทยกำลังจะกลับมาคาดว่าสิเริ่มต้น1ตุลาคม
1: 1ตุลา
0: แมน
1: อุ๊ยแป๊บเดียว
0: แป๊บเดียว
1: เฮาสิได้บ่บัดนี้
0: จักเลี้ยวจักเพิ่นสิหายบ่แล้วสิได้ไปเที่ยวนําเพิ่นบ่บุ
1: ถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งถ้าหลุดกันเนาะเอายังอยู่หนองคายนี่ล่ะก็สิพาไปเบิ่งนี่ฟาร์มพันธุ์ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากระเบน
0: เอ้า
1: เพิ่นมีภาษาอังกฤษพร้อม
0: ว่าแต่
1: Black Diamond เพราะว่าสันแสดงว่าสีขาวบ่แบก
0: สีน้ำเงิน
1: สีดำ
0: ส
1: ีดำ Black Diamond กับความแบบพิเศษความแบบหรือว่าเอาไปขายเดี๋ยวบ่เป็นเพชรบ่ปลากระเบน
0: บ่ได้เด
1: ้บ่ได้เด้เนาะ
0: บ่ได
1: ้กินก็จะกินเด
0: ้กินก็กินได้เด้ล่ะ
1: กินก็คือสิกินได
0: ้เอ้าก็คือถ้ากันกินทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่นี
1: ่
0: เขาเอาปลากระเบนมาเฮ็ดสมปลาน้อยเอาปลากระเบนมาเฮ็ดปลาจ้องปลาจอม
1: นี
0: ่เอาไปเฮ็ดปลากระเบนแดดเดียวมื้อนั้นเฮ็ดได้มื้อเอาไปเฮ็ดลูกชิ้นปลากระเบนก็มี
1: นั่นปลาย้อปลาย้อได้ยินบ่คะปลาปลาได้เด้อค่ะไปทั่วทิพย์ทั่วแดน
0: บัดนี้สุดท้ายท้ายสุด
1: จ้า
0: สิพาไปเบิ่งเรื่องของหนังกันแน่พี่น้องหนังในที่นี้บ่แม่นหนังกองหนังพิ้นหนังเสียงหนังแค้น
1: บ่แม่น
0: ถ้าเป็นหนังสั้นหนังสั้นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำพู
1: นั่น
0: จังหวัดน้อยๆทางภาคอีสานเดี๋ยวนี้ก็เป็นของดีของเด่นก็สิยกเป็นของดีของเด่นเมืองหนองบัวลำพูเด้เรื่องของหนังนี่แหละครับกับผู้ใหญ่ภูผากับมหาบ้านนอก
1: นั่น
0: สิเป็นจังได๋เดี๋ยวค่อยติดตามกัน
1: แ
0: ต่ช่วงแรกนี่สิพาไปเบิ่งในเรื่องของโบสถ์คาทอลิกที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือโบสถ์คาทอลิก100ปี
1: จ้ะ
0: ชุมชนบ้านห้วยเล็บมืออำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬนะครับไปกันที่โบสถ์คาทอลิก100ปีชุมชนเอาว่าไปแล้วศูนย์รวมแห่งศรัทธาที่ล้อมล้อมความเป็นพระหุวัฒนธรรมในพื้นที่ติดตามกับบ่าวดงสวทบึงกาฬครับ

0: เมื่อนี้พามาเที่ยวอำเภอบุงคลาจังหวัดบึงกาฬครับแล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่นี่คือบริเวณบ้านห้วยเล็บมืออำเภอบุงคลาจังหวัดบึงกาฬบ่เสือก็ต้องเสือครับว่าเป็นห้วยเล็บมือเพราะว่าสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหลังของผมนี่คือเล็บมือนางครับเป็นยังคือเล็บมือนางเพราะว่าเป็นเล็บมือผู้หญิงมีคำเมาของผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกว่ามีคนในหมู่บ้านเนี่ยครับไปหาปลาปลาก็รับผู้หาขึ้นมาแล้วบ่ได้ปลาครับได้วัตถุที่คล้ายกับเล็บมือนางก็เลยได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านห้วยเล็บมือครับชาวบ้านห้วยเล็บมือเดิมอพยพมาจากหมู่บ้านพงวินแขวงขม่วนตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นซนเผ่าไทเถิงหมู่บ้านห้วยเล็บมือตั้งอยู่หมู่5ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคลาจังหวัดบึงกาฬเป็นหมู่บ้านคาทอลิกตั้งแต่แรกเริ่มและมีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า100ปีสำหรับโบสถ์ดังกล่าวนี้ชื่อว่าโบสถ์แม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนฮอดการผสมผสานอิทธิพลตะเวนตกเข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างล้นโตมีซุ้มประตูโค้งแบบตะเวนตกมีไม้กางเขนและภาพพระแม่มารีอยู่เบื้องหน้าตัวอาคารโดยรวมเน้นความเรียบง่ายสมมาตรและให้ความรู้สึกสบายใจภายในโบสถ์ประดิษฐานประติมากรรมพระเยซูเจ้าทั้งไม้กางเขนและประติมากรรมพระแม่มารีนอกจากนี้ทั้งกำแพงรอบด้านยังมีภาพเหล็กดัดเป็นรูปพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าทั้ง14ภาคเพื่อประกอบการย่างรูป14ภาคหรือมรรคาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นการภาวนาเพื่อระลึกถึงธรรมล้ำเลิศแห่งการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าวิธีการย่างรูปคือการย่างจากรูปนึงไปอีกรูปนึงโดยการรำพึงถึงพระมหาทรมานเป็นหัวใจของการย่างรูปโดยแต่ละภาคได้แก่พระเยซูเจ้าทรงถูกตัดสินประหารชีวิตพระเยซูเจ้าทรงแบกไม้กางเขนพระเยซูเจ้าทรงหกล้มเทียที่หนึ่งพระเยซูเจ้าทรงพบปะพระมารดาซีโมนสาวไซรีนซอยพระเยซูเจ้าแบกไม้กางเขนสตรีใจศรัทธาเข้ามาเสร็จประพักพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าทรงหกล้มเทียที่สองพระเยซูเจ้าทรงบรรเทาทุกข์สตรีสาวเยรูซาเล็มพระเยซูเจ้าทรงหกล้มเทียที่สามพระเยซูเจ้าทรงถึกเปลืองพระผู้สาพระเยซูเจ้าทรงถึกตรึงทั้งไม้กางเขนพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนทั้งไม้กางเขนเสริญประสบพระเยซูเจ้าลงจากไม้กางเขนและมอบพระองค์แด่พระมารดาและฝังประสบพระเยซูเจ้าไว้ในคูหาในทุกเช้าของวันอาทิตย์ชาวบ้านห้วยเล็บมือสิประกอบพิธีสวดมนต์หรือพิธีมิสาอยู่โบสถ์แม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารซึ่งเป็นส่วนร่วมจิตใจของชุมชนและในวันสำคัญทางศาสนาก็จะมีการประกอบพิธีหรือประเพณีในแบบของชาวคริสต์เป็นประจำนับเป็นเบ้าล้อมและส่วนร่วมตุ่มโฮมจิตใจของชุมชนให้มีความเหนียวแน่นกลมเกลียวหักสามัคคีกันเสมอมาภายนอกโบสถ์ยังมีต้นจามจุรีหรือว่าต้นก้ามปูขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปีที่นอกจากให้โฮมเงาและความเย็นสบายกับผู้คนแล้วยังเป็นสัญลักษณ์เคียงคู่กับโบสถ์ร้อยปีมาจนฮอดปัจจุบันนี้น้ำสองข้างทางในอำเภอบุงคลาโบสถ์คริสต์สลับกับวัดพุทธผู้คนอยู่นี่แม้สิต่างศาสนาแต่ก็อยู่ร่วมกันด้วยความเคารพและกลมเกลียวซึ่งกันและกันและเป็นหนึ่งในจุดหมายการท่องเที่ยวที่นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและน้องไม้มิ่นจิราพรสาระแดงนางสาวไทยปี2569แนะนำให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับวิถีชีวิตซุ้มซนและความงดงามของพหุวัฒนธรรมได้อยู่นี่
1: มาพาเที่ยวที่อำเภอบุงคลาเป็นอำเภอรองสุดท้ายที่เราจะพาเที่ยวจุดแรกที่เรามาเนี่ยเป็นโบสถ์คาทอลิกโบสถ์คริสต์ซึ่งเป็นชุมชนที่มีข้อความเชื่อที่มั่นคงมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่เขาเป็นร้อยกว่าปีที่เขามีความศรัทธาในศาสนาคริสต์ที่สมัยก่อนอาจจะถูกเบียดเบียนเขาก็เกาะกลุ่มแล้วรวมกลุ่มกันไว้เพื่ออยู่ตรงนี้แล้วก็ห่างไกลสมัยก่อนก็ห่างไกลพอสมควรนะครับอันนี้ผมเองก็แม้เราอยู่คนละชุมชนคาทอลิกกันแต่ว่าผมเองเนี่ยอยู่ชุมชนคาทอลิกที่หลังวัดโรมันคาทอลิกที่จันทบุรีแต่ว่าเมื่อมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดที่นี่เนี่ยผมก็มาเยี่ยมชมเขานะครับแล้วก็มาให้กำลังใจพร้อมทั้งมาเขาเรียกอะไรมาพูดคุยเพื่อให้พี่น้องชาวคาทอลิกที่บ้านห้วยเล็บมือเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีเพราะว่าอยู่ติดริมแม่น้ำโขงความสามัคคีของเขาเนี่ยมันเป็นพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งความสามัคคีก็จะทำให้ทำกิจการงานทุกอย่างสำเร็จนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีชุมชนมีโอท็อปที่เขาผลิตขึ้นมา เราจะเห็นว่าในพื้นที่ชุมชนเมื่อกี้เราก็ซื้อเลือกซื้อหาจนหมดนะทั้งเสื้อกั๊กก็ดีทั้งเสื้อผ้าคลุมไหล่ก็ดีเขาก็ลดราคาให้เราแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะวันนี้เนี่ยเมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมชมโบสถ์100 ปีของเขาแล้วเนี่ยนะครับพร้อมทั้งท่านแม่พระที่เราขอพรได้นะครับแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้มีกระจกสีมีศิลปะแบบโกธิกที่ยื่นขึ้นไปนะฮะแบบฝรั่งเศสก็เป็นความสวยงามแบบชุมชนของเขาที่ความสำคัญอยู่ที่ข้อความเชื่อที่มั่นคงอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเขามีข้อความเชื่อที่มั่นคงแล้วก็รวมกลุ่มรวมชุมชนของเขาให้พัฒนาไปได้นะครับวันนี้ผมเองเป็นผู้ว่าการจังหวัดก็พามาเพื่อให้เห็นความสมัครสมานสามัคคีของเขานะครับวัดที่ห้วยเล็บมือนะครับวัดนักบุญโยเซฟวัดนักบุญโยเซฟเป็นชื่อเขาเรียกเป็นชื่อต้นของผมเวลาคือคาทอลิกเนี่ยจะมีชื่อต้นนะครับผมเองก็มีชื่อต้นว่านักบุญโยเซฟนะครับนะเวลาไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็โยเซฟสุรพลเจริญภูมินะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชื่อต้นเป็นนักบุญที่เป็นเขาเรียกนักบุญประจำตัวนะฮะซึ่งสวดทุกคืนอยู่แล้วว่าขอให้ท่านคุ้มครองปกปักดูแลรักษาเรานะวันนั้นเนี่ยก็เข้ากับวันนี้เปิดทริปด้วยวัดห้วยเล็บมือวัดนักบุญโยเซฟพอดีเลยนะฮะก็ขอบคุณนะครับเชิญน้องใหม่มิ้นได้พูดความรู้สึกหน่อย
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ว่านะคะคือจะบอกว่าดีใจค่ะเป็นคนจังหวัดบึงกาฬแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาหมู่บ้านแห่งนี้เป็นครั้งแรก
1: อ๋อครั้งแรกเลยโอ
2: ้ครับจริงๆบุคคาก็มีมาเที่ยวบ้างค่ะแต่ว่าที่นี่คือที่แรกเลยคือจะบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กแต่ว่าอบอุ่นต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะคะที่ได้พาเที่ยวแล้วก็มาได้สัมผัสความรักความอบอุ่นของพ่อแม่พี่น้อง
1: ครับ
2: เป็นความแตกต่างแต่ว่าจะบอกว่าความแตกต่างเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วมันเกิดเป็นความรักถึงแม้ว่าเราจะอาจจะคนละศาสนาแต่ว่ายังไงแล้วเราก็เป็นคนจังหวัดบึงกาฬเหมือนกันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะจะบอกว่าหมู่บ้านที่นี่ค่ะมีวิวที่สวยโดยเฉพาะจิตที่แม่น้ำโขง
1: พอดี
2: ตรงข้ามเป็นฝั่งลาว
1: เขา
2: พัดที่สวยแล้วก็
1: เขามีสิ่งดึงดูดนะอันนี้คือต้นที่เขาปลูกไว
2: ้
1: ถ้าผมจำไม่ผิดเขาปลูกไว้เป็นร้อยใช่ไหมผมจำได้ว่าเขาปลูกไว้หลายต้นแต่ว่าตายหมดเหลือต้นนี้น่าจะ100 กว่าปีถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยต้นกามปูเนี่ย100 กว่าปีนะเขาบอกเป็นนานเนี่ย100 ปีเนี่ยเพราะว่าเขาปลูกไว้หลายต้นแล้วก็ปรากฏมิชชันนารีฝรั่งเศสปลูกไว้ตอนเข้ามาเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ตายหมดก็เหลือต้นนี้อยู่ต้นนึงนะฮะอันนี้ก็คู่กับวัดนะฮะคู่กับวัดไปนะฮะ
2: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาช่วยอีกแน่นอนก
1: ็
2: จะดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์จังหวัดการของเราด้วย
1: ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมเอ้ยน้องใบมีนหน่อย
0: ความแตกต่างทางศาสนาหรือว่าความเชื่อใดๆบ่ได้เป็นกำแพงที่กั้นเฮาออกจากกันหากแต่ว่าเป็นสิ่งล่อหลอมสังคมให้มีความงดงามหลายขึ้นผ่านการเรียนรู้การเข้าใจและการเคารพในความแตกต่างของกันและกันและบ้านห้วยเล็บมืออำเภอบุงค่าจังหวัดบึงกาฬชุมชนริมโขงแห่งนี้ก็ยังรอให้ทุกคนมาสัมผัสกับความงดงามนั้นเสมอเอกชัยน่ารักมากถ่ายภาพจตุรพรผานาสวทบึงกาฬสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1รายงานครับ

0: โอ้ทุกงานนี่มันต้องมีล้ำเปิดงานเน
1: า
0: ะ
1: ซอฟต์พาวเวอร์เนาะ
0: ซอฟต์พาวเวอร์บอ
1: แมนต้องมีต้องเปิด
0: ก็ต้องมาล้ำเปิดงานก็ได้เต้นแอโรบิกเปิดงานก็เปิดได
1: ้ตี
0: แมน
1: เป็นจังไหน
0: กสิยูจังสี่ตัวนิดนิดนิดกสิตัวผู้ซุ้มผู้เฒ่าเฮ็ด
1: เออเออเออเออเออ
0: บ่ได้นะ
1: อ้
0: าวขอบคุณบ่าวดงสวท.บึงกาฬครับพี่น้อง
1: ค่ะ
0: ก็เฮ็ดเรื่องราวดีๆแหละครับมาฝากมาตอนคุณผู้ชมกันนะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในโครงการผู้ว่าบึงผู้ว่าพาเที่ยวเด็ก
1: แมน
0: ผู้ว่าบึงการพาเที่ยวเพื่อจะตะล้อนตะล้อนไปตามอำเภอต่างๆจะมีของดีของเด่นอีกอย่างนึงเพื่อกสิภาพไปแล้วก็สิเฮ็ดสกู๊ปมาฝากพี่น้องฝากคุณผู้ชมกันไปเนาะครับเนาะ
1: เพิ่นเฮ็ดดูอยู่เด้เพิ่น
0: เพราะว่าเป็นโครงการดีๆเที่ยวนี้เพิ่นไปอยู่ที่วัดคาทอลิก100ปีอยู่อำเภอบุงค่านะครับเห็นตามผนังเนาะก็สิมีพวกจิตรกรรมเรื่องราวของพระเยซูเนาะ
1: แมน
0: เฮาบ่เป็นคนคริสต์เฮากะพอฮู้ได้อยู
1: ่แมนเฮากะรับรู้ได้อยู
0: ่
1: นั่นแหละเพราะว่ากันเพราะว่าคนศาสนาใดกับคนคือกัน
0: ครับ
1: แมนฮักกันคือกันเนาะ
0: ครับวันนี้ไปไซบ่ดี
1: วันนี้เดี๋ยวให้บอกก่อนตัวเน
0: า
1: ะ
0: บอกไหน
1: ว่าหันเห็นนางงามแหมอยากเป็น
0: เอาบ่เคยเป็นติ
1: เอาเคยเป็นอยู่พ่อเป็นได้บ่เอาคันเฮาเป็นนางสาวไทยเอา
0: แต่ว่าแม่นกรรมการแม
1: ่เอาแน่เอาเว้าให้หมู่สื่อใจแน่แม่เป็นจังได๋พ่อเป็นจังได๋เอาเว้า
0: ก็เป็นได้อยู่เด้
1: เว้าภาคภาคเบิ่ง
0: อือ
1: เป็นได้อยู่เด้ได้อยู่หรือพ่อได้แล้ว
0: พ่อได้แล้ว
1: พ่อได้แล้วติ
0: ก็นี่เด้ลงขอนแก่นเลย
1: เออลงหยังนี่เห็นบ่เป็นได
0: ้นางนพมาศ
1: เป็นได้นพมาศเอานพมาศก็ได้อยู่เด้ได้บ่ได้บ
0: ่ได
1: ้ได
0: ้เอาพอละ
1: พอละละเนาะมาสิโดนไปเนาะเอาเอามานี่มานี่ไปกาฬสินธุ์กันต่อค่ะพี่น้องคะต้องบอกว่ากาฬสินธุ์เนี่ย55ไปเบิ่งมนต์เสน่ห์แห่งความศรัทธาของพระธาตุย่าคู่กาฬสินธุ์ต้องบอกว่าหม่องนี้นะคะเป็นที
0: ่น้องเปียวบ
1: ่บ่แม่นบ่แม่นน่ะย่าคู
0: ่เอาติ
1: ดีๆเด้อดีๆเด้อเดี๋ยวสิมีคนมาหาเด้อจ้า นั่นล่ะ
0: เอาต่อไป
1: แล้วนี่ล่ะต้องบอกว่าจากความศรัทธาค่ะพี่น้องคะที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเนาะสู่โบราณสถานสำคัญแห่งเมืองฝ้าแดดสงยางเมืองฝ้าแดดสงยางก็คือพระธาตุย่าคู
0: ่
1: อำเภอกัมมะลาไซจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะต้องบอกว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเมื่อนี้นะคะเฮาสินำโดยคุณพีออแอสาวหน่อยเสียงสว่างสิกงิกจังงั่งสิกงิกจังระข้างท้องสิพาเฮาไปท่องเที่ยวมื้อนี้ไปเบิ่งกันเลยค่ะ
0: ไป

สวัสดีค่ะออแอร์สาวหน่อยเสียงสวรรค์ซีจังระฆังทองค่ะมื้อนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่พระธาตุยาคู่นะคะอำเภอกำมะลาไซจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมื้อนี้นะคะเฮาสิพาคุณผู้ชมค่ะมาสัมผัสพระธาตุยาคู่ในมุมมองของสายมู่เนาะค่ะเรื่องราวของมื้อนี้สิเป็นจังไดนั่นไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ

คะอันดับแรกเนาะค่ะเฮาก็ต้องมาบูชาเนาะค่ะธูปเทียนดอกไม้ผู้ใดมีกําลังศรัทธาบ่หลายเนาะค่ะหรือว่าอาจสิบ่ได้มาบุญบานศาลกล่าวก็ใส่วิธีเนาะค่ะนี่เนาะค่ะก็มีธูปเทียนนะคะมีธูปเนาะมีธูปเทียนแล้วก็มีดอกไม้นะคะก็ตามกําลังศรัทธาซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าที่กองทุนพัฒนาบ้านพระธาตุยาคูบ้านเสมาเนาะค่ะนี่เนาะค่ะเดี๋ยวเขาขอไปข้างในกันค่ะ

คุณผู้ชมคะมองนี้ก็คือเป็นบริเวณศาลาเนาะค่ะที่เฮาสิมาไหว้ขอพรนะคะกับพระพุทธมิ่งเมืองค่ะฟ้าแดดทรงยางทวารวดีเนาะค่ะหรือว่าพระธาตุยาคู่นั่นเองเนาะค่ะซึ่งก็ขอได้ทุกเรื่องเนาะค่ะบ่สิเป็นเรื่องการเงินการงานความรักเนาะค่ะหรือว่าเรื่องของโชคลาภเนาะค่ะ

ค่ะหลังจากที่เฮาไหว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเฮาก็สิย่างมานะคะมาพอกับของพอดีเฮาก็มาตีของนะคะสามารถตีของเพื่อสิเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตได้เนาะค่ะแห่งดังดีเท่าใดแห่งโด่งดังเนาะค่ะชื่อเสียงก็สิโด่งดังแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆแห่งๆปังๆเข้ามาในชีวิตเนาะค่ะเอาลองเบิ่งสักนิดนึงเนาะค่ะว่ามันสิดังบ่เนาะค่ะ

0: คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เฮาตีคลองในวันแล้วนะคะเฮาก็สามารถย่างเข้ามาในบริเวณของตัวพระธาตุได้นะคะเพื่อที่สิมาเวียนเทียนนะคะหรือว่าสิมาขอพรมาไหว้โดยรอบตัวพระธาตุนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของเฮาค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เฮาก็อยู่กับคุณแม่สำรวยแล้วก็คุณแม่บรรเทานะคะซึ่งคุณแม่ทั้งสองเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกค่ะเป็นกลุ่มสตรีบ้านสีมาอันนี้คุณแม่สำรวยแล้วก็อันนี้คุณแม่บรรเทานะคะเมื่อนี้เฮามาคุยกับคุณแม่ค่ะเนี่ยเรื่องของสายมู่นะคะมูเตลูเนาะที่แบบว่าช่วงนี้มันก็เป็นกระแสว่าพี่น้องจากทุกทั่วสารทิศเนี่ยมีการเดินทางเนาะค่ะมาที่พระธาตุยาคู่ของเฮาแห่งนี้แล้วก็มีการมาบนบานศาลกล่าวนู่นนี่นั่นเนาะอยากสิถามคุณแม่เนาะค่ะว่าแต่ละมื้อนี่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากมากหน่อยซั่นใดค่ะ
1: คันเป็นมื้อเขาพรรษาหรือวันพ่อมื้ออื่นนี่ก็สิหลายวันแม่
0: มื้อวันแม
1: ่จ้ามื้อจังซั่นสิหลายคันมื้อธรรมดานี่สิบ่ค่อยมีดอก
2: เสาร์อาทิตย์นี่แน่
0: ค่ะ
2: ราชการก็มาจังสิล่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นแต่ว่ามีมาเรื่อยๆเนาะค่ะมีมาเรื่อยๆเนาะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่นมาบ่นเรื่องหยังเพิ่นมาขอเรื่องหยังค่ะคุณแม
1: ่มาขอเรื่องผู้จังนึงก็มาขอลูก
0: ขอลูก
1: ก็ขอลูกก็ได้ลูกได้แล้วก็มาบ่นแก้บ่น
0: ค่ะ
1: ผู้จังหนึ่งก็มาขอหน้าที่การงานสอบคู่สอบตำรวจจังสิ
2: พยาบาล
1: ตอบอันใดก็ได
0: ้
1: ข้าเจ้าก็ได้สม
2: ง่ายตำแหน่งจังสิมาอยู่ใกล้บ้าน
0: ค่ะก็ได้คือกัน
1: ได
0: ้แล้วส่วนใหญ่เพิ่นเอาอย่างมาถวายค่ะมาถวาย
1: แล้วตั้งแต่นั้นผู้จังหนึ่งก็ขอนางล้ำ
0: ค่ะ
1: ผู้จังหนึ่งก็เอาดนตรีเอาหมอล้ำ
0: ค่ะ
1: ผู้จังหนึ่งก็เอาไข
0: ่ไข่ก็ได
1: ้ย่าไข่เอาผลไม้เก่าย่างไปยังสินะเอาผลไม้เก่าย่างมาถวายแต่ศรัทธาหน่อยศรัทธาไง
0: บ้านอะไรนะบ้า
1: ศรัทธาหน่อยก็เอาหน่อยศรัทธาไงก็เอาหมอลำเอาดนตรีมา
0: ตามความเขาเรียกว่าตามศรัทธาของแต่ละบุคคลเน
1: า
0: ะแล้วก็ขอได้หมดเนาะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานก็ได้บ้าค่ะเรื่องของลูกเรื่องของสุขภาพได้บ้าค่ะได้ที่กันเน
2: าะที่เดินทางไกลยังสิเก่ามากะมาหลายเพื่อนก้
0: อ
2: นไปปลอดภัยยัง
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วกับผู้ป่วยโรงบอกโรงพยาบาลยังสิกับไปผ่าตัดที่ยังสิได้หลอดออกมา
0: ก็ได้คือกันแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะค่ะเป็นยังไงคะมีแบบว่ามีเจ้าหน้าที่เพิ่นมาดูแลความปลอดภัย
1: ทาง
0: บริเวณโดยรอบ
1: บ่เป็นยังซั่นก็มีมาหลายอยู่ตำรวจ
0: ค่ะเห็นว่าเห็นแวบๆว่าหันมีสายตรวจเนาะคุณแม่เนาะมีสายตรวจสภ.กำมาสาย
1: ชุดได้เนี่ยเมื่อนี้มา2ชุดแล้ว
0: เพิ่นกำมาตรวจเนี่ยว่าเป็นพื้นที่หม่องนี้เนาะค่ะเปิดสำหรับทุกคนเลยทุกเพศทุกวัยเนาะค
1: ่
0: ะใครก็มาได้เนาะค่ะเนาะมาขอพรบ่บ่นก็ได้เนาะคุณแม่เนาะแค่ขอพรนั่นแหละค่ะขอพรนะคะไหว้ซื่อๆก็ได้มาไหว้มาขอพรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะกับชีวิตเฮาทุกเรื่องเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานสุขภาพค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ได้พาเฮาย่างไปชมอีกสักรอบนึงนะคะหลังจากที่บางหันนุเรย่างชมประมาณนึงแหละอยากให้คุณแม่พาชมพาแนะนำสถานที่อีกสักนิดนึงนะคะว่าสถานที่แต่ละหม่องเนี่ยมันมีอย่างแน่เนาะค่ะในบริเวณพระธาตุยาคู่แห่งนี้เนาะค่ะค่ะจุดนี้ที่คุณแม่พาเข้ามานะคะก็เป็นจุดบริการดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ใบสีนั่นแหละค่ะซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนาะค่ะผู้มีจิตศรัทธานี่เพิ่นมาแล้วเพิ่นก็สิมาบูชานั่นแหละค่ะเพื่อสิไปไหว้ไปขอพรเนาะค่ะใบสีอันนี้ก็คือเป็นใบสีที่ทั้งกองทูปพระนาพระธาตุยาคู่บ้านสีมาของเฮาเฮ็ดเอง
1: ต่าง
0: เฮ็ดเนาะค่ะก็คือกลุ่มสตรีของเฮานี่ล่ะ
1: กลุ่มสตรีของ
0: ทําเอง
1: ของพระธาตุเฮานี่ล่ะ
0: เดี๋ยวขอเบิ่งตัวอย่างสักอันนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นใบสีที่คุณแม่นะคะเป็นแม่กลุ่มสตรีเนี่ยนะคะกองทุนพัฒนาพระธาตุยาคูบ้านสีมาเนี่ยเพิ่นซอยกันเฮ็ดเธอกันบ้านถ้าเอิญยิบนะคะยิบคันบักเบง
1: ยิบคันบักเบง
0: ยิบก็คือเย็บอะค่ะเนาะเป็นการเย็บคันบักเบงนะคะก็เป็นคันบักเบงที่มีความสวยงามนะคะราคาก็
1: ค
0: ูละร้อยนะคะได้มากกับเขากองทุนเท่านี้แหละเน
1: า
0: ะนะคะเป็นการแบบว่ามาต่อยอดนะคะช่วยกองทุนของเรากองทุนพระธาตุนะคะแล้วก็อันนี
2: ้
0: ก
2: ็
0: เป
2: ็
0: นอันนี้ดอกไม้ทุบเทียนนั่นแหละค่ะอันนี้สำหรับผู้มีจิตศรัทธานะคะแล้วแต่ศรัทธานะคะบริเวณราคาตายตัวนะคะก็เป็น ขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ในการขอพร
2: ค่ะ
0: ใส่ในการไหว้ในการขอพรนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งจุดต่อไปกันค่ะคุณแม่คะอันนี้คืออีหยังคะ
1: ทุ่งค่ะทุ่งสามมิติค่ะทุ่งสามมิติ
2: สามมิติจ้ะ
0: ทุ่งสามมิติถ้ามาหอดพระธาตุยาคู่แล้วคันบ่ได้มาสัมผัสกับทุ่งนี่แสดงว่ามาบ่หอด

0: เนาะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ค่ะคุณผู้ชมของพระธาตุยาคู่เฮานะคะแล้วที่นี่คนถิ่นพื้นมาขอพรนี่สามารถแบบว่าขอพรโดยการแบบเอาทุ่งนี่ไปถวายได้บ่คะ
1: ได้
0: ได้ได้คือกันเนาะซึ่งก็นี่ก็เป็นผลงานของทางกลุ่มสตรีของเฮานั่นแหละค่ะที่แบบว่าร่างสรรค์ขึ้นมาเนาะค่ะคุณแม่คะนอกจากสิมีเรื่องของการแก้บนเนาะเรื่องของการขอพรแล้วเฮาก็ยังมีเป็นเค้าเรียกว่าเป็นตลาด
1: จ้าน
0: ะคะตลาดผ้า
1: ตลาดทุ่งตลาดผ้า
0: ทุ่งตลาดผ้านะคะอันนี้เป็นผ้าผ้าแพรวานะคะมีหลากหลายบ่ว่าสิเป็นผ้าสบายหรือว่าเป็นกระเป๋าเนาะค่ะก็สิเป็นร้านต่างๆเนาะค่ะเพื่อแบบว่าคุณผู้ชมมีการมาไหว้ขอพรแล้วเนาะอยากสิแบบว่าย่างเนาะค่ะย่างมาชมเนาะค่ะสินค้าต่างๆนี่เนาะก็สามารถนี่ได้เนาะค่ะนี่ก็สิมีร้านทุ่งเนาะค่ะทุ่งที่หลากหลายมีทุ่งหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทุ่งธรรมดาหรือว่าสิเป็นทุ่งแบบเค้าเอิ้นว่าทุ่ง3มิติเนาะค่ะเนาะก็จะมีทุ่ง
1: แบบทั่วไป
0: อันนี้ก็เป็นพัดเนาะค่ะทุ่งที่เฮ็ดเป็นพัดเนาะค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าถ้ามาถึงพระธาตุยาคูแล้วต้องได้มาสัมผัสกับทุ่ง
1: สัมผัสกับทุ่ง
0: แม่นค่ะ
1: บ่ได้มาสัมผัสกับทุ่งแต่ว่
0: าบ่ฮอด
1: บ่ฮอด
0: ค่ะมีภาพพื้นเมืองเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เห็นเนาะมีภาพพื้นเมืองแล้วก็มี
1: ตะกร้า
0: ค่ะมีตะกร้า
1: ตะกร้ามีโคน้อยสมัยโบราณ
0: น้อย
1: สมัยโบราณ
0: บ่ค่ะ
1: สมัยเฮาบ่ค่อยมีเด้
0: เขาเอิ้นว่าท่าอย่างก็ค่ะคุณแม
1: ่ท่าชีซี
0: ่ชีซี
2: ่
0: ชีซี่อ๋ออันนี้คือชีซี่ก็คือท่าอันนี้แหละมันสิแบบว่าสามารถไปตักน้ําได้บ่ค่ะอ๋อนี่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะที่สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะคุณแม่คะสุดท้ายใครจะให้คุณแม่ได้ฝากเชิญชวนค่ะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะเพื่อเพิ่นอยากสนใจอยากที่สิมาไหว้พระธาตุยาคู่ของเฮาหรือว่ามาขอพรมาบนบานศาลกล่าวค่ะคุณแม
1: ่สถานที่พระธาตุยาคู
3: ่ศักดิ์สิทธิ์ของ
1: หมองศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเสมาของเฮา
0: ค่ะ
1: ขอเชิญชวนมาเที่ยวมาเบิ่งมาชมตลาดทุ่ง
0: ตลาดทุ่ง
1: แท้หมดของเฮา
3: ค่ะของเฮามื้อนี้แหละ
0: ค่ะก็คือเรื่องราวของพระธาตุยาคู่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่สำรวยนะคะแล้วก็คุณแม่บันเท่านะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระธาตุยาคู่แล้วก็พาเข้ามาเดินชมนะคะบรรยากาศต่างๆของภายในพระธาตุนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะผู้ชมขาอย่าลืมติดตามค่ะเธอนาเข้าสิพาไปพาไปกินไปเที่ยวหรือว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวมองไหนนะคะในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้ลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะขอบคุณพี่ออแอร์หลายๆโอ้ยก็ได้สิได้ฮู้นะว่าพระธาตุยาคูนี่ประวัติศาสตร์เนี่ยยาวนะมาตะกี้แต่ก่อนอีกอย่างนึงนะเขาบอกว่าในเรื่องของสายมูพายอยากไปของงานของเงินเนี่ยไปขอได้อยู่พี
5: ่ก็ไปกราบไหว้ขอพรได
4: ้แมน
5: เพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ต้องไปขอก็ได
4: ้แมน
5: เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของ
4: เพื่อความสบายใจก็ไปได้
5: นี่แหละครับก็อยู่ที่โบราณสถานสำคัญแห่งเมืองฝ่าแดดสงงามเพิ่นว่ากับพระธาตุยาคู
4: แม่น
5: ผู้ใดสิไปก็ไปได้อ่ะบัดนี้แค่แลดไปสายบัดนี
4: ้แค่แลดไปสาย
5: แค่แลดไปทางหนองคายกันแน่
4: เป็นจังได
5: กับโครงการไทยเที่ยวไทย plus
4: อืม
5: โครงการไทยเที่ยวไทยพัดกำลังจะกลับมาอีกเที่ยวนึงครับพ
4: ี่
5: น้องคาดว่าสิเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมนี้ครับได้รับความสนใจจากประชาชนและก็นักท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้ประกอบการที่พักร้านค้าโรงแรมร้านอาหารจำนวนหลายเลยล่ะมื้อนี้พาไปติดตามความตื่นตัวของผู้ประกอบการของที่พักจังหวัดหนองคายกันแน่ครับ
6: หลังจากที่มีข่าวโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะกลับมาอีกครั้งก็ได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนที่รักการท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้ประกอบการที่พักร้านค้าร้านอาหารค่ะและวันนี้บิวพามาเที่ยวจังหวัดหนองคายค่ะสวรรค์ของคนชื่นชอบความสงบเรียบง่ายใกล้ริมโขงด้วยค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีทั้งแหล่งไหว้ขอพรมากมายอย่างที่นี่คือวัดไทยอำเภอพลพิสัยจุดชมบั้งไฟพญานาคบรรยากาศดีมากๆค่ะอาหารก็อร่อยค่ะอย่างของชุมชนบ้านเดือนะคะก็ใช้วัตถุดิบของชุมชนค่ะมีถนนคนเดินตลาดแคมป์ของริมโขงซึ่งที่นี่นะคะรับไทยช่วยไทยหลายล้านเลยค่ะที่พักนะคะก็ร่มรื่นบรรยากาศดีอย่างวานาเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดหนองคายและเป็นหนึ่งในที่พักนะคะที่ให้ความสนใจกับโครงการไทยเที่ยวไทยพาสด้วยค่ะ
7: โครงการนี้ในส่วนตัวนะคะคิดว่าดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าทำให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเซฟค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการใช้จ่าย เรื่องของที่พักด้วยนะคะพี่คาดหวังว่าโครงการนี้นะคะจะทำให้ยอดจองเยอะขึ้นนะคะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่จะเกิดขึ้นโรงแรมวานาเวลเน็ตรีสอร์ทเข้าร่วมแน่นอนค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการด้วยนะคะ
6: นับเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เต็มไปด้วยความพร้อมและความหวังของการท่องเที่ยวไทยที่มีต่อโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่จะเกิดขึ้นค่ะทุกท่านสามารถรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้เร็วๆนี้ค่ะ
5: นี่นี่ผู้ใดสนใจก็ไปได้
4: เขาสนใจ
5: ยี่หลี่
4: เขาสนใจเขาอยากไป
5: แมนตามีเรื่องของไทยเที่ยวไทยมากเลยกับซีซอยรถคา
4: คาที่พัก
5: คาที่พัก
4: แมน
5: คากินไทยคาอยู
4: ่คากินคาอยู่กับตรงไทยซอยไทย
5: อันเมื่อสักครู่นี่เป็น
4: เมื่อสักครู่กูยังเมื่อสักครู่ไม่ชัดชัดตัวเน
5: า
4: ะ
5: เป็นสกู๊ปของจังหวัดหนองคายที่เที่ยวหลายว่าสิเป็นตลาดแคมป์ของบ
4: ่
5: ตลาดแคมป์ของริมโขง
4: จ้ะ
5: หรือว่าสิเป็นพระธาตุกลางน้ำคือมาอย่างพระธาตุอย่างก่อนฮะพระธาตุล่าหนองจังหวัดหนองคาย
4: แม่น
5: แล้วก
4: ็หลากหลาย
5: หลากหลายหลากหลายมอง
4: แม่หลากหลายมองที่เที่ยวนั่นล่ะก็เลยว่าสิมีอันนี้มาแจกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตัวน้อย
5: แจกอีหยังอีล่ะ
4: ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ต้องแจกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
5: อีหยัง
4: ต้องบอกว่าเป็นที่ระลึกนะคะจากนี่ล่ะโรงแรมวานาเวลเน็ตรีสอร์ทหนองคายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่านี่ล่ะพัก2มื้อ1คืนเด้อนี
5: ่เอาตี
4: พักได้ไปเลยเค้าเอิ้นว่าหยังกิวอเชอร์ติ
5: กิวอเชอร
4: ์แมน
5: กติกาเป็นจังได๋นี่กติกาก
4: ติกาเป็นจังได๋ก็คือให้ถามว่าให้ตอบคำถาม
5: ตอบคำถามกติกาคือกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมตอบคำถามโดยคำถามมีอยู่ว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพาสนี
4: ่
5: สิเริ่มมื้อใดนั่นง่ายบ
4: ่มื้อใด
5: บ่ได้ตัวบอกเดี๋ยวเนาะ
4: บ่บอกตะเนาะ
5: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะเริ่มวันที่1ตุลาคมเนี่ยสิเริ่มมื้อใด
4: แม่นสิเริ่มมื้อใดกับพี่ม้า
5: พี่ม้า
4: อาสิอยากแน่จักหน่อยตะว่ากับพี่ม้า
5: แต่ว่าต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนถ้าใครบ่กดไลค์กดแชร์นี่ขอว่าตัดสิเป็นโมฆะเลย
4: แม่นกดไลค์เทื่อนึงกดแชร์จักเทื่อก็กดไปโลด
5: แม่น
4: แม่นให้คนได้เห็น
5: ทาง Facebook MBT ภาคอีสานผู้ใดรับชมทางวิทยุเนี่ยก็เข้าไปรับชม
4: ได้
5: ก็เข้าร่วมไปตอบคำถามในไลน์ของเขา
4: แมน
5: แล้วทีมงานของเขาเฮาสิซุ่มเอง
4: แมน
5: ผู้ใดตอบดีตอบเลิศบ่ได
4: ้บ่ได
5: ้
4: แต
5: ่
4: ตอบถ
5: ู
4: กเฮาเอาแต่ตอบถูกตอบถูกว่ามือใด
5: เอาย้ำกันแน่เป็นกิฟต์วอเชอร์นะครับคุณพี่น้องคุณผู้ชมจากโรงแรมวานาเวลเวลเนสรีสอร์ทหนองคาย
4: แมน
5: กิฟต์วอเชอร์พัก1วันเอ้ย1คืน
4: 1คืน2วัน
5: นั่นล่ะ2ท่านครับพี่น้อง
4: น
5: ั่นล่ะ
4: ไหลไปเลย
5: แมนดีเด้ของการไทยเที่ยวไทยนี
4: ่ดีดีดี
5: เดี๋ยวนี้ก็สิไปเที่ยวจ้ะถ้าได้โครงการมาเนี่ยก็สิไปเที่ยวนี่น้ำมูนี่ละทางขอนแก่นทางหนองบัวลำพูใกล้ๆนี่ละแต่ว่าน้องคันเดี๋ยวก็อยากไปน้ำเพิ่นอยู
4: ่เป็นยังเป็นยังเขาอยากไป
5: มาในนี้งั้นอย่างนั้น
4: หนูไม่มาเลยค่ะนี่ละนี่ละไทยเที่ยวไทยผัดมาเนี่ยก็สิได้ใส่แล้ววะ
5: ครับวันนี้ไปไซบันเนีย
4: ก็ยังอยู่หนองคายนั่นล่ะว่าฮอตแรงท่องเที่ยวแล้วมันบ
5: อ
4: กสิพาไปอันนี้ตัวไผมักพาลูกหลานบ่ฮู้ว่าสิพาลูกเด็กเล็กเด็กเด็กเด็กแดง
5: ลูกเด็กเล็กแดง
4: แม่นลูกเด็กเล็กแดงไปใส่นี่น่ะจังหวัดหนองคายเขาก็มีหม่องท่องเที่ยวในเรื่องของฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากระเบนเพราะเดินเพื่อนให้ซื้อว่าแบ็คไดมอนด์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะพี่น้องค่ะ
5: อ
4: ยากหูบอกว่าสิใหญ่สำใด
5: อยากหูตัวเน
4: า
5: ะ
4: อยากหูต้องฟังก่อนเด้นี่แหละค่ะสิภาพไปด้าก่อนเล่อควาติกจังหวัดหนองคายค่ะต้องบอกว่าเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากระเบนแบ็คไดมอนด์ที่ใหญ่ที่สุด
5: ครับ
4: อู้ขออภัยในภาคอีสานในประเทศก็ยังมีอื่นๆอยู่แต่ในภาคอีสานเนี่ยมองเนี่ยใหญ่สุด
5: จ้า
4: และเพิ่นส่งขายทั่วโลกพร้อมเริ่มตั้งแต่หลักพันจนหลักแสนปื้อคือสิแพงแท
5: ้แพงตัวเนาะปลากระเบนเนาะ
4: อุ้ย
5: มันบ่แม่นปลาซิ้วบ่แม่นปลาตองกายได้ด้วย
4: เนาะบ่แม่นปลาซ่อนเนาะ
5: ปลาซ่อนหาไม่เห็นบ
4: ่ปลาซ่อนหาไม่เห็นแล้วมันอยู่ในหนักตัวนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเฮาไปติดตามกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายกันเลยค่ะ
5: ไป
2: ครับสวัสดีครับผมพุทธิกายช่างเหล็กครับวันนี้เราอยู่ที่ดราก้อนเลย์อควาติกนะครับที่นี่นะครับจะมีทั้งร้านกาแฟดราก้อนเลย์คาเฟ่แล้วก็จะมีศูนย์การเรียนรู้นะครับเรื่องการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลากระเบนน้ำจืดแล้วก็เราก็จะมีห้องโชว์ตู้ปลาแล้วก็ข้างในฟาร์มนะครับก็จะมีบ่อแล้วก็มีห้องอนุบาลเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูในพื้นที่กันนะครับ ครับที่นี่นะครับเป็นห้องพรีเซนต์ห้องนำเสนอว่าวิธีการเลี้ยงปลาวิธีการเพาะพันธุ์ปลาทำยังไงและมีตู้โชว์ปลาพันธุ์ต่างๆพอเป็นน้ำจิ้มนะครับเนี่ยเชิญเข้ามาดูเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตู้โชว์ใหญ่ครับก็จะมีปลาหลากหลายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีอย่างเช่นปลากระโห้ปลาพวงน้ำเงินพวงชมพูนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตระกูลปลาเนื้ออ่อนนะครับเนี่ยปลาลิงนะครับ
8: อย่างปลากระโห้ไป
2: ครับนี่คืออาคารเพาะพันธุ์ปลาอโลน่าหรือปลามังกรนะครับซึ่งบ่อจะมีระดับน้ำที่ตื้นหน่อยประมาณสัก 60-70 เซนนะครับมีทั้งหมด4บ่อใหญ่ๆนะครับตอนนี้เรามาประยุกต์ใช้คือเป็นบ่อเพาะพันธุ์ปลากระเบนได้ด้วยนะครับเป็นบ่ออนุบาลแล้วก็ขุนลูกปลาไปด้วยนะครับอยู่ในนี้ตัวผู้เขาผสมแล้วเมียตั้งท้องอยู่ประมาณ4เดือน120วันนะครับ120วันเนี่ยบางตัวนะครับบางตัวแม่เนี่ยเขาอาจจะอยู่แค่ประมาณสัก3เดือนครึ่งหน่อยๆเพราะว่าเขาสุขภาพดีเขาจะให้ลูกเยอะแล้วก็ขับแล้วปีหนึ่งเขาท้องได้ประมาณ 2-3 คอกนะครับแต่ละคอกได้ประมาณถ้าเป็นแม่ใหม่ประมาณ 3-5 ตัวถ้าเป็นแม่เก่าแม่ไซส์ใหญ่ครับก็อยู่ประมาณสักเฉลี่ยประมาณสัก 7-10 ตัวเคยมีสถิติอยู่มากสุดรู้สึกประมาณสัก13ตัวนะครับแต่ว่ายิ่งจำนวนเยอะตัวก็จะเล็กลงเพราะว่าในพื้นที่ท้องแม่จำกัดครับใช้อยู่ที่แม่พันธุ์เนี่ยต้องอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็พอให้ลูก1คุณภาพ2สุขภาพพ่อแม่ปลาแม่ปลาเนี่ยก็ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ปรับให้ท้องได้แค่ปีละ2ครั้งเพื่อยืดอายุแม่ปลา
8: ไม่โซม
2: ไม่โซมเร็วครับปลาเผือกเคยไปหลายล้านบาทครับ
8: ครับ
2: แต่ตอนนี้ผมว่าย่อๆลงมาได้ผมว่าไม่เกินแสนนึงแล้วล่ะ
8: ครับ
2: เต็มที่ถ้าแบบสวยเลยนะครับ
8: ครับ
2: ถ้าสวยเลย
8: ก็คือลักษณะลูกของปลาเผือกอย่างพ่อแม่ก็ยังราคาสูงอยู
2: ่พ่อแม่ยังราคาสูงอยู่ครับอันนี้คืออาคารบ่อพ่อพันปลาอโลปลากระเบนแบล็คไดมอนด์นะครับมีทั้งหมด12บ่อฝั่งละ6บ่อนะครับเป็นน้ำลึกหน่อยประมาณเมตร50ตัวนี้เราใช้อัตราส่วน1:5นะครับหรือ1:8แล้วแต่คุณภาพของพ่อปลานะครับสุขภาพเขาด้วยก็จะมีการหมุนเวียนนะครับแล้วถ้าตัวนี้สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะเอาตัวผู้ตัวไหนลงไปใส่ก็ได้
8: ครับ
2: เพราะถือว่าเวลาผมเคยเอาปลาพ่อปลาใหม่ลงไปปรากฏว่าโดนตัวเมียลุมกัดครับการคัดใช่ไหมครับคือคัดจากภายนอกอย่างเดียวก่อนเลยอันดับแรก
8: ด
2: ูคุณภาพลายนะครับสองก็คือเราย้อนไปดูที่สายพันธุ์ก่อนพ่อแม่พันธุ์ว่าเขาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยให้ลักษณะลูกออกมาแล้วเป็นแบบนี้แสดงว่าเขายืนเขาเรียกว่าส่งต่อยีนความสวยมาได้เราก็จะเก็บต่อมีประมาณ3เกรดครับ A B C ครับก็ A นี่สวยเลย B ก็คือแบบรูปแบบทั่วไปส่วน C ก็คือหลุดสเปคเช่นขอบจานอาจจะไม่มีหรือมีน้อยนะครับหรือจุดไม่ขาวจุดเล็กครับหยุดวิธีการดูว่าจุดคุณภาพนะครับคือต้องดูความสมมาตรครับจุดต้องขาวใหญ่นะครับจะมีโดนัทไม่มีโดนัทอีกเรื่องนึงปีกซ้ายมีรูตรงกลางของจุดครับนะครับที่เห็นเป็นโดนัทแต่จะโดนัทหรือบิ๊กสปอร์ตหรือเป็นทาวซันไอแลนด์นะครับมันต้องเป็นลักษณะเด่นคือต้องจุดขาวจุดต้องขาวและขอบจานนะครับเห็นไหมครับนั่นน่ะ
8: ต้องมีลาย
2: ขอบจานขอบของไอตัวลำตัวเขาอะครับเขาเรียกขอบจานมันต้องเป็นมีจุดอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของแบล็คไดมอนด์บ่อใหญ่นี่แม่ใหญ่ครับพวกแม่เก่าแม่ใหญ่นะครับแล้วก
8: ็สิบกว่าปีขึ้น
2: ใช่ครับสิบกว่าปีขึ้นเลยหมดเลยพวกนี้นะครับแล้วก็พ่อพันธุ์นะครับสังเกตว่าผมเอาเลือกมาเนี่ยคือต้องบอกว่าเราดูจากคุณภาพลูกปลาแล้วก็เวลาเขาให้ลูกมาแล้วเราก็บันทึกไว้นะครับมาเช็คย้อนหลังดูนะครับสังเกตได้เลยว่าตัวผู้ยังไงก็ไซส์ยังไงก็ไม่ใหญ่กว่าตัวเมียถังไฟเบอร์ครับบ่อไฟเบอร์เอาไว้อนุบาลลูกปลาไซส์จากไซส์ประมาณ4นิ้ว5นิ้วครับเอามาขุนที่นี่ต่อก่อนครับนี่ครับ
8: ตอนนี้จะไปใส่
9: ตู
2: ้ครับที่จะไปใส่โชว์ในตู้ไอ้บ่อใหญ่เรา
9: คร
2: ั
9: ร
2: บเป็นพ่อแม่ช่วงนี้ใช่ไหมครับเราส่งไปที่เราผลิตได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณตอนนี้ประมาณสัก400ตัวก็ส่งได้หมดเลยนะครับราคาก็จะเป็นกลุ่ม A B C ครับ A ก็อยู่ประมาณตั้งแต่หมื่นหนึ่งขึ้นไปจนถึงหลายเขาเรียกหลายหมื่นหรือเป็นแสนส่วนตัวเกรด B ก็อยู่ตั้งแต่ราคาอยู่ประมาณสัก 5,000 ถึง 10,000 ส่วนเกรด C ก็คือต่ำกว่า 5,000 ลงมาอยู่ถึง 3,500 โดยประมาณ
9: แล้วลูกค้าหลักๆแล้วที่มียอดสั่งซื้อเยอะตอนนี้อยู่โซนไหนคร
2: ับ โซนที่สั่งซื้อเยอะตอนนี้น่าจะเป็นฝั่งยุโรปนะครับทางยุโรปแล้วก็ทางอเมริกาบ้างนะครับแต่ยุโรปด้วยเศรษฐกิจเขาไม่ดีครับแต่ก็ยังมีสั่ง
9: คุณต้องทำอะไรบ้าง
2: ครับติดต่อเพื่อเข้าชมนะครับที่ Dragon Ray Aquatic ในเพจของ Dragon Ray Aquatic นะครับหรือมาที่ Dragon Ray Cafe ก็ได้นะครับเพราะน้องๆ2ทีมเขาเป็นแอดมินที่เขาคุยกันแล้วก็ในเรื่องของเบอร์โทรก็ติดตามไว้ในเพจได้นะครับซึ่งดีน้องที่คอยดูแลที่จะพาเข้าชมนะครับว่าสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ 9:00 นถึง 4:00 นเปิดรอบละชั่วโมงละรอบหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้ามีการประสานมาล่วงหน้าครับ
5: นั่นแบ็คไดมอนด์พันบา
4: แมน
5: ราคาแรงอยู่เด
4: ้ราคาแรง
5: โอ้
4: ต้องบอกว่ากับมีเป็นหลักพันหอดหลักแสน
5: หลักหมื่นหอดหลักแสน
4: หลักพัน
5: ตัวน้อยๆบ
4: ่แม่นตัวน้อยๆเดี๋ยวเห็นที่อยู่ในแบบอนุเค้าเอิ้นว่าอนุบาล
5: อนุบาล
4: อนุบาลปลากระเบนน่ะนะแมน
5: เป็นตาซื้อไปปล่อยอยู่นานอยู่เด้
4: อืมเป็นจังได๋
5: บัดนี้ย่ําเกี่ยวเขาแล้วก็บัดนี้ก็วิทน้ําออกแล้วก็ไปจับพากันไปจับปั้นนั่นแหละ
4: เอออ
5: ืม
4: มันก็สิอยู
5: ่มาปล่อยเล่นแหม
4: ติ
5: กินได้บ่คือเฮาบ่ฮู
4: ้บ่
5: มันสิมีหลายเฉพาะเนาะแบล็คไดมอนด์เนาะหลายสายน้ําก็จักอวกาศเลย
4: แมนมัน
5: เดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งโดนนี่บ่แม่นเต่าเด้พี่น้อง
4: บ่แม่น
5: เด้บางคนอาจสิว่าโอ้ยเต่า
4: บ่
5: เอาไปปล่อยกันนะเห็นบืนกุยนุยกุยนุยกุยนุยเนาะเอาไปปล่อยกันนะบ่แมน
4: บ่แมน
5: เต่าเด้อพี่น้อง
4: ปลาก
5: ระเบนไดมอนด
4: ์แมนค่ะ
5: นี่ล่ะผู้ใดสนใจก็ไปได้
4: แมนจ้ะเอาย่ําแน่ย่ําแน่ของที่ระลึก
5: เออของที่ระลึก
4: ของที่ระลึกอีกเทื่อนึง
5: ผู้ใดกดไลค์กดแชร์แล้วก็รวมตอบคำถามมิยวาแบ็คไดมอนด์อยู่จังหวัดใดโอเวอร์แมน
4: บ่แมนเฮาก็สิสับสน
5: ไทยเที่ยวไทยพลัส
4: ที่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมเนี่ยเริ่มเมื่อไหร
5: ่แมน
4: ตอบมาก
5: ิฟต์วอเชอร์เราเป็นอะไรครับคุณออมสิน
4: กิฟต์วอเชอร์ของเรานะคะก็จะเป็นในเรื่องของพักฟรี2วัน1คืนใช่ไปกิฟต์วอเชอร์2สําหรับ2ท่านนะคะสําหรับ2ท่านพักฟรี2วัน1คืนนั่นแหละก็ไปได้อัน
5: นี้ต้องบอกว่าไม่รวมค่าเดินทาง
4: ใช
5: ่ค่าเดินทางคุณต้องออกเอง
4: ถูกต้องค่ากิน
5: ค่าอาหารคุณต้องออกเอง
4: ถูก
5: เรามีแค่ค่าที่พักให้
4: ถูกต้อง
5: ถ้าคุณจะอาบน้ําในโรงแรมของเราคุณต้องจ่ายเพิ่ม
4: ไม่ใช่ไม่ต้อง
5: ที่พักสุดหรูนะพี่น้องต้องบอกว่าที่พัก
4: สุดหรูติดกับอย่างก็เฮือติดกับสระว่ายน้ำ
5: โรงแรมก็ต้องมีสระว่ายน้ำอยู่แล้ว
4: อ๋อแต่บางห้องมันบ่ได้ติดเด้อค่ะเด้อมันบ่แม่นสู่ห้องสิติดเด้อค่ะแม่น
5: ครับนั่นแหละครับผู้ใดสนใจก็รวมตอบคำถามเข้ามาได
4: ้แม่นกดไลค์กดแชร์10เทื่อ
5: มีจำนวนจำกัด
4: 1ที่เท่านั้นเพราะมันเป็นรางวัลแบบว่าเขาเอ่ยว่าพิเศษแห้งสเปเชียลสเปเชียล
5: อุ๊ยอยากไปอ่ะอยากตอบคำถามเองอ่ะพิมพ์ก็ไปตอบได้ปะ
4: ได้ได้แต่เนาะแต่เขาไปให้เขาดอกเนาะเขา
5: อยู่หนองคายด้วยพี่น้อง
4: อยู่หนองคายไปอยากไปเที่ยวกันไปได
5: ้ผู้ใดอยากแวะไปทางหนองคายไปเที่ยวหนองคายของดีของเด่นไปพักโรงแรมนี้ได้ถ้าคุณตอบคำถามถูกรับไปเลย1สิทธิ์2ท่านนะครับคุณผู้ชม
4: ไป
5: มาบ่ดี
4: ไปใส
5: ่สุดใต้ใต้สุด
4: จ้า
5: สิพาเบิ่งหนังกันแน่พี่น้อง
4: ค่ะ
5: น้องบัวลำพูครับกับหนังสั้นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของดีของเด่นเมืองหนองบัวลำพู
4: จ้าก
5: ับตอนผู้ใหญ่ภูผากับมหาบ้านนอกเป็นเรื่องราวอุปสรรครักคุดมนุษย์พ่อหน้าเงินกับมหาคนจนและกับลูกเขยคนรวยสิเป็นยังไงไปเบิ่งว่าเรื่องนี้มันสิเป็นยังไงเอาไปเบิ่งหนังกันครับพี่น้อง

0: เอามือมึงออกจากมือลูกสาวกูอยู่นี่บ้าโคมึงมาหยาบซ้ำอย่างกำนันจะกูจากไหนเบิ่งกันนะจำขาประคานกูตายกันนะเออมึงกันนะมันปวดขาได้ผมเลยมันแตกเลย
1: เอ้า
0: ไม่ยัง
1: คือเอาบ่มักมาหากันสัตว์พ่อกำนัน
0: ไม่ยัง
1: พายามไม่ใช่ยัง
0: มันบ่แม่นยาม
1: ไม่ยังสัตว
0: ์ไม่เอาใส่ไก่น้อย
1: ไม่ยังใส่ไก่น้อย
0: ของขังนี่แหละ
1: จริงจังคนเอ้ยไปบ่มักปาดมาบวชไปหอกกันแล้วเป็นมหา
0: เออถอดยังก็ได้

0: เล่นเดี่ยวกีตาร์ดิ
1: เอาสิแต่ตั้งสันน่ะ
0: ว่าเธอนายบ่นพระไม่ให้พูด
1: อย่าบ่นมากพูดแล้วเอาพูดน่ะบ่ผู้พาว่าที่ลูกเขยกำนัน
2: โอ้ย
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยผู้พา
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นจังไหนมาจังไหนเนาะลูกหลาน
2: โอ้ย
0: มารอแท้มารอแท้มารอ
2: ครับโอ้ยอันใดอันใดสิให้เป็นของน้องมรกตมันล่ะ
3: ตอนนี้อีมรกตมันกำลังเป็นสาวความงามขึ้นแม่มันเด้
2: เออ
3: ปานไหนล่ะสิมาขอน้องสาว
2: นี่ล่ะนี่ล่ะอีกจักหน่อยนี่ว่าจักเดือนก็สิมาดอก
3: เออ
2: มักอยู่มักน้องหลายหลาย
3: พี่เออพ่อก็เห็นดีเห็นงามนําอยู่หรอก
1: พวกน่ะเห็นคนล่ําคนรวยจังแม่นเฮ้ยที่เป็นนางเงินแท้ง
2: โอ้ยธรรมดาล่ะครับ
3: มรกตเอ้ยมรกตออกมาหนีมันก็ดู
4: มรกตไม่ยอมหนูไม่ยอม
3: เฮ้ยแม่นิสัยแมงเลยอีบ้านเหยียบคอกูซะ
2: อย่าไปว่าน้อง
4: พ่อจ๋าให้โอกาสพี่มหาเถอะนะพ่อหนูไม่ได้รักพี่ภูผาหนูจะแต่งงานกับพี่มหาเท่านั้น
3: บ้าอีนี่แม่ที่ไปบักมันเนี่ยยังบักมหาเนี่ยมันชี้ทุกขีหน้ามันชี้จนกูสั่งซุ่มมหาเนี่ยพี่อามาบักรอบักรวยๆบักผู้ผาของพ่อพี่นะ
1: เจ้าก็สิมักจะพูดรวยๆหั่นบ่บักมหามันบ่ดีบ่ได้มันขยันทำมาหากินเพื่อหยังหั่นตัว

0: ื่นนะคะอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะบ้านฟ้า
1: หนองบัวลำพูบ้านเฮาข้าวหอมมรกตนะครับของดีของพวกเราเองนะครับ
0: เราขายในราคาเท่าไหร่คะ
1: กิโลละ150บาทครับ
0: โอ้โหแค่150บาทนะคะพี่มาหาดูสิเงินที่เราหาได้เยอะมากเลยค่ะ
1: โอ้ถ้าแบบนี้พี่ก็จะมีเงินไปขอน้องมรกตแล้วไง
0: มาน่ะ
2: พอกันนั้นพอกันนั้นมาบังอันนี้มาบังอันนี
3: ้ไม่เอาม้วยเจ็ดสีมาเราบอก
2: หมอแม่นม้วยเจ็ดสี
3: ไม่ยัง
2: บังหาตังลูกเคยเจ้ามันรวยแล้ว
3: บุยบุยบุยบุยบุยรวยจังไหนล่ะมันรวยจังไหนมันไปขายยังล่ะ
2: มึงมันไล่สดขายเขามรกตพูดไปยังกูได้เงินเป็นฟันเป็นตับเป็นตับอยู่ฮะด่ะ
3: บุยบุยบุยบุยต่อไปนี่มันบังเป็นคนจนหรือก็เนี่ยมันรวยแล้วเนี่ย
2: มันรวยแล้วบอกว่าหาตังลูกเคยเจ้าตั้งแต่แล้ว
3: บุยบุยต่อไปนี่เขาต้องให้มันคบกับอีมรกตเออเขาจะได้ลูกเคย
2: เอามันเลยเอามันมาเป็นลูกเขยเลยมันรวยแล้ว

ดี๋ยวนี้แหละจ้ามีอะไรกินบ้างจ้าวันนี้

0: าพ่อจ๋ามรกตรักพี่มหาจ๋ามรกตแต่งงานกับพี่ผู้ผ่าไม่ได้หรอกจ้า
1: เออมรกตพ่อก็เห็นดีน้ำเจ้าอยู่บัดนี้บักมหามันประสบผลสำเร็จในชีวิตมันแล้วต่อไปนี่ให้เบิ่งแย่งมรกตลูกสาวหล่าพ่อในเด้อล่ะ
2: ครับพ่อผมสิเรียนลูกสาวพ่ออย่างดีเลยครับ
3: แม่ดีเลยล่ะพ่อผู้ใหญ่มาตักมันด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เห็นมันไล่สดงั้นมันเป็นตักเป็นถามอยู่ดิพ่อผู้ใหญ่บู๊ย
4: ผักหวานจ้าผักหวานพี่กลับมาแล้วจ้าผักหวาน
5: พี่ผู้ผ่า
4: น้องผักหวาน
5: พี่ผู้ผ่า
4: น้องผักหวานน้องผักหวานน้องนี่คิดถึงพี่ไหมจ้า
5: คิดถึงป้า
4: คิดถึงหนูเหมือนกัน
5: Huh?

ขาก็เห็นดีเห็นงามมาเจ้าอยู่ตอนนี้มาพูดหาคนประสบความสำเร็จแล้วนะ

0: พี่น้องกับหนังยังก็ผู้ใหญ่ผู้ผากับมหาบ้านนอกเรื่องราวชีวิตของลูกเคยจนๆเนาะแต่ว่ากับดันเจ้าของให้รวยขึ้นมาเพื่อที่ให้พ่อตาได้เห็นถึงความพยายามและการยอมรับในตัวของเจ้าของจนสามารถได้ลูกสาวเขาได้แน่นั่นแหละครับเป็นการเฮ็ดหนังสั้นที่แบบว่าเอาเรื่องเล่าของวิถีชีวิตคนหนองบัวลำพูเอาของดีเมืองหนองบัวลำพูบ่ว่าสิเป็นเขาอย่างก็เขามรกตผักหวานที่เอามาให้เบิ่งณขณะนั้นตอนต่อไปเนี่ยคิดว่าอาจสิมีอยู่ดอกว่าของดีหนองบัวลำพูนี่เพิ่นมีหลาย
1: แม่นอีหลี
0: บ่ว่าสิเป็นกาแฟผู้สร้างบ่ว่าสิเป็นอ้อยบ่ว่าสิเป็นกล้วย
1: แม่น
0: มีหลากหลายเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะครับ
1: นั่นแหละค่ะอีกเทื่อนึงเนาะเอาหยับก่อนหยับก่อนนี่ของที่ระลึกนะคะพี่น้องผาไผอยากได้ย้ําว่าเบิร์ดบอกอีกเชิญนึงท่านเสือบอกอย่างงี
0: ้
1: นี่นะคะต้องบอกว่าไผที่อยากได้พักฟรี2วัน1คืนนะคะที่โรงแรมวานาเวลเน็ตหนองคายนะคะสามารถไปได้แต่ต่อคําถามมาก่อนว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพัดเนี่ยเริ่มใส่มือใด
0: นั่น
1: แค่นี้แล้วก
0: ็
1: กดไลค์ก็แชร์หลายๆได้เลยง่ายๆแค่นี้นะคะใครอยากได้อย่าลืมเลขกิจกรรมด้วยค่ะเด้อ
0: ครับน่าจะมีไปอำเภอลำธารชัยเนาะ
1: ไปเห็นยังอำเภอลำธารชัยนั่น
0: มันอาจจะมีกิฟต์วอเชอร์ลำธารชัยนั่นเดี๋ยวไปขอทางอัน
1: ตัวก็ไปหามาบ้านตัวไปแม่เตี๋ยต
0: ั
1: วก็หามา
0: เดี๋ยวหากิฟต์วอเชอร์มาอยู
1: ่หามาเดี๋ยวเข้าไปเข้ามาไปดอกให้ผู้อื่นไป
0: วันเดย์ทริปมันมีที่พักให้ค่าน้ำมันออกเองแต่ว่ากับที่พักไปเลยจ้ะนะ
1: อ่านั่นแหละสภาพไปกับไปตัวไปเนาะไปตอนนี
0: ้ไปไป
1: โอเค
0: สวัสดีกับทั้งเบิร์ดทั้งมวลของรายการม็อกอีสานจะไปเจอผมสองคนสีปล่อยลำธารและการน้อง
1: ซินดี้แหละกันเน
0: า
1: ะ
0: ซินดี้ศิลปศรทีมงานอีพีทีภาคอีสานต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยมันไหลแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: ายจะทำอะไรอ่ะจะบอกใบไม้พวกนี้หรอ
1: ก็ใช่ก็มันรกก็ต้องกำจัดมันสิ
0: เฮ้ยไม่ได้นะ
2: ทำแบบนั้นไม่ได้นะพลอยถ้ามันลามเป็นไฟป่าขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะรู้ไหมว่าปีนึงอ่ะเกิดไฟป่ามากกว่า700ครั้งเลยนะแถมการจะดับไฟป่าแต่ละครั้งอ่ะก็ใช้งบประมาณไปเยอะมากนอกจากนี้นะการเกิดไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งต้นไม้ดินอากาศสัตว์ป่าด้วยไม่เว้นแม้แต่ตัวพวกเราเองแค่ตอนนี้อากาศก็เป็นมลพิษมากพอแล้วนะอย่าทำลายโลกไปมากกว่านี้เลย

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามและพิสุภาวิตาศรีบุญสมครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ชมครับผ่านระบบดิจิตอลกดหมายเลข11ค่ะหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook NBT ภาคอีสานรวมไปถึงเพจฝ่ายข่าว News NBT ขอนแก่นค่ะและก็ทาง YouTube Channel NBT ภาคอีสานเช่นกันฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์พูดคุยกับเราเข้ามาได้ค่ะ
1: ครับผมวันนี้ต้องขอสวัสดีช่วงบ่ายของวันหยุดสุดสัปดาห์นะฮะวันเสาร์หลายๆคนก็ต้องบอกว่าพักผ่อนอยู่ที่บ้านบ้างแต่เรายังคงเสิร์ฟข้อมูลความเคลื่อนไหวของภาคอีสานทุกจังหวัดผ่านหน้าจอคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้จะพาไปดูเรื่องของการเปิดเวทีอย่างยิ่งใหญ
0: ่
1: กับวงโปงลางเวทีสีส้มที่จัดขึ้นนะครับเป็นพิธีเปิดเมื่อวานนี้นะครับที่มณฑาธิปหออุดรธานีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยครับ
0: เป็นไงคะชื่นชอบในเรื่องของวงโปงลางเป็นยังไงบ้าง
1: ต้องบอกว่าวงโปงลางเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นศิลปะการแสดงของอีสานของเรานะฮะด้วยการผนวกเอาเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานซึ่งในบริบทของวงโปงลางก็จะมีทั้งการเทิดพระเกียรตินะครับการเปิดวงส่งนางไหนะฮะแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็รวมเอาศิลปินนะฮะแล้วก็เยาวชนจากทุกวงมารวมกันเป็นวงเฉพาะกิจก็คือศิลป์สิริวัณวรีนะฮะเป็นวงในการเปิดเวทีอย่างสวยงามมากๆครับซึ่งก็หลังจากนี้นะฮะก็จะมีการคัดเลือกเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความพิเศษถึง3ประเด็นด้วยกันแต่จะมีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ในช่วงข่าวเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
0: ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะในเรื่องนี้ส่วนนี้ค่ะน่าจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของส้มโอพันทองดีแต่ว่าอยู่ที่อีสานเรานั่นเองอยู่ที่บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นสินค้า GI ขึ้นชื่อของภาคอีสานแล้วก็ของดีอำเภอบ้านแท่นรสชาติอร่อย
1: ครับ
0: ซูเปอร์ชิมมาแล้วใช่
1: ไหมต้องบอกว่างานนี้ซูเปอร์ไปเป็นพิธีกรมาด้วยแล้วก็ไปชิมมาที่หน้าสวนเลยพี่สุคือต้องบอกว่าแต่ละสายพันธุ์มีเอกลักษณ์มีความอร่อยคือเนื้อนุ่มแล้วก็เส้นกุ้งที่อยู่ข้างในส้มโอคือโตๆเลยแล้วกินเข้าไปนี่คือโอ้โหรสชาติสุดยอดจริงๆ
0: ละมุนลิ้น
1: ละมุนลิ้นมากๆนะฮะต้องบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามกันนะครับว่าของดีของเด่นอย่างส้มโอที่บ้านแท่นจะเป็นอย่างไรบ้างครับผมวันนี้หลากหลายประเด็นข่าวสารเราจะมาพูดคุยผ่านหน้าจอให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวเกี่ยวกับทางศาสนาที่จังหวัดสกลนครครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนครและจากสปป.ลาวรวมสวดมนต์ทำวัดเย็นเนื่องในวันธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน9ณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตครับที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนายเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนครครับได้ร่วมกันนะครับกับพุทธศาสนิกชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำวัดเย็นเนื่องในวันธรรมสวนะหรือวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ครับเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
0: โดยการจัดพิธีครั้งนี้ค่ะมีพระเทพสิทธิโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระราชวชิราธรเจ้าคณะจังหวัดสกลนครและพระครูกิตติธรรมนิวิทรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครนำคณะสงฆ์รวมสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีละเว้นความชั่วพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: สำหรับการสวดมนต์ในวันธรรมสวนะครับถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการทำนุบำรุง

0: จิตใจและสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาช่วยให้จิตใจของเราจดจ่อเกิดสมาธิลดความฟุ้งซ่านและนำไปสู่การพิจารณาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนใช้วันพระเป็นโอกาสในการทำความดีสร้างบุญกุศลและพัฒนาจิตใจให้มีความสงบและเป็นระเบียบครับ
1: มาติดตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งการจัดการจุดเสี่ยงอุบัติเหตุค่ะโดยผลักดันงบประมาณ35ล้านบาทแก้ปัญหาจราจรหนาแน่นและป้องกันอุบัติเหตุจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยกค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่จุดตรวจที่1ทางหลวงหมายเลข2440อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการจัดการจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ค่ะเนื่องจากทางหลวงสายดังกล่าวนะคะเป็นถนนสายหลักที่มีปริมาณการจราจร 6,239 คันต่อวันค่ะเชื่อมโยงระหว่างอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์กับอำเภอหนองสองห้องและอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยสองข้างทางนะคะเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นมีปริมาณการจราจรขยายเพิ่มตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ด้วยเหตุนี้นะครับจึงเห็นควรแก่การก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรในช่วงกม21+900จนถึงกม22+520จากเดิม4ช่องจราจรเปลี่ยนเป็น6ช่องจราจรครับโดยเป็นการแบ่งทิศทางด้วยเกาะยกนะครับซึ่งจะมีผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตรไหลทางกว้างข้างละ 2.50 เมตรครับก่อสร้างทางเท้าเพื่อที่จะสนับสนุนคนทุกกลุ่มและมีการวางท่อระบายน้ำใต้ทางเท้าทั้งสองข้างครับรวมถึงมีการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกและติดตั้งไฟจราจรสัญจรนะครับเพื่อที่จะควบคุมการสัญจรให้เป็นไปด้วยความมีระเบียบป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงบริเวณทางร่วมทางแยกซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณรวมแล้วประมาณ35ล้านบาทครับ
1: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะบริเวณทางดังกล่าวที่กล่าวไปก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งค่ะ
0: ครับผม
1: ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจึงเร่งเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ของบประมาณมาดำเนินการตรงนี้ให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนตรงนี
0: ้ครับต้องบอกว่าเส้นทางตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะไม่ใช่แค่การส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถถนนทั่วไปแต่ว่าสำหรับคนทุกๆกลุ่มรวมถึงเพิ่มทางเท้าให้กับพี่น้องประชาชนด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้เรื่องของการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับพูดถึงเรื่องของการคมนาคมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของโครงการรถไฟสายใหม่จากบ้านไผ่สู่นครพนมครับอธิบดีกรมทางหลวงครับลงพื้นที่สถานีหนองแวงไร่ขอนแก่นติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่บ้านไผ่นครพนมเชื่อมโยงระบบราง6จังหวัดภาคอีสานยกระดับโลจิสติกสู่ระดับสากลครับนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือที่สถานีนครพนมครับณบริเวณสถานีรถไฟหนองแวงไร่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ครับเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมและเร่งรัดการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานระบบรางตามนโยบายของรัฐบาลโดยโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ครับมีระยะทางรวมแล้ว355กิโลเมตรด้วยกันวงเงินในการลงทุนนะครับอยู่ที่66,846,838.33 ล้านบาทนะครับผ่านพื้นที่ทั้งหมด6จังหวัดด้วยกันครับได้แก่ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารและนครพนมโดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น2สัญญาครับได้แก่สัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่หนองพอกระยะทางประมาณ 179.50 กิโลเมตรประกอบไปด้วยสถานีรถไฟ10แห่งป้ายหยุดรถไฟ6แห่งลานบรรทุกสินค้า3แห่งและย่านกองเก็บสินค้าอีก1แห่งครับดำเนินการโดยกิจกรรมร่วมค้า AS สทวี and Associates นะครับส่วนสัญญาที่2ครับในช่วงหนองพอกจนถึงสะพานมิตรภาพ3ระยะทางอยู่ที่ประมาณ 175.28 กิโลเมตรประกอบไปด้วยสถานีรถไฟ9แห่งป้ายหยุดรถไฟ6แห่งและย่านกองเก็บสินค้าอีก2แห่งดำเนินการโดยกิจกรรมร่วมค้ายูนิคครับ
1: ค่ะนายปิยพงษ์จิวัฒนากุลไพศาลค่ะอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมและก็กรมการขนส่งทางรางนะคะซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมค่ะที่มุ่งเน้นให้การขนส่งหันมาใช้ระบบรางมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ค่ะโดยแบ่งสัญญาออกก่อสร้างออกเป็น2สัญญาหลักด้วยกันค่ะคือสัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่หนองพอกเนี่ยมีความคืบหน้าประมาณ 60% ซึ่งเร็วกว่าแผนค่ะกำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี2572ส่วนสัญญาที่2คือช่วงหนองพอกถึงสะพานมิตรภาพที่3นครพนมค่ะความคืบหน้าตอนนี้ประมาณ 30% แล้วซึ่งล่าช้ากว่าแผนประมาณ 10-12% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2573ค่ะซึ่งภาพรวมความคืบหน้าทั้งหมดประมาณ30%กว่าค่ะส่วนการส่งมอบพื้นที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างคือปัญหาการเวนคืนที่ดินเนื่องจากเป็นเส้นทางสายใหม่จึงไม่มีพื้นที่ของรถไฟเดิมทำให้ต้องเวนคืนพื้นที่ทั้งหมดรวมกว่า 9,000 แปลงค่ะซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานส่วนในการทำงานเนี่ยล่าช้าในบางจุดค่ะไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมทางหลวงกันค่ะ
2: ครับก็วันนี้ผมเองก็ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้มาลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างทางรถไฟที่เป็นทางคู่แนวใหม่สายบ้านไผ่นครพนมนะครับในฐานะที่เป็นประธานบอร์ดนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่เป็นโครงการแฟลกชิพที่สำคัญโครงการหนึ่งของกระทรวงคมนาคมที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้การขนส่งเนี่ยหันมาใช้ระบบรางให้มากขึ้นนะครับซึ่งรับผิดชอบโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับงานก่อสร้างก็แบ่งเป็น2สัญญานะครับสัญญาที่1กับสัญญาที่2นะครับตอนนี้ในภาพรวมเนี่ยความคืบหน้าในการก่อสร้างเนี่ยก็มีความคืบหน้าไปประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะ30 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับในภาพรวมเนี่ยประมาณ30 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ในเรื่องของการรับมอบพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยก็ได้รับมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาติดตามดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหา
1: ค่ะในเรื่องของการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เนี่ยประมาณ300กว่ากิโลถ้าแล้วเสร็จในปี2573เนี่ยก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการขนส่งต่างๆ
0: แน่นอนครับต้องบอกว่าทั้งเรื่องของการขนส่งการคมนาคมแล้วก็การเชื่อมโยงเส้นทางนะครับต้องบอกว่าปุดหมายปลายทางจากขอนแก่นไปนครพนมเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ใช้ระยะเวลานานมากๆนะฮะแต่ว่าเรื่องของการเดินทางที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบายด้วยครับ
1: ไปดูอีกภารกิจหนึ่งค่ะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดอุดรธานีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ลุยอุดรธานีคุมเข้มคลินิกเสริมความงามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเผยยอดร้องเรียนเนี่ยพุ่งปมปิดกิจการเบี้ยวคอร์สค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนายทิตินันท์สิงหารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำคณะเจ้าหน้าที่สคบค่ะและสคบประจำจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่เชิงรุกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงามณชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีค่ะไม่ว่าจะเป็นนิติพลคลินิกกังนำคลินิกเพื่อติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ค่ะและที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2569ค่ะ
0: การลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับมุ่งเน้นการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการสัญญาการให้บริการและมาตรฐานของห้องหัตถการครับเพื่อที่จะป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคจากการขายคอสล่วงหน้านะครับรวมถึงข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการปฏิเสธคืนเงินครับพร้อมกันนี้นางสาวสุภมาศนะครับก็ได้มีการกำชับให้กับทางสคบเร่งรัดติดตามผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ส่งมอบเอกสารและสัญญาให้ตรวจสอบโดยเร็วครับพร้อมกับสั่งการให้กลุ่มที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเร่งแก้ไขข้อสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับโดยย้ำว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ภายใน7วันหากยังไม่ได้ใช้บริการและหากผู้ประกอบการธุรกิจฝ่าฝืนไม่จัดทำหรือส่งมอบสัญญานะครับจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับทั้งนี้หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการครับสามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยครับต้องบอกว่าเรื่องของการให้บริการยังคงเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของความเป็นธรรมความตรงไปตรงมาทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้รับบริการเช่นเดียวกันนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการส่งเสริมครามสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไมซ์กันบ้างครับสมาคมครามและสีธรรมชาติสกลนครครับได้ร่วมกับสสปน.และภาคีเครือข่ายครับเดินหน้ายกระดับครามจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประสบการณ์สร้างสรรค์เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจและการท่องเที่ยวไมซ์ครับนายปรินิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดกิจกรรม Indigo Mice Connect เชื่อมภูมิปัญญาครามนะครับสู่ธุรกิจไม้สร้างสรรค์โดยมีผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสสปน.ร่วมกับภาคีเครือข่ายชมรมสมาคมครามและสีธรรมชาติสกลนครผู้ประกอบการครับรวมถึงช่างฝีมือศิลปินและนักออกแบบได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทางด้านของนายปราดนิยมค้าครับนายกสมาคมครามและสีธรรมชาติสกลนครท่านได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมครามและสีธรรมชาติสกลนครร่วมกับสสปน.ครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในด้านของครามสกลนครเข้ากับอุตสาหกรรมไมซ์นะครับโดยมุ่งให้ครามเป็นมากกว่าสินค้าแต่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ครับ
1: ภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมที่หลากหลายค่ะทั้งการสาธิตการทำผ้าแบบดั้งเดิมนิทรรศการครามและสีธรรมชาติการเสวนาสกลนครจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่จุดหมายปลายทางไมซ์เชิงสร้างสรรค์ค่ะและจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่แบรนด์เมืองสร้างสรรค์การอบรมการตลาดดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพชุมชนครามรวมถึงการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการแบรนด์ต่างๆจำนวน21แบรนด์พร้อมเวิร์กช็อปการย้อมครามการสร้างสรรค์สีครามและสีธรรมชาติค่ะด้วยเทคนิคสกินเพ้นท์และการปักผ้าฝ้ายด้วยมือตลอดจนพิธีสู่ขวัญครามค่ะซึ่งสะท้อนความผูกพันระหว่างครามวิถีชีวิตความเชื่อและก็ธรรมชาติค่ะ
0: ทางด้านของคุณธนพรสิริลักษ์ครับผู้จัดการสสปน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กล่าวว่าครามสกลนครครับเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่ครับสามารถนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์สำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์นะครับทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์เวิร์กช็อปของที่ระลึกสำหรับงานประชุมและสัมมนารวมถึงโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ได้อีกด้วยครับ
1: ถือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยสวยสดงดงามนะคะมีความละเอียดประณีตแล้วก็สีธรรมชาติเนี่ยเป็นสีที่ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนด้วย
0: ถูกต้องครับแล้วก็อยู่สกลนครเพราะครามเนี่ยเด่นอยู่แล้วในเรื่องของงานคราฟงานหัตถกรรมหัตถศิลป์นะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งการส่งเสริมแล้วก็การต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากๆนะฮะแล้วก็เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยครับผม
1: ใช่ค่ะที่นี่ก็ทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนปลายน้ำเลยเริ่มตั้งแต่การปลูกการทอจนการตัดเย็บสวยสดงดงามค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
3: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะ
1: เราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
5: เอดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
6: ไม่เป็นไรหรอก
7: กินไปนิดเดียวเอง
5: คุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานกันหน่อยครับคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรครับลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามรับฟังความคิดเห็นด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการพัฒนาการท่องเที่ยวครับนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิแรงงานการยกระดับแรงงานภาคเกษตรกรรมรวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทั้งนี้ครับเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นข้อมูลสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการยกระดับแรงงานภาคเกษตรกรรมครับตลอดจนเป็นการรวบรวมแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาและเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: โดยที่ประชุมค่ะได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอข้อมูลชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามตามประเด็นที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทางด้านแรงงานการเกษตรการท่องเที่ยววัฒนธรรมการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจและการพัฒนาท้องถิ่นค่ะทั้งนี้นะคะการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการมีเป้าหมายสำคัญค่ะในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานการยกระดับแรงงานภาคเกษตรกรรมค่ะรวมถึงการส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบทของพื้นที่ค่ะอันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะไปดูเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกันบ้างค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะจัดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นค่ะนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นจังหวัดเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกช่วงวัยอย่างเป็นระบบในทุกมิติค่ะภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการกระตุ้นความสนใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนและการกระตุ้นความสนใจเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมนะครับประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการแสดงความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นครับนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อถอดรหัสความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนขอนแก่นมีการนำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลังหัวข้อถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภายในงานนะครับมีการมอบรางวัลมอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2569รวมแล้วจำนวน26ประเภทรางวัลครับต้องบอกว่าเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยนะฮะที่จะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างที่ขอนแก่นเองก็มีการยกระดับเมืองยกระดับจังหวัดให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในภาคของการศึกษาการพัฒนาโครงสร้างเมืองรวมถึงปากท้องเรื่องของเกษตรกรให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันครับ เมื่อพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของที่ดินทำกินครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวนี้ที่จังหวัดยโสธรกันหน่อยครับขออภัยครับคทช.นะครับจังหวัดยโสธรได้เร่งจัดทำในส่วนของที่ดินทำกินควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนมุ่งแก้ปัญหาความยากจนและสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ครับนายขันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรครับได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคทช.จังหวัดครับเพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าในการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลภายในงานนะครับมีการตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐตลอดจนการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายครับ
1: ค่ะโดยที่ประชุมนะคะได้รับทราบความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงปอแล้วก็ป่าดงบางอี้ค่ะที่อยู่ระหว่างการกั่นกองของคณะทำงานระดับอำเภอและการประกาศสิทธิตามขั้นตอนและที่สาธารณประโยชน์อาทิแปลงโคกโนนกกม่วงดงหนองแดงหัวเมยและดงหนองโงค่ะซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการทำประชาคมเพื่อรับรองสิทธิแก่ผู้ครอบครองจริงและกลุ่มทายาทและพื้นที่ตำบลกุดเชียงหมีค่ะที่กรมที่ดินได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะบินถ่ายภาพทางอากาศความละเอียดสูงเพื่อนำมาจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงค่ะป้องกันการทับซ้อนกับเขตที่ดินของรัฐและนอกจากการมอบสิทธิ์ในที่ดินแล้วนะคะยังได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางด้านการพัฒนาที่ดินการประมงปศุสัตว์สหกรณ์ค่ะตรวจบัญชีสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าไปพัฒนาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างครบวงจรค่ะ
0: โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะครับท่านได้กล่าวว่าการได้รับสิทธิ์ในที่ดินของคทช.แม้จะอยู่ระหว่างรอเล่มสมุดประจำตัวหน่วยงานสามารถเข้าไปส่งเสริมอาชีพเข้าไปอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เคลื่อนย้ายได้ทันทีนะครับแต่สิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้ให้นะครับในส่วนของการให้กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแล้วก็ห้ามมีให้มีการขุดดินดัดแปลงสภาพพื้นที่หรือก่อสร้างอาคารถาวรหรือแม้กระทั่งตัดไม้ทำลายป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเด็ดขาดนะครับซึ่งทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะต้องคำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศและความถูกต้องตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดครับผมทางนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมยังคงต้องควบคู่กับเรื่องของที่ดินทำกินนะฮะแม้ว่าจะมีการจัดสรรมาให้แล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือยังคงต้องรักษาระบบนิเวศให้สมดุลด้วยครับ
1: ไปดูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจังหวัดมหาสารคามนะคะเดินหน้าส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมค่ะจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมต่อยอดการท่องเที่ยวสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะที่วัดชัยประสิทธิ์บ้าน

0: แพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะนางอุบลเดชารัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายปฏิมาเหล่าชัยนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการค่ะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวอำเภอโกสุมพิสัยร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาตามโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามค่ะ
1: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามครับให้มีศักยภาพและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนครับรวมถึงเป็นการส่งเสริมศิลปินหมอลำศิลปะการแสดงพื้นบ้านและอุตสาหกรรมบันเทิงที่เชื่อมโยงกับธุรกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับโดยภายในงานครับมีขบวนแห่เทียนพรรษาและต้นเทียนเพื่อที่จะนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกับกิจกรรมร้องสรพัญญะทำนองอีสานกิจกรรมการปล่อยปลาตลอดจนการแสดงของศิลปินหมอลำและการแสดงศิลปะพื้นบ้านเพื่อที่จะสร้างสีสันและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวครับได้สัมผัสกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนครับ
0: ค่ะสำหรับประเพณีทอดเทียนพรรษาหรือว่าทอดเทียนโฮมเป็นประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาค่ะโดยชาวบ้านจากหมู่บ้านหนึ่งนะคะจะร่วมกันทำต้นเทียนไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ณวัดอีกแห่งหนึ่งนิยมจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยร่วมกันทำบุญและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนอกจากมิติด้านศาสนาและการสืบสานวัฒนธรรมแล้วค่ะเทียนพรรษาเนี่ยยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงแสงสว่างแห่งธรรมและปัญญาเปรียบเสมือนการแสงสว่างเพื่อส่องทางใจค่ะสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและก็ความเป็นสิริมงคลขณะเดียวกันนะคะประเพณีทอดเทียนโฮมเนี่ยยังเป็นโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญสร้างความรักความสามัคคีค่ะแล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยค่ะ
1: ต้องบอกว่างานนี้มีทั้งความเป็นสิริมงคลนะครับมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมถึงมีกิจกรรมในด้านของนันทนาการที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามอย่างลงตัวเลยครับจากที่มหาสารคามนะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นหัตถศิลป์หัตถกรรมที่มาจากฝีมือของคนไทยไปกันที่จังหวัดชัยภูมิครับผ้าไหมชัยภูมิครับอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นด้วยลวดลายอย่างลายหมี่ขั้นขอนารีขณะที่คนรุ่นใหม่ตอนนี้ครับเข้ามาต่อยอดภูมิปัญญาด้วยการออกแบบลวดลายให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
2: ผ้าไหมชัยภูมิถือเป็นจุดเด่นที่มีทั้งเรื่องของลวดลายเอกลักษณ์และฝีมือของคนในพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอยอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิมีการรวบรวมผ้าไหมและลวดลายต่างๆไว้กว่า400ผืนทำให้เห็นถึงความหลากหลายของงานทอผ้าชัยภูมิได้เป็นอย่างดีหนึ่งในลายที่โดดเด่นและถูกพูดถึงคือลายหมี่ขั้นขอนารีจุดสังเกตอยู่ที่ลายตะขอที่เรียงสลับกันเกิดจากการมัดหมี่ที่อาศัยความละเอียดของช่างทอนางสมใจคงชัยภูมิช่างทอผ้าที่สั่งสมฝีมือมานานถ่ายทอดเทคนิคการทอลวดลายชั้นสูงและการใช้สีธรรมชาติฝีมือที่สั่งสมมานานทำให้ได้รับการยกย่องเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินรางวัลที่สะท้อนถึงความสามารถและความตั้งใจในการเก็บรักษางานทอเอาไว
3: ้ก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหลานชายเขียนหนังสือส่งไปแม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะว่าจะได้ของตัวเองทำอย่างนี้ทำได้อย่างแค่นี้แหละจะได้หรือส่งไปทำไมเท่าบอกหลานชายอะก็ทำไปเพราะว่ารางวัลยายเยอะเขาว่าก็เลยทำไปก็มีหนังสือกลับมาว่าแม่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจมาก
2: คุณครูสรายุทธ์รือชาหลานชายของคุณยายสมใจได้นำความรู้ด้านคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยคำนวณการมัดหมี่ทำให้สามารถออกแบบลวดลายที่ซับซ้อนและละเอียดมากขึ้นผลงานที่เกิดจากการนำความรู้เดิมมาผสมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่กลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเดินไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ได้
4: ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานงานหัตถกรรมไทยนะครับจากแม่ครูสมใจนะครับผมก็เป็นหลานชายนะครับเป็นทายาทของแม่สมใจในการออกแบบคิดค้นลายนะครับในการที่จะประยุกต์ต่อยอดให้ทันกับสมัยใหม่นะครับในการออกแบบลวดลายให้มีการวิจิตรแล้วก็ลวดลายที่ทันสมัยกับของตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในงานที่แม่ทำอยู่นะครับผมก็มีส่วนช่วยในการออกแบบนะครับในการประกวดตั้งแต่เวทีการประกวดของงานหม่อนไหมตานกยุงพระราชทานนะครับเป็นลายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมตั้งใจในการออกแบบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศทอผ้าเกี่ยวกับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ให้ยังคงรักษาความเป็นรากเหง้าของไทยอยู่ก็คือให้ใช้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับ
5: จากพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวของผ้าไหมจากฝีมือของช่างทอรุ่นเก่าไปจนถึงคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาต่อยอดทั้งหมดนี้กำลังทำให้ผ้าไหมของคนชัยภูมิกลายเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกตัวตนของชัยภูมิผ่านผืนผ้าทอด้วยมือของคนในท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวธีรยุทธ์พาบุญถ่ายภาพทันชนิดอุตมังทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
0: สมใจก็ถือว่าเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินค่ะเป็นช่างทอฝีมือระดับประเทศเลยที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย
1: ต้องบอกว่าลวดลายผ่านผืนผ้าแพรพันเมื่อสักครู่นี้คือวิจิตรมากๆสวยงามมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะฮะที่ต้องบอกว่าระดับบรมครูเป็นสื่อกลางในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ยังคงสืบสานต่ออย่างต่อเนื่องแล้วก็มีต้องบอกว่าลูกๆหลานๆนะครับรวมถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของผืนผ้าแบบนี้นำไปสู่การต่อยอดในที่สุดต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะครับของแพรพันธุ์ผ้าไทยที่ทำอย่างไรให้ผ้าไทยใส่ให้สนุกนั่นเองครับ
0: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เมื่ออยู่หน้าจอเติมอะไรลงคุณเจ้าพ่อสีสัวไล่โอ้เจ้าพ่อสีสัวต้องเรียกสติตั้งสติก่อนคลิกร่วมสร้างโลกออนไลน์ที่ดีกว่า

0: 15:40 น.ครับกลับมาติดตามรับชมข่าวสารในรายการอีสานวันนี้กันต่อในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งพื้นที่ที่หนองบัวลำพูเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการจัดเอาสินค้าของดีของเด่นออกมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษในช่วงส่งท้ายเดือนจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับจังหวัดหนองบัวลำภูครับชวนช็อปงานตลาดพาณิชย์แอดแมคโครรวมสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปทุกสัปดาห์นะครับนั่นก็คือสุดท้ายนะครับทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพลาดไม่ได้จริงๆครับนายสุรศักดิ์อักษรกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับของจังหวัดหนองบัวลำภูได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการครับในกิจกรรมตลาดพาณิชย์แอดแมคโครหนองบัวลำภูณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาหนองบัวลำภูครับงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากห้างแมคโครและผู้ประกอบการร่วมให้การต้อนรับนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมตลาดพาณิชย์แอดแมคโครนะคะเป็นความร่วมมือเชิงรุกระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะและห้างสรรพสินค้าแมคโครภายในงานนะคะก็ได้รวบรวมสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปคุณภาพระดับพรีเมียมของจังหวัดมาจัดจำหน่ายอย่างหลากหลายค่ะเช่นกาแฟภูซางแม่แตงค่ะแดนนี่พิซซ่าที่มาพร้อมสูตรเด็ดพิเศษค่ะผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมใบฉนวนตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรและก็อาหารแปรรูปทั้งข้าวอ้อยเห็ดกล้วยและไส้กรอกเนื้อวัวค่ะนอกจากนี้นะคะทางห้างสรรพสินค้าแมคโครเนี่ยยังได้ร่วมการออกบูธจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยค่ะโดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมาลดราคาสูงสุดถึง 50% ค่ะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
0: สำหรับกิจกรรมตลาดพาณิชย์แอดแมคโครหนองบัวลำภูครับจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ของสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาหนองบัวลำภูครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวหนองบัวลำภูและพื้นที่ใกล้เคียงครับร่วมกันอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากฝีมือคนในชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครับ
1: ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ด้วยแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกซื้อสินค้าสดๆเลย
0: ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไปมาสะดวกนะฮะพื้นที่กว้างขวางแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าอย่างที่เราเห็นในภาพครับคุณผู้ชมครับมีหลากหลายประเภทมากๆของกินของใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสำเร็จรูปหรือนำไปแปรรูปพืชผักธัญญาหารรวมถึงแพรพันผ้าไหมก็มีเช่นเดียวกันครอบคลุมนะครับแล้วก็ครอบคลุมครบวงจรในงานเดียวจริงๆครับ
1: ที่สำคัญสินค้าอุปโภคบริโภคของแมคโครก็ลด 50% ด้วย
0: ใช่แล้วครับ
1: ไปช็อปกันได้ค่ะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนค่ะไปดูเรื่องของส้มโอกันบ้างส
0: ้
1: มโอที่บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะจากผลไม้ในสวนสู่สินค้า GI ที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมชนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะมีพื้นที่ปลูกส้มโอประมาณ1,700 ไร่เกือบทั้งหมดนะคะเป็นส้มโอพันธุ์ทองดีแล้ววันนี้นะคะสวนส้มโอไม่ได้มีเพียงเกษตรกรกับผู้ซื้อเท่านั้นค่ะยังเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาสัมผัสของดีจากพื้นที่จริงค่ะติดตามได้ในอีสานม่วนจอยกับโจอี้สีเมืองขอนค่ะ

0: ว้าถึงสมโอพันท่องดีบ้านแทนหลายคนคิดพ่อผลไม้รสหวานฉ่ำทั่วไปแต่มองนี่อำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิสมโอท่องดีมีเรื่องเล่าหลายกว่านั้นเพราะมองนี่คือมองผลิตสมโอหวานบ้านแทนสินค้าที่ได้รับการขึ้นชื่อทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI การเดินทางเที่ยวนี้นำโดยเพจแคทตี้แอนด์จอร์จซึ่งเป็นคนในพื้นที่บ้านแทนจังหวัดชัยภูมิพาอินฟลูเอนเซอร์ย่างบิ๊กกี้แครีโจอี้สีเมืองขอนลงพื้นที่สัมผัสวิถีสวนสมโอแบบใกล้ชิดตั้งแต่การเบิ้งสวนผักสมโอจนไปถึงการซีมรสชาติไปจนฮอดการเรียนรู้ว่ากว่าสิมาเป็นผลไม้ที่ได้รับการยอมรับในฐานะสินค้า GI ต้องมีเรื่องของพื้นที่และคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้องอำเภอบ้านแทนมีพื้นที่การปลูกสมโอกว่า 1,700 ไร่เกือบทั้งเบิดเป็นสมโอพันธุ์ท้องดีบ้านแทนที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่หลายไร่ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอบ้านแทนภายใต้ยี่ห้อสมโอหวานบ้านแทน
1: ก็ด้วยความที่เราทำช่องอยู่แล้วนะคะก็เลยอยากที่จะใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ก็คือมาช่วยพ่อแม่เขาทำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้รู้ว่าที่อำเภอของเรานั้นมีของดีอย่างส้มโออร่อยมากๆเลยค่ะก็ในช่วงสิงหาคมนะคะก็จะเป็นช่วงที่อำเภอบ้านแทนของเรามีฤดูกาลส้มโอที่อร่อยที่สุดแต่ว่าหลังจากนี้สิงหากันยาก็ยังมีส้มโอหลงเหลืออยู่นะคะก็ยังสามารถที่จะมาอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรทางช่องทางออนไลน์ของแต่ละสวนหรือว่าจะมากินที่สวนได้เลยก็สามารถเสิร์ชได้ค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวที่สวนส้มโอของอำเภอบ้านแท่นมีหลายสวนหลายโซนให้เลือกมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้มาชมสวนของแม่มัดซึ่งเป็นสวนที่ได้แชมป์มาหลายสมัยมากๆบอกเลยว่าแก้วมังกรอร่อยมากค่ะส้มโออร่อยมาก
3: เป็นครั้งแรกที่มาแล้วตกใจมากตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิมีคนปลูกส้มโอเยอะขนาดนี้ค่ะช่วงเขาบอกว่าช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ส้มโอหวานที่สุดนะคะแล้วก็กินส้มโอของบ้านแท่นใช่ไหมคะมันก็เป็นสินค้าของชุมชนของท้องถิ่นแล้วรายได้ก็หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยทั้งได้ความอร่อยทั้งได้คุณภาพทั้งได้ส่งเสริมท้องถิ่นนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิและคนอีสานเฮาควรภาคภูมิใจว่าบ้านเฮาเฮ็ดได้นะฮะ
0: มัจฉาโชคบัณฑิตเจ้าของสวนโชคบัณฑิตบอกเราเรื่องราวของสวนสมโอท่องดีบ้านแทนซึ่งเป็นผลผลิตที่อยู่คู่กับคนในพื้นที่และได้รับความสนใจจากผู้มาเยือนที่ต้องการสัมผัสความแซ่บของดีจากแหล่งผลิตโดยตรงจุดสำคัญที่ให้ในสมโอหวานบ้านแทนมีเอกลักษณ์คือคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีประเทศและแหล่งผลิตจนได้รับการรับรองมาตรฐานการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI
4: จุดเริ่มต้นก็เห็นเพื่อนๆเขาทำกันแล้วเห็นเขาได้มีรายได้ก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะการทำนามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะแต่ทำส้มโอมันคุ้มค่ากว่าค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจ
0: การพาคนจากต่างพื้นที่เข้ามาเบิ่งสวนบ่แม่นเพียงการพาซิมบักสมโอแต่เป็นการพาไปทำความรู้จักกับต้นทางของสินค้าตั้งแต่พื้นแผ่นดินเกษตรกรไปจนฮอดเรื่องเล่าของคนในชุมชนและเมื่อถูกส่งต่อไปยังมือผู้บริโภคสิ่งที่ติดไปนั่นบ่เพียงแค่รสชาติหวานหอมและความแซ่บแต่ยังเป็นเรื่องเล่าของคนปลูกและอัตลักษณ์ของคนบ้านแทนที่อยู่เบื้องหลังจากพื้นที่ปลูกบักสมโอของเกษตรกรในท้องถิ่นสู้สินค้า GI ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดชัยภูมิท้องดีบ้านแทนจึงเป็นอีกของดีอีสานที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อคุณภาพผูกโยงเข้ากับแหล่งกำเนิดอย่างชัดเจนผลผลิตมาจากชุมชนก็สามารถกลายเป็นสินค้าที่มีเรื่องเล่าและคุณค่าในตลาดได้หวานหอมแซ่บมีที่มานี่คือส้มโอหวานบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิสีปล่อยล้ำทะเมนทายภาพโจอี้สีเมืองขอน NBT ขอนแก่นรายงาน

0: เนี่ยคุณๆนะคะคนในภาพเมื่อสักครู่นี้
1: ถูกต้องครับผมต้องบอกว่าสาวน้อยบ้านนาชุดสีแดงสวยจังเลยนะฮะ
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากครับคุณผู้ชมครับซูเปอร์ลงพื้นที่เองกับมือเลยนะฮะไปกับทีมข่าวพี่โจอี้พี่ปอยของเราที
0: ่
1: ไปต้องบอกว่าไปจนถึงสวนเลยจุดเริ่มต้นแล้วที่สวนที่ไร่ตรงนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการปลูกต้นส้มโอที่ได้รับรางวัลของอำเภอเป็นประจำทุกๆปีเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับว่าโดยเฉพาะในช่วงสิงหากันยายนจะเป็นช่วงที่ชุกมากๆสำหรับส้มโอเพราะฉะนั้นแล้วพลาดไม่ได้จริงๆนะฮะเราไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงต่างภูมิภาคแล้วพูดถึงส้มโอมาที่ส้มโอหวานบ้านแท่นชัยภูมิอร่อยไม่แพ้ที่อื่นเลยครับ
0: ถือว่าตอนนี้ก็ยังมีจำหน่ายอยู่ก็ไปชิมไปช็อปกันได้ค่ะถึงสวนเลย
1: ถูกต้องครับจากเรื่องของผลผลิตทางเศรษฐกิจนะฮะข่าวต่อไปจะพาไปดูเรื่องของความสนุกสนานกับความยิ่งใหญ่ในการแสดงวงโปงลางพื้นบ้านนะครับนั่นก็คือเวทีสีส้มจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กับการเปิดเวทีเมื่อวานนี้ที่อุดรธานีครับกรมการพัฒนาชุมชนครับได้จัดการประกวดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ครับที่มณฑาทิพย์ฮอลล์ครับศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาตินายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดงานการประกวดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ครับประจำปีพุทธศักราช2569รอบคัดเลือกครับ
0: ค่ะเพื่อเป็นการสืบสานรักษาภูมิปัญญาพื้นถิ่นทั้งด้านผ้าไทยหัตถกรรมพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้านค่ะพร้อมทั้งสร้างการรับรู้แล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและชุมชนค่ะจากการเปิดรับสมัครนะคะก็มีวงโปงลางสมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น34วงค่ะแบ่งเป็นประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น13วงประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย11วงค่ะแล้วก็ประเภทมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป10วงซึ่งคณะกรรมการนะคะก็จะคัดเลือกวงดนตรีที่มีความโดดเด่นประเภทละ3วงรวมทั้งหมด9วงค่ะเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่การประกวดระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่4ถึง5ธันวาคม2569ค่ะณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในงาน Seal Festival 2026
1: สำหรับเวทีการประกวดในครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่เป็นสนามแข่งขันนะครับแต่ยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิมมาสืบสานต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยครับสอดคล้องกับแนวพระดำริในการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาให้สอดรับกับยุคสมัยอย่างยั่งยืนครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการแสดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นการแสดงเปิดวงนะฮะแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติในวงโปงลางเฉพาะกิจชื่อว่าศิลป์สิริวัณวรีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ที่มณฑาทิพย์ฮอลล์ต้องบอกว่าเป็นการรวบรวมเอาศิลปินที่เคยแข่งขันจากวงโปงลางเวทีสีฟ้านะฮะสู่วงโปงลางเวทีสีส้มซึ่งอย่างที่เราเปิดรายการบอกไปไว้นะครับว่าจะมี3เซอร์ไพรส์ด้วยกันจากงานนี้ใครที่เป็นแฟนโปงลางก็จะทราบกันดีว่า3เซอร์ไพรส์ใหญ่ประกอบไปด้วยเซอร์ไพรส์แรกครับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเงินรางวัลสูงถึง 400,000 บาท
0: ว
1: ้
0: าว
1: เยอะมากๆเลยนะฮะเซอร์ไพรส์ที่2ก็คือปีนี้มีรางวัล The Best of the Best ด้วยก็คือเป็นรางวัลที่เป็นที่สุดของวงโปงลางจะได้รับเงินรางวัลเพิ่มไปอีก 100,000 บาทและสุดท้ายที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของเซอร์ไพรส์นะฮะนั่นก็คือเป็นรางวัลที่ทุกคนตั้งตารอเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ออกมาผ่านทางเพจผ้าไทยใส่ให้สนุกบอกว่าแต่ละรุ่นอายุทั้ง3รุ่นจะคัดเข้าก็คือรุ่นละ3วงรวมแล้วเป็น9วงไปสู่รอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ประกาศมาสดๆเลยพี่สุครับมีรางวัล Boss Choice Boss Choice นั่นคือรางวัล Fast Track เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทรุ่นอายุละ1วงหมายความว่าจะมีทีมที่ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด
0: 12
1: วงด้วยกันนั่นแหละครับนี่คือความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ติดตามนะฮะที่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ เต็มพื้นที่ของมณฑาทิพย์ฮอไปร่วมส่งกำลังใจแล้วก็เปิดเวทีอย่างยิ่งใหญ่กับเวทีสีส้มวันนี้เราก็ได้นำเสนอข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเดี๋ยวเร็วๆนี้จะประกาศออกมาแน่นอนว่า12วงนั้นจะเป็นใครบ้างครับ
0: ต้องมาติดตามชมกันค่ะไปดูเรื่องของทางอสนะคะมีการยึดยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดค่ะโดยชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจของบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายค่ะร่วมกับหน่วยกำลังในพื้นที่นะคะได้ตรวจยึดยาบ้าประมาณ1ล้านเม็ดมูลค่ากว่า50ล้านบาทพร้อมผู้ต้องหาชาย2รายค่ะได้ที่บริเวณริมถนนสาย247ถนนเลี่ยงเมืองสายใหม่ในเขตบ้านสร้างประทายตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายค่ะนายสรันศักดิ์ศรีเคลือเนตรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายพร้อมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดมูลค่ากว่า50ล้านบาทรถยนต์เก๋ง1คันพร้อมผู้ต้องหาชาย2รายค่ะคือนายปฏิพลอายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายปัชญาอายุ25ปีชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองหนองคายค่ะแล้วก็หน่วยกำลังในพื้นที่ตรวจยึดได้ที่บริเวณริมถนนสาย247ถนนเลี่ยงเมืองสายใหม่ในเขตบ้านสร้างประทายตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายค่ะ
1: จากการสอบถามเบื้องต้นครับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้บอกว่าตนเนี่ยรับจ้างจากผู้ต้องหาที่หลบหนีไปนะครับซึ่งค่าจ้างยังไม่ได้มีการตกลงกันครับส่วนยาบ้าจะนำไปส่งที่ไหนตนยังไม่ทราบผู้ต้องหาที่หลบหนีไปเนี่ยบอกแค่ว่าให้ขับรถตามกันไปเท่านั้นนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้มีการนำตัวของผู้ต้องหาคนดังกล่าวเนี่ยพร้อมกับของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายและหลังจากนี้จะมีการติดตามหาผู้ต้องหาที่หลบหนีไปมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปครับผม
0: ค่ะปกติแล้วนะมีการจับกุมเนี่ยก็จะได้เฉพาะของกลางแต่รอบนี้ได้ผู้ต้องหาชายถึง2รายเลย
1: ถูกต้องครับแต่ว่าก็ยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่นะฮะเชื่อว่าเราก็จะมีการช่วยกันตัดวงจรเครือข่ายของผู้ที่หลบหนีแล้วก็ผู้ที่เป็นสื่อกลางในการส่งมอบยาเสพติดด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการในช่วงสุดท้ายกันครับ

0: ครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวนะครับส่วนราคาทองก็ลงมาถึง 1,600 บาทเลยนะครับปิดท้ายรายการวันนี้ครับด้วยพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีและสกลนครโดยจะมีฝนตกหนักมากนะครับที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีปริมาณฝนที่ตกหนักมากๆในบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับตอนนี้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียจึงขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากครับรวมถึงระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับดังนั้นนะครับแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ค่ะมาดูอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันบ้างค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสค่ะส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยกับดิฉันตุ๊กอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งบุคคลที่เป็นบุคคลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าท่านมีการใช้เมนูอาหารนะคะในการเป็นเครื่องมือที่จะยกระดับชุมชนแล้วก็พาอัตลักษณ์ไทยไปสู่เวทีโลกค่ะขอต้อนรับนะคะคุณสุทธิพงศ์สุริยะค่ะหรือว่าคุณขาดนะคะซึ่งเป็นฟู้ดสไตลิสต์ระดับโลกชื่อดังค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณขาบคะขออนุญาตสอบถามข้อมูลคำถามแรกก่อนเลยการเป็นฟู้ดสไตล์โลกเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: ครับก็หลักๆเลยนะฮะมันต้องมีคนที่ชอบอยู่2อย่างเนาะ
0: ค่ะ
1: อย่างแรกคือต้องเป็นคนที่ชอบการออกแบบนะฮะของผมนี่ชอบออกแบบอ
0: ัน
1: ที่2คือชอบเรื่องของอาหารการกินนะครับนำ2อย่างนี้มาผสมผสานให้มันลงตัวนะครับ
0: แล้วคุณขาบคิดว่าการที่มาสู่เส้นทางนี้เคยคิดไหมว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้คะ
1: ก็ไม่เคยคิดนะฮะเพราะว่าการที่ผมเนี่ยเติบโตที่จังหวัดบึงกาฬเนา
0: ะ
1: จ
0: ัง
1: หวัดน้องใหม่จังหวัดที่77ก็รู้ว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่าคนอีสานคนหนึ่งแต่เผอิญว่าผมโชคดีที่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วได้ทำสิ่งที่เรารักและชอบมากที่สุดครับ
0: ค่ะแล้วความภาคภูมิใจอะไรของคุณขาไปเส้นทางการเป็นฟู้ดสไตลิสต์เส้นทางนี้ค่ะ
1: ความภาคภูมิใจผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ย เรื่องของอาหารกับการเกษตรเนี่ย มันเป็นปัจจัยหลักและเป็นหัวใจของคำว่าประเทศไทยครับนั่นแหละครับ
0: แล้วคำว่าอาหารหนึ่งจานกับการยกระดับชุมชนเนี่ยเกี่ยวข้องแล้วก็สอดคล้องกันยังไงบ้างคะในมุมมองของคุณครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยฮะหนึ่งจานการที่เราจะทานเข้าไปเนี่ยถ้าเรามองทะลุทะลวงไปถึงฉากหลังน
0: ะ
1: เราจะเห็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชาติพันธุ์และก็ความเป็นชาติในจาน1จานนะครับ
0: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: เอาอย่างส้มตำ1จานเนี่ยมองได้ยังไงบ้างอ่ะ
1: ก็มองเห็นคือ1คือถ้าเรามองเห็นในเรื่องของการชิมก่อนเนา
0: ะ
1: การชิมก็คือ1ความเผ็ดน
0: ะ
1: ความเผ็ดความร้อนความเค็มมันก็จะบอกว่าคนอีสานเนี่ยชอบกินเผ็ดชอบกินเค็มน
0: ี่
1: คือหมายถึงรสชาติเนาะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้ามองในเรื่องของประเพณีความเผ็ดความเค็มเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสนุกสนุกก็หมายถึงประเพณีต่างๆของคนอีสานที่มีความสนุกสนานนี่มันก็เล่าเรื่องหลายๆอย่างนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บอกการเดินทางของชาติพันธุ
0: ์
1: ของผู้คนในโลกใบนี
0: ้
1: นะฮะทุกอาหารทุกชาตินะ
0: มัน
1: สามารถบอกตัวตนของคนชาตินั้นได้นะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างเลยอย่างแม้แต่ส้มตำเนี่ยก็จะมีตำป่าตำลาวตำไทยอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะบ่งบอกเลยว่าส้มตำแต่ละจานเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้าง
1: ถูกครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับอาหารชอบผมเลย
0: ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากอาหารอีสานอาหารไทยก็แล้วกันในมุมมองคุณขับเนี่ยนอกจากความอร่อยมีจุดเด่นในเรื่องไหนอีกที่คุณขับคิดว่าคนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้
1: คือจริงๆตัวของอาหารเนาะอาหารเนี่ยคือมันน่าสนใจอย่างคือว่ามันมีคือสิ่งที่เข้าใกล้กับตัวเรามากที่สุด
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องหลายๆอย่างเนาะมันอาจจะเป็นแบบว่า

0: อาจจะประสบพบเจอนานๆทีแต่ว่าอาหารเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยขั้นต่ำนะครับ3มื้อต่อวัน
1: ใช
0: ่นะครับไม่รวมมื้อเบรกนะฮะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่ว่าในบริบทที่ผมถามคือเรื่องของความเป็นท้องถิ่นเนาะฉะนั้นเราจะนำเสนอยังไงในความเป็นท้องถิ่นเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยให้เขามีรูปแบบอัตลักษณ์ที่มีมาตรฐานสากลอันเนี้ยมันน่าสนใจตั้งหากสำหรับสิ่งเนี้ยที่ผมกำลังทำอยู่นะครับ
1: ค่ะคุณขาดอยู่ในวงการนี้มานานกี่ปีแล้วคะ
0: โอ้มันคือข้อนชีวิตผมเลยนะครับข้อนชีวิตผมเลยน่าจะเกิน30แต่ว่าผมเนี่ยคือไม่ได้ทำงานเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นจากความรักเนาะ ความรักแล้วก็ความสนุกการเริ่มต้นของมันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมได้เกริ่นไปคือผมทำเพราะว่าผมตกหลุมรักกับอาหารกับการออกแบบฉะนั้นแล้วทุกวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำฉะนั้นเมื่อเรามีความสุขงานมันก็มีการพัฒนาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดผลลัพธ์นะครับก็คือว่าเราสามารถเกิดมาแล้วเราสร้างตำนานให้กับตัวของเราเนาะว่าเราสามารถที่จะนำเสนอเขาเรียกว่าคือรากเหง้าผ
1: ่
0: านการออกแบบให้ได้รางวัลระดับออสการ์โลกทางด้านอาหารและก็เราสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนในชาติได้นะครับ
1: แล้วงานที่คุณทำคุณขาบทำอยู่ตอนนี้ค่ะส่งผลยังไงบ้างต่อชีวิตของคนในชุมชนนะคะ
0: อันดับแรกเลยนะครับก็คือทำให้ชุมชนมีตัวตนเนาะ
1: ค
0: ือการที่เราจะทำให้อะไรก็ตามเนี่ยมันน่าสนใจเนี่ยเราไม่ได้ทำเฉพาะตัวอาหารนะเราต้องทำในเรื่องของเรียกว่าคือองค์รวมนะครับคือทำยังไงก็ได้ให้พื้นที่อับสัญญาณนะครับก็เป็นพื้นที่ถูกเปิดบริบททั้งหมดเลยฉะนั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยยกตัวอย่างการที่เราจะทำ อาหารซึ่งมันเป็นผลลัพธ์เนา
1: ะ
0: แต่ว่ามันเป็นคือสิ่งที่เป็นเรียกว่ารายย่
1: อ
0: ยแต่ว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่เอาอาหารเนี่ยออกนอกจากชุมชนเพื่อไปขายอย่างพื้นที่อื่นแต่เราจะทำยังไงให้คนจากพื้นที่อื่นเนี่ยไหลมาเข้ามาดูวิถีชีวิตของเราฉะนั้นเราก็เอาการออกแบบเนี่ยมาแก้ปัญหาในเรื่องของเรียกว่าคือมูลค่าภาพรวมภาพลักษณ์และก็สิ่งที่ทำให้เราดูโดดเด่นและสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนมีตัวตนเรื่องนี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากและสุดท้ายมันจะเป็นการท่องเที่ยวหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูงซ
1: ึ่
0: งสิ่งที่ผมทำอยู่ที่บึงกาฬเนี่ยมันประสบความสำเร็จและได้รางวัลระดับโลกเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เมื่อสักครู่คุณขาพูดถึงรางวัลออสการ์ยกตัวอย่างผลงานที่นำเสนอในเวทีโลกออสการ์ครั้งนั้นหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: เอาเป็นว่าเมื่อเดือนธันวาเนาะเด
1: ือ
0: นธันวาเนี่ยประเทศไทยผมนำเสนออาหารของท้องถิ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารแต่ละจังหวัดอะไรก็ตามเนี่ยเราก็เอาการออกแบบนะครับมาแก้ปัญหาแล้วก็การออกแบบนี้นะครับมันไปสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับของหลายๆอย่างก็เลยทำให้ทางเวทีออสการ์อาหารโลกเนี่ยมอบรางวัล นะครับเกียรติยศชนะเลิศอันดับที่1ของโลกให้กับผมมากที่สุดของเวทีถึง10รางวัล
1: 10รางวัลเลย
0: ครับมากที่สุดของเวท
1: ี
0: นะครับนะครับก็คือประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทำมา10รางวัลเนี่ยมันคือความเป็นท้องถิ่นทั้งหมดเลยเห็นไหมครับว่าความเป็นท้องถิ่นเนี่ยระดับโลกเนี่ยเขาให้ความสำคัญแต่ประเด็นต้องมองกลับมาที่รัฐบาลนะฮะว่ารัฐบาลมองประเด็นนี้อย่างไรเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยคือเนื่องจากว่าชุมชนเนี่ยมันมีเยอะเนาะประเด็นคือถ้าเราต้องการที่อยากจะช่วยชุมชนจริงๆเนี่ยเราต้องทำชุมชนให้มีมาตรฐานระดับโลกแล้วก็มีการแข่งขันในวิธีต่างประเทศให้การยอมรับด้วยนะครับเราจะบอกว่าเราทำอาหารแล้วจะไปแบบว่าเพื่อระดับโลกเนี่ยมันเป็นการพูดแบบลอย
1: ๆ
0: มันไม่มีเครื่องมือที่เป็นรางวัลการันตีสิ่งที่เป็นอะไรที่จับต้องได้คือรางวัลเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะพูดอะไรออกไปเนี่ยแล้วก็จะให้ไม่มีน้ำหนักเนี่ยผมอยากจะบอกกับรัฐบาลนะครับว่าคนที่มีความสามารถ และเก่งแบบผมเนี่ยมีเยอะนะ มีเยอะมากเลยคนไทยมีความสามารถเยอะแต่อยากจะให้ไปมองว่าใครเก่งอะไรและเคยได้รางวัลระดับโลกแบบไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ไปสืบเสาะมาและก็ให้เขาเนี่ยมาทำงานเป็นโปรเจกต์เลยและโปรเจกต์เนี้ยต้องเป็นโปรเจกต์ไปล่าพิชิตรางวัลระดับโลกเท่านั้นเมื่อได้รางวัลมาแล้วรางวัลเนี่ยมันจะมาเคลมทั้งหมดเลยของประเทศไทย
1: ค่ะครับในรางวัลออสการ์ที่ไปครั้งที่แล้วอะค่ะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้มา10รางวัลมีประเทศไหนที่เข้าร่วมประกวดครั้งนี้บ้างคะ
0: โอ้170กว่าประเทศนะมันเยอะมากผลงานก็ประมาณ 5,000 ถึง 7,000 ผลงานแต่ว่าชนะเลิศที่1ของโลกมันมีแค่ประมาณ170เองซึ่งมันยากมากถึงมากที่สุดแต่มันก็พิสูจน์แล้วว่าเราได้ชนะเลิศที่1ของโลกถึง10รางวัลซึ่งมันถึงมากครับ
1: ประเทศที่ได้รางวัลเยอะที่สุดด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็นอกจากรางวัลในครั้งนั้นนะคะก็ได้ทราบมาว่าคุณขาบก็มีอีกหลากหลายรางวัลเลยเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็จากการที่เป็นคนบึงกาฬเนาะคนอีสานก็เป็นอีก2รางวัลที่ได้รับความภาคภูมิใจเนา
1: ะ
0: ก็คือเมื่อเอาไปว่าล่าสุดเลยผมได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็จากการที่ได้อุทิศตนทำงานในเรื่องของคือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อคนอื่นนะครับก็เพิ่งรับรางวัลไปเมื่อเดือนธันวาแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็เพิ่งได้รับรางวัลพระธาตุดาดูนทองคำของมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยก็ในสาขาเดียวกันนะครับ
1: รางวัลเยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลคุณภาพของประเทศไทยที่น่าภาคภูมิใจนะคะ
0: ขอบคุณ
1: มาถึงผลงานชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าละมุด100ปีนะคะก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจอันนี้คือมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
0: ก็จากสิ่งที่ผมทำมันมีอยู่2ประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของอาหารปรุงสุกที ่เป็นอาหารพื้นถิ่นเนาะประเด็นที่2เนี่ยชุมชนก็จะมีอาหารที่เยอะแล้วก็ต้องผ่านเอามาเป็นก็คือแปรรูปเนาะก็เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างละมุดก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เรียกว่าชุมชนปลูกละมุดเก่าแก่แต่ราคาไม่ได้ท่านนายกอุเนี่ยก็รู้จักกับผมดีก็บอกว่ามาช่วยกันสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของผลิตภัณฑ์สินค้าของโอท็อปประเทศไทยเนี่ยให้มีเรื่องของแบรนด์อิมเบดที่เป็นสากลนะครับแล้วก็มาสร้างเรื่องราวเอาเรื่องของการออกแบบเรื่องรสนิยมนะมาขับเคลื่อนความเป็นคอนเซปต์ของผมก็คือจากโลโก้สู่เลอค่านะครับก็ทำสิ่งที่มันธรรมดาแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆแล้วก็ส่งประกวดเวทีออสการ์หาโลกและท้ายที่สุดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นละมุดก็ได้ชนะเลิศที่1ของโลกในประเภทหมวดไอศกรีม
1: โอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณ
1: แค่ได้ยินชื่อเมนูก็หิวแล้วนะคะคุณขาบแล้วการที่คุณขาบไปทำงานกับชุมชนเนี่ยได้พบเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
0: คือจริงๆแล้วต้องมองภาพกว้างๆเนาะเนื่องจากชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของ อยู่กับคนละภูมิปัญญาของเขาแต่ว่าการที่เราจะให้เขาเนี่ยออกนอกพื้นที่อ่ะมันก็มีหลายปัจจัยหลายสาเหตุหลายความพร้อมนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้มองประเด็นใหญ่เนี่ยผมอยากจะให้ภาครัฐนะครับเลือกเป็นเรียกว่าคือต้นแบบถ้ารู้ว่าจังหวัดไหนเนี่ยมีหนึ่งพื้นที่นั้นพร้อมความเขาเรียกคือสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์สวยอันที่สองคือถ้ามีคนที่เก่งและมองความเป็นการออกแบบเป็นสากลเนี่ยให้เอาคนนั้นกับพื้นที่นั้นมาเจอกันแล้วก็ปั้นนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยเรียกว่าคือมองว่าจะร่วมมือยังไงเพราะเขาอยู่ในพื้นที่เนา
1: ะ
0: และสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีมากของประเทศพอทำอันนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยถอดบทเรียนเพื่อยกพื้นที่นี้ไปพื้นที่ที่2 3 4ผมอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบเมืองจีนเพราะเมืองจีนเนี่ยเขามีเรียกว่าคือพื้นที่เกษตรกรรมหมู่บ้านเกษตรกรรมชนบทเยอะแยะเลยแต่เขาสามารถที่จะเสกและปั้นพื้นที่ชนบท

0: ให้เป็นหมู่บ้านเกษตรท่องเที่ยวมูลค่าสูงที่จะเอาคนในประเทศของเขาเนี่ยไหลมาเพื่อมาเที่ยวมากินมาใช้มานอนรูปแบบแบบนี้ตั้งหากครับที่ควรจะเกิดในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานครับ
1: เพราะว่าภาคอีสานก็ถือว่ามีเมนูอาหารที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้อยากทราบแล้วค่ะว่าการที่ทำให้เมนูอาหารหนึ่งจานเนี่ยพิเศษขึ้นมาได้เนี่ยคุณขับทำยังไงอะคะ
0: มันมีหลากหลายบริบทเนา
1: ะ
0: เบื้องต้นเลยนะคนนั้นอะจะต้องไม่มองอาหารสวยนะฮะความสวยแล้วยังไงต่
1: อ
0: ไม่มีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: สวยก็คือมองเรื่ององค์ประกอบศิลป์เนาะเรื่องของโครงสร้างบริบทให้มองงานเป็นการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมให้ได้นะครับเพราะโครงสร้างเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มองในเรื่องของความเป็นประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องว่าถ้าอาหารนั้นน่ะมันจะต้องอยู่ในพื้นที่ไหนฉากหลังที่มาที่ไปต้องเข้ามาเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นจานชามผ้ารองจานเส้นสายของบริบททุกอย่างมันจะต้องเข้ามาเพราะว่าการที่ปล่อยภาพไปหนึ่งภาพนะภาพนั้นจะต้องมองแล้วไม่เกิน3วินาทีคำตอบของพื้นที่ต้องถูกทุกข้อเลยถ้ามองไปแล้ว30นาทียังไม่เข้าใจอันนี้แปลว่าสวยแต่ประเทศชาติไม่ได้อะไร
1: ก็คือให้เห็นว่าความหมายของจานแต่ละจานเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ไม่ใช่แค่ในจานเท่านั้นแต่ว่าองค์ประกอบโดยรอบด้วย
0: ครับก็มองที่บริบทกลับมาที่10รางวัลเนาะที่ผมได้เนี่ยมีอยู่2รางวัลที่ผมภาคภูมิใจมากรางวัลแรกคือ เป็นประเภทสาขาDesign of the World Design of the World นี่มันยากมากนะสาขาการออกแบบนะครับเพราะว่าประเทศไทยและโดยเฉพาะอาหารของอีสานนะได้รางวัลเรื่องของการออกแบบที่1ของโลกนี่มันยากมากถึงมากที่สุดในโลกมันควรจะเป็นอาหารฝรั่งเศสอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนอะไรก็ว่าไปแต่มันคืออาหารอีสาน
1: อ
0: ันนี้คือเราได้ที่1ของโลกเรื่องการออกแบบอันที่2ผมได้สาขาที่เรียกว่า Gastro Diplomacy ถ้าแปลก็คือการทูตด้านอาหารคือเวลามองอาหารเนี่ยต้องไม่มองในมิติแบบว่าศิลปวัฒนธรรมอย่างเดียวก็คือคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ต้องไม่มองแบบซอฟต์พาวเวอร์นะฮะต้องมองว่าอาหารคือการทูตเพราะว่าการทูตคืออะไรไหมฮะการทูตคือให้มองโครงใหญ่คือว่าการที่ทูตประเทศไทยน
1: ะ
0: ก็มีสถานทูตอยู่ต่างประเทศสถานทูตนั้นนะครับต้องทำทุกคำตอบเพื่อที่จะให้เป็นภาพลักษณ์ของประเทศชาติเนี่ยครับเราต้องมองอาหารให้เป็นเรียกว่าการทูตด้านอาหารให้ได้ถ้ามองแบบนี้ได้แล้วอาหารจะได้ทุกบริบทเลยซึ่งผมได้สาขาการทูตด้านอาหารถึง2รางวัลที่1ของโลก
1: ค่ะก็คืออาหารให้อาหารสื่อความหมาย
0: ถูก
1: บอกที่มาที่ไปของตัวเองว่ามาจากไหนมีวัฒนธรรมเป็นยังไงบ้าง
0: ครับคือการทูตด้านอาหารเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่เป็นซ่อนอยู่ในการทูตนะก็คือความเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นสากลถ้าการทูตก็คือความเป็นสากลเนาะนี่แหละครับคือความเป็นสากลถ้าเราจะอาหารผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศเนี่ยมันออกไปได้เพราะว่าเรามีเงินเราก็พาผู้ประกอบการไปรถโชว์เนา
1: ะ
0: แต่ว่าความเป็นรางวัลที่เรียกว่าการทูตด้านอาหารคือการที่เขาเอารางวัลมาบอกให้เราว่าเหมาะสมแล้วที่เราได้ทั้งศิลปวัฒนธรรมทั้งภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานโลก
1: อ
0: ันนี้ตั้งหากครับและผมก็อยากจะส่งสารต่อนะครับผมมีรางวัลการทูตด้านอาหารที่1ของโลกถึง2รางวัลแต่ตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลมาร่วมมือกับผมสักคนเลยผมอยากเห็นครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมในฐานะที่เป็นคนไทยและเป็นคนอีสานเนาะผมอยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในมิติความเป็นอาหารท้องถิ่นเราอยากเห็นภาครัฐทุกๆกระทรวงเนี่ยมาร่วมมือกันเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเองนะครับแต่ผมทำงานเพื่อคนอื่นแต่เรายังไม่เห็นภาครัฐมาสมัครกับเรานะครับ
1: เราทำงานเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเราแล้วก็ทำงานเพื่อประเทศไทยเราด้วยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ตอนนี้อยากที่จะทราบแล้วค่ะว่าบรรยากาศในการ

0: ที่ออสการ์รางวัลออสการ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็พอรับรางวัลมาเนี่ยชาวบ้านเขารู้สึกยังไงบ้างคะคุณคะ
1: ก็ในเวทีนะครับมันก็เป็นเวทีที่เขาเรียกว่าฟู้ดคัลเจอร์เนา
0: ะ
1: ก็คือวัฒนธรรมอาหารสิ่งที่ผมนำเสนอก็คือว่าเรานำเสนอเป็นหนังสือเนาะเพราะเป็นหนังสือในหนังสือมันก็มีทุกคำตอบแล้วล่ะแต่ว่าการขึ้นรับรางวัลเนี่ยคนมันประมาณ 5-600 คนนะที่ไปนั่งอยู่หน้าเวทีการที่เราจะบอกความเป็นรากเหง้าตัวตนและความภาคภูมิใจของชาติเราและก็รากเหง้าของเราก็คือผมเป็นคนบึงกาฬเนาะผมก็นุ่งสโรงไป
0: เสื้อผ้าใหม่
1: ถูกต้องถ้าหลายคนที่เป็นแฟนคลับผมในรายการเนี่ยจะเห็นผมเนี่ยนุ่งสโรงมาเป็น 10-15 ปีแล้วผมก็นุ่งสโรงไปมันมีอยู่5วันสโรงผมก็5สีชุดก็5สีเลยอันนี้ตั้งหากครับเราไม่ได้ขายอาหารแต่เราขายจิตวิญญาณของความเป็นรากเหง้าอีสานซึ่งอันนี้เวลาเราขึ้นไปมันบอกทุกมิติและก็ถือธงชาติไทยด้วยคนก็ถ่ายรูปเราเยอะแยะออกไปในสื่อระดับโลกนี่แหละครับคืออีสานที่เป็นมาตรฐานโลกและอีสานที่เป็นความภาคภูมิใจของผมนะครับ
0: โหยนะภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะคุณขับเราจะเห็นภาพเลยค่ะแล้วพอได้รับรางวัลมาเนี่ยมีจุดเปลี่ยนยังไงบ้างคะในเรื่องราวที่เราทำมาทั้งหมดนะคะ
1: ก็จุดเปลี่ยนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะฮ
0: ะ
1: วันนี้ผมก็มาจากงานเกษตรอีสานเนาะผมก็ได้รับความไว้วางใจจากท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มาทำหนังสือเล่มหนึ่งที่เล่าเรื่องเกษตรกับวัตถุดิบแต่ให้เป็นการเล่าเรื่องในเชิงความร่วมสมัยกับรสนิยมของความเป็นอีสานเพื่อที่จะทำเป็นหนังสือไปประกวดเวทีออสการ์หาโลกที่ปารีสฝรั่งเศสในปลายปีนี
0: ้
1: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องและมิติที่ผมทำคือความเป็นรากหญ้ารสนิยม
0: ค่ะแล้วในมุมมองคุณขาบเนี่ยในฐานะที่เคยรับรางวัลระดับโลกมาแล้วเนี่ยคุณขาบคิดว่าต่างชาติเขามีความชื่นชอบอะไรในเมนูอาหารไทยมากที่สุดคะ
1: ผมคิดว่าความเป็นอาหารไทยและอาหารพื้นถิ่นเนาะใน2ประเภทเนี้ยผมคิดว่าอาหารไทยเนี่ยความเป็นอารยธรรมความเป็นราชวงศ์อาหารไทยเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับอยู่แล้วนะครับแต่ประเทศไทยต้องคิดใหม่นะครับประเทศไทยต้องไม่ขายอาหารไทยเท่านั้นประเทศไทยต้องขายสินค้าใหม
0: ่
1: ต้องมีเครื่องมือใหม
0: ่
1: ไปเรียกลูกค้ามาก็คือต้องขายอาหารพื้นถิ่นนะครับเพราะอาหารพื้นถิ่นเนี่ยอย่างบึงกาฬหรือจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีอาหารพื้นถิ่นทุกๆอำเภอเยอะมากเราจะเอาอาหารอีสานบนอีสานใต้ที่เป็นอาหารแซ่บๆนะฮะและจัดให้มันมีความสวยมีดีไซน์เป็นสากลนี่แหละครับคือเครื่องมือใหม
0: ่
1: ที่จะไปให้ลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาชิมมาทดลองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถานทูตไทยในต่างประเทศต้องไม่ขายอาหารไทยเท่านั้นต้องขายอาหารพื้นถิ่นและต้องเป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีการออกแบบเลอค่านะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็น
0: ค่ะแล้วก็คุณขาดเองไม่ใช่แค่เป็นฟู้ดสไตลิสต์ด้านอาหารเท่านั้นแต่ว่ายังทำเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตด้วยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ผมเนี่ยก็คือสนใจเรื่องการออกแบบและผมก็มีบ้านของครอบครัวอยู่ที่บึงกาฬนะชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬศูนย์สร้างแรงบันดาลใจจากโลโก้สุรค่าโลโก้สุรค่าคือบ้านไม้อีสานปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่ามันโดนทุบทิ้งนะครับฉะนั้นผมก็จะทำยังไงที่จะเป็นการอนุรักษ์แต่ว่าจะต้องไม่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แห้งไร้ชีวิตและต้องเรียกว่าคือเป็นที่เก็บของห้ามเป็นที่เก็บของแต่ต้องเป็นพิพิธภัณฑ์กินได
0: ้พิพิธภัณฑ์กินได
1: ้ความเป็นพิพิธภัณฑ์กินได้คือนำเสนอความงามร่วมสมัยของบ้านผ่านการออกแบบของผมนะครับและก็ให้มันมีความเป็นเรียกว่าคือแฟชั่น
0: ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติชาวไทยและกลุ่มลูกค้าระดับ

0: B บวกขึ้น A A อ่ะไหลเข้ามาในพื้นที่ของผมมาเสพมากินมาชื่นชมและมาดูความขัดแย้งความขัดแย้งมีอยู่2 อย่างคือเราทำเรียกว่าความเป็นเก่าและก็ให้มันดูใหม่มันมีความขัดแย้งความขัดแย้งเนี่ยมันน่าสนใจนะครับเราไม่ได้ว่าให้มันดูสวยเพอร์เฟกต์สิ่งที่ผมกำลังอยากจะสื่อสารคือความไม่สมบูรณ์แบบคือสิ่งที่น่าสนใจโลกต้องนำเสนอสิ่งนี้นะครับ อะไรที่เพอร์เฟกต์เดี๋ยวนี้ธรรมดามากความไม่สมบูรณ์แบบตั้งหากคือความพิเศษครับ
1: ค่ะนี่ก็คือคุณขาบนะคะขออีกคำถามสั้นๆประมาณ5วินาทีก็แล้วกันนะคะสำหรับประเทศไทยในมุมมองคุณขาบเนี่ยที่อยากเห็นในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเป็นยังไงบ้าง
0: ผมอยากเห็นประเทศไทยมีเรียกว่าคือความเป็นเพชรในท้องถิ่นนะครับอันนี้คือผมบอกเลยนะฮะเพราะตอนนี้นะครับยกตัวอย่างนะคะเอาเป็นว่ายกเคสภาคอีสานเนา
1: ะ
0: อีสานเนี่ยคนท้องที่คนหนุ่มสาวหายออกไปจากพื้นที่ถ้าคนหนุ่มสาวหายออกจากไปพื้นที่อย่าฝันที่จะทำให้อีสานเชนได
1: ้
0: ยกตัวอย่างบึงกาฬนะหนุ่มสาวไม่ออกมาเปลี่ยนแปลงจังหวัดเพราะว่าเราไม่สร้างสรรค์ส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวอยู่ในพื้นที่ถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่อยู่ในพื้นที่อย่าฝันว่าประเทศไทยจะไปต่อได้ครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของชีวิตที่ออกแบบได้ผ่านอาหารค่ะวันนี้นะคะดิฉันอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์และก็คุณขาบสุทธิพงศ์สุริยะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: มคงตรวจให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับ
1: มันติดปัญหาตรงไหนล่ะครับนาย
0: เพราะว่างานของคุณมันยังไม่มาตรฐานครับ
1: งั้นช่วยรับสิ่งนี้ไปพิจารณาหน่อยครับ

ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันครับ

0: เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ราดชาวบ้านผู้คร่ำวอดในแวดวงเกษตรกรรมแห่งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องยกให้พ่อเทวันภูกหาดคนนี้เลยครับสั่งสมประสบการณ์มาตลอดชีวิตไม่หยุดยั้งการพัฒนาตนเองเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและยินดีถ่ายทอดให้กับผู้สนใจอยู่เสมออีกด้วย
1: ครับสวัสดีครับผมนายเทวันภูกหาดครับอดีตเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เป็นผู้ใหญ่บ้านมา15ปีตำแหน่งที่ล่าสุดตอนนี้เป็นปราดของชาวบ้านด้านการเกษตรตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวให้ทางเกษตรกรผู้ที่เขาสนใจอันที่เช่นจังองค์ความรู้ที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไปมีมาเข้ามาองค์การแก้ไขปัญหาความยากจนในด้านของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเศรษฐกิจพอเพียงนี้เราก็แนะนำให้ทางเกษตรกรบอกว่าการปลูกอยู่ปลูกกินมันจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รายได้มาจากไหนรายได้ก็มาจากที่เราเหลืออยู่เหลือกินแล้วแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ขายไปเจ็บเป็นเงินออมครับนาตรงที่พ่อทำตอนนี้มันเป็นนาแบบว่านาไม่ใช่นาน้ำคลองเป็นนาน้ำฝนมันปีหนึ่งเห็ดครั้งเดียวและก็ตรงนี้เรามีการลดต้นทุนลดต้นทุนยังไงเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นนาหวานแต่ก่อนนี้เราปักดำค่าแรงมันก็สูงวันหนึ่งก็300 400ทุกวันนี้ก็แม้กระทั่งหวานข้าวอย่างนี้ก็ถุงละ100ใส่ปุ๋ยก็ถุงละ100ก็อย่างไถนาตกมาปีนี้น้ำมันก็แพงอะไรก็แพงอย่างนี้เราต้องเน้นลดการต้นทุนครับ
0: เกษตรกรไทยยุคใหม่อยากกลัวในการใช้เทคโนโลยีครับนวัตกรรมเหล่านี้ช่วยเบาแรงประหยัดเวลาและลดต้นทุนได้จริงจากคำยืนยันของพ่อเทวันที่ได้ใช้เครื่องคัดแยกเมล็ดและเครื่องพ่นข้าวมาได้ระยะเวลาหนึ่งผลลัพธ์ที่ออกมามันได้ผลดีทีเดียว

อันนี้คือเมล็ดพันธุ์ข้าวมะลิ105ก่อนที่เราจะไปหว่านเราต้องมากำจัดพวกสีเกียร์ปนคือมันเป็นตัวนี้เป็นตัวคัดแยกเมล็ดพันธุ์เราจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีสีเกียร์ปนถ้าเราไม่มีถ้าเราไปหว่านเลยมันมีแต่สีเกียร์ปนพวกเมล็ดพวกเศษหญ้าพวกอะไรเมล็ดพวกกันเขียวดอกอะไรอะไรมันปนแล้วก็ไปลงอยู่ที่นาเราอีกไปลงอยู่ที่นาแล้วถ้าเราไม่ตะบุดีเราได้เครื่องอันนี้มาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ให้เกษตรกรเพราะว่าพ่ออันนี้เป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนหมู่บ้านทุ่งหีหมู่ที่14ปัจจุบันด้วยเป็นตำแหน่งหนึ่งอันนี้ใช้บริการกับชาวบ้านการเข้าที่มาใช้เนี่ยเขาใช้แบบว่าถุงหนึ่งพ่อจะค่าบริการ10 บาทแล้วเขาเอามาตรงนี้แล้วเขาไปทำแล้วเขาบอกว่ามันดียังไงมันไม่มีสิ่งเกี่ยวปนครับถุงหนึ่งนี่ก็ประมาณ5 นาทีเป็นถุงปุ๋ยเป็นเครื่องคัดแยกโดยเฉพาะเราต้องมาคนเฒ่าคนแก่เขาจะบอกให้อะไรก็เรียกว่ากระด้งอ่ะฝัดอย่างนี้แล้วพอดีเทคโนโลยีขึ้นมาแบบนี้เขาบอกกรมการข้าวบอกว่าเอาตรงนี้ไปใช้มันจะรวดเร็วทันใจแล้วสิ่งเกี่ยวปนก็จะออกไปหมด1เราไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าเอาตัวนี้มาใต้มาแล้วมันก็เป็นผลที่เกิดดีกากพวกที่เขาทำข้าวทำอะไรสิ่งเจือปนมันแทบจะไม่มีเลยนะครับ

0: อันนี้เครื่องแต่ก่อนนี้เป็นคนเฒ่าคนแก่เขาเป็นใส่กระถังไปกระถังหวานไปอย่างนี้ทำไปอย่างนี้เมื่อเหนื่อยพอตกมาเทคโนโลยีตามยุคตามสมัยเขาก็เลยมีเครื่องพ่นข้าวถังตัวนี้มันจะได้ใส่ได้ประมาณ12 กิโลเราก็เรามาคำนวณตอนว่าค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างข้าวทุกวันนี้มันกระสอบหนึ่งก็700ใช่ไหมแต่สำหรับพ่อนี่เน้นการลดต้นทุนไร่หนึ่งนี่ก็ประมาณ15 กิโลแล้วก็เอาอะไรเราใส่ตรงนี้นี่ใส่ตรงนี้เราจะใส่อยู่ประมาณ12 กิโลใส่พอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดแล้วก็ลงพื้นที่ซื้อหาทั่วไปครับน้ำมันนี่ก็ประมาณ20 บาทนี่ก็จะเป็นได้ประมาณ3 ไร่ต่อไร่นี่ใช้ประมาณอยู่ประมาณ20 กว่านาทีนี่แหละเพราะว่าหนึ่งมันแต่พวกวัยรุ่นมันก็เร็วอยู่แต่ว่านี่มันคนแก่อายุมากแล้วเราเน้นการแม่นยำ
1: อุปกรณ์พร้อมคนพร้อมก็ไปลุยงานกันครับนั่งรถไถให้ลมตีหน้าไปท้องนาของคุณพ่อเทวันกันเลย

การทำนาที่ทำไมเราตอนแรกแล้วเราก็ต้องไถดะไถดะเนี่ยหมายความว่าเราไถกบต่อฟางไถกบต่อฟางแล้วก็ไถดะแล้วก็มาไถพรวนดินตีดินไว้ก็อย่างในกรณีอย่างนาพ่อนี่ใช่ไหมนาพ่อเนี่ยเราต้องเตรียมดินต้นดินก่อนจะทำดินแล้วเราก็ต้องมาหาค่านี่คืออะไรค่าของดินบอกว่ามันมีขาดอาหารอะไรเราต้องมาทำไมต้องมาบอกว่าหาค่าอาหารค่าอาหารเพราะว่าดินบางครั้งมันก็ไม่อยากปุ๋ยยูเรียบางครั้งมันก็ไม่อยากปุ๋ยที่มันไม่ชอบเพราะว่าโปรตีนของมันมีแล้วพ่อก็เลยบอกว่าพ่อก็ใจตัววัดดินตรวจดินโดยพ่อก็เป็นหมอดินด้วยเป็นหมอดินแล้วก็ตรวจดินแล้วก็มาก่อนที่เราจะลงหว่านข้าวเราก็มาเตรียมดินแล้วก็พรวนดินให้ละเอียดพรวนดินอย่างนี้ใช่ไหมพรวนดินลงอย่างนี้แล้วตีดินให้ละเอียดแล้วเราก็จะใส่ข้าวใส่ทางตรงนี้ในทางตรงนี้เราก็จะเตรียมข้นปัจจุบันการฆ่าของดินนี้เราตอนอากาศล่มๆหรือมันจะมีความชื้นเราพ่อก็ได้จากเครื่องวัดมาจากพัฒนาที่ดินมาตรวจฆ่าของดินเราก็ว่าจิ้มลงตรงนี้เราก็มองดูว่ามันจะขึ้นมาอยู่ตรงที่เราจิ้มลงไปนะตรงที่เราวัดดินแต่ก่อนวัดดินเราต้องเอาดินตรงนี้ไปขย่ำให้ละเอียดเราต้องส่งไปพัฒนาที่ดินแต่ตอนนี้พัฒนาที่ดินก็ให้สนับสนุนมาจากให้หมอดินมาตรวจดินทั้งเกษตรกรนี่อย่างเกษตรกรท่านไหนเพราะก็ประชาสัมพันธ์บอกว่าให้ใครอยากมีความสนใจบอกว่าอยากจะรู้ว่าการใส่ปุ๋ยที่นาเราขาดปุ๋ยอะไรขาดแร่ธาตุอะไรอย่างนี้ก็มาหาพ่อตรวจวันนี้รู้วันนี้อันนี้คือของใหม่มาจากพัฒนาที่ดินหลังจากนี้แล้วก็พ่อจะหว่านข้าวก็หว่านพ่อก็การหว่านข้าวนี่พ่อก็คำนวณบอกแล้วแนะนำให้เกษตรกรบอกว่าการทำนาหว่านเราต้องมีการบันทึกทะมึกไว้เพราะว่าถึงบันทึกความจำเราจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายการทำนาไร่หนึ่งมันหมดกี่บาทลงทุนกี่บาทก็อย่างกรณีทุกวันนี้เนี่ยข้าวพ่อก็แนะนำบอกว่าไร่หนึ่งให้ใส่15กิโลแต่การไถทุกวันนี้เขาก็บอกว่าน้ำมันมันแพงเขาก็เอาไร่หนึ่งไถอย่างเดียวนี่ก็ไถยังไม่ตีเขาก็เอา300ถ้าตีด้วยเขาก็เอา600เวลาเจ็บเกี่ยวเขาก็เอาเจ็บเกี่ยวนี้เขาก็เอา700นะเจ็บเกี่ยวเขาเอาไปขายที่โรงสีเขาก็เอา200นี่แหละของพ่อก็เลยบอกว่าในการทำนานี่เราต้องบันทึกเราจะรู้ว่าเราทำเสร็จแล้วการทำนานี้ถ้าเราไม่บันทึกนี่มันจะไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่รายรับเราเท่าไหร่นะครับการหว่านนี้แต่ก่อนนี้ก็คนเฒ่าคนแก่ก็ใส่กระถางคู่ถังใส่ว่ะหวานไปมันก็เหนื่อยเพราะว่าเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ก็เอาตัวนี้มาใช้บ้านี่หนึ่งมันก็แบบว่าเราทำมันก็ทำง่ายก็อย่างที่พ่อบอกว่าตัวที่มาหวานนี้ถ้าเราไม่คัดสิ่งเกียร์ปนออกมาแล้วเวลามันมาพ่นฉีดพ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ขั้นตอนต่อไปนี้พ่อก็จะการพ่นเลยนะครับก่อนที่เราจะตีดินเพราะว่าการตีดินเราก็จะบอกว่าถ้าไถเราไถออกอย่างนี้เราไถออกอย่างนี้เราต้องตีกลับเข้าอย่างนี้เลยเพราะว่าตีให้หน้าดินกลับขึ้นมาหากันการตีดินมันก็เลยแบบว่าอย่างไถนาคนที่เขาแนะนำให้บอกว่าถ้าไถนาใหม่ๆอย่างนี้นะไถนาใหม่เขาจะให้ตีกลับย้อนสอนไปเลยอันนี้คือการตีดิน

0: พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับพ่อก็เหตุงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาและก็หาองค์ความรู้และก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปฏิญาณตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลยก็จากสโลแกนบอกว่าคิดคำว่าคิดยังไงคิดแล้วเราก็คิดบอกว่าคิดเสมอบอกว่าถ้าวันนั้นเราไปดูตรงนั้นตรงนี้เราก็เจ็บมาคิดอยู่แล้วก็มาปรับใช้ในบริบทปฏิบัติที่อยู่ที่พื้นที่ของเราทำเราคิดแล้วเราต้องทำคิดทำยังไงเราจะทำยังไงไปทำแล้วก็มาต้องศึกษาอีกศึกษาว่าเรื่องการจะทำอย่างนี้เราจะปลูกอันนี้นี่ทำแล้วบอกว่าทำแล้วต้องมีนำคำว่าคิดทำนำถ้าเราคิดเราไม่ทำมันก็จะว่ายังไงคิดนำแล้วก็ต้องนำแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแปลว่าให้เป็นบุคคลต้นแบบเราปลูกอะไรก็ปลูกได้ปลูกเราไปปลูกเราไม่ต้องคิดว่าของเราปลูกให้คนดูให้เขามาศึกษาเรียนรู้เปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนมาเนี่ยคำว่าเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนในการแนวทางในการบอกว่าเปลี่ยนอย่างเราต้องเปลี่ยนให้สู่เข้าระบบการในการทำงานแล้วก็การตลาดอันนี้คือแนวทางของที่พ่อทำอยู่ทุกวันนี้ครับก็ที่บัดเป็นเหมือนเรากับสร้างบ้านสร้างรั้วสร้างบ้านสร้างรั้วเราทำแล้วเราทำแล้วก็ได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยแล้วก็พ่อก็ปฏิญาณตนบอกเลยว่าเราจะพ่อจะตอบบุญคุณแผ่นดินที่พ่อลงไปบุญถวายอยู่ที่กรุงเทพมหานครสวนจิตรดาพอลงไปถวายในช่วงที่ท่านพระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่ผลประจักษ์เลยก็อย่างนี้แหละพวกต้นไม้พวกอะไรนี่แหละศาสตร์พระราชาถ้าเราไม่ไปตัดต้นไม้มันก็มีเยอะพ่อก็เลยแนวคุ้มคิดของพ่อก็บอกพระองค์ท่านบอกว่างี้เราได้พ่อก็เลยมาปลูกต้นไม้จะทำป่าอะไรป่าในครัวเรือนก็ตอนนี้ก็พ่อก็มียางนาอยู่ประมาณ100กว่าต้นแล้วตอนนี้ก็ได้ถ้าคิดเป็นมูลค่าก็อยู่กับประมาณ 200,000 กว่าบาทนี่อย่างนากําลังอยากดางงานแล้วก็ใบมันที่หล่นลงมาแล้วมันเกิดเสียเห็ดนี่ยังไงก็ภูมิปัญญาของศาลพระราชาเหมือนกันเราก็ไปซื้อเห็ดที่อยู่ตามท้องตลาดลงมาแล้วก็แนวทางของพระราชดำเนินของศาลพระราชาบอกว่าเราก็มาขยายเพราะเป็นเชื้อเห็ดละโงกเป็นแนวความคิดแล้วก็เอาคนนี้มาจับใช้แล้ววันนี้เราก็มาเลยปรับของเป็นศาลพระราชาครับ
1: ปัจจุบันคุณพ่อเทวันฉายชีวิตอย่างพอเพียงมีความสุขกับผลผลิตที่เกิดจากความรักความทุ่มเทและการปรับตัวตามยุคสมัยนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณพ่อเทวันถึงเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตามไม่หยุดจะเรียนรู้แม้ว่าสิ่งนั้นเราจะเคยรู้จักมันดีมาก่อนก็ตามสวัสดีครับ

0: ชื่อเรื่องอ่ะ
1: เดี๋ยวอีกนิดนึงอ่ะเสร็จแล้ว
0: ผมนบครับเป็นพี่ชายส่วนเนี่ยป่านน้องสาวอังกับผมปีหนึ่งวันนี้สวยมากเลยครับตั้งแต่ที่แม่บอกว่า
2: วันนี้อยู่บ้านกับน้องนะแม่จอดไปทำธุระข้างนอก
0: โอ้ยแม
2: ่นี่นบไม่ให้อยู่บ้านกับน้องแค่นี้จะเป็นไรไป
0: เร็วพี่ป้อมเร็วตีอุ้ยเปิดแล้วอ่ะไม่เข้าอ่ะอุ้ยเร็วๆดิโหเร็วตีเลย
1: น้อง
0: มันอยู่นั่นคุณ
1: พี่น้อง
0: ว่า
1: ช่วยติวหนังสือให้หน่อยพรุ่งนี้น้องต้องแข่งตอบคำถาม
0: ไม่เอาอ่ะตีป้อม
3: เฉลยให้พี่หน่อยนะน่านะน้องป่าน่ารักน้องป่าสวย
1: ไม่ได้ไม่ให้มือถือหนูไว้คนเน็ตติวหนังสือง
0: ั้นเดี๋ยวพี่ช่วยติวให้ก็ได้โหยพี่เนี่ยยังช่วยป่านมากเลยนะ
1: ทีเมื่อกี้ขอไม่เห็นยอมช่วยเลย
0: แหมพี่เขาเล่นเองติวหนังสือให้น้องน่าสุดจะตาย
1: เชิญ
0: ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกกี่กิโลเมตร
1: เฉลี่ย 149.6 ล้านกิโลเมตร
0: รัศมีกี่เท่าของโลก
1: 110เท่า
0: ใครใช้โทรทัศน์ศึกษาเรื่องระบบสุริยะเป็นคนแรก
1: กาลิเลโอแล้วที่เขาใช้อย่ากล้องโทรทัศน์นะไม่ใช่โทรทัศน์สักหน่อยตั้งใจถามเลยสิพี่นบ
0: โอ้ยเบื่อแล้วอ่ะถามอะไรตอบได้หมดเลยอ่ะ
1: บ่นอีกแล้ว
0: อ๋อรู้แล้วถามอะไรดีทำไมต้องอ่านหนังสือสารานุกรมไทย
1: เดี๋ยวนะเอาเนื้อหาที่มันอยู่ในหนังสือสิ
0: ตอบไม่ได้ละสิ
1: เพราะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่นายหลวงร.9ทรงสร้างขึ้นให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่านเพื่อให้มีความรู้ที่กว้างจะได้ช่วยเหลือตัวเองผู้อื่นและส่วนรวมได
0: ้โหตอบได้ไงเนี่ย
1: แค่นี้หมู
0: งั้นก็โอเคแล้วนุ๊ก
1: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่า
0: แต่บอกต้องติวหนังสือไม่ใช่หรอ
1: ก็เกมติวหนังสือไงผัดกันตอบใครตอบผิดโดนเขียนหน้า
0: แต่พี่ไม่เคยอ่านจะตอบได้ยังไง
1: ลืมคิดงั้นเอางี้พี่นบเลือกอ่านจากหนังสือเล่มเล็กมาเล่มหนึ่งเราค่อยมาเล่นเกมกัน
0: ไม่เอาอ่ะพี่เล่นเกมของพี่สนุกกว่า
1: ถ้าไม่เล่นงั้นก็อด
0: โอ้โหก็ได้

0: รหัสอะไรวะจะเป็นวันเกิดวันเกิดพ่อวันอะไร
1: ทำอะไรอ่ะพี่นพ
0: เปล่ามันพี่จะได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยว่าแม่โทรมา
1: น้องรู้นะว่าพี่นพจะทำอะไร

0: จบแล้วถามไม่ได้เลยพี่ไม่แพ้แน่
1: ตอบให้มันถูกๆหน่อยสิพี่นุ๊กอ่านมาจริงปะเนี่ย
0: รีบๆเขียนให้เสร็จเถอะ
1: ยอมไหมไม่มีที่ให้เขียนแล้วนะ
0: ไม่มีทางตาพี่ถามแล้วใช่ไหมเอาเรื่องหุ่นยนต์ดีกว่าหุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อว่าอะไรสร้างขึ้นเมื่อปีไหน
2: หุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานในหลวงให้สร้างขึ้นเมื่อปี2490 8
0: ผิดปี2497
3: น็อปแม่
4: แล้วลูกจะทำอะไรน้อง
5: ดูสิเลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ยเล่นอะไรแผงๆแล้วทำไมเพิ่งหยิบมาอ่านล่ะแม่ซื้อให้ตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะเห็นนบหยิบมาอ่านแล้ววันนี้เบื่อไหมไฟที่บ้านก็ดับอดเล่นเกมเลยสิเนี่ย
0: ก็ไม่เบื่อนะแม่หนุกดี

0: วัง
1: ก็รู้สึกกลัวถึงไปหลงเชื่อโอนให้เขา
0: การโจรกรรมออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักหลอกให้กลัวว่ากระทำความผิด
1: แล้วให้เราส่งที่อยู่แจ้งที่อยู่เบอร์หมายเลขบัตรประชาชน
0: เนื้อหาที่ใช้ในการสนทนาเน้นหลอกขอข้อมูลส่วนตัว
1: พอโดนแล้วโทรกลับหาเขาเขาก็ไม่รับตอบก็เลยรู้ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์ตั้งสติหากกดรับสายแล้วเห็นความผิดปกติสนทนาแล้วมั่นใจว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่าให้ข้อมูลใดๆพร้อมกับวางสายทันทีหากพลาดพลั้งหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อให้รีบติดต่อกับธนาคารเพื่อระงับหรือขอความช่วยเหลือรวบรวมหลักฐานและข้อมูลต่างๆแล้วนำไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความปรารถนาดีจาก NBT 11 TV อีสาน
2: เรารักชาติเรารู้จักหน้าที่เรารู้จักการเสียสละแต่ทำไมถึงมีแต่ขยะหนึ่งคนหนึ่งขวดลดโลกร้อนมาช่วยกันลดปริมาณขยะให้เป็นศูนย์กันเถอะครับ
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ในโลกยุคปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาอย่างมากมายเราจะต้องวางพื้นฐานให้กับลูกๆนักเรียนในการที่จะเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่คู่กับชีวิตประจำวันให้ได้ค่ะในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากค่ะเพราะการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราจะต้องก้าวให้ทันแล้วก็ต้องรู้ให้เท่าทันด้วยเพราะฉะนั้นบุคลากรเป็นปัจจัยนึงที่เราจะต้องส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็การออกไปเรียนรู้นอกเวทีของสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะนโยบายแรกที่ดิฉันได้นำเข้ามาในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของศูนย์หุ่นยนต์ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคน2ก็คือเรื่องของการสร้างทักษะแล้วก็เวทีที่เราจะต้องพาคุณครูและลูกๆนักเรียนนะคะสู่สากลค่ะการเรียนรู้ของในเรื่องของหุ่นยนต์กับชีวิตประจำวันต้องอยู่คู่กันค่ะถ้าลูกๆนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้ทักษะความชำนาญในเรื่องของหุ่นยนต์เข้ามาบูรณาการใช้กับชีวิตประจำวันของเขาได้และเกิดประโยชน์สูงสุดในการที่เขาจะศึกษาต่อในอนาคตนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสำเร็จค่ะปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่สิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่ปัญญาประดิษฐ์คือสิ่งที่เราจะต้องควบคุมให้ได้และเราจะต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของคำว่าองค์ความรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของอาจารย์จัตรงนะครับซึ่งเป็นผอ.ดูแลศูนย์แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับอยากสอบถามครับว่าศูนย์ของเราเนี่ยมีเรื่องของการเรียนการสอนอะไรบ้างครับ
3: ครับทางศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนกำมะลาไสเรานะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับระบบ embedded system ระบบสมองคนฝังตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นชนิด machine learning deep learning นะครับรวมทั้ง generative AI นะครับ
1: แล้วอะไรถือว่าเป็นจุดเด่นของศูนย์ของเราครับ
3: จุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ก็คือเราตั้งโดยการมีรถแมปครับเรามีพันธกิจมีเป้าหมายโดยเป้าหมายข้อที่1ก็คือเราสร้างแล้วก็พัฒนาหลักสูตรนะครับสร้างแล้วก็พัฒนาหลักสูตรสำหรับทางด้าน AI หุ่นยนต์แล้วก็ระบบสมองกลฝังตัวนะครับมีทั้งหลักสูตรที่เป็นระยะสั้นซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมแล้วก็หลักสูตรระยะยาวนะครับหลักสูตรระยะยาวคือเป็นหลักสูตรในหลายวิชาเรียนของนักเรียนแล้วก็ในบางรายวิชาสามารถอยู่ในระบบของเครดิตแบงค์ของมหาวิทยาลัยครับคือสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้นะครับแล้วก็เป้าหมายที่2ของศูนย์การรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เราก็คือสร้างเวทีให้กับนักเรียนนะครับทั้งเวทีที่อยู่ในภายในโรงเรียนแล้วก็เวทีภายนอกนะครับการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ในทัวร์นาเมนต์ต่างๆในระดับชาติแล้วก็เวทีนานาชาติครับแล้วก็อันที่3ในรายวิชาเรียนของเราเนี่ยเราปลูกฝังเจตคติที่ดีในการทำผลงานของนักเรียนครับในรายวิชาบางรายวิชาจะมีการทำมินิโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ขนาดเล็กแล้วก็ให้นักเรียนนำปัญหาของชุมชนนะครับมาพัฒนาเป็นตัวโครงงานนะครับบูรณาการทางด้าน STEM Education ครับผม
1: เด็กๆก็จะได้ฝึกการคิดแล้วก็วิเคราะห์ด้วยใช
3: ่ไหมครับ
1: ต้องว่าศูนย์ของเราก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาทุกปีเพราะว่าของเราเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ช่วงโควิดใช่ไหมครับอาจารย์
3: ใช่ครับช่วงโควิด19ครับ
1: แล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ
3: ใช่ครับ
1: พูดถึงบุคลากรภายในศูนย์นะครับเรามีการแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างครับ
3: บุคลากรภายในศูนย์นะครับเนื่องจากว่าศูนย์แห่งนี้ไม่ได้ตั้งมาโดยความตั้งการของผมนะครับแต่เป็นความต้องการของผู้บริหารความต้องการของคุณครูความต้องการของชุมชนแล้วก็นักเรียนครับนะครับเรามีการประชุมแล้วก็เรามีทีมงานที่ปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดบริหารที่อยู่ภายในโรงเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองท่านผู้ช่วยแล้วก็ที่ปรึกษาจากภายนอกซึ่งเป็นที่ปรึกษาจากส

0: วัดอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศนะครับสำหรับโครงสร้างศูนย์ภายในนะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็นส่วนงานเป็น4ส่วนนะครับโดยมีผมนะครับคุณครูจตุรงค์กมลเลิศนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็จะมีท่านมีการแบ่งงานทั้งหมด4ฝ่ายนะครับก็จะมีฝ่ายแรกเรียกว่าฝ่าย RAF คือฝ่ายที่สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับ R ย่อมาจากคำว่าโรบอทA ย่อมาจากคำว่า AI Artificial Intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ F ย่อมาจากคำว่า Smart Farm ครับก็คือดูแลทางด้านนวัตกรรม3นวัตกรรมนี้นะครับส่วนฝ่ายที่2จะเป็นฝ่ายที่เรียกว่า e-sport นะครับซึ่งเป็นกีฬาสมัยใหม่นะครับที่เด็กๆค่อนข้างที่จะเล่นกันแล้วก็สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเด็กๆนะครับเราต้องการนักกีฬา e-sport ที่ค่อนข้างมีวินัย
1: ค
0: ือเล่นแล้วก็เก่งด้วยนะครับเราทั้งเล่นแล้วก็ทั้งเรียนแบ่งเวลาให้ถูกต้อง
1: แบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็เรามีระบบหลังบ้านเด็กฝึกเป็นพิธีกรฝึกการทำระบบสตรีมมิ่งนะครับที่โรงเรียนก็มีอุปกรณ์ในการซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็คือฝ่ายที่2ก็คือฝ่าย e-sport ฝ่ายที่3จะเป็นฝ่าย ICT
1: ครับผม
0: ฝ่าย ICT ของทางด้านงานศูนย์หุ่นยนต์ก็คือจะเป็นฝ่ายที่ดูแลระบบหลังบ้านเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตระบบการทำมีเดียการถ่ายทำ VTRรวมถึงระบบสตรีมมิ่งอุปกรณ์ซัพพอร์ตการทำข่าวพวกนี้ครับเป็นกลุ่ม ICT แล้วก็ฝ่ายที่4เป็นฝ่ายอำนวยการนะครับเนื่องจากว่าศูนย์แห่งนี้มีโครงการอยู่หลายโครงการไม่ว่าจะเป็นการโครงการที่นำนักเรียนไปแข่งขันแล้วก็โครงการที่จัดเวทีการแข่งขันในเวทีระดับชาตินะครับแล้วก็จะมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาเช่นการจัดนิทรรศการให้กับหลายๆหน่วยงานแล้วก็มีการเชิญไปเป็นวิทยากรนะครับทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนครับ
1: ครับพูดถึงจำนวนนักเรียนเนี่ยกับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ของเราเพียงพอหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์สำหรับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีขนาดเดียวกันเราถือว่าเรามีความพร้อมแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับพอเราได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมีงบในแผนงบประมาณประจำปีและอีกอย่างนึงนะครับกระทรวงดีโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้านะครับท่านในการสนับสนุนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านโคดดิ้งให้กับศูนย์แห่งนี้อยู่ครับ
1: ถ้าพูดถึงนักเรียนภายในโรงเรียนที่เขาสนใจที่จะเข้าร่วมในการเรียนหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยคือมันเป็นหลักสูตรประจำหรือว่ายังไงบ้างครับอาจารย
0: ์มันจะมีหลักสูตรอยู่2แบบครับอันดับแรกก็คือเป็นหลักสูตรที่ในรายวิชาหลักสูตรในรายวิชานี่โรงเรียนอื่นอาจจะเข้าในแพลตฟอร์มนี้ไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะเรามีระบบธนาคารเครดิตหน่วยกิจพวกระบบเครดิตแบงก์กับมหาวิทยาลัยนะครับสำหรับบางรายวิชาแต่ถ้าโรงเรียนอื่นนะครับอยากที่จะเข้ามาเอาความรู้นะครับมันมีอยู่ประมาณ2รูปแบบนะครับที่เราจะถ่ายทอดให้ได้อันดับแรกก็คือในเชิงของการให้เราเป็นวิทยากรให้อาจจะเชิญไปที่โรงเรียนก็มีหลายๆโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษหลายโรงเรียนที่เราไปทำค่ายให้ค่าย AI ค่ายหุ่นยนต์หรือไม่ก็มาศึกษาดูงานนะครับและอีกแพลตฟอร์มที่2ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์มีเว็บไซต์แล้วก็มีสื่อออนไลน์ที่อยู่ในนั้นนะครับก็คือจะมีเป็นแล็บให้นะครับเกี่ยวกับพวกระบบสมองกลฝังตัวแล้วก็ AI ครับ
1: แล้วถ้าหากมีน้องๆที่สนใจแต่ไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้สามารถเรียนได้ไหมครับ
0: พื้นฐานสามารถเรียนได้ครับขอแต่ว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นเป็นนะครับใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เป็นนะครับไม่ว่าการเรียนนะครับจำเป็นไหมต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้ครับเรามีพวกสมาร์ทดีไวซ
1: ์
0: พวก iPad พวกแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์ก็สามารถใช้งาน AI ง่ายๆได้ครับ
1: ต้องว่าศูนย์ของเราเป็นศูนย์ที่ครบวงจร
0: ครับ
1: ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได
0: ้ครับ
1: บอกแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: แล้วสำหรับอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์มองไงครับเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็ AI ของน้องๆนะครับว่าสามารถไปต่อยอดในอนาคตได้ไงบ้าง
0: ครับการมองเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence หรือ AI ตัวนี้นะครับก็คือผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยในสมัยก่อนในสมัยก่อนแบ่งแยกคนออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่รู้เทคโนโลยีกับกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นมันจะแยกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับส่วนมากกลุ่มที่รู้เทคโนโลยีจะได้เปรียบในการทำงานหรือว่าการเรียนหนังสือนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับแค่นี้ไม่พ
1: อ
0: มันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มที่ใช้งาน AI เป็นกับกลุ่มที่ใช้งาน AI ไม่เป็นเราจะสังเกตได้ว่านะครับคนที่ใช้งาน AI เป็นเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะเทียบเท่า 2-3 คนก็ได้ในการทำงานนะครับทั้งในเรื่องของการเรียนด้วยนะครับในเรื่องความรู้ในปัจจุบันเนี่ย ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยถ้าเราใช้พร้อมหรือว่าใช้คำสั่งต่างๆในการสั่งงาน generative AI นะครับสามารถกันกรองข้อมูลให้เราได้แต่ความถูกต้องนั้นก็เราต้องใช้ดุลยพินิจเข้าช่วยครับ
1: อาจารย์ครับแล้วเด็กๆที่เข้ามาเรียนในศูนย์แห่งนี้เนี่ยเขาจะได้รับทักษะอะไรบ้างครับ
0: ทักษะที่ได้อย่างเห็นได้เด่นชัดนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับนอกจากในเรื่องของความรู้ด้านหุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์แล้วเราจะให้ทักษะในเรื่องของการวางแผนงานคือไม่ใช่ว่าคิดแล้วทำเลย อันนี้จะไม่เอาคิดแล้วก็กั่นกองก่อนนะครับโดยใช้รูปแบบกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของ STEM Education เอาความรู้ทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มาประยุกต์แล้วค่อยไปหยิบเอาเทคโนโลยีบางทีเทคโนโลยีที่มันมีประสิทธิภาพสูงแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ต้องเอามาอาจจะใช้โลเทคโนโลยีก็ได้เราเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัญหาที่เราต้องการที่จะแก้จริงๆแล้วสุดท้ายเราจะใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมครับในการดีไซน์นะครับมันจะลดขั้นตอนจากที่เราจะต้องทำโครงงานทำโปรเจกต์ลองผิดลองถูกเป็น10ครั้งถ้าเราทำด้วยกระบวนการการวางแผนแล้วก็ปุ๊บฟอร์แมตตัวนี้ได้นะครับมันจะลดขั้นตอนในการทำงาน1ก็คือเด็กประหยัดเวลา2ประหยัดค่าใช้จ่ายครับที่เห็นได้เด่นชัดคือเราพยายามวางแผนตัวนี้สำหรับในการจัดการเรียนการสอนเด็กๆในการทำพวกโครงงานเกี่ยวกับระบบ AI หรือว่าระบบสมองกลฝังตัวครับ
1: ก็เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวมเลยก็ว่าได
0: ้
1: เด็กๆก็จะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แล้วก็การแก้ปัญหาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: ครับแล้วในภาคของผู้ปกครองเนี่ยเขาเข้ามาส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนอะไรนักเรียนบ้างครับ
0: ผู้ปกครองนะครับที่ท่านสนับสนุนนะครับโดยส่วนหนึ่งก็คือจะส่งเสริมในการได้ด้านในการให้กำลังใจนะครับบางส่วนเห็นนักเรียนฝึกซ้อมอาจจะมีพวกของฝากอะไรไม่ให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปรับชมนะครับการสาธิตของน้องที่ได้เรียนแล้วก็ปฏิบัติจริงกันครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะและนี่จะเป็นโครงงานระบบโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเกษตรยุคใหม่นะคะโรงเรือนของเราค่ะจะเป็นโรงเรือนที่ปลูกในระบบปิดนะคะโดยการควบคุมผ่านตู้คอนโทรลเลอร์ค่ะในการเขียนโค้ดของเรานะคะเราจะเขียนโค้ดผ่านArduino ค่ะเพื่อใช้ในการควบคุมบอร์ด Lotus DevKit ค่ะและเกษตรกรค่ะสามารถควบคุมหรือว่าสามารถดูภายในฟาร์มได้ค่ะโดยโปรแกรมโหลดเล่นนะคะในโทรศัพท์ก็จะเป็นโปรแกรมของ IoT MQTT Panel ค่ะโดยตัวของโหลดเล่นนะคะก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดค่ะโดยแสดงค่าความชื้นค่าความสว่างภายในฟาร์มค่าอุณหภูมิค่ะโดยการทำงานของระบบโรงเรือนของเรานะคะหากมีความมืดหรือว่ามืดแล้วค่ะตัวโรงเรือนของเราค่ะจะทำการเปิดไฟแสง LED แสงสีม่วงสเปกตรัมเต็มค่ะที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชและหากอากาศภายในโรงเรือนมีความชื้นหรือว่าอากาศร้อนค่ะตัวของพัดลมนะคะก็จะทำงานค่ะระบบโรงเรือนของเรานะคะใช้ระบบน้ำวนค่ะเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรค่ะและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าค่ะโดยตัวโครงงานของเรานะคะได้นำไปเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ครั้งที่10ค่ะและได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ค่ะและได้นำไปเข้าร่วมการแข่งขันในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะโดยได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ค่ะ
3: ใน2ตัวนะครับผมจะเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับผมใน2หุ่นยนต์ตัวนี้ครับเป็นหุ่นยนต์ที่ลำเลียงถุงยางชีพนะครับไปยังจุดที่เข้าถึงยากหรือว่าจุดที่เกิดภัยนั่นเองนะครับผมด้วยตัวหุ่นยนต์นะครับสามารถค้นหาเส้นทางได้ด้วยตัวเองนะครับผมหุ่นยนต์นะครับสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆได้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นต่างระดับนะครับอย่างเช่นเนินขึ้นเนินลงหรือว่าพื้นที่เป็นตะเกียบนั่นเองนะครับผมตะเกียบก็เปรียบเสมือนกับพื้นที่ขรุขระนะครับหุ่นยนต์ก็สามารถเคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับในส่วนหุ่นยนต์นะครับสามารถวางถุงยางชีพนะครับไว้ยังจุดที่เรากำหนดได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจำลองเป็นว่าสีต่างๆนะครับผมเปรียบเสมือนจุดที่เกิดภัยนะครับก็ในส่วนของตัวหุ่นยนต์นี้ก็จะทำการวางถุงยางชีพนะครับก็เหมือนเป็นการทำภารกิจเองนะครับผมในส่วนของตัวหุ่นยนต์นะครับจะทำงานโดยระบบอัตโนมัตินะผมก็คือเป็นออโต้ไพลอตโดยจะเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่มีคนควบคุมนั่นเองนะครับโดยเราทำการนะครับเขียนโค้ดโดยใช้โปรแกรม Arduino IDE ใช้เป็นภาษา C และ C++ นะครับผมร่วมกับบอร์ด Lotus Mega Board ของอาจารย์จตุรงค์กมลเลิศนะครับผมที่ได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งอาจารย์นั้นก็เป็นหัวหน้าศูนย์หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนกำลาสายนั่นเองนะครับผมและหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับได้นำไปเข้าร่วมการแข่งขันกำลาสาย AI โรบอติกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่10นะครับผมเข้าร่วมการแข่งขันรายการหุ่นยนต์อัตโนมัติกู้ภัยระดับสูงนะครับได้คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานมานั่นเองครับ
4: เพราะผมในส่วนของระบบนี้นะครับจะเป็นระบบโรบอทอาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนสาธิตไปในการนำเสนอเลยนะครับส่วนของทางโรบอทอาร์มนะครับจะเป็นในการที่เรามาใช้ร่วมกับคอนเวเยอร์นะครับโรบอทอาร์มนะครับได้รับมาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับหรือว่าทางของสจล.นะครับที่ได้มอบให้กับทางโรงเรียนกำลาสายเพื่อมาใช้ในการศึกษานะครับผมซึ่งพวกผมก็แนะนำองค์ความรู้จากห้องเรียนนะครับมาใช้ร่วมกับคอนเวเยอร์นะครับผมและจะมีระบบไฟในการแสดงสถานะและระบบทั้งหมดนะครับจะเป็นระบบคัดแยกระบบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับผมและเราจะใช้เป็นแพลตฟอร์มซิลาคอร์ในการควบคุมของทางโรบอทอาร์มและของทางส่วนของคอนเวเยอร์นะครับและทางของทฤษฎีนะครับเราจะใช้เป็นทางของทฤษฎีโฮโมกราฟีในการคัดแยกของตัวออบเจกต์ทางของสายพันธุ์นั่นเองนะครับ
1: เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับต้องบอกว่าโปรเจกต์ที่น้องๆทำเนี่ยไม่ได้มีแค่3โปรเจกต์แต่ยังมีโปรเจกต์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยอยากให้อาจารย์เล่ารายละเอียดของแต่ละโปรเจกต์หน่อยครับ
0: ครับก็โปรเจกต์ส่วนที่เพิ่มเติมจาก3โปรเจกต์ที่ว่ามานะครับที่จริงมีอีกประมาณ20ถึงเกือบ30โปรเจกต์เลยแต่วันนี้เอามานำเสนอเป็นแค่10โปรเจกต์นะครับ
1: 10โปรเจกต์ก็คือคัดมาแล้วใช่มั้ยครับ
0: คัดมาแล้วครับครับโปรเจกต์ที่4นะครับจะเป็นโปรเจกต์ในเรื่องของหุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์ซึ่งโปรเจกต์ตัวเนี้ยจะลำเลียงพวกเวชภัณฑ์ยาแล้วก็อาหารให้กับผู้ป่วยโควิดครับในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาในเรื่องของที่มีคนไข้แล้วก็ผู้เสียชีวิตนะในด้านการเจ็บป่วยทางโควิด19ตัวเนี้ยแล้วก็เอาไปใช้กับผู้ป่วยโควิดจริงส่งอาหารส่งยาแล้วก็ใช้กับผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงพยาบาลยางตลาด
1: อันนี้ไม่ใช่แค่การคิดค้นนะครับแต่เราสามารถที่จะทำจริงแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วย
0: ใช้งานได้จริงครับแล้วก็นำเอาไปใช้มาแล้ว3โรงพยาบาลนะครับก็จะมีโรงพยาบาลยางตลาดนะครับโรงพยาบาลกำมะลาไสที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็โรงพยาบาลพนมไพรที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่4นะครับของนักเรียนนะครับสำหรับโปรเจกต์ถัดไปนะครับเป็นโปรเจกต์ที่5เป็นหุ่นยนต์นักสำรวจครับเป็นสำรวจเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเราออกแบบโดยใช้ระบบใช้เทคโนโลยี Internet of Things นะครับหรือว่าระบบ IoT นะครับสามารถเอากล้องพวก IP camera ไปสำรวจที่ติดตั้งอยู่บนหุ่นยนต์นะครับในระยะไกลได้แล้วก็บางโปรเจกต์นะครับบางทีนักเรียนอาจจะใช้สัญญาณบลูทูธในการเชื่อมต่อเพื่อให้มีความเสถียรถ้าควบคุมผ่านระยะไกลครับก็จะสามารถสำรวจทรัพยากรธรรมชาติได้ในพื้นที่ที่คู่ขะก็ยังสามารถไปได้ครับหุ่นยนต์ในการสำรวจตัวนี้นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็โปรเจกต์ที่6ของเรานะครับจะเป็นโปรเจกต์ถังขยะคัดแยกด้วย AI นะครับจะเป็นการคัดแยกขยะนะครับจากที่มันเปิดปิดอัตโนมัติอย่างเดียวมันสามารถที่จะคัดแยกได้ด้วยว่าขยะประเภทนี้เป็นประเภทไหนโดยเราให้นักเรียนนะครับนักเรียนเนี่ยจะทำการเทรน data set ของรูปนะครับขยะชนิดต่างๆนะครับกลายเป็นโมเดลหรือว่าสมองของ AI หลังจากนั้นนักเรียนก็จะเขียนโค้ดควบคุมให้ขยะให้ทางขยะแต่ละถังเนี่ยมันเปิดปิดอัตโนมัติตามชนิดของมัน
1: คร
0: ับ
1: อ๋อนี่เราได้มีการทดลองใช้ในโรงเรียนไหมครับอาจารย
0: ์ตอนนี้อยู่ในขั้นที่เป็นถ้าเป็นถังขยะตัวนี้จะเป็นในขั้นที่เป็นโปรโตไทป์อยู่ครับ
1: อ๋อครับผม
0: ครับสำหรับโปรเจกต์ถัดไปนะครับเป็นโดรน AI ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งโดรนตัวนี้โดยปกติเนี่ยเป็นโดรนที่ใช้ AI ไม่ได้นะครับเป็นโดรนที่เมนวลบังคับมือเฉยนะครับแต่เรานำเอาซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่าแพลตฟอร์มซีลาคอร์เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะครับจากที่บินส่งภาพธรรมดานำเอาภาพเข้ามาที่โทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วเราทำโมเดล AI นะครับถ้าไปเจอคนที่มุมไหนให้ส่งรูปคนนั้นนะครับไปแจ้งเตือนใน LINE หรือว่า Telegram นะครับจะได้ระบุสถานที่เพราะว่าบางทีเนี่ยเราบินไปเราอาจจะไม่ได้โฟกัสจุดใช่มั้ยฮะอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ AI บางทีจุดเล็กๆนะครับแค่ครึ่งใบหน้าก็เห็นเป็นคนได้อย่างงี้ครับครับ
1: อันนี้ให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีด้วย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อยอดเยี่ยมเลยครับโปรเจกต์นี
0: ้สำหรับโปรเจกต์ที่8นะครับเป็น AI ตรวจจับผู้สูงอายุนะครับที่หกล้มนะครับตัวนี้ก็คือได้รับรางวัลจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นโครงการเด็กอวดทำดี นะครับซึ่งปกติมันก็จะมีระดับพลอยแล้วก็ระดับเพชรเราได้คว้ารางวัลระดับเพชรมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะครับโดยใช้ AI เหมือนกันตรวจจับว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับถ้ามีการอุบล้มหกล้มขึ้นมาก็จะมีการส่งสัญญาณภาพแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปที่ LINE Notify หรือไม่ก็ Telegram นะครับแล้วก็โครงงานถัดไปนะครับเป็นโครงงานที่9เป็นก็คือเป็น AI เช็คชื่อนักเรียนเข้าเรียนนะครับซึ่งโครงงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในโครงงานระดับม.ต้นนะครับที่มหาวิทยาลัยอุบลนะครับของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองแล้วก็เป็นตัวแทนภาคอีสานไปแข่งในระดับชาติก็ได้รับรางวัลระดับชาตินะครับเป็นรางวัลเชิดชูเกียรตินะครับซึ่งแนวคิดของนักเรียนก็คือโดยปกตินะครับหลายโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนกำมะลาไสเนี่ยส่วนมากผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลตอนท้ายเทอมครับเด็กเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างนะครับเข้าแถวบ้างไม่เข้าแถวบ้างรับข้อมูลท้ายเทอมซึ่งจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นก็คือมันเป็นปลายทาง
1: แล้ว
0: ตอนนี้นักเรียนก็ได้คิดเป็น AI นะครับในการถ่ายภาพโดยเอากล้องที่ติดอยู่บนผนังของแต่ละห้องนี้
1: คร
0: ับแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์กดคลิกครั้งเดียวครับจะถ่ายรูปนักเรียนทั้งหมด 30-40 คนแล้วก็ AIที่เป็น AI ชนิดโมเดลที่เรียกว่า Face Recognition เนี่ยถ่ายรูปใบหน้าทุกคนแล้วก็ไปเช็คชื่อในเว็บไซต์แล้วก็จะมีแดชบอร์ดเป็นกราฟว่าเข้าเรียนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับขาดเรียนคาบไหนเราจะเช็คเป็นคาบต่อคาบครับใน AI ชนิดที่9ตัวนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์สุดท้ายโปรเจกต์ที่10นะครับก็ได้รับรางวัลในระดับชาติเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น AI ตรวจจับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่บนทางเท้าครับ
1: ครับผม
0: โดยปกติหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดอาจจะเป็นทางชุมชนหรืออาจจะเป็นนักเรียนบ้างอาจจะไปจอดที่หน้าโรงเรียนใช่ไหมทีเนี้ยเวลานักเรียนจะเดินกลับบ้านกลับอะไรเนี่ยไม่มีช่องทางในการเดินนะครับ ทีนี้ก็เกิดเป็นปัญหาเราก็เลยทำ AI ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้กล้องพวก IP camera ตัวเนี้ยตรวจจับมอเตอร์ไซค์ที่ไปจอดนะครับอยู่บนทางเท้าแล้วก็ส่งสัญญาณภาพมานะครับว่ามีใครฝ่าฝืนนะครับอาจจะถ่ายป้ายทะเบียนไว้เพื่อแจ้งให้กับทางโรงเรียนนะครับและแจ้งนักเรียนหรือว่าแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุครับจากที่คนเดินอยู่บนทางเท้าแต่รถไปจอดไว้เด็กต้องเดินอยู่บนถนนครับทีนี้มันก็จะอันตรายครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้งหมด10ผลงานของศูนย์หุ่นยนต์ที่เอามาแสดงในวันนี้ครับ
1: ต้องบอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่10โปรเจกต์ยังมีโปรเจกต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายของทางศูนย์ซึ่งแต่ละโปรเจกต์เนี่ยน้องๆก็ได้มีการศึกษาในการลงมือทำลงมือปฏิบัติจริงด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: ครับพูดถึงผลงานที่ผ่านมาเลยหน่อยครับอาจารย์ว่าเราไปคว้ารางวัลอะไรมาแล้วบ้างครับ
0: ครับสำหรับรางวัลที่ได้คว้ามานะครับถ้าเป็นรางวัลระดับนานาชาตินะครับก็ในวันที่11พฤศจิกาปีนี้นะครับได้รับเชิญจากสปท.นะครับให้เป็นตัวแทนของทีมไทยไปนำเสนองานนานาชาติ Asia Pacific Computer Science Conference 2025นะครับซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
1: ครับผม
0: นะครับมีประเทศต่างๆนะครับที่อยู่ในแถบ Asia Pacific ประมาณ10กว่าประเทศนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI Coding ทางด้านการศึกษานะครับนักเรียนของเราก็ได้ไปนำเสนอนะครับผลงานอยู่ที่นั่นนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดอยู่ที่ทูดิจิทัลพาร์คกรุงเทพมหานครนะเมื่อเดือนเราก็เอาโปรเจกต์ที่ว่ามาเนี่ยบางโปรเจกต์ไปนำเสนอทางด้านโคดดิ้ง AI ของทางโรงเรียนครับแล้วก็เคยไปแข่งที่ประเทศเกาหลีใต
1: ้ครับผม
0: รายการ WRL World Robot League ณเมืองโกยางประเทศเกาหลีเราก็คว้ารางวัลชนะเลิศมานะครับ ประเภท Mabel Hit นะครับในรุ่นซีเนียรางวัลเหรียญทองแล้วก็มีรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็เคยนำนักเรียนไปแข่งขันรายการ WRG
1: ครับผม
0: World Robot Game ที่เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียครับก็คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ประเภทอัตโนมัติแล้วก็ประเภท Fire Fighting หุ่นยนต์ดับเพลิงครับครับอันนี้เป็นผลงานระดับนานาชาติส่วนผลงานระดับประเทศศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนกำมะลาไสส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในหลายรายการแล้วก็ได้รับผลงานระดับประเทศ ทุกปีครับแต่ผลงานที่น่าภูมิใจคือถ้วยพระราชทานนะครับในปีนี้ปีเดียวนะครับคว้าได้3ถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้าน AI นะครับผลงานทางด้าน AI การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์มจิราคอในรุ่น19ปีแล้วก็รุ่น16ปีเราได้ทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับหุ่นยนต์กู้ภัยก็ได้อีก1ถ้วยนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นมีบุญเป็นอย่างสูงนะครับได้รับถ้วยพระราชทานจากองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับในปีนี้แล้วก็มีรางวัลชนะเลิศอีกหลายๆรายการแต่ว่าเป็นถ้วยของท่านรัฐมนตรีครับ
1: แต่ว่ารางวัลที่คว้ามาทั้งหมดเนี่ยก็เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันทั้งของบุคลากรคุณครูเองกับน้องๆ นักเรียนด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับทั้งผู้บริหารด้วยครับผู้บริหารคณะคุณครูทุกท่านทุกกลุ่มสาระทุกรายวิชาที่สอนพื้นฐานแล้วก็นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคนครับ
1: ครับผมสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรที่อยากฝากเพิ่มเติมถึงผู้ปกครองรวมถึงท่านผู้ชมไหมครับ
0: ครับก็ขออนุญาตฝากนะครับขออนุญาตฝากนะครับให้กับทางผู้ปกครองแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับในช่วงปี2569นี้นะครับศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมเราจะมีโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์หรือชื่อภาษาอังกฤษที่เราตั้งขึ้นก็คือเป็นกัมมราศัย AI Robotics Thailand and International Championship นะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราจะมีการจัดการแข่งขันในระดับประเทศแล้วก็บางรายการจะเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับปี2569แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คือเรามีโครงการห้องเรียนพิเศษนะห้องเรียนวิศวกรรมและปัญญาประดิษฐ
1: ์ครับผม
0: ซึ่งเพิ่งเปิดมาได้แค่2ปีนะครับแต่ก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าเด็กในกลุ่มห้องเรียนนี้นะครับเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพศึกษาทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมแล้วก็มีแลบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ AI Embedded System ให้ใช้งานนะครับและที่สำคัญเด็กกลุ่มนี้นะครับในโรงเรียนกำลาใสเนี่ยเกือบทุกคนนะครับมีแรงกิ้งแล้วคือมีการคว้ารางวัลในระดับทัวร์นาเมนต์แล้วก็ระดับชาติแล้วก็นานาชาติแล้วนะครับก็อยากจะฝากโครงการนี้เผื่อว่าบุตรหลานของท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เรียนอยู่ในระดับม.3กำลังจะจบม.3ไปอยากจะมาศึกษานะครับก็จะมีห้องเรียน EAIP ห้องเรียนเทคโนโลยีวิศวกรรมและปัญญาประดิษฐ์ของเรียนกัมมราศัยครับอยากจะฝากไว้ในอ้อมแขนในการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยครับ
1: ช่องทางการติดต่อก็สามารถเสิร์ช Google ได้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์เสิร์ช Google ได้เลยครับเสิร์ชไปที่ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ก็ได้หรือว่าโครงการ EAIP ก็ได้ครับ
1: ครับครับในวันนี้ต้องบอกว่าครบถ้วนนะครับกับศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรวมถึงทุกท่านต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังกันครับ
0: ครับ

้องบอกว่าศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่ได้สร้างเพียงแค่นักคิดและนักพัฒนาเท่านั้นนะครับแต่กำลังสร้างต้นกล้าที่กำลังจะเติบโตสู่อนาคตครับและนี่คือเรื่องราวของโรงเรียนกำลังใสแห่งนี้นะครับกับการศึกษาไทยที่จะพาเด็กๆนั้นก้าวทันสู่โลกอนาคตครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ำไมไม่ออกเวอร์ครับป๋า
1: ใส่เข็มขัดหรือยังครับ
0: นี่ไง
1: คนละเข็มขัด
0: ฮะฮะโถ่ก็รู้แล้วว่าเซฟตี้เบลเนี่ยมันปลอดภัยจากอุบัติเหตุและ การเสียชีวิตจากการขับรถด้วยฮึบป๋า
2: คาดเข็มขัดนิรภัยสบายใจปลอดภัยไม่ถูกปรับ
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับรายการของเราในวันนี้ขอนำเสนอเส้นทางชีวิตของหมอแคนไอดอลศิลปินพื้นบ้านนานาชาติผู้มีงานแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศพงศพรอุปนิหรือที่แฟนเพลงรู้จักกันในนามอ้นแคนเขียว
1: บ้านเกิดผมอยู่ที่กุชินารายครับจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนเป็นเด็กนะครับเกิดมาถือว่าผมได้สัมผัสได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมนะครับก็เรียกว่ามอเหยาหรือว่าลงขวงนะครับที่ผมได้สัมผัสมาก็คือคุณตาเป็นหมอแคนนะครับก็ตอนเป็นเด็กก็ชอบเสียงดนตรีไม่ว่าจะเป็นเสียงแคนเสียงปิ่นเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีคนเล่นดนตรีนะผมจะชอบตามไปดูนะครับก็เลยได้สัมผัสกับเสียงแคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าหมอลำผีฟ้านะครับที่คุณตาผมเองนะครับก็ได้ร่วมพิธีนั้นนะครับก็ได้สร้างความประทับใจมาตั้งแต่วันนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นผู้พักรักจำครับไม่ได้เรียนแบบเป็นแบบเป็นแผนเขาเรียกว่าเรียนแบบผู้พักรักจำคุณตาเขาก็สอนแบบเขาเรียกว่าสอนแบบผู้เฒ่าสอนนะครับเอามือใส่แล้วก็เขาเรียกว่าเมโลดี้นะก็พูดเป็นเมโลดี้ออกมาเต้เล่เล่เล่เล่กดแบบนี้เฮ็ดจังซี่เป้าจังซี่ฮัดเป้าออกดูดเข่าสักวันนึงสินะกวนเสียมากดไอ้โน้ตก่อนอื่นจะบอกว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ผมเล่นก็คือคีย์บอร์ดก่อนที่จะจับแขนนะครับเพราะว่าพ่อซื้อมาให้พี่ชายไปเล่นผมก็เลยยอมจิตใจพ่ออะไรไม่รู้นะครับมันเป็นสิ่งเสียงแขนเป็นเสียงที่มหัศจรรย์อยู่นะครับเพราะว่ามันได้ยินแล้วมันเกิดความประทับใจแล้วก็มันไม่ใช่เฉพาะเสียงแขนมันเป็นเสียงผสมผสานกับเครื่องดนตรีอื่นอย่างพิณอย่างปีภูไทยมันอัดเขาเรียกว่ามันฟังแล้วมันกลมกล่อมก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาศึกษาในเรื่องของแคนนะครับแต่พื้นฐานเราเคยได้เล่นสัมผัสกับคีย์บอร์ดตรงนี้จะเขาเรียกว่าเป็นสกิลพื้นฐานไล่โน้ตนะเครื่องดนตรีอื่นๆก็ค่อยๆเรียนรู้ตอนที่เรียนชั้นประถมศึกษานะครับช่วงนั้นก็เขาเรียกว่าเริ่มจะเป่าเป็นนะครับเป่าเป็นลายแรกผมก็คือลายผีฟ้าลายหมอเหยาที่คุณตาเขาสอนเป่านะโน้ตก็ไม่ได้เยอะก็เขาเรียกว่ามันจะเป่าวนอยู่ลูปนั่นแหละฮะเป็นภูไทยโศกเขาเรียกลายภูไทยน้อยภูไทยโศกนะก็เป่าลูปวนอยู่ตรงนั้นนะจะบอกว่าเรียนจริงจังก็คืออยู่มหาลัยเลยครับเพราะว่าช่วงมัธยมก็มีชมรมดนตรีพื้นบ้านนะครับก็ได้เล่นกับเพื่อนๆก็มีอาจารย์เขาก็ไม่ได้เล่นดนตรีเป็นนะแต่เขาฟังเป็นทุกคนในวงก็เขาเรียกว่าต่างคนต่างไปแกะแล้วก็มาเล่นรวมกันจุดเปลี่ยนก็คือได้เข้ามหาวิทยาลัยนะครับเขาเรียกว่ามันไปเปิดโลกกว้างนะครับอาจารย์เองเขาก็สอนในเรื่องของพื้นฐานนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเราได้ไปสนามจริงนะครับไปหาครูบาอาจารย์ที่เป็นทั้งเป็นหมอแคนทั้งเป็นหมอลำแล้วก็ได้สัมผัสกับวิถีของแท้นะครับได้ไปเขาเรียกว่าไปร่วมงานกับครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อเคียนดาเหลาศิลปินแห่งชาติปี34นะครับแต่ก่อนที่ไปถึงจุดตรงนั้นเราก็เขาเรียกว่ามีการฝึกสกิลตัวเองก่อนที่จะไปเล่นกับครูอาจารย์ฝึกสกิลในเรื่องของการเป่าแคนแล้วก็เป็นผู้พักรักจำหลายๆท่านนะครับผมเป็นคนชอบฟังคนอื่นเป่าแคนชอบฟังคุณตาหรือว่าผู้เฒ่าเป่าแคนนะหลายๆคนก็จะหลายสำเนียงแตกต่างกันไปนะครับแต่ใดๆเราก็เอาสำเนียงที่เราชอบนะมาสร้างเป็นตัวตนของตัวเองไอดอลด้านแคนที่นับได้ที่ผมชอบฟังคือคุณพ่อหนูกันสีเชียงพิมพ์คุณพ่อทองคำไทยก้าแล้วก็อาจารย์สมบัติสิมล่าทุกมหาลัยผมว่ามันเป็นพื้นที่ที่หล่อหลอมคนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสนะครับนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพใดก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นมหาลัยได้ให้โอกาสแล้วก็เป็นพื้นที่แล้วก็เขาเรียกว่าคอนเนคชั่นมันอยู่ในตรงนั้นหมดแล้วก็ได้รับความเมตตาจากครูอาจารย์ถ้าคนไหนมีฝีมือนะผมเชื่อว่าคนนั้นนะได้ไปต่อเพราะว่าอาจารย์ส่งเสริมแน่นอนนะครับทุกมหาลัยก็ต้องการให้นักศึกษาได้ดีกันทุกคนโดยเฉพาะยังยิ่งมหาลัยขอนแก่นได้หล่อล้อมนะครับถ้าไม่ได้ไปเรียนที่นั่นอาจจะไม่เป็นโอ๊ตแคนเขียวนะครับเพราะว่าเราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ บารมีคอนเนคชั่นอื่นๆนะครับทำให้เสียงแคนเนี่ยได้ไปกระจายแล้วก็ได้โอกาสได้ไปโลดแล่นต่างประเทศด้วยครับแคนโอ้ถือว่าเป็นอาชีพในตอนที่แบบเราศึกษาอยู่นะตอนปตีนะถือว่าแคนสร้างรายได้ให้กับผมด้วยนะครับเพราะว่าได้ติดตามไปกับพ่อเคนดาเหลาแม่ชวีวรรณดำเนินพ่อปอฉลาดแล้วก็หมอลำหลายๆท่านนะครับตรงนั้นถือว่าเป็นเวทีนึงนะครับที่ได้รับโอกาสได้สัมผัสกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศาสตร์หมอลำแล้วก็ศาสตร์หมอแคนสิ่งสำคัญที่ผมได้ไปสัมผัสกับหมอลำท่านอื่นผมก็ได้ไปฟังสำเนียงของหมอลำอีกท่านหนึ่งนะที่มากับฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายหญิงตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญที่ให้ผมได้เรียนรู้เทคนิคการเป่าแคนแคนเขียวเริ่มจากการอยากสร้างสรรค์นะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากต้นไม้ไผ่ที่ยืนต้นนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วไม้ที่เรามาทำแคนมันต้องเป็นไม้ที่แห้งแล้วนะแต่นี่เราอยากจำลองว่าไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เขียวเหมือนไม้ไผ่ยืนต้นเพราะว่าตอนก่อนจะมาพ่นเป็นสีเขียวผมไปผสมสีกับต้นไม้ไผ่นะค่อยเอามาพ่นแล้วก็เต้าตัวแรกอันนี้ตัวที่3แล้วเต้าตัวแรกทำจากไม้เมเปิลกับไม้ฮอกกานีนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมได้มีโอกาสอยู่กับพี่มอดดี้กีตาร์ที่เขาทำช็อปกีตาร์ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมพอสมควรเราก็ได้โอกาสตรงนั้นนะครับสร้างสรรค์ทำเต้าแคนทำสีแคนแต่ไม่ได้ต้องการให้คนเรียกแคนเขียวครับแต่ท้ายที่สุดเขาก็แคนเขียวกันก็ได้ฉายามาถึงปัจจุบันนี้ครับ

0: พรสวรรค์และความสามารถที่มีอยู่กับตัวจะเป็นประโยชน์แน่นอนถ้ามีผู้มาสืบทอดอ้นแคนเขียวมีความตั้งใจจะถ่ายทอดทุกสิ่งที่มีให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่สนใจในดนตรีอีสานการให้โอกาสครั้งสำคัญจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงเป็นก้าวย่างสำคัญที่น่าจับตามองครับ
1: ก่อนอื่นผมก็ต้องขออนุญาตเรียนก่อนนะว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์คือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานสู่สากลและเรายังมีปัจจัยนะครับเราจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชื่อชูท้องถิ่นศาสตร์ศิลป์สร้างสรรค์ดังนั้นในส่วนของความเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราเนี่ยนะครับเรามองของดีในพื้นที่ก็คือในส่วนของวัฒนธรรมผมต้องขอเรียนว่าเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่เรานะครับมองว่าเรื่องของการเชิดชูท้องถิ่นศาสตร์ศิลป์สร้างสรรค์จึงเป็นภารกิจสำคัญที่มหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับจะต้องดำเนินการให้ดีที่สุดครับคือผมมองอย่างนี้ครับว่าในส่วนของนโยบายของผมนะครับคือผมต้องการให้1คณะ1หลักสูตรที่ต้องทำงานร่วมกับท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทางคณะศิลปศาสตร์นะครับก็เป็นคณะที่จะเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานทางด้านวัฒนธรรมนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของดนตรีผมบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับเราเห็นความสำคัญนะครับโดยเฉพาะในส่วนของครูดนตรีในท้องถิ่นนะครับเราก็มองว่าเรื่องของดนตรีไม่ควรจะเป็นในส่วนของงานที่ร้องรำทำเพลงธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามหาวิทยาลัยควรจะมีบทบาทเข้ามาช่วยส่งเสริมอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนก็คือเรื่องของการควรจะมีการจัดการศึกษาควรจะมีเรื่องของหลักสูตรนะครับให้มันชัดเจนนะครับก็เป็นที่มานะครับว่าผมเองก็พยายามมองหาศิลปินในท้องถิ่นนะครับก็บังเอิญว่าไปเจอท่านอาจารย์อ้นแล้วก็ทราบว่าท่านเป็นคนกาฬสินธุ์ด้วยก็เลยต้องบอกว่าอาจารย์อ้นก็ต้องมาช่วยผมเพราะว่าอาจารย์อ้นเป็นคนกาฬสินธุ์แล้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เราเป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดฉะนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นว่าเรื่องของดนตรีเรื่องของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับกับคณะศิลปศาสตร์ผมมองว่าดนตรีคือเป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนเรื่องของการศึกษาในครั้งนี้ครับ
2: เริ่มต้นจากเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ศิลปินก็อยากให้มาช่วยทางบ้านเกิดตัวเองนะครับผมก็เลยเอ้ากลับมาคิดว่าจังหวัดกาฬสินธุ์คือบ้านเกิดของผมวันหนึ่งนะครับเราประสบผลสำเร็จในทางด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือว่าเราได้เขาเรียกว่าเอาองค์ความรู้ตรงนั้นนะครับมากระจายความรู้แล้วก็มาช่วยมหาวิทยาลัยบ้านเกิดของตัวเองนะครับเพื่อที่จะผลักดันหลักสูตรในเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของดนตรีนะครับจากที่เราได้ประสบการณ์มาแล้วนะครับก็เอาความรู้เอาประสบการณ์ตรงนั้นนะครับมาถ่ายทอดต่อนะครับโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วก็มาทำเป็นหลักสูตรนะครับดนตรีพื้นบ้านนะครับผมจะดูแลในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านในเรื่องของแคนของพินของโปรงลางนะครับแต่ใดๆนะครับเราจะสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ในมุมของการพัฒนาในมุมของการสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยด้วยนะอย่างไรก็ดีนะครับนักศึกษาที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัยนะครับจะต้องได้เรียนเรื่องของพื้นฐานการเล่นดนตรีก่อนนะครับถ้าแน่นพื้นฐานแล้วนะครับจากนั้นเราจะพาสร้างสรรค์เราจะทำจะพาทำอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่สามารถเขาเรียกว่าเอาไปต่อยอดได้หรือว่าให้มันตอบโจทย์กับปัจจุบันนะครับที่ตลาดกำลังต้องการนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องทำนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเรื่องของอุดมการณ์นะครับการที่จะเป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับพื้นฐานก็ต้องมีแล้วก็การสร้างสรรค์ก็ต้องทำงานออก ไปตลอดและสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะผลักดันนะครับให้นักศึกษานี่ได้มีพื้นที่ได้มีโอกาสได้ไปแสดงนะครับได้มีเวทีได้แสดงนะจุดที่สูงที่สุดก็คือได้ไปเวทีนานาชาตินะครับเราจะทำอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ด้วยมาบูรณาการแล้วก็มาช่วยกันเขาเรียกว่ามาทำให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆนะครับจากองค์ความรู้ที่มีนะครับอาจารย์เองก็จะป้อนให้นักศึกษาให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มาร่วมกันบูรณาการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านนะครับให้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับนะครับตอนนี้นะดนตรีสารเราถือว่ามาไกลนะครับแต่มาไกลอย่างไรก็ตามเราก็ต้องสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดนตรีไม่มีที่สิ้นสุดนะ
0: กว่าจะเดินทางมาถึงปัจจุบันเส้นทางไม่เคยเรียบง่ายแต่ถ้าได้เรียนรู้จากเรื่องราวของอ้นแคนเขียวในวันนี้แล้วคุณก็จะรู้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถทำตามความฝันได้ถ้าคุณไม่ท้อถอยซะก่อนและคว้าโอกาสในทุกโอกาสให้เป็นเวทีฝึกปรือความเชี่ยวชาญและสนุกไปกับมันครับ
2: ก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นหนึ่งนะครับเป็นหมุดหมายสำคัญที่ผมไปปักหมุดนะครับงานศิลปะตรงนั้นนะครับถือได้ว่างานฝรั่งเศสได้ไปเพราะการเอ็กซ์เพริเมนต์นะครับก็ทำเกิดจากที่บ้านก่อนนะครับอยากทำเสียงแคนให้เป็นเสียงแบบเขาเรียกว่าในการเอ็กซ์เพริเมนต์ขึ้นมาแบบแปลกๆก็เลยมีนะครับชาวฝรั่งเศสที่เขาทำงานในองค์กรสหประชาชาตินะครับได้ให้เกียรติรับเชิญนะครับไปแสดงงานที่ซอร์บอนยูนิเวอร์ซิตี้นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในกรุงปารีสฝรั่งเศสครับในครั้งนั้นถือว่าเป็นการไปที่ประสบผลสำเร็จของผมนะครับที่ได้ไปยืนอยู่บนเขาเรียกว่าเป็นห้องเลคเชอร์นะครับห้องเลคเชอร์ที่มีอายุประมาณ700กว่าปีนะครับแสดงแบบอันปักเลยครับไม่ต้องใช้ไมโครโฟนนะครับก็มีชาวฝรั่งเศสที่เป็นคณาจารย์ด้านดนตรีวิทยาดนตรีศึกษานะครับที่เขามาดูนะครับถือได้ว่าประสบผลสำเร็จนะครับเขาให้เสียงตอบรับที่ดีแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือมีชาวฝรั่งเศสมาเขียนโน้ตให้ผมนะเป่าแคนใช่แล้วก็มาพูดคุยในเรื่องของสเกลในเรื่องของแพทเทิร์นเมโลดี้ว่าเรามีกี่โน้ตมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ท้ายที่สุดเขาบอกว่ามันเป็นการเจอกันครึ่งทางเป็นการเปิดใจมากกว่านะครับที่จะทำงานร่วมกันเขาบอกเพราะว่าฝรั่งเศสอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าแคนมันทำแบบนี้ไม่ได้มันมีข้อจำกัดเยอะนะแต่มาเจอเคสนี้นะครับเราเปิดใจคุยกันแล้วก็สามารถเป่าโน้ตของเขานะครับออกมาโดยที่แบบไม่ได้เป่าทั้งหมดนะแต่เอาโครงสร้างแต่เขาบอกว่าผมเนี่ยเปิดใจมากๆเปิดใจที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็มันก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นร่วมกับเขาเขาก็มีความประทับใจนะครับแล้วก็ศิลปินที่แสดงด้วยกันก็คือคุณแดงดวงเดือนสปป.ลาวนะครับที่ไปแสดงครั้งนั้นนะครับที่มีทีมงานชื่อว่า The Journey of Can นะครับเส้นทางของแคนนะคิดว่าในอนาคตตอนนี้ดนตรีพื้นบ้านเป็นที่นิยมแล้วก็เห็นน้องๆนะครับหลายคนสร้างสรรค์งานออกมาแบบบางทีผมก็แบบมานั่งแบบ Amazing นะในความที่แบบคนอีสานนะครับพยายามเชิดชูแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็สร้างสรรค์ให้เห็นอะไรที่ใหม่ๆออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีแข่งขันได้เห็นอะไรใหม่ๆแบบผมก็โอ้มันมาไกลขนาดนี้ผมคิดว่าในอนาคตอาจจะไปเส้นทางอีกแบบหนึ่งที่แบบอาจจะดีกว่าผมนะครับในอนาคตแน่นอนครับเส้นทางตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับถ้าทุกคนมีความตั้งใจนะครับให้เกียรติดนตรีตัวเองเนี่ยพยายามฝึกซ้อมทักษะแล้วก็พยายามใฝ่หาความรู้แล้วก็เดินเข้าหาครูบาอาจารย์เดินเข้าหารุ่นพี่เดินเข้าหาศิลปินที่เป็นไอดอลนะครับชอบใครให้ไปหาเลยนะครับหรือว่าสอบถามทางออนไลน์ก็ได้นะครับเผื่อสอบถามในเรื่องของแรงบันดาลใจสอบถามในเรื่องของเส้นทางผิดถูกไม่ว่าครับขอให้เรียนรู้อยู่ไม่หยุดนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะให้ตัวเองประสบผลสำเร็จเรียนรู้จากคนที่สำเร็จนอกจากที่ฝรั่งเศสที่ได้เล่ามานะครับ อีกฉายาหนึ่งก็คือผมเป็นศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินดนตรีพื้นบ้านนะครับคนจะวงเล็บนานาชาติคำว่านานาชาติได้มาจากตัวไหนได้มาจาก The Journey of Can ครับเส้นทางของเสียงแคนเสียงแคนไม่ได้ไปแค่ฝรั่งเศสครับญี่ปุ่นไปบ่อยมากเลยนะไปทำคอนเสิร์ตนะครับกับศิลปินแห่งชาติคุณแม่ชวีวรรณคุณพ่อปอคุณแม่อังคณางหลายๆท่านนะครับไปบ่อยแล้วก็ที่อัมสเตอร์ดัมนะครับอันนี้ก็ถือว่าหมุดหมายสำคัญไปทำอัลบั้มอีสานดัชนะครับที่เป็นแผ่นเสียงแล้วก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตกันนะครับกับเพื่อนที่อัมสเตอร์ดัมนะแล้วก็สหรัฐอเมริกาอย่างนี้ฮะก็ทุกประเทศที่ผมไปผมจะไปสร้างงานศิลปะปักหมุดไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์อันนี้ก็ไปเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ให้เขานะครับไปทำมิวสิกคอมโพสด้วยนะครับประกอบกับการละครนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นประสบผลสำเร็จอีกงานชิ้นหนึ่งนะครับที่เอาดนตรีสารไปผสมผสานกับวัฒนธรรมของทางยุโรปนะฮะนอกจากที่เราจะไปงานเป็นทางการนะครับนอกเหนือจากนั้นผมจะทำงานศิลปะนะครับของตัวเองที่แบบสร้างหมุดหมายไว้นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นสถานที่สำคัญของเมืองนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปสหรัฐอเมริกาผมก็ไปเห็นแล้วโอ้มันเป็นสถานที่ที่ภาพยนตร์นะครับเรื่องไหนก็ต้องมาถ่ายที่ไทม์สแควร์ผมเลยจินตนาการไว้เลยว่าผมจะถ่ายมิวสิกล่วงหน้าไว้เลยแล้วก็จินตนาการเพลงไว้ว่าจะทำเพลงลักษณะแบบนี้แบบนี้นะก็ถ่ายตามสถานที่ตามไทม์สแควร์บ้างอื่นๆนะครับในนิวยอร์กในเมืองแมนฮัตตันนะก็กลับมาที่ไทยก็มาทำเพลงประกอบอันนี้เป็นงานที่แบบคิดจินตนาการไว้ล่วงหน้าเลยครับมันเขาเรียกว่ามันต้องมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีวัตถุประสงค์นะครับที่จะทำด้วยนะครับแต่ละงานที่ไปต่างประเทศไม่เหมือนกันนะครับไปมุมอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยก็ไปมุมที่ไปสร้างสรรค์ไปเขาเรียกว่าไปช่วยร่วมออกแบบกับนานาชาติก็ไปยกตัวอย่างเลยประเทศออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะก็ไปทำงานร่วมกับดร.แอนโทนีนะครับที่เขาเป็นมือกีตาร์ระดับโลกแล้วก็ชาวญี่ปุ่นชาวเนปาล นะฮะแล้วก็เผ่าออริอบอริจินอลนะครับมารวมกันทำงานศิลปะร่วมกันนะครับเอาความงามของสำเนียงนะครับไปอยู่ในแพทเทิร์นที่เราร่วมสร้างมันก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับก็สร้างความประทับใจให้กับชาวออสเตรเลียในครั้งนั้นนะแล้วก็มางานล่าสุดนะครับผมไปแสดงนะครับที่เกาหลีเมืองควางจูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานศิลปะชิ้นล้ำเป็นงานเพื่ออนาคตจริงๆนะครับสารตั้งต้นก็คือเสียงแคนนะครับเอาเสียงแคนบรรเลงแบบออริจินอลจนไปถึงเอ็กซ์เพริเมนทัลนะครับเป็นดนตรีทดลองเอาเสียงแคนเป็นสารตั้งต้นแล้วก็มีนักเต้นนะครับชาวไทยไปด้วยกันนะครับเต้นประกอบใส่เสียงแคนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือนักออกแบบดีไซเนอร์นะครับกราฟิกดีไซเนอร์นะครับเสียงแคนสารตั้งต้นศิลปินนักเต้นประกอบพร้อมจินตนาการกับเสียงแคนแล้วก็คนที่ทำกราฟิกเอาเซ็นเซอร์ไปจับคนเต้นแล้วก็ประมวลภาพออกมากราฟิกดีไซเนอร์เป็นแบ็กกราวด์ให้กับการแสดงนั้นก็สร้างความประทับใจนะครับให้กับคนควางจูครั้งนั้นก็ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงในครั้งนั้นถือว่าเป็นศิลปะร่วมสมัยที่แบบล้ำมากๆครับ
0: ทุกเสียงตอบรับดนตรีอีสานที่ดังไกลทั่วโลกคือตัวอย่างคนมีฝันที่ต้องมีไฟจึงจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จแบบอ้นแคนเขียวที่ได้พิสูจน์แล้วสวัสดีครับ

0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ชุมชนบ้านผานางตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับที่นี่มีสินค้าโอท็อปและกิจกรรมมากมายจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับ
2: มีดเดินป่าหรือมีดโบวี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าโอท็อปจากกลุ่มตีเหล็กชุมชนผานางเป็นมีดที่ทำมาจากเหล็กเนื้อดีมีความแข็งแรงคงทนจะซื้อติดมือไปเป็นของใช้ของประดับตกแต่งบ้านหรือเป็นของที่ระลึกก็สร้างความประทับใจแก่ผู้รับได้อย่างแน่นอนกลุ่มหัตถกรรมไม้แหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริผานางผาเกิ้งสินค้าโอท็อปที่ทำมาจากไม้เช่นตะหลิวไม้ทับปีไม้ไม้เก่าหลังและยังสามารถทำได้อีกหลายอย่างตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาที่สำคัญคือทำจากไม้สักทองที่มีความทนทานตลอดอายุการใช้งานสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าไหมมัดหมี่หลากหลายสีหลากหลายลวดลายเป็นฝีมือของกลุ่มแม่บ้านผ้าไหมบ้านผานางเช่นผ้าไหมมัดหมี่ลายตัว S ที่การันตีความสวยงามด้วยรางวัลพระราชทานเรียกได้ว่าเป็นของฝากที่ผู้รับเมื่อได้รับจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม
3: ค่ะถือว่าอำเภอเอราวัณนะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนื่องจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพียงนี้นะคะนอกจากจะเป็นที่ให้เป็นแหล่งทอผ้าของผ้าไหมแล้วนะคะกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณนะคะได้เอาตรงนี้นะคะมาผสมผสานกับโอท็อปนวัตวิถีนะคะทำให้ชุมชนเกิดรายได้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางนึงค่ะ
2: ที่นี่บรรยากาศดีมากๆครับยิ่งภายในสวนสัตว์ป่าธรรมชาติที่อยู่ติดกับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านผานางจะนั่งรถหรือเดินเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติก็ได้
0: หลังจากที่เราไปดูกิจกรรมตีเหล็กแล้วก็ไปดูผ้าไหมทอมือกันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านบ้านผานางครับแล้วก็คุณพี่เขียวแม่ครัวของเราสวัสดีครับพ่อครับในชุมชนบ้านผานางเนี่ยมีที่เที่ยวอะไรบ้างครับที่พ่ออยากจะโปรโมท
4: ก็มีที่แพผานางส่วนแพผานางนี่ก็มีที่ท่องเที่ยวทิวทัศน์สวยมากอาหารเมนูหลากหลายอร่อยบริการประทับใจชุมชนที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ประทับใจเล่นลงเล่นน้ำก็ได้แล้วก็ทิวถ่ายรูปก็สวยมากครับ
0: อ๋อแล้วคิดราคายังไงบ้างครับตรงนี
4: ้ราคาก็ล่องไปก็ชิดชั่วโมงละ100บาทครับ
0: ชั่วโมงละ100บาท
4: ไปไม่เป็นไรก็แถมได้คร
0: ับ โอเคครับอ่ะผมหิวแล้วแหละผมต้องมาให้พี่เขียวแนะนำเมนูอาหารที่อยู่ข้างหน้าของเราตอนนี้ครับท่านผู้ชมน่าทานมาก
5: ค่ะ
0: ช่วยแนะนำหน่อยครับ
5: วันนี้เราก็มีเมนูนะคะมีแกงหน่อไม้นะคะอาหารประจำพื้นบ้านของเรานะคะมีลาบ
0: แกงหน่อไม
5: ้มีลาบเป็ดนะคะแล้วก็มีไก่ใต้น้ำสุดท้ายนะคะก็คืออ่อมหอย
0: อ่อมหอย
5: หอยขมค่ะ
0: อ่อมหอยขมนะครับ
5: บ้านเราเรียกหอยจุ๊บ
0: อ๋อหอยจุ๊บหอยจุ๊บเดี๋ยวผมขออนุญาตทานอาหารก่อนนะครับมาแม่ทานกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับชุมชนบ้านผานางที่นี่มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตีเหล็กผ้าไหมทอมือสวยๆรับประทานอาหารพื้นบ้านมากมายหลายเมนูครับและตอนนี้วิวข้างหลังของผมครับคือวิวถ้ำเอราวัณยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับที่ชุม
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความสุขทั้งความสบายทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดีเด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่จะได้สามารถประกอบอาชีพการงานและปฏิบัติบำเพ็ญความดีเพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้เรามาเริ่มกันที่ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาไปกว่า9ชั่วโมงเพื่อควบคุมเพลิงแต่ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาปรากฏว่าไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้งครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำพร้อมเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อช่วงเวลา 14:30 นที่ผ่านมาเนี่ยครับจะเห็นทั้งกลุ่มควันสีน้ำตาลอ่อนสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลพวยพุ่งขึ้นมาเหนือซากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมฉีดน้ำเข้าควบคุมบริเวณต้นเพลิงจนสามารถควบคุมไว้ได้นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดเพราะว่าภายในอาคารก็ยังมีสภาพที่ไม่ปลอดภัยยังคงมีความร้อนสะสมในบางจุดซึ่งนั่นแปลว่าอาจจะปะทุขึ้นมาอีกได้ด้านรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพม

0: ทับถมกันอยู่นะครับแล้วตัวโครงสร้างของอาคารก็ยึดโยงกันด้วยเหล็กถ้า
1: เจ้าหน้าที่บอกว่ามันตัวเหล็กพอมันโครงสร้างมันถล่มมันกอดกันแล้วมันขยุ่มอยู่เนี่ยมันก็ในที่สุดหลานจะต้องใช้กลในการที่ใช้แก๊สตัดจะคล้ายๆกับตอนที่เราสตง.ว่าเราต้องในที่สุดเราต้องตัดละเอียดหน่อยอะค่ะที่จะสามารถทำเข้าไปได้แล้วเพื่อที่จะให้เราสามารถดับเข้าไปที่ตรงเอาน้ำเข้าไปตรงที่มันอุณหภูมิสูงๆได้เพราะนั้นตอนนี้เมื่อสักครู่ก่อนอาจารย์เดินมาสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาเริ่มกลับเข้าไปประเมินสถานการณ์ใหม่ส่งทีมเข้าไปใหม่เพราะว่าฝนซาแล้วแล้วก็เขาสามารถเข้าโอเปอเรชั่นได้แล้วอุณหภูมิยังค่อนข้างสูงเท่ากับเมื่อช่วงเช้าอยู่แต่ว่าไม่ได้ขยายไปไหนนะคะแต่ว่าตัวอุณหภูมิยังค่อนข้างสูงอยู่ทีมประเมินเลยเข้าไปประเมินใหม่เพราะว่าถ้าจะเข้าไปอีกทีเนี่ยเดี๋ยวต้องมากางแผนกันใหม่ว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนวิธีไหมจากที่ท่านผู้ว่ามาเมื่อเช้าแล้วก็เรียนท่านไว้แล้วก็วางแผนกันไว้ว่าจะเอาแบ็คโฮลุยเข้าไปคือเอาตัวขุดตักเนี่ยลุยเข้าไปก็เดี๋ยวรอขอเขาปรับแผนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคงได้ทราบว่าตกลงยังไงคงจะยังอีกพอสมควรนะคะน่าจะไม่ได้เร็วมาก
2: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการทางตำรวจก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการชั่วคราวอย่างไรก็ตามค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเอกสารที่ยังติดค้างอยู่ภายในร้านต้องประสานตรวจสอบข้อมูลกับทางตลาดควบคู่กันไปด้วยพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของอาคารแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นถังดับเพลิงและก็อุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะประเภทรถจักรยานไฟฟ้าในพื้นที่ค่อนข้างมากรวมถึงจุดชาร์จแบตเตอรี่และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจึงอาจต้องทบทวนแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในระยะยาว
1: ตัวตลาดเนี้ยเขาก็มีการขายของอะไรเงี้ยมาตลอดนะคะแล้วเราก็เคยมาตรวจดูเป็นระยะอยู่แล้วมาดูมาประสานว่ามีอะไรที่เราคิดว่าเป็นมาตรการทีเนี้ยตอนนี้ก็ยังต้องรอสาเหตุอยู่ว่าเกิดจากอะไรทีมยังเข้าไปไม่ถึงตรงข้างในแต่ก็เดี๋ยวต้องมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นอะไรช่วงหลังๆเนี่ย เรามีการใช้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะรวมทั้งรถที่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการดูว่าตรงไหนที่มันมีที่ชาร์จตรงไหนที่มันมีการรวมกันของรถที่มีลักษณะของการเป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยอยู่ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะวางมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบให้รัดกุมค่ะก็เดี๋ยวจะต้องทบทวนมาตรการอีกครั้งนึงเพราะว่าอย่างเมื่อคืนนี้พอเหตุการณ์นี้ปุ๊บมันมีเหตุการณ์ซ้อนกันขึ้นมาอีก2เหตุการณ์นะคะซึ่ง1ใน2เหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวมาตรการที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งการติดโซล่าทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องดูมาตรการนี้ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ในส่วนของความคืบหน้าทางคดีนะครับพันตำรวจโทสมศักดิ์ทิจริยารองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1เปิดเผยว่าตอนนี้ยอดผู้แจ้งความที่ศูนย์อำนวยการชั่วคราวสูงกว่า160คนแล้วครับพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายและพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งพบเห็นเหตุการณ์คนแรกแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับในส่วนผู้บาดเจ็บ11คนนั้นล่าสุด10ใน11อาการเล็กน้อยกลับบ้านได้แล้วครับยังเหลืออีกเพียง1คนที่เป็นอาสาสมัครมีอาการสำลักควันนำตัวส่งโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: ขณะที่นายเจเซตไฮเซตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและก็การประกอบอาชีพเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเร็วสำหรับกรุงเทพมหานครจะดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์อย่างเช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่ปภ.ให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานจำนวน200ชุดมอบให้

0: แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างใกล้ชิดและจะพิจารณาจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน
1: ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการช่วยเหลือทั้งจุดติดต่อขั้นตอนการลงทะเบียนเอกสารและมาตรการเยียวยาที่จะประกาศเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยเร็วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ตรวจสอบข้อมูลคลาดเคลื่อนที่ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆทั้งตัวเลขความเสียหายภาพเหตุการณ์เก่าที่นำมาเผยแพร่ซ้ำแล้วก็การสร้างเพจหรือว่าบัญชีปลอมเพื่อเปิดรับบริจาคหากพบค่ะให้ประสานหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงินอย่าหลงเชื่อจากภาพหรือว่าข้อความที่ถูกส่งต่อกันเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพนั้นฉวยโอกาสหาประโยชน์จากความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้รายงานข่าวด้วยความระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุเพลิงไหม้ก่อนมีผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพที่กระทบสิทธิศักดิ์ศรีและความเป็นส่วนตัวของผู้ประสบภัยด้วยนะครับทางนี้ตลอดทั้งวันมีผู้ได้รับผลกระทบเข้าแจ้งความและลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือที่จุดให้บริการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพรายที่ตั้งขึ้นภายในวัดพระพิเรนเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครประเมินเบื้องต้นครับว่ามีแผงค้าที่เสียหายประมาณ 300-400 รายแต่จำนวนผู้ได้รับความเดือดร้อนที่แท้จริงยังคงต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งนะครับอย่างนางสาวกัญจนาอายุ38ปีและนางสาววาสนาผู้ประกอบการที่เสียหายจากเหตุไฟไหม้ก็บอกว่าค้าขายที่นี่มานานกว่า10ปีแล้วตอนนี้ร้านค้าถูกไฟไหม้ทั้งหมดครับมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านถึง4ล้านบาทเนื่องจากเป็นร้านขนาดใหญ่มีสินค้าเครื่องมือเกี่ยวกับงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมากในส่วนต้นเพลิงก็คาดว่าจะอยู่ชั้นเดียวกันโดยห่างจากร้านของตนไปประมาณ 6-8 ล็อกเท่านั้นที่ผ่านมาก็เฝ้าระวังมาตลอดนะครับเนื่องจากว่าทางร้านก็จำหน่ายอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าอยู่แล้วเฝ้าระวังแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุส่วนตัวยังคงรอการเยียวยาครับแต่ยอมรับว่าการหาที่ขายของใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตอนนี้ก็ไม่มีเงินทุนและคลองถมก็มีชื่อเสียงด้านสินค้าไฟฟ้าด้วยถ้าย้ายออกไปขายที่อื่นก็อาจจะมีลูกค้าน้อยลงกว่าเดิมครับ
2: ก็เสียหายเยอะเหมือนกันค่ะก็หลักล้านกว่านะคะมันหลักล้านกันหมดกับทุกร้านนะคะ
3: มันเยอะเยอะทุกร้านค่ะ
2: เป็นทุกร้านหมดเลยเพราะมันไม่มีใครเหลืออะไรเลยค่ะ
3: ก็คิดไม่ออกเลย
2: ไม่ออกคิดอะไรไม่ออก
3: รู้แต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาแบบไปยังไงสถานที่ขายของที่ไหนเอ่ยอย่างตรงนี้อย่างน้อยเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอีกอย่างมันก็เป็นแหล่งขายไฟดั้งเดิมแบบคือมีชื่อเสียงมาแล้วอะค่ะคนก็มุ่งมาซื้อแต่ตรงนี้
1: มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดกันบ้างนะคะล่าสุดวันนี้ระดับน้ำลดลงแล้วค่ะหลังจากที่ฝนหยุดตกแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ได้อีกสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากที่ฝนหยุดตกเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยบริเวณคลองบ่อไร่พบเพียงเศษกิ่งไม้แล้วก็ก่อหญ้าที่มากับกระแสน้ำติดค้างอยู่บ้างบางจุดส่วนพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเมื่อวานนี้น้ำลดลงเกือบทั้งหมดแล้วขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตราดยังมีฝนตกแล้วก็อาจมีมวลน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลหลากเข้าไปพื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลบ่อพลอยโดยเฉพาะเส้นทางบ้านคลองยอตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดแล้วก็ที่บริเวณหมู่บ้านจัดสรรมีน้ำท่วมขังจนรถขนาดเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ชั่วคราวจากนั้นช่วงค่ำๆค่ะมวลน้ำไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยโดยเฉพาะซอยบ้านหนูน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลแล้วก็กู้ภัยก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทางนี้ประชาชนยังคงต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำป่าไหลหลากขึ้นอีกครั้ง
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและได้พระราชทานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน50ลำมูลค่ากว่า30ล้านบาทแก่หน่วยงานด้านความมั่นคงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้สนับสนุนภารกิจค้นหาช่วยเหลือและลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ประสบภัยล่าสุดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำโดรนพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง28สิงหาคมหลังน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่ทำให้เส้นทางบางส่วนได้รับความเสียหายรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงหมู่บ้านได้ภารกิจครอบคลุม5จุดในตำบลวรนครและตำบลภูคาอำเภอปัวมีประชาชนกว่า200ครัวเรือนที่อยู่อาศัยโดยใช้โดรนพระราชทานสำหรับลำเลียงสิ่งของและสำรวจพื้นที่ส่งอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์กว่า900กิโลกรัมประกอบด้วยข้าวสารและถุงอาหารแห้งรวมกว่า450กิโลกรัมเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์รวมกว่า210ชุดตลอดจนยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่นๆส่งถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลการนำโดรนพระราชทานมาใช้ครั้งนี้ช่วยลดข้อจำกัดด้านการเดินทางช่วยทำให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขณะที่เทศบาลตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านครับเร่งจ่ายเงินเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังจากสำรวจและตรวจสอบความเสียหายแล้วโดยนายชัดชัยธนามีนายกเทศมนตรีตำบลปัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำหมู่บ้านนำเงินช่วยเหลือจ่ายให้ประชาชนที่ศาลาบ้านป่าหัดนำร่องไป166ครัวเรือนรวม447รายก่อนนะครับในส่วนค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มและเครื่องครัวรวมเป็นเงินกว่า 950,000 บาทครอบคลุมบ้านขอนบ้านป่าหัดบ้านปรางบ้านนาปานและบ้านสวนดอกโดยใช้งบประมาณของเทศบาลทั้งหมดครับส่วนหมู่บ้านที่ยังอยู่ระหว่างการสำรวจก็จะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
1: ส่วนสถานการณ์หมอกควันที่ลอยข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องนะคะล่าสุดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพบกลุ่มหมอกควันปกคลุมหนาแน่นทั่วทั้งเมืองค่ะค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยสภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็เทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีกลุ่มหมอกควันสะสมหนาแน่นกว่าหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะคะส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นลดลงโดยเฉพาะบริเวณจุดชมวิวบนเขาคอหงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมโดยจากการตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai ของกรมควบคุมมลพิษก็พบว่าในช่วงเวลา 1:00 นถึง 2:00 นตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 ได้สูงถึง 54.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก่อนในช่วงสายค่ะเวลา 10:00 ถึง 11:00 ค่า PM 2.5 ลดลงมาอยู่ที่ 42.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์ระดับสีเหลืองคุณภาพอากาศปานกลางชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่เขาคอหงนะคะบอกว่ากลุ่มควันดังกล่าวเนี่ยสะสมต่อเนื่องมานานนับสัปดาห์แล้วแล้วก็รุนแรงที่สุดในวันนี
4: ้มาประมาณสัก10วัน10กว่าวันนะแต่ไม่หนักเท่ากับวันนี้เพราะว่าที่ผ่านมามันยังมีฝนตกบ้างพอฝนตกมันก็จะจางไปแต่ช่วงนี้ฝนไม่ได้ตกมา 3-4 วันหนักมากวันนี
5: ้ครับตอนนี้เราเริ่มแสบจมูกหรืออะไร
4: ครับอ๋อเริ่มนะครับเนี่ยเริ่มจะเป็นหวัดเริ่มจะมีน้ำมูกใสๆหนักมากวันนี้แสบจมูกแล้ว
6: มันทำให้แสบจมูกแล้วก็แน่นหน้าอกเหมือนกับว่าเราหายใจไม่เต็มปอด
5: ครับเรากังวลไหมฮะว่าถ้าระยะยาวเนี่ย
6: กังวลค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นมันจะมีเชื้อโรคตามมามันจะมีโรคติดต่อตามมาค่ะ
5: เด็กก็บอกวันนี้หนักสุดเลยใช่ไหมมองไม่เห็นทะเลสาบไม่เห็นเรือ
6: ใช่ค่ะเมื่อวานก็มีแต่ณวันนี้ถ้าฝนตกนี่น่าจะล้างไปได้บ้างมันก็จะช่วยได้ค่ะ
5: เราป้องกันตัวเองอะไรเงี้ย
6: ก็เนี่ยใส่แมสแล้วก็พยายามดื่มน้ำให้มันเยอะๆ ก็น่าจะช่วยได้แต่ตอนนี้เริ่มแสบจมูกเริ่มมีอาการจามกันเป็นส่วนใหญ่แล้วค่ะ
1: สำหรับสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันข้ามแดนในครั้งนี้นะคะเกิดจากจุดความร้อนจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้กลุ่มควันไฟหนาแน่นพัดข้ามพรมแดนเข้าสู่มาเลเซียบรูไนและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยแม้ว่าในช่วงสายเวลาประมาณ10โมงครึ่งที่ผ่านมานะคะจะมีกลุ่มฝนตกลงมาในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ช่วยชะล้างกลุ่มควันเบาบางลงไปได้บ้างแต่คาดว่าในช่วงค่ำจนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะกลุ่มหมอกควันอาจจะกลับมาสะสมหนาแน่นอีกครั้งจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ยังคงอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้นะครับไปจับตาดูความเคลื่อนไหวในจังหวัดชายแดนใต้ที่ยังคงพบการสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะที่ทางฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดป้องกันการสร้างสถานการณ์ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยครับช่วงเวลาประมาณ 9:50 นาทีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยที่สะพานลอยในพื้นที่บ้านปาลัดหมู่ที่1อำเภอควนขออภัยครับตำบลควนอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีซึ่งอยู่รอยต่อของเขตปาลัดกับปานาเระนะครับโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42จึงขอรับการสนับสนุนชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่า EOD ตำรวจตระเวนชายแดนที่44เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุซึ่งก็ได้ทำการยิงทำลายตามขั้นตอนอย่างปลอดภัยพอไปตรวจก็พบว่าเป็นกล่องเหล็กครับข้างในมีเชื้อปะทุแล้วก็ลูกบอลแบริ่งขนาด8มิลลิเมตรแต่ไม่มีแผงวงจรหรือว่าระบบจุดระเบิดนะครับดังนั้นเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นการก่อกวนแล้วมาสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้ตามปกติแล้วครับขณะที่จังหวัดยะลาครับนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดก็เรียกประชุมด่วนกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาหรือกอรมน.จว.ยะลาหน่วยเฉพาะกิจยะลาและกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเพื่อเน้นย้ำมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยและควบคุมพื้นที่ทั้ง8อำเภอระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2569หลังจากพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเตรียมจะสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ในวันชาติมาเลเซียคือ31สิงหาคมนี้ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวพอดีกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่สงขลาด้วยโดยให้ระดมกำลังทุกภาคส่วนดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นที่เศรษฐกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสกัดกั้นการขนอาวุธและวัตถุระเบิดเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรวมถึงฝากประชาชนด้วยนะครับขอให้ร่วมเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุได้ทันครับ
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เชิงรุกค่ะโดยชูระบบแดชบอร์ดติดตามเคสแบบเรียลไทม์ดูแลครบทั้งทางด้านร่างกายจิตใจพร้อมกับเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: เหตุการณ์ความไม่สงบที่สั่นคลอนหัวใจสอบต.เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยคือการดูแลกันในวันที่ยากลำบากอย่างทันท่วงทีเพราะทุกความบอบช้ำต้องการการรับฟังและการเยียวยาด้วยความใส่ใจนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ย้ำถึงความตั้งใจที่พร้อมเคียงข้างประชาชนด้วยสอบต.ได้ร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาระดับจังหวัดส่งทีมผู้จัดการเคสและทีมเยียวยาจิตใจเดินหน้าเคาะประตูบ้านแบบเชิงรุกเพราะมองเห็นว่าเราต้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบแบบรายบุคคลนอกจากนี้ยังนำระบบติดตามสถานะแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อให้อุปสรรคของการช่วยเหลือลดลงเหลือศูนย์โดยใช้สัญลักษณ์สี4ระดับเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังสีเขียวคือส่งต่อความช่วยเหลือและความห่วงใยถึงมือเรียบร้อยแล้วสีเหลืองคืออยู่ระหว่างดูแลและเร่งดำเนินการสีส้มคือการเร่งช่วยจัดเตรียมเอกสารที่ยังขาดเพื่อให้ได้รับการเยียวยาโดยเร็วและสีแดงคือจุดเร่งด่วนที่สุดที่ทีมงานต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือทันที
8: ทุกเคสเมื่อได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นแล้วต้องได้รับจบจนกระทั่งสำเร็จในทุกของมาตรการการให้ความช่วยเหลือนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยในเมื่อเราเดินเรื่องเคสแมเนจเมนต์ไปแล้วนะครับการให้ความช่วยเหลือเรื่องตัวเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจซึ่งอย่างที่ผมนำเรียนครับว่าวันนี้ได้เงินไปยังก็ยังไม่พอสำหรับการเดินต่อในชีวิตครับเขาต้องมีความพร้อมมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีเพื่อนจากสังคมที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินในชีวิตร่วมกันจนเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
7: สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอปตขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรวบรวมข้อมูลส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบฉุกเฉินและงบเงินเหลือจ่ายซ่อมแซมอาคารและสาธารณูปโภคให้พร้อมเปิดบริการประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันในส่วนของภาคเอกชนสอปตได้ผนึกกำลังกับแต่ละจังหวัดเร่งประเมินความเสียหายอย่างมีมาตรฐานเพื่อเยียวยาภาคธุรกิจและผู้ประกอบการอย่างตรงจุดโดยตั้งเป้าฟื้นฟูทั้งท้องถิ่นและเอกชนให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเพื่อคืนวิถีชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาเดินหน้าอย่างโดยเร็ว
8: กระบวนการให้ความช่วยเหลือถ้าเอกสารครบเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะพิจารณาจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีนะครับอันนี้เป็นเคสของประชาชนกรณีสุดท้ายก็คือภาคเอกชนวันนี้คิดว่าภาคเอกชนเนี่ยเรามีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนนะครับทางจังหวัดก็ทำงานอย่างเข้มแข็งแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางสปต.เต็มที่ตามที่ท่านนายกบอกเพราะฉะนั้นระยะเวลามาตรฐานของการให้ความช่วยเหลือในกรณีทรัพย์สินของเอกชนเสียหายก็จะไม่เกิน1เดือนตามที่ทางท่านรัฐมนตรีได้เคยแถลงการเอาไว้ครับผม
7: เพราะบาดแผลทางกายซ่อมแซมได้ด้วยงบประมาณแต่บาดแผลทางใจต้องซ่อมด้วยความห่วงใยที่แท้จริงการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารและทีมงานในครั้งนี้จึงตั้งใจมาเพื่อประคองหัวใจและเติมเต็มความหวังให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รู้สึกปลอดภัยอุ่นใจและมีพลังใจที่เข้มแข็งเพื่อพร้อมยืนหยัดอย่างมั่นคงอีกครั้งทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อในข่าวค่ำ MBT ครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วันพรุ่งนี้ที่อุดรเขต3มีเลือกตั้งซ่อมนะครับทำให้วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมการจัดเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างลงซึ่งก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกไปครับกกต.พร้อมนะครับบอกว่าตอนนี้พร้อมเต็มที่แล้วส่วนเรื่องคดีหัวสว.ก็บอกว่ายืนยันว่าพร้อมส่งสารในวันที่14กันยายนนี้อย่างแน่นอนครับกกต.บอกนะครับว่ายืนยันว่าพร้อมจะลงมตินะครับว่าจะส่งศาลฎีกาคดีหัวสว.หรือไม่วันที่14กันยายนนี้อย่างแน่นอนโดยนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3อําเภอเพ็ญอําเภอสร้างคอมและอําเภอเมืองตําบลบ้านขาวแทนตําแหน่งที่ว่างซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตใดๆพร้อมเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์ให้มากกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งวันนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์ 63% อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลเรื่องฝนตกลมแรงจนอาจจะกระทบโครงสร้างของเต็นท์ชั่วคราวครั้งนี้จึงได้เลือกสถานที่จัดการเลือกตั้งเปลี่ยนเป็นภายในอาคารทั้งหมดแล้วก็จะใช้เป็นแนวทางในการจัดเลือกตั้งในอนาคตด้วยครับ
1: บางทีถ้าเกิดเราเลือกตั้งหน้าฝนเนี่ยฝนฟ้ามามันก็จะเป็นปัญหาเนื่องมาจากความไม่มั่นคงแข็งแรงนะครับของหน่วยเลือกตั้งก็จะเป็นปัญหาได้อาจจะนำไปสู่การต้องลงคะแนนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกกต.เองก็คงต้องประสานกับฝ่ายในพื้นที่นะฮะว่าทำอย่างไรนะฮะต้องลดต่อไปไม่ให้มีเลยก็คือที่เป็นเต็นท์นะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพยายามที่จะดำเนินการในอนาคตครับ
0: นายณรงค์ยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกส.ว.ที่กกต.จะมีมติส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้นะครับยืนยันว่าที่ประชุมกกต.จะมีมติออกมาในวันดังกล่าวอย่างแน่นอนว่าจะส่งเรื่องต่อศาลหรือไม่เนื่องจากพิจารณาครบทุกสำนวนครบถ้วนแล้วผู้สื่อข่าวถามว่ามีแรงกดดันหรือไม่ตลอดการพิจารณาคำร้องในช่วง3เดือนที่ผ่านมานายณรงค์ก็ยืนยันว่าไม่มีครับและขอให้มั่นใจกกต.ทั้ง7คน
1: ไม่มีอยู่แล้วไม่มีอะไรกดดันนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะฝ่ายค้านหรือว่าผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวจะมีการตัดตอนนี้ยังไงอะในสร้างของมันเจอมาถึงที่เขาขอมั่นใจกับพี่น้องประชาชนก็ขอให้มั่นใจด้วยครับครับมั่นใจพวกเรานะฮะกกต.ทั้ง7ท่านครับ
2: วันนี้ผู้นำฝ่ายค้านเปิดเวทีเสวนานะคะในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบโดยหยิบยกปัญหาคดีหัวสว.สะท้อนปัญหาการตรวจสอบตามกระบวนการประชาธิปไตยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะกล่าวเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบยกปัญหากระบวนการตรวจสอบซึ่งเป็นกลไกสำคัญของประชาธิปไตยที่ต้องทวงดุลและยึดโยงกับประชาชนก่อนที่จะหยิบยกกรณีวุฒิสภาที่มีอำนาจเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแต่หนึ่งในองค์กรอิสระอย่างกกต.กำลังตรวจสอบการหัวเลือกสว.จึงมองว่าการเอาผิดแทบเป็นไปไม่ได้และเรียกร้องทุกภาคส่วนสร้างระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองสำหรับคนบางกลุ่ม
3: นะครับเราจะคาดหวังได้อย่างไรที่จะทำให้คนที่กำลังจะใช้อำนาจนะครับเพื่อที่จะบอกเฮ้ยมันมีมูลนะนะครับมันเชื่อได้ว่ามันมีการโกงสว.เป็นคนที่ถูกเลือกเข้ามานะครับจากคนที่กำลังถูกกล่าวหานะมันก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนตรงๆนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนมองแบบนี้ครับผมเชื่อว่านักการเมืองนะครับหลายๆคนเนี่ยรวมถึงตัวผมเองด้วยเราเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อทำให้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะให้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธไม่ได้
2: ขณะที่ทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านกล่าวถึงโครงสร้างการเมืองไทยก่อนปี2540หรือก่อนมีองค์กรอิสระว่าในอดีตไม่เคยมีการเอาผิดคดีทุจริตเลือกตั้งหรือลงโทษผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลได้จึงอยากเน้นย้ำว่าไม่ควรด่วนสรุปว่าควรมีองค์กรอิสระหรือไม่แต่ควรขับเคลื่อนให้กลไกสามารถตรวจสอบทุกคนได้จริง
4: ไม่อยากให้กังวลในการทำหน้าที่เครื่องมือเครื่องไม้ที่มีอยู่ตามกฎหมายสิทธิที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ย ก็ต้องใช้ครับแม้ว่าอาจจะมองว่าใช้ไปครั้งที่หนึ่งไม่ได้ผลไปองค์กรที่สองก็ยังไม่ได้ผลจะไปตอกย้ำอะไรถึงที่สุดผมก็ยังเชื่อว่ามันไม่มีใครจะยอมปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยมันอยู่บนความไม่ถูกต้องหรอกมันเป็นอย่างนั้น
2: ส่วนกรณีกกต.จะลงมติเพื่อส่งคดีทุจริตเลือกสว.ไปยังศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้นั้นนายอภิสิทธิ์ย้ำว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าทุจริตกกต.ต้องส่งให้ศาลพิจารณาไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้ดังนั้นก็ตามส่วนตัวเชื่อว่าวันที่14กันยายนนี้อาจยังหาข้อสรุปไม่ได้ทางด้านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านระบุว่าหากไม่สามารถทำให้ระบบตรวจสอบทวงดุลก็อาจมีการอาจไม่มีระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยและหากระบบตรวจสอบที่ถูกทำให้อ่อนแอหรือเพื่อประโยชน์เฉพาะคนบางกลุ่มยิ่งไปเติมเต็มวิกฤตความเชื่อมั่นสุดท้ายถึงวิกฤตศรัทธา
5: ถ้าเราไม่ทำให้ระบบตรวจสอบทวงดุลให้กลไกการแช่การเข้าสู่อำนาจรัฐการแช่อำนาจรัฐการตรวจสอบการแช่อำนาจรัฐเนี่ยมันเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเป็นไปตามตัวบทรัฐธรรมนูญแล้วเราอาจจะไม่มีระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับนั่นคือข้อห่วงใยสุดท้ายซึ่งท่านผู้นำฝ่ายค้านก็พยายามพูดเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเรากำลังต่อสู้นะครับเรื่องของอำนาจที่มาจากพี่น้องประชาชนเราต้องรักษาตรงนี้ให้ได้
2: นอกจากนี้ค่ะนายแพทย์ชลน่านยังชี้แจงการเข้าร่วมเวทีนี้นะคะทั้งที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่าเป็นเวทีเสวนาระหว่างผู้นำฝ่ายค้านหารือปัญหาการเมืองและกลไกการตรวจสอบจึงตัดสินใจเข้าร่วมโดยแจ้งให้ทางพรรคทราบแล้วแล้วก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปมอบนโยบายแก่กรมที่ดินนะครับโดยให้เน้นทำงานเชิงรุกสร้างความเข้าใจและความพึงพอใจต่อประชาชนและย้ำอีกว่าถ้าหากว่าพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายสำคัญแก่กรมที่ดินโดยย้ำว่าเข้าใจข้อจำกัดการทำงานอย่างปัญหาความล่าช้าในการให้บริการแต่กรมที่ดินต้องทำให้ประชาชนกลับออกไปอย่างมีความสุขและที่สำคัญต้องสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจรับรู้และบริหารความรู้สึกประชาชนได้เพราะหากสื่อสารไม่ดีภารกิจก็ล้มเหลวจึงย้ำว่ากรมที่ดินต้องมีทั้งบริการที่ดีการสื่อสารที่ดีรวมทั้งวิสัยทัศน์ที่ดีด้วยนอกจากนี้เน้นย้ำกรมที่ดินว่าต้องวางแผนว่าในอีก 5-10 ปีข้างหน้าจะเดินหน้าไปในรูปแบบไหนจะได้ชี้แจงต่อสำนักงบประมาณและรัฐสภาให้เห็นความสำคัญของการนำเงินงบประมาณไปใช้ได้และยังได้ยกกรณีการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตที่พบบริษัทถือครองในลักษณะโนมินีกว่า 5,000 แปลงกำชับว่ากรมที่ดินต้องหาแนวทางนำที่ดินเหล่านี้กลับคืนมาเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้เป็นของคนไทยเช่นเดียวกับการแก้ไขกฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่ลดการกระทำความผิดพร้อมยอมรับกับว่าที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องที่เกี่ยวพันกับหน่วยงานอื่นจนทำให้เกิดความไม่สบายใจเช่นการถูกตำหนิว่าทำงานล่าช้าทั้งที่เมื่อตรวจสอบย้อนกลับกรมที่ดินดำเนินการหลายเรื่องรวดเร็วจนพูดได้ว่าแทบไม่มีเรื่องตกค้างดังนั้นกรมที่ดินต้องตื่นตัวหากพบปัญหาต้องไม่นิ่งเฉยและดำเนินการทันทีเช่นถ้าพบชาวต่างชาติครอบครองที่ดินผิดกฎหมายก็เสนอให้จังหวัดดำเนินการไม่จำเป็นต้องรอให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนและสิ่งใดสามารถทำเพิ่มเติมให้ได้ในฐานะรัฐมนตรีก็พร้อมสนับสนุน
6: ผมเดินเข้าไปในสาขาสาขาหนึ่งแล้วก็ไปทำธุรกรรมต่างๆขอให้มารับเพื่อออกโฉนดหรือเพื่อให้ยืนยันหรือให้พิสูจน์ที่ดินหรือให้ไปต่อสู้กับป่าไม้สกอะไรก็สุดแล้วแต่พวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วที่ดินมีหน้าที่ให้บริการอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องมาคิดว่าแต่ละมิติของการบริการระยะเวลาความรู้สึกพี่น้องประชาชนการสื่อสารพวกเราต้องทำเป็นยังไงไม่ต้องรอรัฐมนตรีแล้วรออธิบดีไปตรงไหนที่มีพื้นที่ที่ต่างชาติครอบครองท่านเสนอจังหวัดให้จัดจ่ายเลยครับไม่ต้องรอ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลนะคะไปติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้โครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเชื่อมต่อกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลวางยกระดับระบบคมนาคมขนส่งและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่นายวรสิทธิ์ เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะตรวจราชการที่ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลสำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังจะทำขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกและประสิทธิภาพในการเดินทางรวมไปถึงการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลทั้งยังช่วยเชื่อมโยงชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอมะนังอย่างเช่นถ้ำภูผาเพชรเพื่อกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อรับทราบความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเชิงลึกจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
0: ขณะที่ชาวสงขลาก็ตื่นตัวต่อการประชุมครม.สัญจรนะครับได้เสนอรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับประชาชนและผู้ค้าถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ระหว่างวันที่31 สิงหาคมถึงวันที่1 กันยายนหลายคนบอกว่าดีใจนะครับที่นายกรัฐมนตรีและครม.จะมารับฟังปัญหาของชาวสงขลาโดยอันดับแรกอยากให้แก้ปัญหาน้ำท่วมรองลงมาคือเรื่องเศรษฐกิจอยากให้พัฒนาพื้นที่ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นและตอกย้ำภาพลักษณ์สงขลาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวนอกจากนี้ยังเสนอให้รักษาความเป็นธรรมชาติและอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองไว้รวมถึงช่วยอนุรักษ์พื้นที่สำคัญทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสงขลาและส่งเสริมให้คนทั่วประเทศได้รู้จักเมืองสงขลามากขึ้นชาวสงขลายังเชิญชวนคณะรัฐมนตรีให้มาลองชิมอาหารพื้นถิ่นของสงขลารวมถึงผลไม้ภาคใต้ทั้งทุเรียนลองกองลางสาดโดยเฉพาะจำปาดะเกาะยอที่มีรสชาติอร่อยมีเอกลักษณ์มีศักยภาพจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นอกจากนี้ยังมีปลากระพง3น้ำอีก1ซิกเนเจอร์สำคัญของจังหวัดสงขลากินปลากระพงที่ใดก็ไม่อร่อยเหมือนของสงขลาและกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสู่จังหวัดสงขลาครับ
7: คือไม่อยากให้ทุกๆปีจะเกิดน้ำท่วมอยากให้นายกช่วยตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจค่ะ
8: ขยายหน่อยว่าอยากให้ช่วยยังไง
7: อยากให้ช่วยพัฒนาให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี
9: พ่อดีใจนะคะเพราะว่านอกจากจะท่านนายกมาแล้วเนี่ยก็คือรัฐมนตรีท่านอื่นๆก็จะมาด้วยเนาะแล้วก็จะได้มาช่วยดูเรื่องของความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ความเป็นปัจจุบันของคนหาดใหญ่และคนสงขลาค่ะคือจริงๆก็คือเอาหาดใหญ่ก่อนแล้วกันนะคะก็คือไม่อยากให้น้ำท่วมอีกแล้วค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่สงขลานะคะก็อยากให้มาดูอะค่ะว่าคนสงขลาอยู่กันยังไงนะคะอาหารการกินของคนสงขลาอร่อยมากนะคะก็อยากให้มาชิมนะคะ
2: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวข้าม NVT กันต่อค่ะ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: มาติดตามข่าวข้าม NVT กันต่อมาดูประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ค่ะยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้โดยเตรียมใช้เวทีนี้ค่ะนำเสนอเอกลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนในระยะยาวนางสาวชยาวดีชัยนันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธปท.หรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจขณะนี้ทุกอย่างได้ดำเนินตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และมีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกด้านทั้งสถานที่การจัดประชุมและระบบสาธารณูปโภคต่างๆเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดแล้วก็เตรียมการต้อนรับเท่านั้นซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของตัวแทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และธนาคารโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคมที่ผ่านมาต่างแสดงความพึงพอใจและไม่มีข้อกังวลใดๆต่อการจัดงานของไทยสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมค่ะคาดการว่าจะมีบุคลากรจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งเนื้อหาหลักในการประชุมในครั้งนี้จะครอบคลุมถึงการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจโลกความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังรวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนทั้งการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลนอกจากสาระสำคัญทางเศรษฐกิจแล้วนะคะยังคงมุ่งเน้นการนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยสอดแทรกเข้าไปในทุกองค์ประกอบของการจัดงานเพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนไทยสู่สายตานานาชาติโดยมีการนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆทั่วประเทศมาใช้จริงอย่างเช่นการใช้ผ้าทอพื้นเมืองจาก26ชุมชนใน21จังหวัดมาตกแต่งสถานที่และจัดทำเป็นของที่ระลึกรวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นคุณภาพสูงมาจัดเตรียมเป็นเมนูสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
1: จากการที่มาเนี่ยเราก็อาจจะได้ในช่วงของการจับใจใช้สอยของผู้เข้าร่วมประชุมแต่เราไม่อยากให้จบแค่นั้นเราอยากให้นอกจากความประทับใจแล้วเนี่ยเขายังเห็นศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะต้อนรับแขกหรือว่าจัดเป็นสถานที่ประชุมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเป็นบ้านของธุรกิจของเขานะคะอันนี้เราอยากให้เขากลับไปพร้อมภาพเหล่านี้แล้วก็คิดว่าในระยะต่อไปเนี่ยกลับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นนักธุรกิจที่มาลงทุนในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่จะเป็นผลดีกับประเทศไทยในระยะยาวได้ค่ะ
2: ไปต่อกันที่งาน IPX Venture Rise Thailand นะครับซึ่งจัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วงานได้รวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเชื่อมให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ถือได้ว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเมื่อเลือกดูผลงานนวัตกรรมไทยหวังจะนำไปต่อยอดสร้างรายได้ครับภายในงานเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน5สาขาซึ่งเป็นเทรนด์ของตลาดได้แก่สาขาเทคโนโลยีด้านสุขภาพสาขาเทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและ AI สาขาเทคโนโลยีด้านอาหารและสาขาเทคโนโลยีสะอาดต่างนำผลงานมาจัดแสดงมากกว่า250บูธครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหารและสินค้าเกษตรที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรอย่างผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตจากแมงกะพรุนคิดค้นนวัตกรรมและกรรมวิธีในการคงสารอาหารจากเทคโนโลยีการแช่เยื่อแข็งอบแห้งจนสามารถบุกตลาดต่างประเทศได้และ วิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวดนำส้มโอทับทิมสยามปากพนังของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาช่วยยกระดับราคาเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนำสินค้ามาเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ
1: ก็คือกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็แนะนำว่าเราควรจะไปจดสิทธิบัตรในหลายๆประเทศนะคะที่เรายังไม่ได้จดค่ะแต่ตอนนี้เราเป็นเพียงแค่อนุสิทธิบัตรอย่างเดียวเพราะเนื่องจากเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อไปเรากำลังจะเริ่มที่จะจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังจะขยายตลาดไปต่างประเทศด้วยค่ะอย่างประเทศใกล้ๆอย่างก็คือจะมีอาจจะมีจีนอาจจะมีมาเลย์อาจจะมีอินโดพวกนี้ค่ะแล้วเวียดนามด้วย
3: ราคาตอนนี้ราคาวิ่งถึง390ถึง400กว่าเลยครับเวลาเรามาออกเกียร์ทุกครั้งนี่ทำให้ตลาดเราเพิ่มขึ้น 3-40% อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มขยายไปต่างประเทศไม่ว่าฮ่องกงไต้หวันจีนสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งเป็นที่ต้องการสินค้ากลุ่ม GI ของเราเยอะมากครับ
2: ด้านผู้เข้าร่วมงานต่างก็ตั้งใจจะมาสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาของศิลปินไทยรวมถึงสถาบันการศึกษาก็นำทีมมาศึกษานวัตกรรมภายในงานเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยไปต่อยอดทางการศึกษาครับ
4: มาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะค่ะก็วันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยก็มีการนำทีมงานค่ะจากกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาค่ะซึ่งกองเรามีหน้าที่ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยค่ะไปสู่การใช้ประโยชน์นะคะในวันนี้เราก็เลยพาทีมงานค่ะมาดูในเรื่องของนวัตกรรมค่ะเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็จะดูว่าในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยไปยังไงค่ะเพื่อนำมาใช้เป็นการทำงานของมหาวิทยาลัยเราค่ะ
0: กระทรวงพลังงานประชุมซักซ้อมแผนเผชิญวิกฤตพลังงานระดับประเทศนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆและสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นายสมภพพัฒนาอริยางกูลรองปลัดกระทรวงพลังงานประชุมหน่วยงานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมธุรกิจพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทบางจากจำกัดมหาชนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเตรียมความพร้อมและการบริหารวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2567ถึง2570เพื่อพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้กฎหมายและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤตให้สามารถรับมือสถานการณ์อย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยจำลองสถานการณ์ค่ะคลังน้ำมันในจังหวัดชลบุรีถูกวินาศภัยส่งผลให้กำลังการผลิตน้ำมันหายไปกว่า 41% หรือประมาณ63ล้านลิตรต่อวันและกระทบต่อปริมาณการจำหน่ายซึ่งลดลงประมาณ32ล้านลิตรต่อวันเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการโดยเฉพาะกำลังการผลิตโรงกลั่นรวมถึงพลังงานทดแทนให้เพียงพอต่อการใช้ครอบคลุมทุกภาคส่วนโดยรองปลัดกระทรวงพลังงานระบุว่าประเทศไทยยังเผชิญความเสี่ยงด้านพลังงานจากหลายปัจจัยทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกภัยธรรมชาติรวมถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยเฉพาะสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอาจกระทบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างเช่นการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนดังนั้นการซ้อมแผนในครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานสามารถประสานงานและบริหารจัดการวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความมั่นคงและความต่อเนื่องด้านพลังงานของประเทศในภาวะฉุกเฉิน
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: โอ้จานตามมาทั่วมาคูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้บักมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
1: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องบรรยากาศตลอดทั้งวันบริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณซึ่งภายในจุดพักคอยอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเจ้าหน้าที่ได้จัดจุดให้บริการอาหารน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ไว้รองรับประชาชนต่างบอกเล่าถึงความประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านการช่วยเหลือผู้ต้องขังและการพระราชทานโอกาสให้ผู้กระทำผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยตั้งใจจะน้อมนำแนวพระดำริมาเป็นแบบอย่าง
1: เพื่อนพึ่งพายามยากค่ะ
2: ทำไมเราถึงประทับใจ
1: เพราะว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะช่วยเหลือประชาชนในยามที่เดือดร้อนและลึกถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในใจเราตราบนิจนิรันดร์ค่ะ
3: โครงการกำลังใจในพระดำริที่ของกรมราชทัณฑ์นะคะเรารู้สึกว่าท่านให้โอกาสคนที่ทำผิดที่บางครั้งเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตที่ปกติได้เหมือนเดิมแล้วแต่พระองค์ท่านทำให้รู้สึกว่าเขาสามารถกลับมาเดินได้และก็อยู่ในสังคมได้ปกติเหมือนพวกเราทุกคน
4: เสียใจมากค่ะที่พระองค์ท่านไม่

0: ก็เล่าแล้วตลอดไปท่านช่วยเหลือประชาชนว่าขอให้ท่านสู่สวงสวรรค์นภาลัยตลอดกาลนานมันปักใจอยู่เด้อค่ะยังเข้าใจอยู่ในใจเด้อ
1: สำหรับจุดคัดกรองจะเปิดตั้งแต่เวลา 7:45 น.ถึง 19:00 น.โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบแถวเพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการถวายสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
2: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารรวมทอดพระป่าวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทเพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศาสนสถานนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีทอดผ้าป่าวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทโดยมีบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาสำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์นอกจากจะเป็นการร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วยังเป็นการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปการร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการร่วมทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังมีการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่สังคม
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรปิดโครงการคนสภาไร้พุงครับเป็นโครงการที่ส่งเสริมบุคลากรสภาให้ออกกำลังกายลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประกวดคนสภาไร้พุง Healthy Parliament สภายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพพร้อมมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันเต้นแอโรบิกโดยประธานสภาระบุว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานจัดปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าจะนำไปพัฒนาต่อยอดจัดต่อเนื่องในปีต่อไปด้วยโอกาสนี้ประธานสภาได้นำผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้นำกิจกรรมสำหรับโครงการประกวดคนสภาไร้พุงจัดโดยสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเนื่องจากรูปแบบการทำงานในปัจจุบันอาจทำให้บุคลากรเคลื่อนไหวร่างกายไม่เพียงพอและมีความเครียดจากการทำงานโดยใช้การเต้นแอโรบิกเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจผ่อนคลายความเครียดรวมถึงสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีผ่านการทำงานเป็นทีมและยังลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยครับ
2: ยังอยู่ในเรื่องสุขภาพอนามัยนะคะคุณผู้ชมปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการทำความรู้จักผู้คนใหม่ๆในยุคดิจิทัลแบบนี้ง่ายขึ้นเพียงปลายนิ้วเท่านั้นโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเดทติ้งแอปแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นง่ายก็ต้องมาพร้อมกับความใส่ใจเรื่องสุขภาวะทางเพศด้วยนะคะเพราะว่าไทยนั้นยังคงพบผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ปีละประมาณ 7,000 ถึง 9,000 คนส่วนใหญ่นั้นติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ขณะที่ปัจจุบัน HIV นั้นสามารถป้องกันได้และหากตรวจพบเร็วเข้าสู่การรักษาเร็วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วไม่ส่งต่อเชื้อให้กับผู้อื่นด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: เรียกว่าทุกช่องทางนะครับในเรื่องของการติดเชื้อนะครับว่าต้องทางการเพศสัมพันธ์นะครับเช่นการจะมีแอปพลิเคชันต่างๆในการที่มีออกเดทกันวันไนท์แซนต่างๆนะครับหรือแม้เป็นรีเลชั่นชิพที่เป็นระยะยาวความสัมพันธ์ระยะยาวก็ตามเนี่ยพวกนี้มีโอกาสติดได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีบุคคลที่เราตัวเองรู้ตัวเรามีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วโดยเฉพาะไม่ได้ป้องกันไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือรับเชื้อ HIV ได้เสมอ
4: จากคำยืนยันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อกรมควบคุมโรคสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนหรือเกิดขึ้นผ่านช่องทางใดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ก็ไม่ได้ลดน้อยลงตามไปด้วยหากไม่มีการป้องกันที่ถูกต้องโดยเฉพาะจากข้อมูลล่าสุดที่พบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยในแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 9,000 ราย และกว่า 90% ของการติดเชื้อในปัจจุบันมาจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลัก
3: เนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยครับเราพยายามรณรงค์ให้มีการตรวจ HIV นะครับไม่ว่าจะเข้ามาที่สถานพยาบาลนะครับได้รับการตรวจฟรีนะครับเรามีการตรวจให้ฟรีหรือมีการตรวจที่เป็นตรวจด้วยตัวเองที่เรียกว่าเซลล์เทสอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการให้รู้สถานะของ HIV เร็วขึ้นก็อาจจะทำให้มีการรู้สึกว่าเรามีการตรวจเจอ HIV เนี่ยเพิ่มมากขึ้น
5: ก็จะเป็นกราฟของผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV ครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงปี35 36 37ที่เป็นช่วงที่พีค10ปีที่แล้วย้อนหลังไปเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปปีสัก58 59นี่ก็อยู่ระประมาณ 10,000 คนต่อปีนะครับปัจจุบันก็ประมาณ 8-9,000 คนต่อปีนี่คือเคสใหม่ครับ
4: แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะไม่ได้พุ่งสูงขึ้นผิดปกติอย่างที่หลายคนกังวลแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือกลุ่มผู้ติดเชื้อที่แฝงตัวอยู่และยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการตรวจรักษาเพราะผู้ที่ติดเชื้อ HIV ในระยะแรกส่วนใหญ่ยังไม่มีอาการและอาจใช้ชีวิตได้ตามปกตินานหลายปีก่อนที่ภูมิต้านทานจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะเอดส์ดังนั้นการรู้สถานะการติดเชื้อของตัวเองให้เร็วที่สุดจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เข้าสู่กระบวนการการรักษาได้ทันเวลาก่อนที่ภูมิต้านทานจะถูกทำลายไป
3: การรักษายิ่งเร็วยิ่งดีครับเพราะว่าการได้ยาต้านไวรัสเนี่ยจะกดนะครับปริมาณไวรัสให้ลดลงนะครับพอกดลงเร็วเนี่ยก็จะไม่ให้เกิดการส่งต่อเชื้อเนี่ยได้ยากขึ้นซึ่งจากตามเคยได้ยินสโลแกนที่เรียกว่า U เท่ากับ U ก็คือถ้าเกิดเรากินยาต้านไวรัสกดไวรัสได้ดีเนี่ยก็จะลดในเรื่องของการที่จะส่งต่อโดยการที่จะแพร่เชื้อให้กับคู่นอนของเราขอแนะนำนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะครับหรือผู้ที่ทำงานนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นน้องๆเยาวชนหรือวัยทำงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับในการที่จะป้องกันนะครับการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งทุกช่องทางของการมีเพศสัมพันธ์นะครับนอกจากลดในเรื่องของการติดเชื้อไวรัส HIV แล้วเนี่ยก็ยังป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นซิฟิลิสหนองในนะครับแผลริมอ่อนหรือเริมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนในเรื่องของการป้องกันในแง่ของการตรวจนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีความเสี่ยงนะครับแนะนำให้เข้ามารับการตรวจเพื่อที่จะได้รู้สถานะนะครับของการติดเชื้อของตนเองนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีการติดเชื้อนะครับก็จะมีการกินยาในเรื่องของการป้องกันที่เรียกว่า PrEP นะครับหรือการป้องกันก่อนสัมผัสซึ่งจะมีทั้งในเรื่องของการกินทุกวันในผู้ที่มีความเสี่ยงบ่อยๆนะครับหรือในกรณีที่นานๆครั้งเนี่ยก็จะมีการกินแบบเฉพาะช่วงหรือที่เรียกว่า on demand นะครับนอกจากที่ถ้าเกิดว่าท่านไปเสี่ยงมาแล้วครับก็จะมีการแนะนำเรื่องของการกินยาหลังสัมผัสนะครับสุดท้ายครับในผู้ที่ป่วยหรือติดเชื้อ HIV ไปแล้วเนี่ยก็แนะนำให้เข้าสู่กระบวนการรักษาครับเพราะการรักษาการกินยาต้านไวรัสที่เร็วนะครับก็ช่วยในเรื่องของการทำให้ภูมิต้านทานของท่านเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นลดอากาศที่จะแพร่กระจายเชื้อไปให้กับคนที่ท่านรักครับ
1: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
6: สวัสดีครับThank you for joining us for the evening edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nat Nakaivisut. Prime Minister Anuttin Chanwirakul, accompanied by Bangkok Governor Chachat Sittipan, today inspected the scene of last night's fire at Klong Thom Center.Anuttin announced that the fire was under control and that officials would continue spraying water to prevent further outbreaks. He urged the public to avoid the area and wear masks to protect against hazardous smoke. The Prime Minister said nearby buildings were not significantly damaged and reported that the injured were no longer in critical condition. He also commended Bangkok Governor Chachat for the Bangkok Metropolitan Administration's response.Regarding undamaged goods at the shopping venue, the Prime Minister said he would order the police to keep a close watch on them to prevent theft. The Prime Minister expressed support for those affected and reaffirmed that the government would enhance relief measures and coordinate with relevant sectors to provide compensation. The Prime Minister also emphasized monitoring air quality related impacts, as goods that were burnt included electricity

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ข่าวต่างประเทศค่ำนี้นะคะเริ่มที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตตอนนี้พุ่งไปถึง600คนแล้วนะคะขณะที่ทางการเนปาลค่ะเปิดรับความช่วยเหลือจากต่างชาติในภารกิจเฉพาะทางโดยการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่แถบเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือเนปาลติดกับชายแดนเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยในส่วนของเนปาลค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงยืนยันว่ายังสามารถรับมือภารกิจค้นหาและกู้ภัยได้เองแต่ต้องการความช่วยเหลือจากต่างชาติในภารกิจเฉพาะทางอย่างเช่นการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำการฟื้นฟูระบบขนส่งและการสื่อสารรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเนื่องจากเนปาลขาดความเชี่ยวชาญและเครื่องไม้เครื่องมือนอกจากนี้ยังได้ร้องขอสะพานเบลีสจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินเดียแล้วก็ประเทศจีนเพื่อเร่งเปิดเส้นทางคมนาคมหลังสะพานนั้นถูกทำลายไปราว24แห่งทางด้านสิ่งของบรรเทาทุกข์จากนานาชาติทยอยส่งถึงเนปาลแล้วในเวลาเดียวกันกับหลายประเทศรวมถึงสหภาพยุโรปแคนาดาและนิวซีแลนด์ได้ประกาศมอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนแก่เนปาลขณะที่สถานการณ์ในทิเบตยังคงน่าเป็นห่วงซึ่งช่วงหนึ่งทางการจีนต้องระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มซ้ำอีกส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้มีการยืนยันในเนปาลแล้ว626คนและสูญหายอีกกว่า 2,400 คนเนื่องจากมีการเพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอีก933คนเข้าไปในบัญชีของผู้สูญหายทางฝั่งทิเบตค่ะผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7คนและสูญหายอีกราว558คนโดยรายงานระบุว่ามวลน้ำได้พัดผ่าร่างผู้เสียชีวิตลอยไปไกลถึงเขตจิตตะวันและนวาปาซีซึ่งเป็นพื้นที่ราบห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ100กิโลเมตรนอกจากนี้บางศพยังถูกกระแสน้ำพัดไปตามแม่น้ำไกลถึงประเทศอินเดีย
1: อินโดนีเซียเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราด้วยการทำฝนเทียมและการดับเพลิงทางอากาศซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับอย่างไรก็ตามหมอกควันพิษจากไฟป่าก็กำลังก่อความเดือดร้อนต่อผู้คนในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าประชาชนกว่า5ล้านคนได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเสี่ยงของหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าหลายสิบจุดกลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือเด็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ที่เป็นโรคหอบหืดและคนงานกลางแจ้งขณะที่มีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอาการติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วเกือบ 13,500 คนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้านเจ้าหน้าที่ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปแล้วกว่า5ล้านชิ้นทั่วประเทศโรงเรียนหลายแห่งถูกปิดเป็นระยะนอกจากนี้หมอกควันยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในสิงคโปร์และมาเลเซียด้วย
0: กรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีนะคะกลับมาเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากคลื่นความร้อนระลอกใหม่แผ่ปกคลุมในช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งนับเป็นคลื่นความร้อนลูกใหญ่ระลอกที่5ของฤดูร้อนปีนี้ส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง39องศาเซลเซียสขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากพยายามหาทางคลายร้อนโดยที่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียมมีนักท่องเที่ยวต่อแถวยาวเหยียดเพื่อใช้น้ำจากจุดบริการสาธารณะหลายคนก็ถือร่มแล้วก็พัดลมแบบพกพาพร้อมพยายามหาพื้นที่ร่มเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วก็ความร้อนทางด้านกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดในกรุงโรมซึ่งหมายความว่าสภาพอากาศร้อนจัดในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลของเขาได้บรรลุข้อตกลงด้านพลังงานกับรัฐบาลเวเนซุเอลาซึ่งทำให้สหรัฐได้รับสิทธิ์ในการเข้าควบคุมและบริหารจัดการปริมาณน้ำมันดิบสำรองของเวเนซุเอลาถึง 65,000 ล้านบาร์เรลนอกจากนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังส่งผลให้ปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในทันทีท่ามกลางภาวะคลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีรวมถึงวิกฤตราคาพลังงานและราคาน้ำมันเบนซินในประเทศพุ่งสูงขึ้นจากการเปิดฉากสงครามกับอิหร่านโดยทรัมป์ยกให้เป็นข้อตกลงน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกขณะที่นางเดลซี่โรดริเกสประธานนาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกมายืนยันการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐพร้อมกล่าวว่าข้อตกลงประวัติศาสตร์นี้จะส่งผลอย่างมากต่อการฟื้นฟูประเทศทั้งนี้เวเนซุเอลามีน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกครับแต่การผลิตน้ำมันกลับลดลงอย่างมากเนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำมันประสบปัญหาการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรม
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารจัดตั้งสถาบันอวกาศเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาด้านการทหารและพลเรือนแห่งใหม่โดยให้มีรูปแบบใกล้เคียงกันกับโรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์และก็สถาบันการทหารอีกหลายแห่งในประเทศโดยหวังสร้างบุคลากรด้านอวกาศทางทหารและพลเรือนรองรับเป้าหมายส่งมนุษย์กลับดวงจันทร์และยานพลังงานนิวเคลียร์ไปดาวอังคารภายในปี2571อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการก่อสร้างวิทยาเขตหลักสูตรและการรับนักศึกษารวมถึงแหล่งเงินทุนซึ่งทุกขั้นตอนต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสขณะที่ทรัมป์กล่าวว่าระหว่างลงพื้นที่เยือนศูนย์อวกาศลินคอล์นบีจอห์นสันที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสว่าจะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับสถานที่ตั้งสถาบันอวกาศในเร็วๆนี้พร้อมกับส่งสัญญาณว่าอาจเป็นพื้นที่ในรัฐเท็กซัส
1: พระบรมศพ

0: สมเด็จพระราชาธิบดีฮาร์โรลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ได้รับการอัญเชิญจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลไปยังพระราชวังหลวงแล้วโดยทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเรียบง่ายตลอดสองข้างทางที่ขบวนพระบรมศพเคลื่อนผ่านมีประชาชนยืนเรียงรายเนืองแน่นด้วยความอาลัยและเมื่อถึงพระราชวังหลวงหีบพระบรมศพได้รับการประดิษฐานภายในโบสถ์หลวงเพื่อประกอบพระราชพิธีทางศาสนาและเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรได้เข้าถวายความอาลัยด้วยก่อนจะมีพระราชพิธีพระบรมศพอย่างเป็นทางการทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮาร์โรลด์ที่5เสด็จสวรรคตเมื่อวานนี้พระชนมพรรษา89พรรษาหลังทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรตั้งแต่วันที่17สิงหาคมภายหลังการเสด็จสวรรคตมกุฎราชกุมารฮากอนพระราชโอรสซึ่งมีพระชนมายุ53พรรษาเสด็จขึ้นครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาทันทีทรงได้รับการเฉลิมพระประมาภิไธยว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่8
1: ช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะคะติดตามพร้อมกันได้จากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับคือเรื่องราวในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็วุ่นวายไม่ใช่เป็นเพราะระบบยุ่งเหยิงนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าตัวประธานาธิบดีของสหรัฐเองเนี่ยมีความคิดที่ค่อนข้างประหลาดครับว่าอย่างนั้นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยประเทศทางสหรัฐอเมริกาเคยมีภูมิศาสตร์มีสภาพเกี่ยวกับภูมิประเทศอย่างไรเนี่ยนะครับเขาก็ใช้กันมาเป็นร้อยปีนะฮะเป็น 4-500 ปีก็ว่าได้เพราะว่าอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาก็มีความคิดเห็นที่จะเปลี่ยนเลคออนตาริโอชื่อนี้นะฮะเลคออนตาริโอก็ต้องอยู่ในแคนาดาสิครับแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกามองว่าLake Ontario เนี่ยมันสมควรเปลี่ยนเป็น Lake of America ครับสาเหตุที่สำคัญของการเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยโดนัลด์ เจ ทรัมป์บอกว่าเป็นเพราะการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางแคนาดาเนี่ยไม่ราบรื่นแล้วที่สำคัญก็คือนโยบายของทางแคนาดาเองที่มีต่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นการที่เรียกว่าค่อนข้างจะไม่ประนีประนอมแล้วก็คู่เจรจาซึ่งเป็นกรีเออร์แล้วก็ตัวของคาร์นีย์อะไรอย่างนี้นะฮะตัวแทนของคาร์นีย์ของประธานนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเหมือนกับว่าจะไม่ลงรอยกันขณะนี้ก็เรียกว่าหยุดพักการเจรจาไปก่อนพอหยุดพักการเจรจาปุ๊บเนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์ก็เกิดไอเดียวิพากษ์วิจารณ์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะคนส่วนใหญ่ก็วิจารณ์กันหมายถึงว่าเปลี่ยนเลกซึ่งเป็นของแคนาดาเนี่ยให้เป็นอเมริกาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยอมรับนะฮะว่าเลกดังกล่าวเนี่ยคือเป็นสมบัติของใครเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยมีการเปลี่ยน Gulf of Mexico มาเป็น Gulf of America มาแล้วนะครับซึ่งคนเม็กซิโกไม่ได้ถูกถามไม่ได้ถามความยินยอมของคนในเม็กซิโกก่อนนะฮะว่าการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวอย่างนี้เนี่ยทั้งที่ใช้มาเป็นร้อยปีแล้วนะครับจะมีความรู้สึกอย่างไรนะฮะแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเมื่อมีความเพียงพ้ำทางการค้าการธุรกิจทารีฟต่างๆนะฮะก็เป็นความบันดาลเป็นเหตุบันดาลไม่ความไม่พึงพอใจให้กับประธานาธิบดีแล้วก็ใช้ไม้เด็ดของเขานะครับคือการเปลี่ยนชื่อของภูมิศาสตร์อย่างว่านะฮะเพราะว่าการเปลี่ยนจาก Gulf of Mexico เป็น Gulf of America คืออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกานั่นแหละครับในเรื่องนี้เนี่ย Google ก็เหมือนกับว่ามีทีท่านะครับว่าจะทำตามนโยบายของประธานาธิบดีบอกว่าเอางี้พบกันครึ่งทางคนอเมริกาเนี่ยจะสามารถเซิร์ช Gulf of Mexico เดิมเป็น Gulf of America ได้แต่ว่าสำหรับคนที่เป็นเม็กซิกันหรือว่าเป็นชาวเม็กซิโกก็สามารถเซิร์ช Gulf of Mexico เป็น Gulf of Mexico เหมือนเดิมครับเรื่องนี้เนี่ยก็น่าคิดกันเพราะว่าในขณะที่เรื่องราวทางการค้าการธุรกิจหรือเรื่องภาษีอากรของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเจรจากันแล้วนะครับปรากฏว่าทางแคนาดาเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะยอมอ่อนข้อด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คืออเมริกาเนี่ยพึ่งพาทางเศรษฐกิจแล้วก็มีการค้าการขายกับทางแคนาดาเนี่ยสูงมากทีเดียวครับเพราะว่า การค้าการขายของแคนาดากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 14% นะ 14% เนี่ยก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากครับเพราะว่าการค้าการขายของอเมริกาทั่วโลกนะฮะที่เอาตัวเลขนี้มาพูดเพราะฉะนั้นตัวเลข 14% เนี่ยก็จึงเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากครับท่านผู้ชมครับ
0: ที่เอกวาดอร์มีคลองอยู่สายหนึ่งนะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นคลองแห่งความตายสาเหตุเป็นเพราะอะไรไปหาคำตอบจากรายงานครับ
3: ที่เมืองกุยากิลทางตะวันตกเฉียงใต้ของเอกวาดอร์มีคลองเล็กๆสายหนึ่งที่ผู้คนในท้องถิ่นเรียกว่าคลองแห่งความตายที่นี่มักเป็นจุดที่ผู้คนที่มีปัญหาญาติสูญหายมักนึกถึงก่อนที่อื่นใดเพราะในสังคมเอกวาดอร์ที่มีมุมมืดและถูกกัดกินด้วยปัญหาความรุนแรงจากอาชญากรรมทำให้หลายคนรู้สึกว่าหากญาติพี่น้องของพวกเขาสูญหายไปก็น่าจะตกเป็นเหยื่อเหล่าอาชญากรและคนร้ายเหล่านั้นก็มักสังหารเหยื่อและเลือกที่จะนำศพมาโยนทิ้งลงคลองแห่งนี้เพราะพื้นที่รายรอบซึ่งทั้งมืดและเปลี่ยวในยามค่ำคืนเป็นสภาพที่เหมาะต่อการที่เหล่าอาชญากรจะทิ้งศพคลองสายนี้ถือเป็นทางระบายน้ำสำคัญของกัวยากิลมีความยาวประมาณ45กิโลเมตรตัดผ่านเขตลานูเอบาโปรสเปรินาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่อันตรายและเกิดคดีอาชญากรรมบ่อยครั้งที่สุดของเมืองโดยทางการได้ขุดคลองสายนี้เมื่อกว่า10ปีก่อนเพื่อใช้ในการชลประทานภาคเกษตรกรรมแต่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมาลำน้ำสายนี้กลับเต็มไปด้วยซากศพและน้ำเสียปนเปื้อนส่วนแนวถนนดินริมคลองก็รายล้อมไปด้วยกองขยะสุนัขผอมโซและฝูงแร้งที่นี่ไม่มีเสาไฟส่องสว่างไม่มีกล้องวงจรปิดแต่กลับมีกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธครบมือขี่รถจักรยานยนต์คอยตรวจตราและควบคุมการเข้าออกหญิงคนหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยนามเนื่องจากบั่นวิตกความไม่ปลอดภัยบอกว่าเธอสูญเสียน้องสาวและน้องเขยจากการถูกคนร้ายดักปล้นและสังหารร่างของทั้งสองถูกโยนทิ้งลงคลองสายนี้จนป่านนี้เธอยังไม่กล้าแจ้งความเพราะเชื่อว่าตำรวจก็ไม่อาจทำคดีเพราะอยู่ภายใต้อิทธิพลของขบวนการอาชญากรรมเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงเท่ากับเป็นการตอกย้ำข้อมูลทางการที่ระบุว่าเอกวาดอร์คือแหล่งอาชญากรรมเฉพาะปีที่แล้วเอกวาดอร์มีสถิติการฆาตกรรมเฉลี่ย1ศพในทุกๆชั่วโมงชาวบ้านอีกคนบอกว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาเป็นไปท่ามกลางความหวาดผวาทำให้ต้องปิดประตูบ้านแน่นหนาตลอดเวลาและจะไม่ออกไปไหนมาไหนหากไม่จำเป็นบางคนให้ข้อมูลยิ่งไปกว่านั้นว่าบางทีคนร้ายอาจไม่ได้เป็นอาชญากรทั่วไปหากแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ก่อเหตุอุ้มหายตามที่มีรายงานของคณะกรรมการเพื่อการต่อต้านการบังคับสูญหายแห่งสหประชาชาติที่ระบุว่าเมื่อปี2567มีคดีการอุ้มหาย51คดีที่น่าจะกระทำการโดยเจ้าหน้าที่รัฐอีกทั้งการที่มีรายงานการใช้อำนาจในทางมิชอบของตำรวจและทหารเอกวาดอร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้ไม่ใช่ที่พึ่งของประชาชน
4: กลับมาบ้านเรามาตรวจสอบสภาพอากาศนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดไหนเสี่ยงที่จะเจอฝนตกหนักกันบ้างนะคะติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับส่วนทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นลมแรงใครที่มีแผนเดินทางไปทะเลช่วงนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับและเสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะครับพื้นที่เสี่ยงก็ได้แก่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรชบูรณ์ตากพิษณุโลกหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครร้อยเอ็ดกาญจนบุรีจันทบุรีและ ตราดส่วนสถานการณ์คลื่นลมทั้งสองฝั่งช่วงนี้ครับที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจาก

ฝั่งในช่วงของวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เดี๋ยวเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญเลยครับ
2: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มไปที่ทีมลูกยางสาวไทยนะครับก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นตั๋วโอลิมปิกหลังจากชนะญี่ปุ่น3-1เซตผ่านเข้าชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์เอเชียครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย FSAVC Women's Volleyball Continental Championship ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนครับรอบรองชนะเลิศทีมลูกยางสาวไทยแชมป์เก่าในชุดสีน้ำเงินพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกในเกมนี้นะครับโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกรียงไกรส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพ์พิชยากกรำศศิภพรจันทวิสูตรชัชวรโมกศรีและปีนุชเป็นน้อยเป็นตัวรับอิสระ2เซตแรกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะไปก่อน25-21และ25-20ขึ้นนํา2-0เซตจากนั้นเซตต่อมาญี่ปุ่นแก้เกมได้ดีตบทําแต้มชนะ25-20ไล่ขึ้นมาเป็น1-2เซตจากนั้นเซตที่4ครับเป็นสาวไทยเค้นฟอร์มเก่งกลับมาตบเอาชนะไปได้นะครับ25-20ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากการชนะ3-1เซตโดยรองพบทีมชนะระหว่างจีนกับอิหร่านนะครับโดยแมชนี้พิมพ์พิชยากกรำทำแต้มมากสุดของไทย18คะแนนรองลงมาก็คือศศิภาพร16คะแนนครับรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาทันทีครับและ3ทีมแรกจะได้ไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมในระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายนในปีหน้าซึ่งทีมไทยก็เป็นทีมแรกนะครับที่การันตีได้ไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกด้วยรายงานพิเศษวันนี้ไปติดตามเส้นทางจากตัวสำรองทีมชาติสู่กัปตันทีมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตอันดับหนึ่งของไทยครับ
3: หากจะเอ่ยถึงหัวใจหลักของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยุคปัจจุบันชื่อชมพู่พรพันธ์เกิดปราดย่อมเป็นชื่อแรกที่นึกถึงไม่เพียงแต่ลงเล่นในฐานะมือเซตอันดับหนึ่งของไทยเท่านั้นแต่ยังแบกรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในฐานะกัปตันทีมซึ่งเส้นทางกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้เต็มไปด้วยการพิสูจน์ตัวเองอย่างเข้มข้นเส้นทางทีมชาติของพรพันธ์เริ่มต้นจากการเป็นดาวรุ่งภายใต้ร่มเงาของเจ็ดเซียนโดยทำหน้าที่เป็นมือเซตสำรองของนุสราต้อมคำอดีตมือเซตตำนานโลกการต้องเป็นทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในระบบทีมไทยระบบที่เน้นความเร็วและการทำทางที่หลากหลายทำให้ต้องเผชิญกับความคาดหวังและแรงกดดันอย่างมหาศาลอย่างไรก็ตามพรพันธ์

พัฒนาลายเซ็นการเซตในแบบของตัวเองได้สำเร็จนั่นคือการจ่ายบอลที่รวดเร็วดุดันและมีจังหวะหลอกล่อหน้าเน็ตที่คาดเดาได้ยากจนก้าวขึ้นมายึดตำแหน่งมือเซตมือหนึ่งได้อย่างไร้ข้อกังขาปัจจัยสำคัญที่ยกระดับให้พรพันธ์กลายเป็นจอมทัพที่สมบูรณ์แบบคือประสบการณ์การเล่นในลีกอาชีพต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยพรพันธ์เล่นอาชีพกับออเรนโดวิกคิลลี่ในลีกรองของสหรัฐในปีที่ผ่านมาจนได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าและติดทีมออสตาลีกก่อนที่ในปีนี้จะขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดหรือ LOVB ร่วมกับฟีนุชแป้นน้อยและพิมพิชยาโกกรำการใช้ชีวิตและแข่งขันในต่างแดนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กดดันและการต้องเซตบอลให้กับตัวตบต่างชาติที่มีความหลากหลายทางสรีระช่วยหล่อหลอมให้มีความนิ่งขึ้นมีวิส

0: ของทีมชาติไทยให้มีมิติและทรงพลังมากยิ่งขึ้นในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชีย2026กับเดิมพันโควต้าโอลิมปิก LA 2028บทบาทของชมพู่จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสะบัดข้อมือเพื่อจ่ายบอลให้เพื่อนทำคะแนนแต่ชมพู่คือวาทยากรผู้กำหนดจังหวะและรูปแบบเกมทั้งหมดแม้ในช่วงที่ผ่านมาต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บตามสภาพร่างกายที่ผ่านศึกหนักมาอย่างยาวนานแต่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งพรพันธ์ยังคงยืนหยัดเป็นศูนย์รวมจิตใจคอยส่งเสียงกระตุ้นส่งรอยยิ้มและประคองน้องๆสายเลือดใหม่ในยามสถานการณ์วิกฤตเครื่องหมายกัปตันทีมจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าพรพันธ์คือผู้นำที่คู่ควรและพร้อมจะพาทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน
1: ต่อกันที่ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียชื่นชมการเป็นเจ้าภาพจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับของไทยครับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ชิงชัยวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวลโดรมหัวหมากรายการนี้มีความสำคัญได้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติUCI ในระดับคลาส1ซึ่งมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปกีฬาโอลิมปิก2028หลังจากเปิดฉากชิงชัยทางการอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้ได้รับเกียรติจากดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีกระแสตอบรับดีมากมี38ทีมจาก21ชาติเข้าร่วมมากที่สุดตั้งแต่จัดแข่งขันมาทำให้ภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่นได้รับคำชื่นชมจากประธานเอเชียและผลงานนักปั่นไทยปีนี้ก็ทำได้ดีประเดิมได้เหรียญทองแรกแล้วจากคิรินชัยจายอังสุธาสาวิทซึ่งเป็นนักกีฬาชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์และนรเศรษฐาดาบุญมาคว้าเหรียญทองแดงครับ
2: ก็ประทับใจนะฮะทุกฝ่ายก็ร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนต่างๆก็มากันพร้อมเพียงอย่าง Honda ของพี่อารักษ์เนี่ยมาทุก FBT ทุกส่วนนะครับที่ให้การสนับสนุนจนกระทั่งงานยิ่งใหญ่นะครับซึ่งทางประธานสหพันธ์เอเชียชื่นชมว่าเราจัดได้ยิ่งใหญ่และที่สำคัญคือนักกีฬาเราก็ประสบความสำเร็จหลังจากเก็บส่งไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศจีนจายได้อันดับได้เหรียญทองนรเศรษฐาดาได้เหรียญทองแดงนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ผมก็บอกเขาว่ามันหัวใจจะวายนะครับคือมันนิดเดียวงั้นก็ต้องไปเพิ่มแรงที่เหลืออีกเพราะนาโกย่าเนี่ยหนักแล้วก็ต้องเจอคู่แข่งขันของญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับคาซัคสถานอุซเบกิสถานก็หยุดไม่ได้ก็ต้องมีการซ้อมต่อ
1: สำหรับในวันนี้เป็นวันที่2มีชิงชัยอีก11เหรียญทองได้แก่ไทม์ทรายล์500เมตรเยาวชนหญิงประชาชนหญิงไทม์ทรายล์1กิโลเมตรเยาวชนชายประชาชนชายพอยต์เรสเยาวชนหญิงประชาชนชายออมเนียมประชาชนหญิงทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายและหญิงรวมทั้งรุ่นเยาวชนชายหญิงด้วยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าตามโมเดล NSDF Next Step ในปี2570จะสรรงบ 4,000 ล้านบาทอย่างโปร่งใสครับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกันแถลงข่าวแนวทางการบริหารงานในปีงบประมาณ2570และผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

0: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเปิดเผยว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้มีความชัดเจนเป็นธรรมโปร่งใสและสอดคล้องกับศักยภาพและภารกิจของแต่ละสมาคมกีฬาขณะที่นายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้กล่าวว่าในปีงบประมาณ2570กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าอย่างเต็มกำลังภายใต้แนวทาง NSDF Next Step ด้วยงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาทพร้อมปฏิรูประบบการบริหารจัดการงบประมาณครั้งสำคัญโดยเตรียมนำระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลลัพธ์มาใช้ตามแนวทางมาตรฐาน OECD และกรมบัญชีกลางพร้อมปรับลดแผนงานเหลือ9แผนงานเพื่อให้การบริหารจัดการมีความกระชับคล่องตัวและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1: Next step ที่อยากจะเรียนก็คือเรื่องของการที่นะครับมันมีปัญหาเรื่องของเงินกองทุนที่ได้รับการร้องเรียนนะครับจากสมาคมกีฬาต่างๆช่วงสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็เห็นนะครับมีการฟ้องร้องที่ศาลปกครองเรื่องของความเป็นธรรมในการจัดสรรเงินนะครับบางสมาคมไม่ได้เลยบางสมาคมได้บ้างไม่ได้บ้างบางสมาคมได้มากจนผิดสังเกตอันนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุรศักดิ์พันเจริญคนก็มีนโยบายในการที่จะต้องการให้การจัดสรรเงินของกองทุนเป็นธรรมและทั่วถึงในเรื่องระบบต่างๆที่เรานำเข้ามาใช้ได้เกิดประโยชน์กับวงการกีฬาในความรวดเร็วความสะดวกในการพัฒนานะครับสุดท้ายก็คือว่าการเบิกจ่ายเงินไปถึงสมาคมกีฬาเงินไปถึงนักกีฬารวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ
0: ทั้งนี้การขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในปี2570จะดำเนินไปภายใต้การกำกับและขับเคลื่อนของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานเพื่อมุ่งยกระดับระบบการสนับสนุนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรมทั่วถึงและเกิดผลสำเร็จต่อไปครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ช่วงที่2ข่าวกีฬาไปกันที่กีฬาในต่างประเทศนะครับกอล์ฟหญิง FM Championship จบวันที่2มีผู้นำร่วมกัน3คนครับการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Tour FM Championship ชิงรางวัล4ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณกว่า140ล้านบาทนะครับที่ TPC Boston สหรัฐอเมริกาจบวันที่2คิมฮยอจูโปรกอล์ฟเกาหลีใต้มือ4ของโลกทำเพิ่ม5นัดพาสกอร์รวมเป็น9นัดพา135แซงขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกับมิยู

ยามาชิตะเจ้าของแชมป์สัปดาห์ที่แล้วที่แคนาดาจากญี่ปุ่นและอลิเซนคอปัสนักกอล์ฟเจ้าถิ่นมือ45ของโลกผลงานนักกอล์ฟไทยดีที่สุดก็คือสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำมาเดียว7อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวม6อันเดอร์พา138แซงจากอันดับ60ร่วมนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ9ร่วมขณะที่ประพังกรชวัฒนกิจอยู่อันดับ14ร่วมสกอร์5อันเดอร์พาอัตยาธิติกุล4อันเดอร์พาอันดับ19ร่วมเอรยาจุธานุการ2อันเดอร์อันดับ33ร่วมปัจจุบันอนันต์นฤการและอภิชยายุบล1อันเดอร์พาอันดับ43ร่วมธนาพิเชษทัวร์ FedEx Cup Playoff รายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพเป็นรายการสุดท้ายนะครับชิงรางวัลรวม40ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทที่ East Lake Golf Club แอตแลนตาสหรัฐอเมริกาจบวันที่2แรนเจอราร์ดมือ27ของโลกจากสหรัฐทำเพิ่ม5อันดับพารวมเป็น10อันดับพา130แซงขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับวิกเตอร์ฮอฟแลนด์มือ15ของโลกจากนอร์เวย์ผู้นำร่วมในรอบแรกวันที่2นั้นทำเพิ่ม4อันดับพาครับทางด้านโคลินมอริกาว่ามือ10ของโลกจากสหรัฐผู้นำร่วมในวันแรกทำสกอร์เพิ่ม3อันดับพารวมเป็น9อันดับพาอยู่อันดับ3ร่วมครับนักกีฬาเรือพายคู่สาวจากโรมาเนียคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จครับการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์โลกที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์วันที่5ชิงกันอีก5เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่เรือกันเชียงคู่หญิงรอบชิงชนะเลิศสาวจากโรมาเนียซิโมนาราดิสแชมป์เก่าปีนี้จับคู่กับเอเดรียนาอดัมโชว์ความแข็งแกร่งช่วยกันพายเข้าเส้นชัยลำแรกเวลา6นาที 49.86 วินาทีคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นแชมป์โลกครั้งที่6รวมทุกอีเวนต์ของราดิสส่วนอดัมเป็นแชมป์โลกครั้งที่3เหรียญเงินเป็นของฝรั่งเศสเหรียญทองแดงสหรัฐอเมริกาครับกันเชียงชายคู่โอลิเวอร์เวลช์กับเบนจามินเทเลอร์แชมป์เก่าจากนิวซีแลนด์ป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยเข้าเส้นชัยลำแรกเวลา6นาที 16.62 วินาทีตามมาด้วยนักกีฬาจากออสเตรเลียและอิตาลีครับออสเตรเลียได้เหรียญเงินกับอิตาลีได้เหรียญทองแดงขณะที่กันเชียงหญิงคู่พายคู่โซยไฮและมาร์กาเร็ตครีเมนจากไอร์แลนด์พายเข้าเส้นชัยลำแรกเวลา6นาที 43.48 วินาทีคว้าแชมป์โลกเหรียญเงินนักกีฬาจากเนเธอร์แลนด์และเหรียญทองแดงสวิตเซอร์แลนด์ครับผ่านการชิงชัย5วันฝีพายจากเม็กซิโกนำเป็นอันดับ1ครับมี2เหรียญทองเท่ากับเยอรมนีครับแดนพารีนักเทนนิสสาวฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ500คะแนนครั้งแรกในชีวิตครับเทนนิส WTA ทัวร์500คะแนนรายการมอนเตรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศแอลลีมือ30ของโลกจากสหรัฐพบแดนพารีมือ50ของโลกจากฝรั่งเศสปรากฏว่านักหัวสาวฝรั่งเศสครับเสิร์ฟไป 7S เอาชนะ 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 9-7 และ 6-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการระดับ500คะแนนได้เป็นครั้งแรกในชีวิตอีกคู่ครับอลิเซ่เมอร์เทนส์มือ8ของโลกจากเบลเยียมออกแรง3เซตครับนาน2ชั่วโมง17นาทีกลับมาแซงชนะนิโคล่าบาตูโควาจากเช็กเกีย1664และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับแดนพารีต่อไปขณะที่ ATP ทัวร์250คะแนนรายการวิสตันซาเลมโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิกนาซิโอบูเซ่มือ36ของโลกจากเปรูเอาชนะเบชแมงบงซีจากฝรั่งเศส2-1เซตเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับอาร์เธอร์ฟิวรีมือ4ของรายการมือ37ของโลกจากสหราชอาณาจักรมาโกเบสกี้ทำเวลาเร็วที่สุดนะครับในการฝึกซ้อมวันแรกของ MotoGP ที่อารากอนครับการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP รายการGrand Prix of Aragonที่มอเตอร์แลนด์อารากอนนะครับการฝึกซ้อมครั้งแรกปรากฏว่ามาโกเบสกี้นักบิดอิตาลีจากทีมแอพริเลียเรซซิ่งทำผลงานได้ดีที่สุดทำเวลา1นาที 45.455 วินาทีเร็วที่สุดนะครับโดยมี2พี่น้องมาร์เกสชาวสเปนอเล็กซ์จากทีมเกรซินีและมาร์คจากทีมดูเคอร์ติตามหลัง 0.010 วินาทีและ 0.038 วินาทีครับสำหรับวันนี้จะเป็นการฝึกซ้อมครั้งที่2และต่อด้วยรอบควอลิฟาย1และ2ปิดท้ายด้วยการแข่งขันรอบสปรินต์เลสนะครับต่อกันที่วันบุนเดสลีกาเยอรมนีบาเยอร์มินิกแชมป์เก่าออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างสวยงามครับบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดเปิดฤดูกาลแชมป์เก่าบาเยอร์มินิกรับการมาเยือนของสตุตการ์ดนาทีที่21บาเยอร์ได้ประตูขึ้นนำจากลูกโมงของดาโยอุปาเมกาโนในครึ่งหลังนาที52สตุตการ์ดตามตีเสมอจากโยชาวันโยมาน
8ซ้ำในจังหวะนี้เข้าไปครับแต่ว่าถัดมานาที55บาเยิร์นขึ้นนำอีกครั้งโรโชคิมิกจ่ายบอลให้กับไมเคิลโอลิเซ่ยิงเบียดเสาเข้าไปครับและจากนั้น2นาทีบาเยิร์นนำห่าง 3-1 วันโยมานสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองในช่วงท้ายเกมเจ้าบ้านได้อีก2ประตูจากอเล็กซานดราพาฟโลวิชนาที82และช่วงทดเวลา 90+2 ลุยดิอาสจบเกมบาเยิร์นมิวนิกถล่มสตุตการ์ด5ประตูต่อ1ประเดิม3คะแนนต้อนรับฤดูกาลใหม่ได้อย่างสวยงามครับส่วนผลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคริสตัลพาเลซแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-4กับโชสราอิตาลีครับเอซิมิลานชนะเวเนเซีย2-0และลีกเอิงของฝรั่งเศสลิวเสมอกับปารีสแซงต์แชร์กแมง2-2เฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อมั่นว่าทีมจะโชว์ผลงานได้ดีกว่านี้หลังจากที่เพิ่งบุกถล่มคริสตัลพาเลซครับเอนโซมอริสกาเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวภายหลังจากลูกทีมบุกถล่มคริสตัลพาเลซ4-1เก็บชัยชนะนัดที่2ติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกโดยกล่าวว่าช่วงต้นเกมจะถือว่าเป็นเกมที่ยากทั้งสนามทั้งคู่แข่งแต่พอเกมผ่านไปเราก็คุมเกมได้สมควรเป็นผู้ชนะในเกมนี้ยิงได้ถึง4ประตูและเสียเพียงแค่ลูกเดียวและจริงๆน่าจะยิงได้มากกว่านี้ด้วยครับเกมนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนแท็กติกโดยมีการขยับมาร์กเกฮีกลับมาเล่นเป็นกองหลังหลังจากที่ยืนเป็นมิดฟิลด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นหนทางแก้ปัญหาและปรับตัวให้แผนลงตัวครับขณะที่ฟิลโฟเดนก็กำลังปรับตัวเรารู้ดีว่าเขาไม่ใช่ปีกธรรมชาติจึงพยายามหาทางแก้ตอนที่ยืนตรงกลางเห็นว่าโฟเดนชอบเล่นแบบนั้นมากกว่าและก็พยายามปรับตัวช่วยทีมให้ได้มากที่สุดและเขาจะมีความสนุกกับการเล่นด้านในมากกว่าเป็นเรื่องที่ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดต่อไปครับส่วนเออร์ลิงฮาเลนและรายานแชร์กีที่ทำคนละ2ประตูมาเลสกาบอกว่าฮาเลนทุกคนรู้ดีว่ามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนครับเป็นเรื่องดีสำหรับเขาที่สามารถทำประตูได้เราจึงพยายามสร้างโอกาสให้มากที่สุดส่วนแชกีก็เล่นได้อย่างเหลือเชื่อเวลาไม่มีบอลครับเราต่างรู้ถึงศักยภาพของเขาเป็นอย่างดีแต่นั้นนี่ทำได้ดีมากจริงๆครับสำหรับทีมที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชมาสิ่งสำคัญก็คือการออกสตาร์ทให้ดีซึ่งเราสัมผัสได้ในตอนท้ายเกมว่าแฟนๆดีใจที่เก็บ3แต้มได้แต่แน่นอนว่ายังมีสิ่งที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกนะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันคาร์ลอสบาเลบ้ายังต้องพักรักษาตัวอีกราว 2-3 สัปดาห์ครับไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าคาร์ลอสบาเลบ้ากองกลางทีมชาติเคมารูนจะต้องพักรักษาการบาดเจ็บต่อไปอีกประมาณ3สัปดาห์บาเลบ้านั้นย้ายจากไบรตันด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์ราว 3,000 ล้านบาทแต่นักเตะนั้นต้องรักษาการบาดเจ็บข้อเท้าซึ่งได้รับมาในช่วงปรีซีซั่นและทำให้ยังไม่สามารถลงสนามให้กับต้นสังกัดใหม่ได้คาริกเปิดใจในงานแถลงข่าวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกพบกับอิปสวิชทาวน์ในวันพรุ่งนี้ว่าบาเลบ้ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณข้อเท้าดังนั้นต้องพักประมาณ 2-3 สัปดาห์ครับซึ่งจึงไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือเป็นปัญหาใหญ่คงเป็นเรื่องดีที่เจ้าตัวนั้นพร้อมกลับลงสนามได้อีกครั้งขณะเดียวกันคาริกยืนยันว่าอามัดดิยาโลจะยังไม่มีส่วนร่วมในเกมสัปดาห์นี้หลังจากพลาดเกมเปิดฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกแพ้ฮัลซิตี้0-2เนื่องจากการบาดเจ็บแต่มีข่าวดีก็คือเมสันเมาส์กลับมาลงซ้อมกับทีมได้แล้วหลังจากบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมปรีซีซั่นครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกในวันนี้ครับคู่แรกที่กำลังลงสนามในเวลานี้ลิเวอร์พูลตามหลังนอตติงแฮมฟอเรสต์อยู่0-1ส่วนคู่ในเวลา21:00 น.นะครับควินทรีซิตี้เจอกับฮาวซิตี้บอนมัธพบกับเอเวอร์ตันและ23:30 น.เท่านั้นพอสเปอร์เจอกับนิวคาสเซิลครับแอสตันวิลล่าก็คว้าตัวนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าทีมชาติ2009มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสถิติสโมสรครับแอสตันวิลล่าเปิดตัวนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าทีมชาติ2009ย้ายมาจากเชลซีด้วยค่าตัวเบื้องต้น 47.5 ล้านปอนด์ประมาณราว 2,000 ล้านบาทแล้วก็มีแอดออนตามเงื่อนไขในสัญญาอีกประมาณ770ล้านบาทโดยนักเตะเซ็นสัญญา5ปีแจ็คสันกลับมาร่วมงานกับอูนายเอเมรี่อีกครั้งที่วิลล่าพาร์คหลังจากก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกันสมัยที่อยู่กับบิยาเรียลก่อนนักเตะจะย้ายมาอยู่กับเชลซีในปี2023แจ็คสันวัย25ปีกลายเป็นดีลที่3ที่มีการเจรจาระหว่างเชลซีและแอสตันวิลล่าในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมอร์แกนโรเจอร์สและอเลฮันโดกานาโชขณะที่เอเมเรโนมาร์ติเนสมีแนวโน้มจะกลายเป็นดีลที่4ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านอกจากนี้แอสตันวิลล่าก็บรรลุข้อตกลงกับเปเช่นะครับในการคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายในราคา47ล้านปอนด์หลังจากพลาดเป้าหมายอย่างราฟาเอลเลอัลปีกเอซิมิลานที่เลือกย้ายร่วมทีมกาลาตาซารายครับ
คริสเตียโนโรนัลโดยิง1ประตูพาอันนาเซอร์ชนะอันตาวอน2-1และขยับขึ้นเป็นดาวซัลโวสูงสุดของสโมสรครับคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสกลายเป็นดาวซัลโวตลอดการของอันนาเซอร์ในศึกซาอุดีโปรลีกของซาอุดีอาระเบียนะครับหลังจากยิง1ประตูในเกมที่ช่วยต้นสังกัดเฉือนชนะอันตาวอน2-1โรนัลโดวัย41ปียิงประตูนาที50ทำให้อันนาเซอร์นั้นนำ 2-1 แล้วก็ชนะในเกมนี้คว้า3คะแนนและเป็นทีมนำของตารางครับประตูนี้ทำให้โรนัลโดสะสมประตูเพิ่มเป็น978ประตูตลอดอาชีพทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติโดยเหลืออีกเพียง22ประตูที่จะครบพันลูกที่ตั้งใจไว้แต่ยังทำให้เจ้าตัวนั้นก้าวขึ้นเป็นดาวสโมสรสูงสุดตลอดการของสโมสรอันนาเซอร์ในลีกซาอุดีโปรลีกด้วยจำนวน104ประตูด้วยครับปิดท้ายข่าวกีฬากันที่ Sport of the Day ไปชมการแข่งขันแลรี่ชิงแชมป์โลก World Rally Championship ที่ปรากวัยในวันแรก Hayden Paddon นะครับนิวซีแลนด์นะครับเป็นผู้นำในวันแรกครับ

0: ส่งท้ายข่าวค่ำ MNT วันนี้กันด้วยภาพบรรยากาศงานแห่พระเขี้ยวแก้วค่ะที่วัดพระเขี้ยวแก้วที่เมืองแคนดี้ของศรีลังกาโดยเป็นงานประจำปีค่ะที่ทางวัดนั้นจะอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมาประดิษฐานบนหลังช้างแล้วก็แห่ไปรอบๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้สักการะค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ MNT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฉลองเงินเดือนออกช้อปปิ้งดีกว่าโหนี่ก็ลดเสื้อผ้าร้านนี้ก็ลดกระเป๋าใบนี้ก็ลดแล้วเนี่ยต้องจัดสักชิ้นเป็นของขวัญให้กับตัวเองโหของแท้ลดครึ่งราคาเลยเหรอแต่ร้านนี้คนตามก็เยอะรีวิวก็ดีนะราคาแบบนี้โอนเลยดีกว่าส่งด่วนซะด้วยพรุ่งนี้คงได้ของแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วของก็ไม่ส่งแชทก็ไม่ตอบแถมหน้าร้านก็หายไปแล้วเงินเอาไว้กินข้าวได้ตั้งครึ่งเดือนโถ่เอ้ยโดนซะแล้ว
1: รู้ไหมครับแบบนี้คือความผิดฐานฉ้อโกงผู้บริโภคมีสิทธิ์ร้องเรียนได้เก็บหลักฐานแชทสลิปสำคัญมากก่อนโอนเช็คให้ชัวร์รู้กฎหมายเท่ากับป้องกันอนาคตตัวเอง
2: แต่ทางไทยคุณเบอร์รี่ที่รีรีเนี่ยก็จะเป็นผลไม้ที่มีแอนตี้ออกซิเดนต์ใช่ไหมก็สามารถที่จะทำให้เราเฮลตี้ทำให้เราไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นเบาหวานอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เช่นคุณเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ที่ผมชอบมาก

0: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานิเวศดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานลิงก์น้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างที่28-30 สิงหาคม 2569เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปี

ให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงยกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสาเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะ

และพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากสุงและทํานองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา10นาฬิกาที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569จำนวน13รูปดังนี้พระเทพวชิระคุณาธานเป็นพระธรรมวชิระคุณาธานไพศาลศาสนกิจโสพลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามมวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิระเมธีเป็นพระเทพปริยวัตรเป็นพระเทพปริยัติวชิระเมธีศรีศาสนกิจติโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิระสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์วัดธาตุจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชระวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทธเทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมโชติพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิระธาดาพระครูศรีกิตติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิตติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนปริยธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิระสุธี

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททานสตรอนประเทศไทยจำกัดบริษัท SNS ไทยน็อกออโต้จำกัดบริษัทเวิลด์ไวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดงแขและวัดทองเพลงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามวัดโนนทาสวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามจังหวัดอุดรธานีวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยท่านี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 น
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนักเรียนเก่าจิตรดารุ่น15และครอบครัวรองนายกเทศมนตรีนครตรังจังหวัดตรังพร้อมคณะบริษัท NS ไทน็อกออโต้จำกัดสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยดุริยางค์อัสสัมชัญองค์ดุริยางค์อัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโดยในวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules เพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ได้มีนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธียังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมธีรพงศ์โสดาศรีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับมาพบมาพูดมาคุยกับท่านเช่นเคยครับกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทาง NBT 11ภาคอีสานช่วงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาก็ 20:30 ถึง 21:00 นะครับขอเชิญติดตามรับชมกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับในครั้งที่แล้วนะครับผมได้พูดให้ท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของสุโขทัยทั้งหมดทั้งปวงที่ผมเล่าให้ท่านได้ฟังเนี่ยครับเป็นคร่าวๆก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยเจาะลึกนะครับในแต่ละช่วงแต่ละยุคเหตุการณ์สำคัญบุคคลสำคัญขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับแต่ว่าในช่วงประมาณ10ตอนแรกๆนี่นะครับผมก็จะพูดให้ท่านได้ฟังโดยภาพรวมก่อนนะครับเพราะว่ารายการนี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติในความมีศาสนาและความมีสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทยเราจากอดีตนะครับเอาละหลังจากที่ครั้งที่แล้วได้ซึมซับบรรยากาศของกรุงสุโขทัยนะครับ9รัชกาลนะครับผมพูดแค่สองรัชกาลเท่านั้นเองนะครับนี่120ปีโดยประมาณตอนนี้จะมาสุอยุธยาแล้วนะครับอยุธยาครับอยุธยาคำว่าก็แปลว่าไม่ใช่ไหมครับฉะนั้นอยุธยาก็หมายถึงไม่มีศึกสงครามนะครับหรือว่าไม่มีการสู้รบประมาณนั้นนะครับกำเนิดอาณาจักรอยุธยานะท่านที่เคารพครับถ้าหากว่าเราดูนะครับสถานที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเป็นเมืองที่มีแม่น้ำนะครับล้อมรอบเลยนะครับสามสายนะครับของอยุธยานะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีหรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณนี้นะครับซึ่งก็นั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นความได้เปรียบของอยุธยาได้เปรียบไม่ได้เปรียบก็นึกดูเองก็แล้วกันนะครับว่าเราสามารถที่จะมีกรุงศรีอยุธยาได้ถึง417ปีครับนั่นคืออยุธยานะครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนประมาณนี้นะครับโอเคนะครับการกำเนิดอยุธยานะครับก็ถือได้ว่าอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการขึ้นรวมอำนาจระหว่างอาณาจักรละโวก็คือลพบุรีนะครับและอาณาจักรสุพรรณภูมินะครับซึ่งก็ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่19เพราะว่าโรคภัยนะครับโรคระบาดเข้ามาคุกคามฉะนั้นพระเจ้าอู่ทองครับก็ย้ายราชสำนักนะครับมาที่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าหนองสโนนะครับเป็นเกาะล้อมรอบปัจจุบันนี้ก็นะบึงพระรามครับบึงพระรามที่อยุธยานะครับก็ตั้งชื่อนะครับอยุธยานะครับแต่ก่อนก็มีอยุธยานะอยู่แถบนั้นเลยนะครับอยุธยาแถวหนองสโนนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นเมืองที่อยู่ในชายภูมิที่เหมาะในการค้าการขายประมาณนี้นะครับฉะนั้นอยุธยาหรือว่าอยุธยาในช่วงนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่คึกคักในแถบนี้มีแขกไปไทยมามีการค้าการขายแล้วก็ประชาชนก็มีความสุขตามอัตภาพของแต่ละบุคคลนั่นคืออยุธยานะครับซึ่งก็นครที่ไม่อาจทำลายได้กรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่เราชาวไทยเราก็ได้คุ้นเคยได้รู้จักนะครับเป็นอย่างดีตอนนี้พูดถึงอยุธยาแล้วท่านผู้ฟังครับก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่มีกษัตริย์มาปกครองหลากหลายราชการนะครับ33ราชการอย่างที่ว่านั่นแหละนะครับอยุธยาของเรานะครับซึ่งก็เรานะครับก็มีศึกชิงบัลลังก์ด้วยนะเสียเลือดเสียเนื้อเยอะด้วยเพราะในสมัยก่อนนะครับมันไม่ชัดเจนในระหว่างผู้นำว่าเมื่อสิ้นสุดราชการนี้แล้วใครจะขึ้นครองราชประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็เว
บางทีก็เป็นลูกบ้างนะครับบางทีก็เป็นน้องบ้างบางทีก็เป็นอาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับจนถึงกับเปลี่ยนราชวงศ์เหมือนกับศึกชิงบัลลังก์อยุธยาของเจ้าสามพี่น้องนะครับเจ้าสามพี่น้องก็มีเจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญากับเจ้าสามพญานี่ครับปรากฏว่าเป็นการกระทำยุทธหัตถีอีกละนะครับเป็นครั้งที่สองพี่กับน้องนะครับชนช้างกันเพื่อจะขึ้นเป็นกษัตริย์ปรากฏว่าตายทั้งคู่สุดท้ายน้องคนที่สามคือเจ้าสามพญาก็ได้เป็นพระมหากษัตริย์แทนประมาณนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวของเจ้าอ้ายพญาและเจ้ายี่พญานะครับแล้วก็มาถึงเจ้าสามพญามีอยู่ช่วงหนึ่งท่านผู้ฟังครับที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของจตุสดมนั่นคือการปฏิรูปการปกครองครั้งแรกของประเทศไทยนะครับในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถซึ่งจตุสดมเนี่ยก็เป็นการปกครองที่เรียกว่าเวียงวังคลังนามีกรมเวียงกรมวังกรมคลังกรมนาสมัยโน้นนะครับฉะนั้นกรมเวียงนี่ก็มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่สำคัญของเมืองนะครับหรือในพระราชวังนะครับของเมืองนะครับของกรมเวียงนะครับไม่ใช่วังวังในกรมวังครับฉะนั้นเกี่ยวกับดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านของเมืองรักษาเตรียมการไพร่พลในการที่จะสู้รบถ้าเทียบกรมเวียงในปัจจุบันนี้ก็กระทรวงมหาดไทยนะครับกรมวังตัวนี้กรมวังก็มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับพระราชสำนักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ประมาณนี้นะครับกรมคลังก็ดูเรื่องของรายรับรายจ่ายการเก็บภาษีนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการประเทศกรมคลังกรมนาครับก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสวนไร่นานะครับว่าทำมาหากินเป็นยังไงมีน้ำมีท่าอุดมสมบูรณ์ไหมเสียภาษีเป็นยังไงนั่นคือกรมนานะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิรูปครั้งแรกนะครับในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการปกครองที่จัดระเบียบต่างๆคือในสมัยนั้นก็คงจะไม่ค่อยวางกฎวางเกณฑ์ที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็มีเรื่องมีราวกันหลากหลายพอสมควรมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับท่านคงจะพอรู้จักสมเด็จพระชัยราชาธิราชนี่ก็เป็นกษัตริย์นะไปรบที่เชียงใหม่มาสุดท้ายก็มาสิ้นพระชนม์ระหว่างทางนะครับคำว่าระหว่างทางผมเนี่ยผมไปเห็นนะครับที่ฝังพระศพของพระองค์ที่วัดพระนารายจังหวัดตากครับวัดพระนารายนะเจ้าอาวาสวัดเนี่ยนะครับได้พาผมไปดูนะครับเพราะว่าพอดีผมสนใจเวลาผมจะไปบรรยายของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เชียงใหม่ผมมักจะขับรถไปตามเส้นทางสายนี้นะครับเพื่อไปดูแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆพอดีเจ้าอาวาสวัดพระนารายที่จังหวัดตากนะครับก็เห็นผมสนใจเรื่องนี้ท่านก็เลยพาไปดูมีหลายที่นะครับที่จังหวัดตากเนี่ยนะครับที่ผมเห็นนะผมจะเล่าฟังนิดหนึ่งก็ได้ว่าผมได้ไปเห็นนะครับว่าสมัยก่อนพม่าเวลามารบทัพจับศึกกับไทยเนี่ยเขาจะมีอูพื้นที่โล่งกว้างขวางใหญ่โตเลยแล้วก็จะมีที่พญาตากหรือพวกเรากองทัพของไทยเราอยู่บนที่สูงฉะนั้นเวลาเขาจะมาตีเขาจะมาส่งหน่วยล่วงหน้ามาก่อนมาปลูกข้าวรอพูดง่ายๆทหารบางคนก็สงสัยเขามากันยังไงเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงทหารมาเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆเนี่ยฉะนั้นเขาจะนะมีส่งคนมาปลูกข้าวรอพวกทหารเนี่ยนะครับซึ่งก็ที่นั่นนะครับจะเอาวาดวัดพนารายก็บอกผมว่าเนี่ยตรงนี้แถบนี้แหละที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะท่านพาไปดูข้างบนนะครับ
มองลงมาข้างล่างนี่เป็นนาทับรอว่างั้นนาทับรอนาทับรอนี่ก็คือกองทัพเนี่ยครับมาปลูกข้าวรอนะครับนาทับรอผมก็มานึกถึงเอ๊ะถ้าอย่างนั้นที่เขาค้อเขามีทัพอะไรนะผมก็ลืมไปแล้วที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้นะครับที่มีคำว่าทัพอยู่ด้วยคือกองทัพก็ทัพคอเขาคอหรือประมาณนี้เนาะก็เหมือนกันคงจะเหมือนกันนั่นแหละนะครับฉะนั้นนาทัพรอนะครับทหารมาปลูกข้าวรอนะครับแล้วก็นะครับผมได้ไปเห็นอนุสาวรีย์ของพระสุพรรณกัลยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรส3องค์มีเจดีย์นะครับเจดีย์บอกว่าเนี่ยเป็นที่เก็บพระอัฐิของพระองค์ท่านเจ้าวาดท่านบอกนะครับแล้วก็มีที่ฝังศพนะครับของเนี่ยครับสมเด็จพระชัยราชาธิราชที่ไปรบทัพมาจากเชียงใหม่ก็มาสิ้นพระชนอยู่ที่นี่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ที่ฝังพระศพนั้นก็นะไม่ได้รับการบูรณะปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นเลยนะครับน่าเสียดายครับนั่นคือผมเล่าให้ท่านได้ฟังว่านะครับประวัติศาสตร์นะครับบางทีก็มีหลักฐานมีอะไรต่างๆนะครับที่บ่งบอกไว้เอาละตอนนี้มาพูดถึงของสมเด็จพระชัยราชาธิราชบ้างนะครับสมเด็จพระชัยราชาธิราชนะครับก็เป็นรัชกาลที่13แห่งกรุงศรีอยุธยานะครับฉะนั้นท่านคงจะจำแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้ท่านคงจะจำพันบุตรศรีเทพต่อมาก็เป็นขุนวรวงศาธิราชนะครับผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยนะครับผมคงไม่ลงลึกในรายละเอียดหรอกเดี๋ยววันต่อไปถ้ามีโอกาสจะมาเล่าท่านฟังสรุปว่านักประวัติศาสตร์บอกว่าขุนวรวงศาธิราชนี่ไม่นับเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยเรานี่นักประวัติศาสตร์นะฉะนั้นจึงที่ผมบอกว่ามีนักประวัติศาสตร์ไทยบอกว่ากษัตริย์ของอยุธยามี33พระองค์นะครับโอเคนะนั่นคือแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นะครับที่เราเคยดูหนังนะครับที่มีการแสดงต่างๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ฟังครับก็เกี่ยวกับเรื่องสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรือว่าสมเด็จพระเจ้าช้างเผือกนะครับอันนี้เดี๋ยววันหลังก็จะมาเล่าให้ฟังรายละเอียดคือสมเด็จพระมหาจักรพรรดินี่ตอนที่พระชัยราชาธิราชสิ้นพระชนเนี่ยนะครับท่านก็ไปบวชซะหนีภัยการเมืองท่านเป็นน้องต่างมารดาเกรงว่าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์จะเข้าใจผิดฉะนั้นท่านคนนี้ไปบวชนะครับตอนนี้เมื่อเหล่าเสนาอำมาตย์นะครับได้จัดการต่างๆเรียบร้อยแล้วจนไม่มีขุนวรวงศาธิราชไม่มีแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แล้วนี่ผมพูดเลยไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่ารายละเอียดนะครับจึงไปนิมนต์พระเทียนราชานะครับศึกออกมาเป็นกษัตริย์นะครับฉะนั้นพระเทียนราชาก็เลยศึกออกมานะครับมาเป็นพระมหากษัตริย์เรียกว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรือว่าพระเจ้าช้างเผือกนะครับเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจตอนนี้ในอยุธยานะครับท่านคงจะจำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้นะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่ก็นะถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำให้ประเทศไทยเรามีแผ่นดินกว้างขวางใหญ่โตกระทำยุทธหัตถีชนะนะครับขึ้นครองราชบัลลังก์ไม่เพียงเท่าไหร่ก็เผชิญศึกใหญ่นะครับพม่ายกทัพเข้ามานะครับซึ่งเราก็ต้องต่อสู้ท่านสังเกตดูไหมครับว่าพม่าเนี่ยทำไมต้องมาบุกประเทศไทยและทำไมไทยไม่ไปบุกพม่าบ้างเนาะที่เป็นเช่นนั้นนะครับพม่าให้ท่านนึกดูแผนที่นะแผนที่ของประเทศพม่าเนี่ยครับจะไล่ลงมาเลย
นะครับยาวลงมาเลยจากนู่นน่ะหงสาวดีนะครับหรือว่าอังวะมั่งนะครับลงมาจนถึงภาคใต้ของไทยเรานะครับแถวเกาะสองแถวระนองเหล่านี้นะครับก็มีแผ่นดินของพม่าอยู่นี่ผ่านกาญจนบุรีด่านเจดีย์3องค์และด่านสำคัญหลายด่านมาฉะนั้นเวลาที่พม่ามานะครับเขาก็แค่มาจ่อประชิดที่ชายแดนแล้วก็บุกเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาได้ทันทีแต่ไทยเราเวลาจะบุกขึ้นไปตีพม่าเนี่ยยากลำบากครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะยกไปด่านเจดีย์3องค์มันก็จะเป็นแค่ไปที่อาณาเขตของเขาซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงของเขาเพราะถ้าจะขึ้นไปเมืองหลวงของเขาเนี่ยก็เป็น200 300กว่ากิโลเมตรนั่นนะครับฉะนั้นจึงยากที่การเดินทัพในสมัยก่อนจะไปถึงประมาณนี้บางคนอาจจะบอกว่าแล้วทำไมไม่ไปเชียงใหม่ล่ะแถบนี้ลำปางแถบนี้ล่ะนี่เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเชียงใหม่ลำพูนนะครับเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เขาเป็นอิสระของเขานะครับเป็นอาณาจักรหริพุนชัยเป็นอาณาจักรล้านนาประมาณนี้กลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยเพิ่งมาอยู่กับไทยเราแบบจริงๆจังๆในช่วงรัชกาลที่5นี่เองนะสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับฉะนั้นการยกทัพจับศึกในสมัยก่อนเนี่ยนะครับรีพลกำลังสำคัญที่สุดจะยกขึ้นไปตีพม่ายากครับมีแต่พม่ามาตีเรานะครับเพราะว่าเขาเข้ามาง่ายไงอย่างที่ผมเรียนท่านได้รับทราบเดี๋ยวรายละเอียดก็จะนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับซึ่งในส่วนนี้แหละนะครับก็เป็นส่วนที่พวกเราคงจะได้เห็นนะครับว่าการศึกสงครามในสมัยก่อนนั้นนะครับสมเด็จพระนเรศวรนะครับชนไกก็เก่งนะครับในระหว่างที่ถูกจับไปเป็นตัวองค์ประกันเนี่ยนะครับขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ภาษาพม่าได้เรียนรู้นิสัยใจคอของแต่ละคนที่เป็นลูกกษัตริย์ที่เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยนะครับท่านถูกจับไปเป็นองค์ประกันตั้งแต่อายุ9ขวบนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ9ขวบนะครับเด็กๆเลยด้วยนะจนถึง15ปี16ปีนะครับจึงได้รับการปล่อยออกมานะครับแล้วก็ส่งพระสุพรรณกัลยาไปแทนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ารายละเอียดต่อไปนะครับฉะนั้นในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเล่าถึงวีรกรรมอีกนิดหนึ่งนะครับของพระสุพรรณกัลยานะครับคือพระสุพรรณกัลยาเนี่ยครับเป็นลูกสาวคนโตนะของพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งผมข้ามมาเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่พระเทียนราชาสึกออกมาแล้วมาเป็นพระมหากษัตริย์เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับจากนั้นก็ปูนบำเหน็จความชอบให้กับอมาตย์ขุนสุเรนทราบดีนะครับก็ได้รับการปูนบำเหน็จในฐานะที่ช่วยชาติบ้านเมืองให้เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกนะครับก็ไปครองเมืองพิษณุโลกและก็มอบลูกสาวให้ด้วยนะครับคือพระวิสุทธิกษัตริย์นะครับฉะนั้นพระวิสุทธิกษัตริย์และก็พระมหาธรรมราชาครองเมืองพิษณุโลกมีลูกอยู่3คนนะครับพระสุพรรณกัลยาแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรหรือว่าพระองค์ดำแล้วก็สมเด็จพระเอกาทศรสหรือว่าพระองค์ขาวนะครับฉะนั้นสมเด็จพระสุพรรณกัลยาเนี่ยนะครับเมื่อถูกเปลี่ยนตัวนะครับกับพระนเรศวรไปที่พม่าท่านลองนึกดูนะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอายุท่านก็วัยรุ่นอยู่นะครับต้องจากบ้านจากเมืองไปเป็นตัวประกันเพื่อที่จะเอาน้องชายเนี่ยครับให้กลับคืนมาประเทศเพื่อที่จะมาช่วยกันกอบกู้บ้านเมืองในโอกาสต่อไปแต่ว่าพระนางก็ตัดสินพระทัยพร้อมที่จะเดินทางไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางไปนั่นก็ถือได้ว่านะครับเป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่ทำให้มีวีรกรรมของพระนางเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นผู้ที่เสียสละความสุขส่วนพระองค์นะครับไปจนพระมหาธรรมราชาธิราชตรัสกับพระสุพรรณกัลยาว่าไปเถอะลูกจำไว้นเรศวรเอกาทศรถเท่าเนตรซ้ายขวาเจ้ามีค่าเท่ากับพระหฤทัยพ่อจะคอยตรับลูกรักเจ้าจักปัญญาว่องไวเช่นลูกสาวออกขุนพิเรนทรเทพก็คือพระมหาธรรมราชาสมัยที่เป็นอมาตย์อยู่ขุนพิเรนทรเทพนะครับที่เคยใช้ปัญญามาแล้วไปเถิดเจ้าจงไปดีนี่พ่อบอกลูกนะครับ

ให้ไปเปลี่ยนสมเด็จพระนเรศวรให้กลับมาพระสุพรรณกัลยาบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าสุพรรณกัลยาขอถวายสัตว์เบื้องพระพักตราแห่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้าผู้ปกครองอยุธยาธานีและสมเด็จพระราเมศวรผู้ปรีชาชาญและก็พระนเรศวรนี่แหละนะครับบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าจักทำการสิ่งใดจักเป็นไปเพื่อแผ่นดินจะตกอยู่ณแห่งหนใดจะไม่ลืมเชื้อสายเผ่าพันธุ์จากวันนี้วิญญาณแห่งข้าพระพุทธเจ้าขอวางแทบเบื้องบาทณที่นี้จักเหลือแต่ร่างอันต้องไปกระทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินเอาดินไปด้วยครับเอาดินจากอยุธยาไปด้วยและท่านก็ยังบอกต่อไปบอกว่าแลเชื้อสายหงสาวดีอย่าหมายได้วิญญาณข้าบาทธาตุสังขารที่จะต้องไปฝังยังแผ่นดินอริราชทุกหยาดหยดแห่งเลือดทุกชิ้นแห่งเนื้อข้าพระบาทจะก่อความร้อนอันเหลือคารณาแผ่นดินหงสาจะลุกเป็นไฟท้ายสุดจากพินาศสเวตชัดยังมิอาจปักอยู่ได้หงสาจากปะไลไม่เหลือแม้แต่ซากนครนี่ครับเป็นคำสาปแช่งของพระสุพรรณกัลยานะซึ่งรู้ว่าตัวเองจะต้องไปตายอยู่ที่นั่นเมื่อก้าวออกจากบ้านฉะนั้นพระนางก็ถือได้ว่าเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงและสุดท้ายก็เป็นไปจริงตามนั้นนะครับพอไปถึงแล้วอยู่ได้ไม่นานครับก็ตกไปเป็นมเหสีของพระเจ้าบุเรงนองเห็นไหมครับด้วยความระทมขมขื่นซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่เสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อบ้านเพื่อเมืองโดยแท้สิริอายุตอนสิ้นพระชนของพระสุพรรณกัลยาเนี่ยนะครับ40พระพรรษาเท่านั้นเองนะครับปัจจุบันนี้ก็มีอนุสาวรีย์ของท่านหลายแห่งนะผมไปที่อำเภอปายอำเภอปายแม่ฮ่องสอนครับขับรถผ่านมายังเห็นอนุสาวรีย์ของพระสุพรรณกัลยาอยู่ด้วยเลยนะครับที่วัดอยู่ข้างทางนั่นแหละนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเห็นแล้วก็ประทับใจในความเสียสละของพระสุพรรณกัลยาซึ่งเรามักจะเลยข้ามไปเลยจากประวัติศาสตร์ในช่วงนี้เอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเวลาสำหรับในวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สนใจติดตามรับชมรายการของเราด้วยพระมหาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับทุกวันพระราชบุญดีและวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้แหละนะครับพบกับผมธีรพงษ์โสดาสีได้ใหม่ครับก็ในวันต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ

0: ชื่อเรื่องอ่ะ
1: เดี๋ยวอีกนิดนึงอ่ะเสร็จแล้ว
0: ผมนบครับเป็นพี่ชายส่วนเนี่ยป่านน้องสาวอังกับผมปีหนึ่งวันนี้สวยมากเลยครับตั้งแต่ที่แม่บอกว่า
2: วันนี้อยู่บ้านกับน้องนะแม่จอดไปทำธุระข้างนอก
0: โหยแม
2: ่นี่นบไม่ให้อยู่บ้านกับน้องแค่นี้จะเป็นไรไป
0: เร็วติป้อมเร็วติอุ้ยเปิดแล้วอ่ะไม่เข้าอ่ะอุ้ยเร็วๆดิโหเร็วติเลย
1: น้อง
0: มันจะรุ่น
1: พี่น้อง
0: ว่า
1: ช่วยเตรียมหนังสือให้หน่อยพรุ่งนี้น้องต้องแข่งตอบคำถาม
0: ไม่เอาอ่ะติป้อมเร็วเร็วเข้ามาเร็วอีกนิดเดียวเร็วเฮ้ยโหไฟไปดับอะไรตอนนี้เนี่ยกำลังตีบอสอยู่เลย
3: นะเฉลยให้พี่หน่อยนะน่านะน้องป่าน่ารักน้องป่าสวย
1: ไม่ได้ไม่ให้มือถือหนูไว้คนเด็ดติวหนังสือง
0: ั้นเดี๋ยวพี่ช่วยติวให้ก็ได้โอ้ยพี่เนี่ยยังช่วยป่านมากเลยนะ
1: พี่เมื่อกี้ขอไม่เห็นยอมช่วยเลย
0: แหมพี่เขาเล่นเองจะหนังสือให้น้องน่าสุดจะตาย
1: เชิญ
0: ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกกี่กิโลเมตร
1: เฉลี่ย 149.6 ล้านกิโลเมตร
0: รัศมีกี่เท่าของโลก
1: 110เท่า
0: ใครใช้โทรทัศน์ศึกษาเรื่องระบบสุริยะเป็นคนแรก
1: กาลิเลโอกาลิเลอีแล้วที่เขาใช้อย่ากล้องโทรทัศน์นะไม่ใช่โทรทัศน์สักหน่อยตั้งใจถามหน่อยสิพี่นก
0: โอ้ยเบื่อแล้วอ่ะถามอะไรตอบได้หมดเลยอ่ะ
1: บ่นอีกแล้ว
0: อ๋อรู้แล้วถามอะไรดีทำไมต้องอ่านหนังสือสารานุกรมไทย
1: เดี๋ยวนะเอาเนื้อหาที่มันอยู่ในหนังสือสิ
0: ตอบไม่ได้ละสิ
1: เพราะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่นายหลวงร.9ทรงสร้างขึ้นให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่านเพื่อให้มีความรู้ที่กว้างจะได้ช่วยเหลือตัวเองผู้อื่นและส่วนรวมได
0: ้โหยตอบได้ไงเนี่ย
1: แค่นี้หมู
0: งั้นก็โอเคแล้วนุ๊ก
1: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่า
0: ไอ้บอกต้องติวหนังสือไม่ใช่หรอ
1: ก็เกมติวหนังสือไงผักกันตอบใครตอบผิดโดนเขียนหน้า
0: แต่พี่ไม่เคยอ่านจะตอบได้ยังไง
1: ลืมคิดงั้นเอางี้พี่นบเลือกอ่านจากหนังสือเล่มเล็กมาเล่มหนึ่งแล้วค่อยมาเล่นเกมกัน
0: ไม่เอาอ่ะพี่เล่นเกมของพี่สนุกกว่า
1: ถ้าไม่เล่นงั้นก็อด
0: โอ้โห
1: ก็ได้

0: รหัสอะไรวะจะเป็นวันเกิดวันเกิดพาวันอะไร
1: ทำอะไรอ่ะพี่นพ
0: เปล่ามันพี่จะได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยว่าแม่โทรมา
1: น้องรู้นะว่าพี่นพจะทำอะไร

0: จบแล้วถามไม่ได้เลยพี่ไม่แพ้แน
1: ่ตอบให้มันถูกๆหน่อยสิพี่นกอ่านมาจริงปะเนี่ย
0: รีบๆเขียนให้เสร็จเถอะ
1: ยอมไหมไม่มีที่ให้เขียนแล้วนะ
0: ไม่มีทางตาพี่ถามแล้วใช่ไหมเอาเรื่องหุ่นยนต์ดีกว่าหุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อว่าอะไรสร้างขึ้นเมื่อปีไหน
1: หุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนายหลวงให้สร้างขึ้นเมื่อปี2490
0: ปี2497
2: นบ
0: แม
2: ่นั่นลูกจะทำอะไรน้อง
3: ดูสิเลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ยเล่นอะไรแผงๆแล้วทำไมเพิ่งหยิบมาอ่านล่ะแม่ซื้อให้ตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะเห็นนบหยิบมาอ่านแล้ววันนี้เบื่อไหมไฟที่บ้านก็ดับอดเล่นเกมเลยสิเนี่ย
0: ก็ไม่เบื่อนะแม่หนุกดี

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: ทำไมไม่ออกเวอร์ครับป๋า
1: ใส่เข็มขัดหรือยังครับ
0: นี่ไง
1: คนละเข็มขัด
0: ฮะฮะโถ่ก็รู้แล้วว่าเซฟตี้เบลล์เนี่ยมันปลอดภัยจากอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตจากการขับรถด้วยฮึป๊ะ
2: คาดเข็มขัดนิรภัยสบายใจปลอดภัยไม่ถูกปรับ
3: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะทุกคนเมืองไทยที่ดีวันนี้นะคะแบมพาทุกคนมาที่หมู่บ้านที่เรียกได้ว่าถ้านึกถึงแล้วต้องนึกถึงหมอนขิดกับบ้านสีฐานนะคะที่อำเภอป่าติ้วค่ะที่นี่เขามีความโดดเด่นมากในเรื่องของการผลิตหมอนขิดทั้งหมู่บ้านเลยซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาและก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับแหล่งผลิตเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของขั้นตอนต่างๆวิธีการทำจนออกมาเป็นหมอนขิดแบบนี้ที่สวยงามนั่นเองค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปหาคุณแม่กันก่อนนะคะคุณแม่อยู่นี่แล้วคุณแม่สวัสดีค่ะมานี่เลยคุณแม่มานี่เลยคุณแม่นะคะคุณแม่แย้มนะคะเป็นเจ้าของร้านแม่แย้มหมอนขิดใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะคุณแม่คือหนูมาถึงที่หมู่บ้านของเราเนี่ยคือแต่ละบ้านเขาก็จะผลิตหมอนเยอะมากเลยทำไมถ้าเราพูดถึงสีฐานทำไมเราต้องนึกถึงหมอนขิดคะแม่เพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าหมอนขิดมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านสีฐานจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นต้นกำเนิดเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ขิดค่ะ
0: จุดกำเนิดต้นกำเนิดนี่มันมายังไงคะแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: มันมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านคือแต่ก่อนนี้ทำหมอนสี่เหลี่ยมธรรมดาทำถวายพระนะคะทำถวายพระเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าทำเสร็จแล้วเราเอาไปนั่งขายที่ตลาดในยโสธรแล้วก็ลูกค้าก็ซื้
0: อ
1: คนที่เขาไปขายเขาก็มีแรงบันดาลใจเนาะเขาได้เงินเขาก็เลยพากันมาทำเริ่มทำเป็นหมอนขิดสี่เหลี่ยมปกตินี่แหละค่ะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมลูกค้าก็ตอบโจทย์ดี
0: โอ้
1: ค่ะ
0: แสดงว่าคำว่าหมอนขิดเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจคําว่าหมอนขิดคือหมอนสามเหลี่ยมที่เราแบบนึกถึงกันใช่มั้ยแม่แต่ว่าจริงๆความหมายของหมอนขิดนี่มันเป็นลักษณะยังไงคะ
1: หมอนขิดคือผ้าลายขิดค่ะผ้าลายขิดไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายค่ะเป
0: ็
1: นผ้าลายขิด
0: คือหมอนขิดนี่คือมันเป็นชื่อลายใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือลายขิด
1: ลายขิด
0: โอแต่ว่าในเรื่องของลักษณะมันก็จะมีรูปแบบต่าง
1: ๆ
0: เดี๋ยวให้คุณแม่พาหนูเดินดูหน่อยว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีแบบไหนกันบ้างคะอ่ะเหมือนตอนนี้ที่เราเห็นอยู่อันนี้เรียกว่าหมอนอะไรคะแม่
1: หมอนหนุน
0: อันนี้เป็นหมอน
1: หนุนทรงโรงแรมนะ
0: โออ ันนี้ก็คือที่เห็นนี
1: ่เป็นลายขิด
0: อันนี้คือลายขิดใช่มั้ยคะเราใช้วิธีการทําไงคะแม่จนมันออกมาเป็นลายแบบนี
1: ้คนโบราณเนาะเค้าจับขิดกันแล้วก็ทอเองแล้วก็มันทำไม่ทันเราก็เลยเอาผ้าลายของเรานี่เข้าโรงงานโรงงานก็ทอมาให้เราเป็นลักษณะแบบนี้เลย
0: อ๋อก็คือเราก็จะมีโรงงานผลิตผ้าของเราอยู่แล้วอ๋อแล้วเราก็นำผ้ามาผลิตใช่ไหมคะแม่อันนี้เป็นแบบหมอนอะไรนะคะแม่เขาเรียก
1: หมอนหนุนโรงแรมค่ะ
0: หมอนหนุนโรงแรม
1: ทรงโรงแรม
0: ทรงโรงแรมแต่ที่หนูเห็นอีกแบบนึงที่เราคุ้นชินตากันนี่คุณแม่ทางนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้หมอนแบบไหนคะ
1: หมอนสามเหลี่ยมใช้พิงหมอนสามเหลี่ยม
0: อันนี้เป็นหมอนสามเหลี่ยมใช้พิง
1: ค่ะลายช้างจะมีลายช้างกับลายดอก
0: ค่ะ
1: ลายขิด
0: โอเคนี่อันนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นตากันนะคะเพราะว่าเราชอบเห็นกันแบบแต่ก่อนเนาะที่เขานอนกันเนา
1: ะ
0: คุณย่าคุณยายเขานอนแล้วก็จะอย่างนี้ใช่ไหมแม่นอนอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นวิธีการใช้หมอนลักษณะแบบนี้มันช่วยในเรื่องของอะไรคะแม่ทำไมมันถึงต้องเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้
1: พิงหลังค่ะพ
0: ิ
1: งหลังแล้วก็มีแบบติดที่นั่งแล้วก็ติดที่นอนด้วยค่ะก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแบบติดที่นอนด้วย
0: ก็คือทำเป็นแบบหลากหลายแบบอันนี้สำหรับเขาเรียกว่าหมอนอิง
1: หมอนสามเหลี่ยม
0: หมอนสามเหลี่ยม
1: เขาเรียกหมอนขวานหมอนขวานสามเหลี่ยม
0: แต่อีกแบบนึงที่เขาเรียกว่าเป็นต้นตำรับนั่นก็คือตัวที่เป็นเหมือนหมอนสี่เหลี่ยมที่ทุกบ้านจะต้องมีอย่างแน่นอนเพราะว่าเหมือนบ้านหนูก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าที่มาจริงๆนะคะของหมอนแบบนี้คือมันทำยังไงกระบวนการยังไงในขอได้ไหมคะชิ้นหนึ่งโอเคขอบคุณค่ะนี่อ๋ออยู่ข้างหลังก็มีนี่อันนี้เป็นตัวต้นตำรับใช่ไหมคะแม่ที่แรกเริ่มเลยจะเป็นแบบน
1: ี
0: ้นี่ข้างในเราทำไปด้วยอะไรคะเนี่ย
1: นุ่นค่ะเนี่ย
0: นุ่น
1: นุ่นเป็นนุ่นเลยเป็นนุ่นเลยเป็นนุ่นเลย
0: นะคะแล้วนอกจากที่เราเห็นอยู่แบบนี้คือเราก็ยังมีผลิตเป็นแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะแม่นอกจากหมอนมีอะไรอีกคะแม่
1: เป็นหมอนคือเป็นลายพวกนี
0: ้
1: เป็นหมอนสุขภาพเป็นผ้าลายขีดก็มีเป็นหมอนสุขภาพเป็นเบาะรองนั่งเป็นหมอนข้าง
0: คือเราทำหมดเลย
1: ทำหมดเลยมีเกือบ50-60 ชนิดเลยค่ะ
0: ก็คือเรียกได้ว่าเราก็ทำทุกแบบ
1: ทำทุกแบบ
0: แบบที่เราสามารถใช้ได้จริงเลย
1: ค่ะ
0: แต่ทุกคนคะกว่าที่มันจะมาเป็นแบบนี้ได้กว่าที่มันจะสำเร็จแบบนี้จนเป็นที่โด่งดังทุกคนพูดถึงในเรื่องของบ้านสีฐานกับหมอนขิดแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของกระบวนการทำกว่ามันจะผ่านมาเป็นแบบนี้ได้มันหลากหลายขั้นตอนถูกไหมต้องถูกต้องไหมคะแม่มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณแม่พาไปดูเรื่องของขั้นตอนวิธีการทำกันค่ะ

0: ปกติซึ่งตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของขั้นตอนวิธีการทำกันหน่อยเพราะว่าแต่ละชิ้นก็จะมี
1: ที่เป็นสีขาวๆเนี่ย
0: โอ้
1: เวลาเราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะกลับด้าน
0: ค่ะ
1: กลับด้าน
0: อืม
1: กลับด้านออกมาแล้วก็เราก็จะทำการสอยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี
0: ้อ๋ออันนี้คือยังไม่ได้ใส่ผ้า
1: ค่ะต้องเอาผ้าขีดละผ้าลายขีดนี้มารอบ
0: อ๋อและอันนี้ที่เราเห็นนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแม่
1: เป็นผ้าตารางผ้ามุ้งนะคะ
0: อ๋อผ้ามุ้งผ้าตารางนี่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าด้านในหมอนขีดเนี่ยมันเป็นอะไรนะคะนี่อันนี้คือไส้ในของเขานี่อันนี้คือไส้ในของเขาก่อนที่จะเอาไปยัดนุ่นนะคะนี่แล้วก็มาเย็บใส่ผ้าอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: แต่กว่าจะเย็บมาได้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเย็บตอนนี้เหมือนช่างกำลังเย็บอยู่นะคะไหนดูซิแล้วอันนี้วิธีการเย็บเราต้องเย็บยังไงคะแม่เหมือนเราต้องกลับด้านหรืออะไรยังไงคะ
1: เขาก็จะเย็บรอบไปเลยค่ะ
0: ก็เหมือนเป็นการเย็บรอบเข้ามุมต่างๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้พอเราพลิกนี่นะคะนี่อย่างนี้เลยอันนี้พอเย็บขั้นตอนนี้เสร็จแล้วคือแค่นี้เลยไหมคะแบบว่าเราเย็บตรงนี้แค่นี้เลยไหม
1: ค่ะ
0: แค่นี้เลย
1: เราก็จะไปสอยหน้าหมอนสามเหลี่ยมที่เล็กๆติดด้านนั้นค่ะ
0: เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการสอยกันต่อนะคะอันนี้คือแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่หมอนสามเหลี่ยมเป็นหมอนสี่เหลี่ยมหรือหมอนรูปแบบอื่นก็ทำวิธีการเดียวกันถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: นี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นหน้าตาก่อนที่จะออกมาเป็นรูปแบบของหมอนแบบเต็มรูปแบบนะคะนี่ก็จะเป็นด้านในแบบนี้มีตะข่ายมีโครงนะคะแล้วก็ผ้าล้อมรอบอย่างนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนของการเย็บกันที่คุณแม่บอกนะคะซึ่งที่นี่เป็นงานแฮนด์เมดด้วย ใช้มือทำอย่างเดียวเครื่องจักรน้อยมากเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเย็บกันต่อค่ะทุกคนค่ะ

0: ูของการเขาเรียกว่าเย็บผ้าใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนตรงนี้ชื่อขั้นตอนอะไรคะแม
1: ่สอยหน้าหมอนค่ะ
0: สอยหน้าหมอนแต่แอบเห็นเป็นผ้าอย่างนี้เรามีเพื่ออะไรคะแม
1: ่มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็เอามาติด
0: อ๋อเดี๋ยวนะคะให้กล้องดูหน่อยนี่ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี
1: ้เราก็เอากรรไกรตัดผ้าให้เป็นสามเหลี่ยม
0: เอากรรไกรตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็เย็บใส่เราต้องเย็บใส่ทุกช่องไหมคะ
1: ไม่ค่ะเราจะตรงนี้จะไม่เย็บเฉพาะช่องที่มันมี10รู
0: เฉพาะขอบมัน
1: ค่ะ
0: นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะต่อ1ชิ้นนี่เราใช้เวลานานมั้ยคะกว่าจะเย็บเสร็จ1ชิ้นหรือว่าแล้วแต่ความเชี่ยวชาญ
1: ค่ะ
0: ใ
1: ครเก่งเขาก็ได้เยอะ
0: นี่นะคะทุกคนแล้วเป็นงานแฮนด์เมดนะคะใช้เข็มกับด้ายเนี่ยเย็บด้วยมือจริงๆทุกชิ้นนะแล้วก็เหมือนมันก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ความเล็กไหมคะแม่เพราะว่าจำนวนช่องเนี่ยมันต่างกันไหมหรือว่ามันเท่ากันทั้งหมด
1: เท่ากันทั้งหมดค่ะ
0: อ๋ออันนี้ก็จะเท่ากันทั้งหมดด้วยนะคะหนูอยากลองเย็บจังได้ไหมเอาแล้วได้บนนอหลอดบนนอนี
1: ่สอยไง
0: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าสอยแบบไหนคะเนี่ยเน่าบ่
1: เน่า
0: เน่าบ
1: ่สอยซื้อ

0: อันนี้เป็นขั้นตอนของการยัดนุ่น
1: ค่ะ
0: โอ้
1: เอานุ่นรอบตรงไส้ฟางข้าวนะคะ
0: ฟางข้าว
1: เขาจะตากฟางข้าวแห้งๆแล้วก็มามัดคล้ายๆกระบองนะ
0: ค่ะ
1: เข้าไปในลูก
0: คุณแม่หนูขอดูหน่อยได้ไหมโอ้นี่ทุกคนไม่รู้กล้องซูมเห็นหรือเปล่าดูข้างในค่ะมันจะมีเป็นฟางแล้วก็มีนุ่นข้างในนะ
1: ค่ะ
0: นี่คุณแม่คะแล้วทำไมเราต้องใช้ฟางอะคะแล้วทำไมต้องยัดฟางเข้าอะ
1: ใส่ให้มันอยู่ทรงเวลาเราพิงนะมันจะอยู่ทรง มันจะไม่แฟบเร็วแล้วก็ใช้งานได้นาน
0: โอ้ถามถึงเรื่องใช้งานได้นานต่อ1ชิ้นเนี่ยอยู่ได้ประมาณกี่ปีคะแม
1: ่ก็เยอะอยู่นะถ้าใช้ไม่นานก็ได้ประมาณ 5-6 ปี
0: ค่ะ
1: ค่ะถ้าเราไม่ใส่นี้เวลาเราใช้งานมันจะแฟบเร็ว
0: มันจะยุ่งเร็ว
1: ก็ใส่เฉพาะสามเหลี่ยม
0: ค่ะแล้วนุ่นไหนขอจับ

0: คยจับเลยอุ้ยนิ่มมากนี่ค่ะทุกคนเราได้ยัดเข้าไปใช่ไหมแม่
1: ค่ะยัดรอบรอบรอบตรงไส้เลยค่ะ
0: ยัดรอบนี่ค่ะงานหนึ่งยัดช่วยแล้วก็ยังไงคะเอาไม้ซุกซุกบ
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ซุกซุกเข้าไป
1: อยู่เข้าไป
0: อยู่เข้าไป
2: อยู่อยู
0: ่แม่ค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้นุ่นได้ไหมเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: อ๋อมัน
2: หลวนนะ
1: ถ้าไม่ใช้นุ่นมันก็มันหนักนุ่นเราก็เพราะว่าเรายัดแน่นมันก็หนักอยู่แล้ว
0: แล้วมันก็ไม่ใช่เอกลักษณ์ของเราด้วยเนาะอันนี้เราต้องยัดไปถึงไหนคะอันนี้ใกล้เสร็จหรือยังคะ
1: ยังต้องยัดขึ้นมาเนี่ยให้มันเต็มตรงนี้เลย
0: แล้วเราต้องดึงกระดาษออกไหมคะ
1: ไม่เอาไว้เลย
0: ก็อยู่อย่างนี้เลย
1: ก็เราเอากระดาษรอบตรงฟางข้าวไว้เลย
0: นี่ค่ะทุกคนเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยแบบใช้มาแล้วแบบเอ๊ะจะรู้สึกว่ามันมีเสียงอะไรนี่อันนี้คือไส้ในของมันเรามาหาคำตอบให้แล้วนะคะนี
1: ่ไม่ต้องตกใจ
0: มีฟางมีกระดาษแล้วก็มีนุ่นนะนี่อันนี้เรามาไขคำตอบให้แล้วนะคะหลายๆคนจะนอนแล้วเอ๊ะมีเสียงทำไมมีเสียงนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็คือเราจะยัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มมันจะแน่น
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอขั้นตอนนี้แล้วไปตรงไหนต่อคะแม
1: ่ก็เราก็จะสอยปิดรูที่เรายัดเข้าไปนี่ค่ะ
0: สอยปิดรูก็คือตรงนี
1: ้ค่ะปิดเลย
0: มาค่ะมาดูสอยปิดรูกันต่อใกล้ๆกันทำเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ทำเหมือนเดิมปิดช่องที่เรายัดนุ่นเข้าไปนะคะ
0: โอ้เดี๋ยวนะจับอันเมื่อกี้ตอนที่เรายัดน่ะมันจะมีเสียงกระดาษแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะโอ้อันนี้คือความลับนางฟ้านะคะทุกคนโอ้ถ้ามันแน่นมันก็จะแข็งโป๊ะอย่างนี้เลย
1: ค่ะแล้วก็ใช้นานงานได้นาน
0: เออแล้วเราก็เย็บปิดนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเราก็ใช้ผ้า
1: อันนี้เป็นมันเป็นชนิดติดที่นอนสามเหลี่ยมติดที่นอน
0: อันนี้สามเหลี่ยมติดที่นอน
1: ค่ะ
0: นี่ทุกคนอยากให้ทุกคนมาจับดูนะคะพอมันแบบมันใส่นุ่นจนเต็มแล้วคือมันแน่นมากมันไม่มีเสียงแบบฟางหรือกระดาษอะไรเลยนะคะแล้วตรงนั้นล่ะคะแม่คืออะไรคะ
1: คือที่นอนลูกระนาดค่ะ
0: อันนี้กำลังเย็บปิดเหมือนกัน
1: แล้วเราก็ยัดแล้วก็สอยแล้วก็เสร็จค่ะ
0: นี่นะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนวิธีการทำกับทุกคนหลายๆเขาอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหมอนขิดมันทำยังไงแล้วแบบเคยแต่ได้ยินชื่อว่าหมอนขิดแต่ว่ายังไม่เคยรู้วิธีการทำนี่แหละครั้งนี้นะคะแบมพาทุกคนมาเปิดกู่กับรายการเมืองไทยดีๆเลยมาดูวิธีการทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่เราได้ชมเรื่องของกระบวนการทำแล้วเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของการสนับสนุนกันหน่อยคุณแม่ขาในเรื่องของกลุ่มของเราหรือว่าร้านของแม่เนี่ยคือมีหน่วยงานไหนมาสนับสนุนช่วยในเรื่องนี้บ้างคะในเรื่องการโปรโมตต่างๆอะไรอย่างนี้แม
1: ่ค่ะก็พัฒนาชุมชนค่ะเข้ามาช่วยการขายการนี่แหละออนไลน์พวกนี้แหละค่ะ
0: แล้วเราจากหมอนขิดที่เราอยู่ในชุมชนเนี้ยเรากลายเป็นสินค้าโอท็อปได้ยังไงคะแม่
1: ค่ะแล้วก็คัดสรรโอท็อปได้5ดาว
0: กี่ปีแล้วคะแม
1: ่ก็ขอคัดทุก2ปีแล้วก็ไปคัดทุกปีก็ได้4ดาว5ดาว4ดาว5ดาวอยู่ประมาณนี้ค่ะ
0: แสดงว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปอยู่ใช่มั้ยคะแม่และทีนี้รูปแบบไหนแม่ที่รู้สึกว่าเป็นออเดอร์ที่คนสั่งเยอะมากที่สุดเลยแม
1: ่รูปแบบก็เป็นหมอนขิดนี่แหละค่ะ
0: หมอนขิดแบบนี
1: ้ค่ะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยม
0: แบบ
1: ที่นอนสามเหลี่ยมคือขายได้ทุกอย่างแล้วก็หมอนสุขภาพนี่ขายดี
0: ตอนนี้กำลังฮิตเลยใช่ไหม
1: ค่ะสุขภาพ
0: อันนี้
1: จะมีผ้าลายขิดด้วยแล้วผ้าตัวนี้ด้วย
0: อันนี้เป็นเหมือน
1: ลายชิโนริค่ะ
0: อันนี้ลายชิโนรินะทุกคนเป็นลายใหม่ไหม
1: ค่ะ
0: ลายใหม่นะคะอันนี้เป็นหมอนสุขภาพใครแบบสายสุขภาพนะแม่
1: หมอนวัยรุ่น
0: หมอนวัยรุ่นนะคะน่าจะสบายมากเลยเนี่ยนี่นะคะคุณแม่มาถึงตรงนี้แล้วอยากให้คุณแม่ช่วยฝากช่องทางกันหน่อยเผื่อใครที่สนใจ อยากจะมาสั่งม้อนขิดของคุณแม่หรือว่ามาสั่งออเดอร์อย่างเงี้ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างคะคุณแม่คะ
1: ค่ะก็ฝากร้านแม่แย้มหมอนขิดค่ะทางเพจแม่แย้มหมอนขิดแล้วก็เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรที่ติดต่อกับแม่แย้ม0815790592 0992079339ค่ะ
0: และนี่นะคะคือเรื่องราวดีๆที่หมู่บ้านสีฐานนะคะใครที่สนใจนะคะในเรื่องของหมอนขิดอยากมาดูวิธีการทำกระบวนการหรือว่าซื้อหน้างานก็สามารถมาได้ที่นี่หรือว่าติดต่อแม่แย้มตามช่องทางที่ได้บอกไปนะคะแต่นอกจากบ้านสีฐานของเราแล้วที่มีการผลิตหมอนขิดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกนั่นก็คือหมู่บ้านสิงห์ทาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะคุ้มบ้านสิงห์ทาย่านเมืองเก่าใจกลางเทศบาลเมืองพื้นที่ซึ่งบันทึกเรื่องราวการก่อตั้งเมืองยโสธรไว้ในประวัติศาสตร์จากอดีตย่านการค้าสำคัญนี้ค่ะสู่ความรุ่งเรืองในยุคอิทธิพลฝรั่งเศสบ้านเรือนตึกแถวโบราณที่สร้างด้วยฝีมือเวียดนามถ่ายทอดความงดงามของศิลปะจีนผสมยุโรปที่ยังคงปรากฏสองข้างทางจนถึงทุกวันนี้ซึ่งวันนี้ค่ะแบมจะพาผู้ชมนะคะไปดูเรื่องราวนะคะสัมผัสประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์นะคะบ้านสิงห์ทานั่นเองค่ะนี่นะคะจุดนี้นะคะจุดสุดท้ายที่แบมพาทุกคนมาค่ะคือหมู่บ้านสิงห์ทานะคะเป็นหมู่บ้านเก่าเป็นเมืองเก่าที่ถ้าใครได้มาที่นี่นะคะก็ต้องมาไหว้รวมถึงมาหาของกินส่วนที่นี่ที่อยู่ตอนนี้นะคะคือพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ทานะคะที่นี่จะมีการรวบรวมในเรื่องของประวัติต่างๆของหมู่บ้านแล้วก็จุดต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดยโสธรด้วยซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะนี่ทุกคนค่ะเข้ามาที่นี่แล้วนะคะจะต้องมีการมาลงทะเบียนก่อนนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดลงทะเบียนซึ่งเข้าชมฟรีนะคะทุกคนในโซนชั้นแรกทุกคนขาจะเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมานะคะว่าสิงคู่สิงท่าเนี่ยมาได้ยังไงนะคะเขามีความหมายยังไงตรงนี้เขาก็จะเป็นจุดในการที่จะให้เราได้ศึกษาข้อมูลอ่านประวัติต่างๆนะคะและที่นี่นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่บ้านสิงท่านะคะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของโรงหนังด้วยนะคะนี่เขาก็จะมีเป็นรูปแบบฉบับย่อให้คนได้ดูเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะนี่ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นแบบจำลองนะคะในเรื่องของโรงหนังของบ้านสิงห์ทาเนาะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนี่

งนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนจุดให้เรามานั่งดูแล้วก็เป็นเหมือนการศึกษาข้อมูลนะคะเขาก็จะมีการเปิดข้อมูลให้เราดูเป็นเหมือนโรงหนังย่อมๆของที่นี่นะคะในพิพิธภัณฑ์และนอกจากตรงนี้เองก็ยังมีโซนของชั้น2ค่ะมีทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมาสินค้าที่โดดเด่นแล้วก็ในอดีตเนี่ยเขามีการค้าขายอะไรเดี๋ยวพาไปดูชั้น2กันค่ะ

คนเป็นเหมือนห้องที่ทำจะที่จะทำให้เรารู้จักสีท่ามากขึ้นเป็นเหมือนแผนเมืองเป็นแมปนะคะซึ่งถ้าเข้ามาที่นี่เราก็สามารถกดได้เลยว่าเราจะอยากรู้จักสีท่าหรือว่าอยากไปดูในเรื่องของแผนที่เมืองเราก็กดได้เลยนะคะนี่ก็จะขึ้นเป็นโปรเจคเตอร์แนะนำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยที่เป็นเหมือนโฮโลแกรมนะคะที่เขาก็จะระบุเป็นสีนะคะซึ่งเราก็ดูเชื่อมโยงกันอันนี้ก็จะทำให้เราได้รู้จักสีท่ามากขึ้นนั่นเองค่ะ

การชั้นที่2นี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าขายในสมัยก่อนนะคะรวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนนะคะของชาวบ้านบ้านสิงห์ท่านะคะเขาก็มีการรวบรวมไว้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงสินค้าในช่วงนั้นที่เป็นที่นิยมเนี่ยคืออะไรบ้าง นะคะแต่ก่อนที่เราก็จะเห็นนะคะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตนะคะก็จะได้สามารถดูได้ในชั้น2นี้นะคะแต่ว่าไฮไลท์นะคะสำหรับใครที่อยากจะศึกษาข้อมูลไม่อยากเดินอ่านมาตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์เขาจะเป็นเหมือนหน้าจอในการทำกิจกรรมนะคะมีทั้งเรื่องของเกมการทั้งศึกษาข้อมูลนะคะเป็นเรื่องของการค้าขายนะคะนี่ตรงนี้เลยทุกคนนี่ตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนหน้าจอนะคะสำหรับใครที่อยากศึกษาเรื่องของเงินตรานี่ก็กดได้เลยนะคะเขาก็จะมีขึ้นมาแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากรู้เกี่ยวกับเงินตราใช่ไหมแตะได้เลยนะคะเนี่ยก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแต่ไฮไลท์ที่แบมชอบมากตรงนี้ก็คือเรื่องของเกมทุกคนเขาจะมีเกมให้เราได้เล่นนะคะในเรื่องของการคำนวณเงินนะคะนี่เกมสินค้าเป็นการจำลองในเรื่องของการซื้อสินค้านั่นเองแล้วก็กดเล่นได้เลยนะคะเราก็เลือกนะคะนี่เขาก็จะมีให้เราเล่นนะคะว่าเราอยากซื้อขายแบบไหนเขาก็จะบอกว่าเงินฮางเงินบาทเงินสลึงเขาก็จะมีการกำหนดว่าให้เราซื้อขายในจำนวนนี้นะคะเราก็เลือกซื้อสินค้าตามร้านต่างๆนะคะนี่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สามารถมาเล่นกันได้นะคะในช่วงของการขึ้นชั้น2อันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้นะคะแต่นอกจากนี้หลังจากที่เราดูเรื่องของข้อมูลประวัติต่างๆแล้วเรียบร้อยทุกคนที่นี่เขายังมีของฝากนะคะซึ่งอยู่ที่จุดด้านล่างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

และตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดสุดท้ายค่ะที่พามาดูในเรื่องของที่ระลึกของจังหวัดยะโสธรนะคะเหมือนที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของหมอนขิดนะคะก็จะเป็นการรวบรวมมาให้ประชาชนนะคะได้ดูกันซึ่งช่วงนี้จะเป็นการเข้าฟรีนะคะทุกคนค่ะก็สามารถมากันได้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านสิงห์ทานะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเมืองไทยดีๆนะคะครั้งหน้าจะพาผู้ชมไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ุ้ยตัวเองดูดิลำโพงอันนี้แค่15,000เองร้านข้างนอกก็20,000กว่าแน
1: ่โหสวยว่ะไหนเปิดดูดิมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้าง
0: สีขาวกับสีดำ
1: เฮ้ยเอาสิ
0: สีดำไหม
1: เอาสีดำ
0: โอเค
2: เดี๋ยวกันครับสื่อทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่เราต้องไม่เปิดรับหรือเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีควรมีสติคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราต้องคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อนเสมอในการตัดสินใจอ๋อ
1: ถ้างั้นดูดีๆดูใหม่ okay. ต้องอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ใช่

สวัสดีครับวันนี้รายการรอบภูมิภาคนะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวดีๆนะครับของโรงพยาบาลศิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็มีโครงการดีๆนะครับที่จะพลิกฟื้นแล้วก็คืนคุณภาพชีวิตดีๆให้กับผู้ป่วยแล้วก็มอบโอกาสและความหวังให้กับผู้ป่วยครับกับ2โครงการใหญ่นะครับก็คือโครงการ365วัน 3,650 ดวงตาและอีก1โครงการนั่นก็คือ1ปี100ข้อเข่าเทียมครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับทางด้านของคุณหมอปลาแปงนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนี้ครับสวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับอะไรคือที่มาของโครงการ365วัน3,650ดวงตาครับ
2: ครับโครงการ365วัน3,650ดวงตานะครับก็คือเป็นโครงการที่เราได้ทำต่อเนื่องนะครับจากโครงการเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับผมโดยแรกเริ่มเนี่ยเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพสายตาที่ดีนะครับเพราะว่าการที่ผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยมีการมองไม่เห็นมองไม่ชัดนั่นทำให้มีความเสี่ยงหลายอย่างครับเช่นการอาจจะเกิดอุบัติเหตุหกล้มชนนั่นนี่ต่างๆได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลของเรามีปณิธานครับอยากจะช่วยมอบแสงสว่างและการมองเห็นให้คนไข้มากขึ้นไป
0: เพื่อการคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไข้ด้วย
2: ใช่ครับ
0: แล้วอะไรคือเป้าหมาย1ปีหรือว่า365วันครับ
2: ครับก็อย่างที่บอกครับว่าในตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยเราได้จัดโครงการนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราจัดเป็นระยะสั้นก็คือ90วัน900ดวงตานะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับก็ได้ยอดตามที่เราต้องการแล้วก็ผลลัพธ์ก็ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ก็ได้นำเรียนองค์หลวงพ่อสายทองนะครับที่ท่านเป็นพระอาจารย์ที่อุปถัมภ์โรงพยาบาลของเรานะครับท่านก็บอกว่าในปีนี้เนี่ยก็เอาให้เป็น1ปีไปเลยนะครับก็เป็นระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะครับไม่มากไม่น้อยก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจจะทำให้สำเร็จครับผม
0: ครับพูดถึงก็คือมันเป็นเรื่องของความท้าทายระหว่างการดำเนินโครงการแล้วก็หมาย1ปี
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งเราก็จะรักษาคนไข้ได้มากขึ้นด้วย
2: ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วเรามีระบบในการคัดกรองคนไข้ยังไงบ้างครับ
2: ในการคัดกรองคนไข้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์ก่อนครับในหลายๆช่องทางเช่นการที่มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของแผนกผู้ป่วยนอกนะครับเรามาประกาศกันเรื่อยๆนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์เช่น TikTok Facebook หรือ LINE นะครับเราก็มีประชาสัมพันธ์ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถรวบรวมคนไข้ได้นะครับในผู้ที่สนใจแล้วก็ในผู้ที่มีอาการป่วยเป็นภาวะโรคต้อกระจกนะครับเขาก็จะมาติดต่อรับบริการที่เรานะครับซึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะส่งไปที่แผนกจักษุครับทำการคัดกรองตรวจสายตาแล้วส่งพบคุณหมอนะครับเพื่อที่จะนัดวันผ่าตัดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วทีนี้หลังจากที่วันที่มาผ่าตัดเนี่ยก็จะแอดมิตคนไข้นะครับไปที่ตึกพิเศษตึกเดชะธโมนะครับก็จะมีบริการครับเป็นรถของทางโรงพยาบาลรถกอล์ฟเล็กๆนะครับนำส่งคนไข้จากตัวตึกพิเศษมาที่ห้องผ่าตัดนะครับซึ่งเราก็จะมีจัดให้คนไข้นั่งในตำแหน่งที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ให้คนไข้ได้รับการหยอดยาชาที่บริเวณดวงตาแล้วก็ทำการผ่าตัดแล้วก็มีรถนำส่งไปที่ห้องพักเหมือนเดิมครับ
0: อันนี้ก็พูดถึงก็เป็นเหมือนกับกระบวนการในการรักษาแล้วก็การผ่าตัดด้วย
2: ใช่ครับ
0: แล้วคนไข้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
2: คนไข้ครับก็เตรียมตัวมานะครับอันดับแรกเลยก็คือพยายามรักษาสุขภาพให้ดีนะครับมันดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสม่ำเสมอนะครับทานอาหารมีประโยชน์นะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากนะครับเพราะว่านี่ก็ไม่ได้มีอะไรก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมแค่นั้นเองครับ
0: คนไข้บางท่านอาจจะกลัวว่าพูดถึงการผ่าตัดนี่จะเจ็บหรือเปล่าอาจจะเป็นกังวลคุณหมอมีคำแนะนำไหมบ้างครับ
2: ครับสำหรับการผ่าตัดตรงนี้นะครับไม่เจ็บเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการเตรียมคนไข้ก่อนการผ่าตัดอย่างดีครับทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยรวมแล้วก็การให้ยาชานะครับก่อนที่จะทำการผ่าตัดเพราะฉะนั้นรับรองว่าไม่เจ็บแน่นอนครับ
0: แล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษาคืออะไรครับคุณหมอ
2: ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความพึงพอใจค่อนข้างมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่มารับบริการนะครับก็ทุกท่านก็บอกว่าโอ้โหจากชีวิตที่มองไม่เห็นเลยหรือแทบจะไม่เห็นแล้วเนี่ยครับกลับมาสามารถมองเห็นได้อีกครั้งนี่มันเหมือนได้เกิดใหม่นะฮะเหมือนเป็นการที่ได้แบบมีชีวิตใหม่อีกครั้งนึงในการที่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับผม
0: คือคุณภาพชีวิตดีๆให้กับคนไข้ให้เขาได้มีความหวังแล้วก็มีโอกาสอีกครั้งนึง
2: ใช่ครับผม
0: นอกจากโครงการนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการ1ปี100ข้อเข่าเทียม
2: ใช่ครับ
0: ที่มาของโครงการนี้นะครับคืออะไร
2: ที่มาของโครงการนี้นะครับก็โรคในผู้สูงอายุครับนอกจากต้อกระจกนะครับอีกโรคนึงที่มีความสำคัญเลยและเจอได้บ่อยคือข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วปกติเนี่ยอาการเสื่อมข้อเข่าเนี่ยมันไม่หายเองครับผมมันจะต้องรักษาโดยการประคับประคองในเบื้องต้นแต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยฮะไม้ตายสุดท้ายของเราก็คือการผ่าตัดนะครับซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้น
0: แล้วในปัจจุบันนี้เราพบเจอปัญหาเรื่องกระดูกและข้อหรือว่าข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุมากน้อยขนาดไหนครับ
2: จริงๆก็ต้องบอกว่าเจอมากๆครับเจอเพราะว่าร่างกายของคนเราครับเมื่ออายุมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลัง60ปีขึ้นไปเนี่ยระบบฮอร์โมนต่างๆเริ่มไม่ปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการกระดูกเสื่อมกระดูกพรุนเนี่ยก็จะตามมาเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆวันครับอย่างเราสังเกตได้ที่ผู้ป่วยนอกของเราครับก็จะเห็นผู้ป่วยสูงอายุมากมายนะครับและหลายๆท่านก็มาด้วยอาการปวดหลังปวดเอวปวดเข่านะครับซึ่งเป็นโรคภาวะทางกระดูกและข้อที่เจอได้บ่อยมากๆเลยครับ
0: เรามีแนวทางในการป้องกันไหมครับคุณหมอ
2: ในการป้องกันครับก็ขอแนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับมันออกกำลังกายเช่นเวทเทรนนิ่งนะครับยกน้ำหนักต่างๆเสริมกล้ามเนื้อนะครับก็จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยช ให้ครบ5หมู่นะครับรวมถึงการทานพวกแคลเซียมเพิ่มเติมนะครับก็จะช่วยให้ลดการเสื่อมของกระดูกได้ครับ
0: แล้วโครงการนี้เราดำเนินการมานานหรือยังครับ
2: ตอนนี้โครงการนี้เราเริ่มในปี69นี้ครับจริงๆเริ่มช่วงต้นปลายปี68แล้วก็ปี69มาครับผมซึ่งในจำนวนที่เราตั้งเป้าไว้คือ1ปี100ข้อเข่าเทียมเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราทำได้น่าจะถึงประมาณ20เข่า25เข่าแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยอัตราความเร็วประมาณนี้ก็คิดว่าภายใน1ปีก็น่าจะทันครับผม
0: แล้วพูดถึงแนวทางในการรักษาแล้วก็กระบวนการในการผ่าตัดมีการดำเนินการยังไงครับคุณหมอ
2: ครับปกติข้อเข่าเสื่อมนะครับการรักษาเนี่ยในแรกเริ่มเราจะยังไม่ได้ผ่าตัดในทันทีนะครับเราจะรักษาโดยการให้กินยาก่อนนะครับก็คือจะเป็นพวกยาแก้ปวดนะครับแล้วก็รวมถึงยาเสริมน้ำในข้อต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นนะครับเราก็อาจจะพิจารณาการฉีดน้ำข้อเข่าเทียมให้นะครับเพื่อชะลออาการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของตัวโรคเนี่ยมันพัฒนาไปจนเป็นระดับที่3หรือ4คือปกติเขาเสื่อมมี4ระยะนะ
0: ครับ
2: ถ้ามันอยู่ในระยะ3ถึง4คนไข้เดินนิดนึงก็ปวดแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะแนะนำให้ผ่าตัดครับผมก็สเต็ปการรักษาก็จะประมาณนี
0: ้ครับ
2: ครับผม
0: แล้วกระแสตอบรับของคนไข้หรือว่าความรู้สึกที่เขามารับบริการหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ในการผ่าตัดนะครับก็ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็ประทับใจครับเพราะว่าปกติข้อเข่าเสื่อมเนี่ยปัญหาเลยหนึ่งนอกจากเรื่องปวดนะฮะก็คือขาผิดรูปมันจะขาโก่งออกนอกนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดไปเนี่ยคนไข้กลับมาขาตรงอีกครั้งหนึ่งครับผมการรับน้ำหนักขาดีขึ้นอาการปวดหายไปจากเดิมที่เดินแค่929ก็ปวดอันนี้ก็สามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได
0: ้โอ้สบายเลย
2: ใช่
0: ครับผม
2: ครับ
0: แล้วสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณหมอเนี่ยฝากเชิญชวนคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นหรือว่าเรื่องข้อเข่าเสื่อมครับ
2: ครับก็อยากจะขอฝากถึงทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับรวมถึงมีการเจ็บป่วยไม่สบายในอาการ2 อย่างนี้นะครับทั้งในเรื่องของดวงตาแล้วก็ข้อเข่านะครับอยากบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับทางโรงพยาบาลสิรินธรของเรานะครับมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนรวมถึงคนรับการรักษาก็จากที่เราได้รับทำการรักษามานะครับคนไข้ทุกท่านก็มีความพึงพอใจเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอก็จะเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลพาเราไปเยี่ยมชมจุดต่างๆนะครับว่าคนไข้ที่มาเนี่ยจะต้องไปติดต่อตรงไหนก่อนนะครับถึงจะได้รับการรักษาการคัดกรอง
2: ได้เลยครับ
0: ผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรอบคุณพระต้องขอบคุณคุณหมอประแตงนะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: เล่าเรื่องเราที่มีประโยชน์ให้ฟังครับ
2: ครับผม

โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ให้บริการทางการแพทย์ด้านทุติยภูมิที่มีคุณภาพเราดูแลต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนในเขตโซนใต้และโซนกลางของจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีประชากรเนี่ยรวมมากกว่า 800,000 คนเพื่อให้ได้รับการรักษาบริการที่ลดแออัดและได้รับการบริการที่มีคุณภาพของเราเนี่ยมีการทำงานภายใต้แนวคิดพระคุณแม่ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งถึงพระนามพระราชทานสิรินธรและเป็นโรงพยาบาลที่ให้การบริการที่มีคุณภาพและเป็นแม่ข่ายที่มีคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ขององค์กรก็คือรับผิดชอบเสียสละสามัคคีโดยเรามีทีมงานอยู่ทั้งหมด589คนที่จะขับเคลื่อนศูนย์ความเชี่ยวชาญ 2E3S Plus ก็คือการดูแลด้านจักษุหูคอจมูกผิวหนังส่องกล้องโรคหลอดเลือดสมองเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุดครับในปี2568เนี่ยเรามีผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกเนี่ยมากกว่า 200,000 คนต่อปีและในปีนี้เนี่ยปี2569ครับเรามีผู้ป่วยที่มารับบริการเนี่ยมากกว่า 1,000 รายต่อวันในการดูแลผู้ป่วยของเราเนี่ยนอกจากเราจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีที่แม่นยำเพื่อให้การดูแลรักษาอย่างรวดเร็วถูกต้องตามมาตรฐานแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องย้ำคิดก็คือการดูแลด้วยหัวใจเราดูแลผู้ป่วยทุกคนเหมือนกับครอบครัวของเราเองเพื่อส่งคืนผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัวโดยเร็วครับโรงพยาบาลของเราเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนโดยเราจะพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งของประชาชนให้สมกับพระนามพระราชทานโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับ

วันที่3กรกฎาคม2568ครับเป็นวันที่โรงพยาบาลมีอายุครบ90ปีตลอด90ปีมีหลายเรื่องราวที่มีการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลมาแล้ว4ครั้งเปลี่ยนที่มาแล้ว2หนเปลี่ยนสังกัดจากกรมควบคุมโรคมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนจากโรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะโรคผิวหนังโรคเรื้อนโรคเอดส์เป็นโรงพยาบาลทั่วไปและอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในปี2546โรงพยาบาลได้รับพระราชทานเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นจนถึงปัจจุบันจากนั้นการพัฒนาก็ค่อยๆดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในช่วง10ปีกับ4ท่านผู้อำนวยการมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยการเติมความเชี่ยวชาญที่หลากหลายกับเป้าหมายใหม่ร่วมกันการเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนไม่ว่าบริบทของโรงพยาบาลจะเปลี่ยนแปลงยังไงครับแต่ว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชนยังคงอยู่ครับเป้าหมายของโรงพยาบาลคือการสร้างชุมชนให้มีสุขภาพดีในขณะเดียวกันชุมชนก็เปรียบเสมือนภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เฉพาะภาคีเครือข่ายในภาคประชาชนแต่รวมถึงภาคเอกชนภาครัฐบาลและก็ความเมตตาจากหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมด้วยครับรางวัลที่โรงพยาบาลภาคภูมิใจครับก็มีหลายส่วนด้วยกันหนึ่งในนั้นสำคัญที่สุดก็คือผลจากความตั้งใจในพัฒนาของโรงพยาบาลบวกกับความไว้วางใจของคนไข้สะท้อนผ่านจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยผ่าตัดนอกเหนือจากนั้นก็มีรางวัลโรงพยาบาลคุณภาพรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมรางวัลองค์กรแห่งความสุขรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐดีเด่นแล้วก็รางวัลพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกล่าสุดครับเราได้รับรางวัลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขดีเด่นประจำปี2568แต่ถ้าถามว่าความภาคภูมิใจสูงสุดของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับก็คงการได้ที่ได้สามารถทำงานภายใต้โรงพยาบาลพระนามสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นนะครับในตอนนี้ผมก็จะขอแนะนำนะครับขั้นตอนการมารับบริการที่โรงพยาบาลของเรานะครับเมื่อท่านขับรถเข้ามานะครับจากด้านหน้าของโรงพยาบาลนะครับก็คือตึกอุบัติเหตุนะครับจะเป็นตึกที่เราให้บริการจุดแรกครับที่จะแนะนำที่ต้องมาติดต่อนะครับก็คือจุดนี้ครับตรงที่พยาบาลคนสวยนั่งอยู่นี้นะครับก็คือจุดรับบัตรคิวคัดกรองแยกโรคนะครับโดยเราจะเริ่มเวลา6นาฬิกานะครับผมเพื่อรับบัตรคิวนะครับจากนั้นจะไปต่อที่ห้องเบอร์25ทางด้านโน้นนะครับตามมาได้เลยครับห้องเบอร์25นะครับตรงนี้จะเป็นห้องบัตรนะครับที่ท่านผู้มารับบริการนะครับสามารถใช้บัตรประชาชนเพียง1ใบนะครับในการที่จะยื่นให้ห้องบัตรนะครับเพื่อทำการเปิดบัตรนำทางนะครับโดยบัตรนำทางนี้นะครับเราจะต้องแจ้งห้องบัตรว่าเราต้องการที่จะมาตรวจในเรื่องโรคเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นโรคทั่วไปครับก็จะมีตรงบริเวณนี้ครับเป็นแผนก OPD หรือผู้ป่วยนอกนะครับเป็นการตรวจโรคทั่วไปก่อนนะครับซึ่งหากโรคที่ได้รับการตรวจแล้วเนี่ยคิดว่าจะต้องพบเจอแพทย์เฉพาะทางก็จะนำส่งคุณหมอเฉพาะทางต่อไปนะครับเชิญได้เลยครับในห้องตรวจนี้นะครับตรงบริเวณผู้ป่วยนอกนะครับเราจะมีห้องตรวจอยู่ทั้งหมด6ห้องนะครับตรงบริเวณนี้เราจะแบ่งเป็นผู้ป่วยนะครับทั้งผู้ป่วยทั่วไปนะครับรวมถึงผู้ป่วยอายุรกรรมผู้ป่วยโรคเด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตรงบริเวณนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับเมื่อเปิดบัตรแล้วนะครับเราก็จะนำมายื่นให้คุณพยาบาลนะครับทางด้านนี้นะครับทุกท่านนะครับครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ตรวจทั่วไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยโรคเด็กนะครับผมนี่ครับตรงเป็นผู้ป่วยอายุรกรรมนะครับซึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นแผนกกระดูกและข้อนะครับทางฝั่งนู้นนะครับตามผมมาเลยครับครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงที่ผู้ป่วยนอกนะครับตรวจโรคเด็กต่างๆนะครับโดยวันนี้นะครับคุณหมอที่ออกตรวจของเรานะครับก็คุณหมอป๊อปนะครับเป็นคุณหมอเฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเด็กโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญด้านเด็กเกิดใหม่ด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับก็ได้

0: ตรวจคนไข้นะครับกับพวกเรานะครับแล้วก็คุณท่านรองแพทย์นะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าพยาบาลทั้งสองท่านนะครับผมก็ได้มาร่วมดูในคนไข้ในวันนี้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวไปแผนกต่อไปกันเลยนะครับโดยห้องตรวจเบอร์8ครับจะเป็นห้องตรวจทางโรคศัลยกรรมทั่วไปนะครับโดยวันนี้เป็นอาจารย์ต้านะครับท่านอาจารย์กิติบุญนะครับออกตรวจนะครับส่วนห้องนี้ครับที่เราดำเนินการของโครงการของเรานะครับ1ปี100ข้อข่าวเทียมครับเป็นอาจารย์แชมป์นะครับนายแพทย์วิศรุตนะครับที่ให้ทางการตรวจคนไข้เกี่ยวกับโรคข้อข่าวเทียมนะครับเดี๋ยวเชิญมาดูด้านในนะครับนะครับซึ่งคนไข้ที่เข้าร่วมโครงการของเรานะครับ1ปี100ข้อข่าวเทียมก็จะมาตรวจห้องนี้นะครับโดยเราให้บริการทุกวันศุกร์นะครับเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนะครับก็จะมีการให้ความรู้แล้วก็นัดคิวผ่าตัดที่ห้องนี้ครับผมและอีกห้องนึงนะครับก็จะเป็นห้องที่ให้การตรวจเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับเพราะว่าเนื่องจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะต้องมีการฟื้นฟูต่อครับผมก็ในการที่หลังจากผ่าตัดการฟื้นฟูต่างๆนะครับในคนไข้ที่มีปัญหาหรือว่าการฟื้นฟูหลังจากผ่าตัดการรักษาต่างๆก็จะมาตรวจที่ห้องเบอร์นี้นะครับในห้องตรวจเบอร์4นะครับอาจารย์สรัตนะครับเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทนะครับก็ทำการตรวจนะครับเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทนะครับของโรงพยาบาลของเรานะครับก็จะเป็นคุณหมอสรัตนะครับที่ให้การตรวจนะครับครับผมและอีกห้องนึงครับก็จะเป็นห้องตรวจโรคเด็กนะครับเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรมนะครับก็คือคุณหมอหันษานะครับผมนี่ครับเชิญคุณหมอทักทายกับวันนี้คุณหมอนะครับก็ได้มาให้การตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับก็สำหรับท่านที่ป่วยในผู้ป่วยที่เป็นเด็กนะครับในทุกโรคเลยสามารถมารับการบริการที่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราได้ครับ
1: นอกจากเด็กป่วยนะคะเรายังดูแลเด็กที่มีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคลินิกพัฒนาการหรือว่าคลินิกสุขภาพเด็กดีค่ะรับวัคซีนตามวัยนะคะแล้วก็มีบริการคลินิกพิเศษอื่นๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคลินิกช็อกเฮิร์ตนะคะหรือว่าคลินิกโรคทาราซีเมียค่ะหรือว่าปัญหาหลักสมัยนี้ก็คือคลินิกสมาธิสั้นนะคะซึ่งเด็กมีปัญหานี้เยอะนะคะก็จะทำให้เด็กแถวโรงพยาบาลบ้านแฮดนะคะแล้วก็โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะสามารถมารับบริการได้

0: สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับขอต้อนรับสู่แผนกจักษุของโรงพยาบาลสิรินธรนะครับที่เราดำเนินโครงการ1ปีนะครับก็คือ365วัน 3,650 ดวงตานะครับนี่ก็จะเป็นผู้ป่วยนะครับที่มารับบริการที่โรงพยาบาลของเรานะครับก็จะเห็นว่ามีจำนวนมากนะครับก็ซึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้พาไปพบกับคุณหมอนะฮะที่ทำการรักษานะครับในส่วนของโรคต้อกระจกนะครับครับก็จะเป็นการตรวจเกี่ยวกับโรคต้อกระจกนะครับแล้วก็โรคตาต่างๆนะครับโดยคุณหมอก็ตรวจทุกวันศุกร์นะครับผมก็สามารถมารับบริการได้ครับและแผนกต่อมานะครับก็คือห้องตรวจโรคผิวหนังนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแผนกที่ขึ้นชื่อของโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราเลยนะครับเนื่องจากว่าโรงพยาบาลสิรินธรนะครับแต่เดิมเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญโรคผิวหนังมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ในทุกวันนี้นะครับเราก็ได้พัฒนาการให้บริการมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของโรคผิวหนังและความงามนะครับนี่คืออาจารย์หมอของเรานะครับที่ให้การรักษาโรคผิวหนังนะครับก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลของเรานะครับให้การรักษาทั้งในเรื่องของโรคที่เป็นโรคอาการเจ็บป่วยด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการปัญหาผิวหนังต่างๆรวมถึงความงามทางเราก็ยินดีให้บริการนะครับและอีกแผนกหนึ่งนะครับที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับก็คือแผนกหูคอจมูกนะครับก็จะเป็นห้องตรวจที่อยู่ชั้น2นะครับตรงข้ามกับแผนกผิวหนังนะครับครับนี่ครับก็เป็นคุณหมอผู้บุรุษนะครับก็จะเป็นคุณหมอหูคอจมูกประจำโรงพยาบาลสิรินธรของเรานะครับก็วันนี้ได้ให้การออกตรวจนะครับคนไข้นะครับซึ่งวันนี้คนไข้ที่มารับบริการก็มีจำนวนมากนะครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านหูคอจมูกของโรงพยาบาลของเรานะครับอย่างนี้ก็จะมีคุณพยาบาลมาให้การบริการด้วยนะครับก็ถือว่าสามารถช่วยให้คนไข้นะครับที่มีภาวะความเจ็บป่วยทางด้านหูคอจมูกได้รับบริการที่ดีแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดีเลยครับครับสำหรับคนไข้

นะครับที่จะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกนะครับหรือข้อเข่าเทียมรวมถึงผ่าตัดต่างๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่เราเป็นห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลของเรานะครับและนี่ครับคือทีมพยาบาลสครับนะครับเป็นผู้พยาบาลที่ช่วยผ่าตัดของโรงพยาบาลของเรานะครับครับต้องบอกว่าสวยน่ารักทุกคนเลยนะครับยินดีบริการนะครับจากโรงพยาบาลสิรินธรของเราสำหรับผู้ป่วยนะครับที่มารับบริการนะครับในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมนะครับในโครงการ1ปี100ข้อเข่าเทียมนะครับในบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นแผนกผู้ป่วยในนะครับที่เราได้ให้บริการแล้วก็ดูแลคนไข้ที่มารับการผ่าตัดนะครับและนี่ครับคือทีมพยาบาลของเรานะครับที่ให้บริการในการผ่าตัดคนไข้ที่มาด้วยอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับผมโดยการดูแลนะครับก็จะดูแลตั้งแต่คนไข้มาแอดมิดเลยนะครับไปจนถึงการผ่าตัดแล้วก็หลังการผ่าตัดก็มาทำการกายภาพต่อที่นี่นะครับโดยก็จะมีคุณพยาบาลทุกท่านนะครับที่ให้การดูแลและให้การช่วยเหลือคนไข้ตลอดจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลครับครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตึกพิเศษเตชะธรรมโมนะครับโดยตรงนี้นะครับก็คือเป็นหอผู้ป่วยในนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการในการผ่าตัดดวงตาในโครงการของเรานะครับและห้องนี้ครับเป็นห้องสเตชันของคุณพยาบาลนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับก็คือจะเป็นคุณพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาคนไข้นะครับที่มาเข้าโครงการ365วัน 3,650 ดวงตาของเรานะครับและนี่ก็คือชั้น5นะครับของตึกเตชะธรรมโมโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับโดยชั้นนี้ครับเราจะให้บริการในส่วนของห้องพิเศษนะครับซึ่งก็จะเห็นได้เลยว่าห้องพิเศษของเรานะครับมีความกว้างขวางนะครับมีความสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับทั้งในเตียงของคนไข้นะครับที่สะดวกสบายนะครับรวมถึงเตียงของญาตินะครับที่มาเฝ้าไข้นะครับก็มีให้บริการเรามีทีวีนะครับมีตู้เย็นนะครับรวมถึงห้องน้ำที่มีความสะดวกสบายและบริเวณระเบียงครับก็มีการติดที่กั้น อย่างแข็งแรงนะครับก็เป็นความปลอดภัยสำหรับคนไข้ด้วยนะครับและนี่ก็คือโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นที่เราภาคภูมิใจครับเรามีคุณหมอเฉพาะทางทุกด้านมีคุณพยาบาลให้บริการอย่างพร้อมเพรียงทุกท่านนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ต้องการรับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในคุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราครับยินดีให้บริการทุกท่านขอเรียนเชิญนะครับขอบพระคุณครับ

ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องการคัดกรองสุขภาพนะครับที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นในเรื่องของการมองเห็นนะครับการได้ยินผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วก็เวชศาสตร์การกีฬารวมทั้งเรามีการคัดกรองการส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีคนไข้ที่มารับบริการเป็นจำนวนมากและก็มีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับผม

1โรงพยาบาลกับ2โครงการใหญ่นะครับที่มอบโอกาสให้กับผู้ป่วยได้ฟื้นคืนคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมอบโอกาสแล้วก็มอบความหวังเหล่านี้ครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นและสะท้อนถึงพลังของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานด้วยหัวใจครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรอบภาคต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สวัสดีครับนี่คือรายการมองอีสานผ่าน NBT ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของดีของเด่นในแต่ละพื้นที่ในภาคอีสานรวมไปถึงทุกปัญหาทุกเรื่องราวของเรื่องสุขภาพความสวยความงามและก็ทุกวันพฤหัสหรือวันศุกร์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูหนังเรื่องราวที่เป็นจุดแข็งจุดเด่นของภาคอีสานโดยเฉพาะเป็นหนังไทยที่ผลิตจากคนไทยเองนะครับอยู่กับผมทอมมี่ครับ
1: ค่ะแล้วก็ดิฉันตุ๊กตาอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆเลยคุณต่อมค่ะในเรื่องของการผลิตเรื่องของจิวเวลรี่เครื่องความสวยความงามนะคะก็คือคุณวัชรพัฒน์กล้าหาญค่ะจากกลุ่มสายกิจชุมชนซัมซุงแฮนด์เมดจิวเวลรี่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่ลอยคุณลอยนะครับ
2: ได้เลยครับ
0: โอเคพี่ลอยครับ
1: พี่ลอยคะอยากที่จะทราบว่าที่มาที่ไปของกลุ่มของเราเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาคืออะไรคะ
2: อ๋อครับทุกอย่างอะครับมันก็เริ่มต้นจากคนตัวเล็กๆคนเดียวคือผมนี่แหละครับ คือเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งอะครับแล้วก็คือร้อยสร้อยอะครับเป็นแบรนด์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซัมซุงแฮนด์เมดจิวเวลรี่ครับ คือร้อยสร้อยอะคือถ้าความเป็นมาคือเราเป็นแบรนด์ที่สังกัดปทุมธานีมาก่อนคือเป็นในครอบครัวโอท็อปนี่แหละครับ ของกรมการพัฒนาชุมชนแต่ว่าเราเริ่มต้นจากที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปทุมธานีครับ เป็นแบรนด์ร้อยสร้อยครับหลังจากนั้นผมก็คือย้ายกลับมาบ้านเกิดของเราครับก็คือกลับมาขอนแก่นซึ่งเป็นแผ่นดินปู่ย่าตายายผมนี่แหละครับก็กลับมาสร้างที่นี่ครับเพราะว่าเราอยากกลับบ้านแล้วก็คือมันมีแบ็คกราวจากรอดอซ่ากรุงเทพแล้วก็ปทุมธานีซึ่งเราทำแฮนด์เมดจิวเวลรี่ที่นู่นอยู่ตั้งนานแล้วไงครับพอกลับมาถึงเราก็มาตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซัมซุงแฮนด์เมดจิวเวลรี่ครับก็ได้รับการสนับสนุนครับจากทั้งไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นนะฮะแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่จดทะเบียนอ่ะคือเกษตรอำเภอก็เดินแบบฝนน้ำวันฝนตกนะฮะก็เดินมาจดทะเบียนให้ที่บ้านแล้วก็ไปที่สปช.ขอนแก่นก็สนับสนุนครับทั้งเรื่องของการค่าสาร OPC ดาวนะฮะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องการตลาดหลายอย่างนะครับแล้วก็ที่มาของกลุ่มของเราเนี่ยนะครับก็คือมันมาจากชื่อของอำเภอผมเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราอยากให้อำเภอของเราเนี่ยเป็นอำเภอที่โด่งดังเรื่องงานแฮนด์เมดครับก็เลยเอาชื่อของซัมซุงเป็นชื่อของกลุ่มครับ
1: ค่ะคือพี่รอยเป็นคนขอนแก่นแล้วก็เคยไปทำงานที่ปทุมธานี
2: คือคนอีสานบ้านเราอะครับก็คือว่าเหมือนกับว่าดอกคูนปลิวไปพัดถิ่นไกลๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างเงี้ยคือพ่อคุณแม่ผมอะครับคือไปโตที่กรุงเทพครับแล้วผมก็เกิดที่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าเลือดอีสานเราเข้มข้นนะครับนะฮะเราเกิดมาทั้งพ่อคุณพ่อแม่ก็อีสานหมดนะแต่ว่าครอบครัวเราทำเครื่องประดับมานานมากแล้วครับหลังจากนั้นผมอยากกลับมาบ้านครับก็เลยกลับมาพัฒนาที่นี่แล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาครับ
1: ค่ะ
2: มันก็เริ่มต้นจากคือพัฒนาจากคนในครอบครัวก่อนนะฮะเพราะผมคิดว่าคือคนในครอบครัวของเราเนี่ยจะต้องอิ่มก่อนนะฮะแล้วก็มีความรู้ค่อยไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนต่อไปนะครับก็เริ่มต้นจากลูกหลานในครอบครัวก่อนเป็นกลุ่มของเราแล้วก็เริ่มต้นขยายไปสู่เพื่อนบ้านครับมันก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่พัฒนามาหลายปีต่อเนื่องจนถึงวันนี้ครับ
1: พี่รอยเริ่มต้นช่วยเหลือครอบครัวมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้น
2: ตอนเด็กเลยเหรอครับ
1: เด็กเลยใช่ไหมคะ
2: คือชีวิตแต่มันเหมือนกับว่าเป็นกราฟขึ้นลงๆนะฮะคือมันไม่ได้สุขสบายเหมือนอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับคือตั้งแต่เล็กก็หัดทำงานตั้งแต่เล็กนะคะตั้งแต่ประถมมัธยมก็ทำงานปิดเทอมก็ทำงานแล้วก็เครื่องประดับนี้ก็พอเลิกเรียนก็มาทำที่บ้านด้วยนะฮะไม่ว่าอะไรที่มันได้เงินสุจริตก็ทำหมดแล้วครับนะฮะครับแม้กระทั่งจะพูดยังไงอะครับขายดอกไม้ก็เคยขายนะหลายอย่างครับนะฮะแล้วก็จนก่อนจะกลับมาที่นี่ครับก็คือเราได้คือแต่ก่อนชื่อถ้าเกิดจะหาชื่อของเราใช่ไหมครับถ้าเกิดเสิร์ชชื่อว่าลาวก่อนกล้าหาญเนี่ยนะทุกคนจะทราบครับว่าพอร์ตโฟลิโอของเราหรือแบรนด์ร้อยสร้อยตั้งโดยว่าลาวก่อนกล้าหาญผมเปลี่ยนชื่อเป็นวัชรพัฒน
1: ์
2: เพราะงั้นชื่อเสียงมันอยู่ตรงนั้นหมดนะฮะ
0: เดิมแสดงว่าคุณลอยนี่คือว่าลาก่อน
2: ว่าลาก่อนกล้าหาญครับแล้วก็ช่วงนั้นมันก็ออกรายการเยอะมากมายตั้งแต่ก่อนจะกลับมาบ้านนะครับ
1: แสดงว่าโด่งดังมากๆเลย
2: ก็นิดนึงครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาบ้านมาพัฒนาครับแล้วก็คือคนในชุมชนน่ะหนึ่งคือพื้นฐานคนอีสานน่ะมีความชำนาญเรื่องการทำงานศิลปะ

0: เช่นทอผ้านะครับจากสารคือซําสูงเนี่ยผมอยู่ที่ตำบลคำแมดอำเภอซําสูงครับตำบลคำแมดเนี่ยจะมีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมก็คือเป็นเกษตรกรเยอะเกษตรกรนะครับทำไร่ทำนาแล้วก็จากสารด้วยเพราะงั้นพื้นฐานมีอยู่แล้วครับก็พอเอามาสอนนิดนึงก็ปรับเขาเรียกปรับ mindset อะไรหลายอย่างก็สามารถที่จะเรียนรู้งานศิลปะได้ง่ายขึ้นครับรวมทั้งเด็กๆรุ่นใหม่นะฮ
1: ะ
0: คือเด็กเดี๋ยวนี้คนต่อมเด็กแบบเกิดน้อยเนาะนะฮะครับก็ลูกหลานในครอบครัวครับพอปิดเทอมตอนนี้ก็มาช่วยงานครับก็ได้ฝึกทั้งเรื่องของการทำแฮนด์เมดจิวเวลรี่และไม่ใช่แค่ทำจิวเวลรี่นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้การทำงานในแกลเลอรี่ด้วยเพราะเรามีแกลเลอรี่ครับนะฮะก็เลยฝึกทั้งทักษะแล้วก็ความรับผิดชอบด้วยครับ
1: คุณรอยเข้ามาอยู่ที่ขอนแก่นนี้คือประมาณปีพ.ศ.อะไรคะ
0: จริงๆแล้วเอาเรากลับมาค่าสันดาวกับทางสำนักงานพระนำชนจังหวัดขอนแก่นหลายปีแล้วนะครับแต่ว่ากลับมาตั้งแกลเลอรี่เนี่ยได้เต็มตัวจริงๆอ่ะเป็นรูปร่างได้ปีนี้ปีที่5แล้วครับครับ
1: ค่ะเพราะงั้นที่มาที่ไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ก็คือมาจากบ้านเกิดของเรานี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: สูง
0: ใช่ครับ
2: แอบเคยแอบเข้าไปส่อง Facebook คุณลอยเห็นโปรไฟล์เรื่องของจิวเวลรี่เนี่ยมากมายแล้วก็ผลงานมาบางสมควรแล้วเพราะได้ข้อมูลมาจากทางผอ.ส่งมาให้ดูก็ได้ไปส่องดูเหตุผลที่คุณลอยเลือกออกแบบเลือกงานด้านจิวเวลรี่เนี่ยด้วยความที่เราจบด้านนี้โดยเฉพาะเลยหรือเปล่าครับ
0: ผมเหรอครับ
2: หรือเรามีความรู้มาจากไหนทำไมถึงได้เป็นการจับงานด้านจิวเวลรี่ครับคุณลอย
0: โอ้จริงๆมันต้องเล่ายาวนะคุณต๋อม
2: เอาแบบกระชับก็ได้
0: ใช่เอากระชับนะจริงๆแล้วเนี่ยผมจบนิเทศศาสตร์ครับก็คือจบงานอย่างเงี้ยอย่างที่หน้ากล้องอย่างเงี้ยแหละ
2: ต๋อมก็ได้นิเทศศาสตร์เหมือนกัน
0: ครับชับแต่ที่ว่าคือที่บ้านนะครับก็คือว่าเป็นครอบครัวที่ทำงานศิลปะตั้งนานแล้วเพราะว่าคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปโตแล้วก็อยู่แถวสุรวงศ์บางรักครับก็เป็นแหล่งเขาเรียกว่าเป็นถนนการทำเครื่องประดับอยู่แล้วครับเราก็มีความชำนาญจากคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะมาทำเพอเลิกเรียนแล้วก็มาทำตอนแรกไม่ได้อยากจะทำงานของที่บ้านนะฮะก็ไปพอจะเรียนจบใช่ไหมครับก็ไปเรียนรู้กันอยู่เบื้องหลังอย่างนี้แหละครับแล้วก็ไปเรียนรู้เรียกว่าระบบการทำงานการบริหารครับ หลังจากนั้นก็อยากทำของตัวเองครับก็เลยกลับมาทำธุรกิจของเราให้มันโตขึ้นเพราะเรามีอยู่แล้วไงครับครับตอนนั้นนะครับก็เลยมันก็โตขึ้นมาจนถึงวันนี้ครับ
1: จุดเริ่มต้นก็คือมาจากครอบครัวก็มาต่อยอดเป็นของตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือที่มาที่ไปตอนนี้อยากที่จะทราบแล้วว่าที่วางอยู่ตรงนี้จุดเด่นของเราคือมีอะไรบ้างคะคุณรอย
0: ครับจุดเด่นของผมใช่ไหมฮะจุดเด่นของผมนะคือหนึ่งคือเราสร้างแบรนด์ก่อนแล้ว
1: ค
0: ือแบรนด์ลอยสร้อยอ่ะมันเป็นแบรนด์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซัมซุงไฮเมจิวเวลรี่นะครับจุดเด่นของเราก็คือว่าทุกชิ้นจะเป็นงานเครื่องประดับทำมือ 100%
2: คร
0: ับ เรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมด 100% นะฮะจุดที่2คือทุกชิ้นจะสามารถมีสตอรี่ครับแล้วก็เล่าเรื่องราวได้หมดนะฮะ
1: ที่มาที่ไปมีเรื่องราว
0: ใช่ครับนะฮะก็นี่คือจุดเด่นของเราเลยนะครับ
1: เห็นว่ามีสร้อยเส้นนึงทำมาจากฝักบัวด้วย
0: ใช่ครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูมั้ย
2: นี่
1: เส้นทางคุณทอมมี่ค่ะ
2: เส้นที่นี่ครับเส้นนี้เลย
1: เป็นยังไงบ้างคะทำไมถึงต้องเอาฝักบัวมา
2: ได้ออกมาได้ไหมครับ
0: คุณจะไม่หยิบเลย
1: ทำไมถึงต้องเอาฝักบัวมาทำเป็นสร้อยคะทำไมถึงมีที่มาที่ไปยังไงอะ
0: ครับอันแรกคือเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนนะฮะคือทางสำนักงานพระราชวังจังหวัดขอนแก่นนะครับเขาจะมีกิจกรรม KBO ใช่ไหมฮะก็คือ knowledge base ใช่ไหมครับทีนี้ปีนั้นน่ะคือผมก็คิดว่ามันก็น่าทำไอ้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราคือเราเป็นเมืองพุทธอย่างแรกนะฮะสองคือตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยคือเราเป็นเมืองน้ำนะฮะแล้วขอนแก่นก็ไม่ใช่เมืองแห้งแล้งอย่างที่เคยฟังพยาใช่ไหมครับว่าอะไรถ้าจะจูงมือมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆไม่ได้แห้งแล้งครับเรามีบัวนะฮะเราก็เลยสิ่งตัวนี้เครื่องประดับยังไม่เคยมีคนทำนะฮะสามารถจะทำแบบเรียนแบบขึ้นมาฝักบัวนี่แหละมีความทนทานแน่ๆเลยคิดในใจนะครับแล้วก็ทนทานจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะฮะผมก็เลยเอามาทำ KBO ครับตอนแรกคืองานที่เป็นเขาเรียกว่างานโชว์ครับงานมาสเตอร์พีซตอนนั้นอะที่โชว์ครับเป็นชุดใหญ่ครับมีทั้งหมด3ฝักนะฮะก็อยู่ที่ทางสปช.ขอนแก่น1ชุดอีกชิ้นนึงผมแอบไปขายแล้วนะครับเรียบร้อยอ๋อ
1: เหรอคะขายที่ไหนเขาบอกได้
0: ขายที่เมืองทองธานีครับงานโอท็อปรู้สึกว่าเส้นนั้นจะขายได้งานโอท็อปศิลปาชีพเดือนสิงหาคมครับก็ขายไปแล้วครับชุดนั้น 20,000 บาทครับ
1: 20,000 บาท
2: เราเลยไม่ได้เห็นเลย
0: ใช่ครับเดี๋ยวดูในเฟซ
2: แล้วไปแอบดูในเฟซแอบไปดูในเฟซอ
0: ันนี้คือบัวจะต้องแห้งจริงๆนะครับคุณทมิ้นเอาโชว์
2: อีกก็ได้รอบนึงก็ได้
1: บัวต้องเป็นบัวที่แบบว่าแก่มั้ยคะหรือว่าบัวอ่อน
2: คือบัว
0: ครับ
2: บัวที่อยู่บัวดอกบัวของฝักบัวนี่แหละทีนี้เราทำกระบวนการยังไงเอาแบบกระชับก็ได้ครับคุณ
0: ได้ครับ
2: ทำยังไงฮะครับ
0: ก็มีนะ
2: ไปกล้าจับแรง
1: ใช่ 3,000
0: อ่ะได้ครับ
2: อ
0: ันนี้นะครับก็คือว่าบัวเนี่ยนะครับก็เป็นฝักบัวแล้วนะครับ ฝักบัวเนี่ยต้องผ่านการเค้าเรียกว่าความร้อนตากแดดเนี่ยคือจนไม่มีเชื้อราแล้วนะฮะจนแห้งจริงๆนะครับแล้วเค้าเรียกว่าสมบูรณ์แบบคือรูของที่เราจะเค้าเรียกว่าการถมหินลงไปนะฮะ
2: ครับ
0: คือเราใช้การฝังหินนั่นแหละนะครับแล้วผมเรียกว่าการถมลงไปครับนะฮะ แล้วก็ทุกอย่างมีขั้นทำไปและ QC ไปนะคะเพราะว่าการถมลงไปเนี่ยมันแน่นอนแหละฝักบัวต้องมีการฉีกไปเรื่อยๆแน่ๆนะฮะถมไปนะฮะแล้วก็ค่อยๆเรียกว่าลงลาเท็กซ์ไปเรื่อยๆด้วยนะฮะ
1: เพิ่มความเหนียวใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็ตรงรอยแยกตรงรอยแยกแล้วก็ถมด้วยพวกกระดาษที่เรียกว่าทิชชู่นะฮะก็คือช่วยลงไปด้วยนะฮะตัวนี้แข็งแรงมากแล้วก็ค่อยคือถมไปเรื่อยๆเปลืองทิชชู่มากเลยนะครับเพราะใช้งานเยอะแล้วเราก็ต้องใช้สีด้วยนะครับข้างหลังเป็นสวยไหมฮะ
1: อันนี้ก็จะเป็นลายของเขาเลย
0: ใช่ครับอันนี้เราใช้ลวดทองเหลืองในการถักครับแล้วก็เป็นลวดลายสวยมากนะฮะเห็นไหมฮะ
2: แบบมองเมื่อกี้แล้วครับตอนแรกเพราะสัมผัสแรกเนี่ยไม่ใช่ข้างหลังของฝักบัวแต่เหมือนเป็นขดลวด
0: ใช่ครับ
1: ส
0: ี
1: สันเพิ่มความแข็งแรงไปด้วย
0: ใช่อันนี้คือต้นกำเนิดของลอยสร้อยครับคือลวดลายถักที่เราพัฒนาตัวนี้มาเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงกลมอะครับวงกลมที่เหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่อีสานเราเป็นกระด้งเหรอฮะที่เป็นจอม
2: าเป็นจอ
0: ใช่แรงบันดาลใจตรงนั้นเอามารวมกันหมดเป็นสตอรี่เรื่องเล่าครับแล้วก็สีเราก็ต้องใช้สีน้ำมันที่เป็นสิ่งมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2: ครับ
0: เราเพ้นสีทั้งหมดเนี่ย8ครั้งนะฮะ
1: 8ครั้งเลย
0: 8รอบครับ
2: ลายเส้นของผลงานชิ้นนี้ของคุณลอยชิ้นนี้ครับอันไหนที่เราสามารถมองแล้วรู้เลยว่าเป็นงานมาจากของลอยสร้อยครับ
0: การถักโลหะครับ
2: คืออันนี้เลย
1: ใช่เอกลักษณ์ของเราใช่มั้ย
0: ครับเพราะทุกชิ้นกําไรถักจะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับ
1: อ๋อในเส้นนี้นะคะ
0: ได้ครับ
2: ลองหยิบมาจะมีเป็นลายเส้นที่เป็นลายเส้นที่รู้ว่าเป็นผลงานของเราเอง
1: จะมีลักษณะเป็นแบบเป็นขดๆใช่มั้ย
2: อย่างที่คุณทุกตาถืออยู่อันนี้คืออะไรเด่นคืออะไรครับคุณลอย
0: คุณทุกตาลองใส่ดูก็ได้ครับ
1: ใส่ได้ใช่มั้ยคะ
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวขอแอบดูราคาก่อนราคาเท่าไหร่คุณทอมมี
2: ่ไม่กล้าประเมินเลยค
1: ุณสงสัยเลยใช่มั้ยคะ
0: ดึงออกเลยครับมีแม่เหล็กครับคุณนกตาดึงได้เลยครับนั่นแหละครับ
1: ตายแล้ว
2: ใส่ด้วยใส่ไปด้วยคุยไป
1: ดูแพงขึ้นมาทันที
2: ดูแพง
1: นะคะ
0: ครับ
2: คุณแล้วก็คุณเสร็จปุ๊บคุณก็ซื้อเลยคุณนกตา
1: ซื้อเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เส้นนี้นะครับมันมีความคือเรามีความผูกพันกับพญานาคครับแล้วก็ทำพญานาคทีไรก็ขายได้ทุกทีนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นแต่ว่าทำยังไงให้เป็นร่วมสมัยแล้วไม่ดูน่ากลัวจนเกินไป
1: ครับสวยนะ
0: ก็ใช้ตัวหยก5สีเป็นตัวเรือนสร้อยครับแล้วก็ตัวที่เป็นเสียญพญานาคใช้หินทรายทองตรงกลางเป็นลูกตาเป็นสีฟ้าเทอร์คอยส
1: ์
0: ตัวส่วนตรงที่เป็นหงอนใช้เขียวส่องเพอริดอทครับ
1: ค
0: ือทุกชิ้นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหินมีค่าหมดทุกเม็ดครับแต่ว่าก็ใช้มือ2ใช้มือนะฮะถักลวดลายคือการใช้โครงสร้างของการทำลูกโซ่อะครับแต่ว่าถักด้วยมือหมดเลยครับ
1: แต่ละเส้นนี่คุณรอยมีระยะเวลาในการผลิตยาวนานแค่ไหนไหมคะ
0: ก็บางชิ้นก็ยาวนานมากอย่างเช่นชิ้นอันนี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะแต่ชิ้นที่ยาวนานมากก็จะเป็นชิ้นทั้งโต๊ะของคุณทอมมี่อ่ะครับ
2: สีแดงเหรอครับ
0: ใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นแต่ก่อนคือเราต่อยอดจากการทำสร้อยคอพญานาค
2: ครับ
0: แต่ผมมีความคิดว่าเราน่าทำงานที่มันประดับตกแต่งบนโต๊ะได้มีความเชื่อแล้วก็สามารถจะอยู่ห้องรับแขกได้นะฮะแล้วก็สามารถขายไปหลายชิ้นแล้วนะครับ
2: ทั้งหมดเนี้ยนอกจากจะเป็นความสวยความงามที่ประดับตกแต่งที่คอที่ข้อมือเป็นจี้เป็นกำไรแต่เรายังแฝงไปด้วยเรื่องของเรื่องราว
0: ใช่ครับ
2: เรื่องของมีความเชื่อของแต่ละบุคคลที่อาจจะใส่เข้าไปแล้วมีความปังเรื่องคู่ครองปังเรื่อง
1: นี่ไงแต่ละสีแต่ละเส้นก็จะ
2: ปังเรื่องการงานเรื่องการเงินด้วยใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นศิลปะที่เราจะต้องต้องบอกว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลที่คุณลอยจะต้องพูดต่อว่าแต่ละเส้นเนี่ยใส่แล้วเด่นดังเรื่องอะไรแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนคนหนึ่งแต่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าแต่ละเส้นเนี่ยเสริมเรื่องอะไรบ้างนะครับ
0: ครับรอชมนะครับ

0: ไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานล่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่
0: โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
3: ่อกลับมาถึงช่วงที่2ของรายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะเมื่อสักครู่คุณทอมมี่ทิ้งทายกันไว้เรื่องของใครก็ตามที่เป็นสายมูนะคะมาแล้วค่ะใครที่เป็นสายมูวันนี้เรามีมาฝากกันแล้วนะคะสำหรับอันนี้คือสร้อยข้อมือ
4: ใช่ค่ะใช่ครับ
3: จะมีหลากหลายสีเลยแล้วก็แต่ละสีคุณรอยบอกว่ามีหลายความหมายด้วย
4: แน่นอนเลย
3: อย่างสีแดง
5: แต่ละเส้นเลย
3: สีแดงก่อนก็แล้วกันคุณรอยค่ะ
4: ครับคือเครื่องประดับพวกนี้จริงๆแล้วนี่นะครับคือเขาบอกว่างานแฮนด์เมดที่เป็นพวก natural stone เนี่ยมันไม่เคยตายเลยนะฮะเพราะว่ารุ่นต่อรุ่นจริงที่ชอบอย่างนี้นะฮ
3: ะ
4: เพราะว่าจุดเด่นของเราคือเป็นงานแฮนด์เมด 100% ครับ2คือใช้ของแท้ครับ3นะฮะคือทุกชิ้นทุกเม็ดเราคัดคุณภาพทุกเม็ดครับคุณตุ๊กตาดูนะฮ
3: ะ
4: อ
3: ัน
4: นี้ Carnelian Chalcedony ครับชื่อของเขา
3: สีแดง
5: สี
4: ใช่ครับ
3: อันนี
4: ้นะฮะแต่ว่าชื่อตะการค้ามันมีหลายชื่อบางคนในเมืองไทยอาจจะเรียกเป็นหินสีน้ำผึ้งหยกสีน้ำผึ้งคนจีนเรียกหมาเหนาหมาเหล่านะฮะซึ่งซึ่งมีความเชื่อว่าอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพดีเหมือนอาม่าครับเพราะหมาเหน่าหมาเราก็คืออายุมั่นขวัญยืนเหมือนอาม่าก็มีความหมายเรื่องสุขภาพดี
3: ค่ะ
4: แต่ว่าทุกชิ้นเราจะมีเครื่องรางตัวนี้ให้ด้วยนะครับ
3: ตรงไหน
4: ตรง
3: ไหน
4: คร
3: ับ
4: ตรงกลางครับรูปปั้นหินทิเบตครับรุ่นต่อรุ่นจริงๆนะครับ
3: ค
4: ือตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าลายหินทิเบต3ตาครับหกลกซิ่วให้มีความเชื่อว่าธุรกิจการงานดีครับโชคลาภร่ำรวยสุขภาพดีอายุยืนโดยที่เราไม่ต้องอุ้มท่านแบกไปกับเราองค์เทพ3องค์ใหญ่ๆอ่ะ
3: ค่ะ
4: เรามีเครื่องรางติดตรงกลางครับ
3: สำหรับสายธุรกิจต้องมีเส้นสีแดง
4: ใช่ครับ
3: ส่วนเส้นสีกลางล่ะคะคุณรอย
4: ตรงกลางเหรอครับก็คือว่าคนที่อยากเพิ่มเสน่ห์ครับครับแล้วก็สิ่งที่ปรารถนาอยากให้ได้คือความต้องการมันมีคำว่าอย่างภาษาอังกฤษ want need ใช่ไหมฮะคืออยากได้จริงๆอ่ะคืนนี้อยากต้องให้ได้ไม่ได้นี่จะเป็นจะตายลงไปดิ้นต้องให้ตัวนี้ครับคร
3: ับ
4: ส่งเสริมสิ่งปรารถนาให้สมปรารถนาครับ
5: มากกว่าความว่าต้องการคือมันนีดอ่ะมันนีดมัน
3: ต้อง
5: เอาให้ได้ต้องเอาให้ได
4: ้แล้วมันก็จะได้จริงๆนะแล้วเสริมเสน่ห์ด้วยแล้วตรงกลางก็มีเครื่องรางของรูปปั้นหินทิเบตด้วยครับ
5: ครับ
4: คุณตุ๊กตารู้ไหมว่าประเทศทิเบตเนี่ยคือเขาทำพวกงานเครื่องรางกลายเป็นแฟชั่นไปทั่วโลกนะครับ ซึ่งเขาสร้างสตอรี่จนแบบจนเขาใครๆก็ใส่ตัวนี้มันซ่อนความหมายเรื่องมังกรครับ
3: อ๋อเหรอคะ
4: ครับ
3: ก็คือ
4: ม
3: ัง
4: กรใช่ครับเป็นลายมังกรเป็นสัญลักษณ์ของมังกรครับหรือว่าอาเล้งนะฮะหรือหลงก็ได้เขาเชื่อว่ามั่นคงมั่งคั่งปัญญาอำนาจบารมีครับ
3: ซึ่งลายมังกรเนี่ยก็จะมีเฉพาะในเส้นสายสีดำใช่ไหมคะ
4: ก็ตรงที่ลูกปัดเนี่ยครับจะเป็นลวดลายของมังกรครับครับ
3: แล้วเส้นสีชมพูนะคะเดาว่าเป็นเรื่องของรัก
4: แน่นอนครับอันนี้แต่ว่าเห็นนางหวานๆอย่างนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับ
3: ยังไงคะ
4: อำนาจของนางทะลุทะลวงมากโลโดไนนะครับ
5: ครับ
4: โลโดไนหรือหินดอกกุหลาบอินคานะครับเขาเชื่อว่าความรักและการเงินแข็งแกร่งครับ
3: อ
4: ำนาจความเป็นผู้นำของผู้หญิงดุจนางพญานกอินทรี
3: ต้องมีสักเส้นแล้วแหละ
5: จัดเลยคุณตุ๊กตา
3: เส้นเท่าไหร่ครับพี่รอย
4: อันนี้ราคาอยู่ที่ถ้าไม่มียาวๆเนี่ยราคา300ครับ
3: ยาวๆ
4: ถ้าเป็นเครื่องรางยาว400ครับ
3: ต่างกันหนึ่งราคาจะแตกต่างกันตรงกลาง
4: ใช่ครับเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็คุณภาพคือของแท้ละคัดทุกเม็ดครับ
3: แล้วความหมายแตกต่างกันไหมคะ
4: แตกต่างกันครับอันนี้เป็นฮกลกซิ่วครับ
3: อ๋อฮกลกซิ่ว
4: ส่วนอันนี้จะเป็นมังกรครับ
3: อืมถ้าอย่างตุ๊กเนี่ยต้องเป็นเส้นไหน
4: ส่วนมากคนทำงานนะฮะที่รอแนะนำนะครับคือหนึ่งถ้าคนทำงานที่เป็น working women อย่างเงี้ยเราต้องจับปากกาต้องเซ็นเอกสารเยอะนะฮะความคล่องตัวรอแนะนำตัวเครื่องรางสั้นก็ทัดกระชับกระเฉงกว่าครับนะฮะแล้วก็ความหมายคุมคือทั้งเรื่องการงานสุขภาพแล้วก็โชคลาภครับได้หมดเลยครับ
3: คร
4: ับจะคล่องตัวกว่าครับ
3: จองเส้นหนึ่งก็แล้วกัน
5: คุณทุกตาเนี่ยเขาเป็นศิลปินเขาเป็นดาราเขาเป็นนักเขาเป็นดาราอย่างน
3: ี้
5: ต้องเส้นไหนถึงจะไปใส่แล้วปังยอดขาย
4: โลโดไนท์ครับโลโดไนท์เลยครับ
3: อ
4: ันนี้แหละครับความรักการเงินแข็งแกร่งครับ Love and Your Financial Strength ครับ
3: ความรักไม่เน้นการเงินแข็งลอย

0: ข็งแกร่งมาก
1: โอเค
0: แล้วก็อำนาจเขาเรียกว่าความเป็นผู้นำของผู้หญิงคือก็ต้องเอาชนะความน้อยใจไงนะคะแล้วก็เป็นผู้นำขึ้นได้เรื่อยๆครับตัวนี้แนะนำเลยครับขายดีครับ
1: โอเคค่ะหนูจองเส้นนี้ก็แล้ว
2: จองไปแล้ว
1: นะคะ1เส้น F1 เส้นค่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลที่เราโชว์มาหรือทราบมาว่าก่อนหน้าที่จะออกแบบแบบนี้ทางคุณลอยเองเป็นวิทยากรในการให้ข้อมูลด้วย
0: ใช่ครับ
2: ไปยังไงมายังไงหรือไปให้สอนที่ไหนใครติดต่อมาครับคุณลอยครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องการทำเครื่องประดับแล้วนะฮ
1: ะ
0: เราเปลี่ยนไปตามโลกแล้วก็กลไกของเขาเรียกว่าสำนักงานพัฒนาชนบทขอนแก่นตอนนี้ก็ให้เขาเรียกว่าให้ความสำคัญเรื่องของการทำตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาครับเราก็ได้ช่วยงานของสำนักงานพัฒนาชนบทขอนแก่นกรมการพัฒนาชุมชนด้วยนะครับลอยออกเขาเรียกว่าให้คำแนะนำเรื่องการทำตลาดออนไลน์ให้กับหลายๆอำเภอในจังหวัดขอนแก่นครับที่ผ่านมาก็มีบ้านฝางซำสูงบ้านไผ่นะแล้วก็อำเภอน้ำพองครับ
1: นะ
0: แล้วก็ทุกคนก็อยากเรียนมากนะฮะครับ
1: ถ้าหากว่าถ้าสนใจอยากที่จะให้พี่รอยเป็นวิทยากรเนี่ยก็สามารถติดต่อโดยตรงได้เลยใช่ไหม
0: ได้ครับนะฮะได้เลยครับหรือว่าให้ทางสพอสำนักงานประชาชนของแต่ละอำเภอติดต่อมาก็ได้ครับก็ยินดีไปให้คำแนะนำครับแล้วก็ไปช่วยเทรนได้นะครับ
2: นอกจากจะไปให้ความรู้เป็นวิทยากรนอกสถานที่แล้วยังทราบมาว่าในพื้นที่ที่คุณรอยอยู่เองเลยนะเป็นแกลเลอรี่ด้วยเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เป็นการให้คนในชุมชนมามีส่วนร่วมยังไงบ้างครับคุณหน่อย
0: คือที่แกลเลอรี่ของเราเนี่ยนะครับคือนอกจากจะมีลูกค้านะฮะเข้ามาซื้อเครื่องประดับของเรานะฮะชุมชนเนี่ยพอมาถึงนะครับคือ1ลูกค้าเราอ่ะเราก็สั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารในชุมชนอุดหนุนคนในชุมชนด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ว่าเงินรายได้จากการขายของของเราแต่ว่าเราก็มีเงินบางทีลูกค้าซื้อของเสร็จนะฮะเราก็พาไปวัด
1: ค่ะ
0: เป็นการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องชุมชนให้ลูกค้าฟังก่อนกลับบ้านลูกค้าบางท่านยังถามที่ขอนแก่นนะครับ
2: ค
0: ่ะสมสูงมีร้านส้มตำแซ่บๆบ
2: ่เราก็ตอบไปเลย
0: มีครับแล้วก็เลยไปแนะนำก็ก่อนออกจากสมสูงก็แวะไปทานส้มตำกันก็มีครับรวมทั้งช่างในท้องถิ่นแล้วก็เราต้องซ่อมแซมตลอดเนี่ยฮะงานรีโนเวทต่างๆเราก็ใช้ช่างในชุมชนทำนะครับรวมทั้งลูกหลานเนี่ยแล้วก็มาฝึกงานในช่วงปิดเทอมนะครับเพิ่มทักษะได้แล้วก็คารวิชอบด้วยนะครับก็เป็นการเรียกว่าคืนเงินให้ชุมชนได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ลอยอยากจะทำที่มาทำซัมซุงเพราะว่าอยากจะให้ซัมซุงเนี่ยเป็นอำเภอเล็กๆก็จริงแต่อยากให้เป็นอำเภอที่เรียกว่ามีชื่อเสียงทางด้านการทำหัตถกรรมครับนะฮะอยากตรงนั้นเลยจริงๆครับ
1: อย่างตอนนี้เนี่ยสินค้าของคุณลอยก็จะมีสร้อยคอมีกำไรข้อมือแล้วมีอะไรอีกคะที่เป็นที่ดึงดูดลูกค้าที่ลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุดคืออะไรคะ
0: ตอนนี้แหละครับงานที่ขายได้มากๆเอาเรื่องของการขายเหรอฮะในท็อปใช่ไหมก็จะเป็นพวกสร้อยข้อมือครับอันแรกนะฮะอันที่สองลงมาก็เป็นสร้อยคอครับก็จะเป็นแนวที่ว่าสามารถแขวนจี้ได้นะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ถ้าเป็นช่วงปลายปีก็จะเป็นพวกงานชิ้นใหญ่นะฮะงานออกงานปาร์ตี้ได
1: ้
0: นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณทุกตาเราก็ต้องปรับตามสภาพเศรษฐกิจของแต่ละเดือนแต่ละปีด้วยนะครับเราก็เครื่องมันเหมือนน้ำฮะเราสามารถจะเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆนี่คือข้อดีของการทำงานหัตถกรรมช่วงไหนมันฝืดเราก็ทำงานชิ้นมินิมอลออกขายได้อยู่นะคะประมาณนั้นครับ
1: แล้วในอนาคตเนี่ยคุณรอยมองว่าโอกาสทางธุรกิจของเราจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างคะ
0: ครับในอนาคตที่รอยมองนะครับคือรอยอยากจะทำงานเครื่องประดับนะฮะที่ร่วมสมัยครับนะฮะแล้วก็แน่นอนครับร่วมสมัยแล้วก็ต้องเล่าเรื่องได้นะฮะเป็นงานที่สามารถสร้างสตอรี่ได
1: ้
0: รวมทั้งนะฮะก็สามารถที่จะเล่าเรื่องของอำเภอซำสูงครับซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆนะฮะแล้วก็ให้มีชื่อเสียงนะฮะในเรื่องของการเป็นเมืองแห่งหัตถกรรมได้นะครับรวมทั้งการที่การทำตลาดออนไลน์นะครับซึ่งอยากจะให้คือคนในชุมชนสามารถที่จะออนไลน์ได้แล้วก็พึ่งตัวเองได้ด้วยนะฮะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเราอยากจะบอกว่ารอยสร้อยนะครับไม่ใช่เป็นแค่คนทำเครื่องประดับ นะฮะแต่เราเป็นคนที่เล่าเรื่องราวผ่านชิ้นงานของเราครับ
2: ถ้าสมมติว่าตอนนี้หน่วยงานราชการหรือที่กำลังรับชมอยู่หรือในมุมมองของทางคุณรอยเองเนี่ยอยากให้ทางภาครัฐมาช่วยเหลือสนับสนุนตรงไหนหรือว่าไปเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหมฮะ
0: อ๋อครับก็สิ่งที่มุ่งหวังตอนนี้นะฮะที่เราคิดนะตอนนี้ก็คือการเปิดตลาดนะครับ
2: ครับ
0: ครับเปิดตลาดครับนะฮะเปิดตลาดให้กว้างขวางและมากที่สุดครับก็จะสามารถสร้างรายได้ได้ครับนะฮะ
2: ณตอนนี้สินค้าเราไปต่างประเทศบ้างมีไหมครับคุณลอย
0: ไอครับงานที่คุณต๋อมจับทุกชิ้นนะครับก็คือประเทศหลักคือสิงคโปร์นะครับครับอย่างชิ้นเนี้ยครับแล้วก็ส่งสิงคโปร์ตลอดครับ จะไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยเพราะว่าแวลูมันสูงครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นงานชิ้นและได้ราคาครับ นะฮะตัวนี้ก็ส่งออกตลอดครับ
1: ลองใส่ได้ไหมครับสวยงามมากๆเลย
0: ครับ
1: เป็นแม่เหล็กเหมือนกัน
0: ดึงออกได้เลยครับคุณนุกตาเดี๋ยวผมช่วยเป็นการใช้เส้นลวดเงินแท้ๆถักเป็นลายลูกโซ่นะครับแล้วก็ใช้อเมทิสสีม่วงจริงๆแล้วก็ตัวที่เป็นเงินตัวนี้เป็นเงินจริงๆนะฮะแล้วก็ชุบทองคำขาว5 ไมครอนครับ จะเป็นงานส่งออกครับ
1: พี่รอยมีไอเดียในการออกแบบยังไงบ้างอะคะ
0: ไอเดียใช่ไหมครับก็ดูธรรมชาติครับส่วนมากจะเป็นงานที่มาจากธรรมชาติไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เอาธรรมชาติในท้องถิ่นมาเล่าเรื่องครับครับ
2: เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี่คือจุดเด่นของรอยร้อยสร้อยถ้าดูแล้วอยากจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมอยากไปติดต่ออยากไปเรียนไปศึกษาหรืออยากไปซื้อไปอุดหนุนสามารถติดต่อคุณรอยได้ทางช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: ก็สามารถพิมพ์ง่ายๆเลยนะครับก็ทุกคนนะครับสามารถจะพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้นะครับถ้าเรา Facebook ไม่ได้ก็พิมพ์คําว่ารอยสร้อยนะฮะภาษาไทยก็รอเรือเอาอ่างยอยักษ์ขเสือกระดันแล้วก็รอยสร้อยภาษาอังกฤษก็ ROYROYSOY นะครับก็ติดต่อกันได้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วพี่ต๋อมค่ะเสียดายมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ดิฉันได้กำไรแล้ว1เซน
2: โอ้
1: เดี๋ยวต้องขอขอบพระคุณพี่ลอยเป็นอย่างสูงค่ะ
0: ยินดีครับยินดี
2: ขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาอีกนะ
0: สวัสดีครับยินดีครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรา3คนแล้วก็ทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมบอสณัฐพัฒน์ตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านพรมแดนบ้านนากระเซงครับและในบ้านนากระเซงเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นวัดศรีสะอาดดื่มกาแฟขี้ชะมดแล้วก็ขึ้นภูชมลาวกันครับและยังมีอาหารพื้นบ้านอีกมากมายเลยครับแสนอร่อยทั้งนั้นเลยจะเป็นยังไงไปชมกันครับ
1: การเดินทางมายังบ้านนากระเซงใช้เส้นทางเมืองเลยท่าลี่โดยอำเภอท่าลี่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเลยประมาณ46กิโลเมตรใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2099เดินทางอีกประมาณ2กิโลเท่านั้นก็จะถึงบ้านนากระเซง

0: ีครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอะไรครับ
1: วัดศรีสะอาด
0: วัดศรีสะอาดนะฮะเมื่อกี้ที่ผมได้ชมการฟ้อนไปเขาเรียกว่าการฟ้อนรำอะไรครับ
1: รำเสิงสนาง
0: รำเสิงสนางนะฮะแล้วปกติเนี่ยรำเสิงสนางเขาจะรำกันช่วงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: คือช่วงประจำบุญประจำปีบุญเดือน6
0: แล้วถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้จะได้ชมไหมครับ
1: ได้ชมอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ชมอยู่ใช่ไหมโอ้โหแล้วเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหลังสวยงามมากเลยครับชื่อว่าเจดีย์อะไรครับแม
1: ่เจดีย์สามัคคีธรรมค่ะ
0: แล้วประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้ต้องไปถามผู้รู้นะคะ
0: โอ้โหต้องถามผู้รู้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับผู้รู้กันเลยครับ
2: ตรงนี้คือเจดีย์สามัคคีธรรมนะครับเป็นการรวมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนมาก่อสร้างเจดีย์สามัคคีธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ญาติธรรมที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนาเกษตรได้มาสักการะบูชาก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเลยมาสกายวอล์กแล้วก็อย่าลืมนะครับเชิญชวนมาเที่ยวที่บ้านนาเกษตรตรงหน้าด่านนะครับ
3: หลังจากที่เราไปไหว้พระกันเสร็จแล้วผมจะพาทุกๆคนไปชมสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อจากกลุ่มทอผ้าบ้านนาเกษตรเช่นผ้าฝ้ายทอมือลายพระธาตุสัจจะซึ่งเป็นลายขององค์พระธาตุสัจจะและผ้าฝ้ายทอมือลายกองเสงที่มีลวดลายสวยงามรอให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดมือกลับบ้านไปส่วนเมนูอาหารขึ้นชื่อของบ้านนาเกษตรเช่นต้มไก่บ้านลาบไก่บ้านปลาทอดน้ำเหืองไข่ตุ๋นที่เสิร์ฟมาพร้อมกับใบตองน้ำพริกหนุ่มสูตรพิเศษในแบบของบ้านนาเกษตรและยังมีน้ำอัญชันมะนาวที่หอมหวานรอให้ความสดชื่นแก่นักท่องเที่ยวใครที่มาบ้านนาเกษตรแล้วไม่ได้ดื่มกาแฟขี้ชะมดถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเพราะคุณจะได้ดื่มกาแฟขี้ชะมด 100% ที่สำคัญคือกาแฟที่ใช้ไ

ลูกโดยคนในชุมชนชมดที่เลี้ยงก็เลี้ยงโดยคนในชุมชนบ้านนากระเซ็งนี่เองและคุณจะได้จิบกาแฟที่ใกล้ชิดกับบรรยากาศทุ่งไร่ปลายนาก่อนที่จะนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปชมวิวและสัมผัสบรรยากาศสายหมอกที่ภูชมลาว

เอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่บนภูชมลาวนะครับซึ่งมองไปทางนู้นเป็นฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยโดยมีแม่น้ำเหงืองกั้นตรงกลางนะครับแล้วดูหมอกตอนนี้ดิทุกคนคือมันสวยมากเลยครับค่อนข้างธรรมชาตินี่แบบสดมากถ้าใครอยากมาเที่ยวที่อำเภอท่าลี่นะครับต้องรีบมาเลยเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสดใหม่แล้วก็มีความสดชื่นอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะมากๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับตอนต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ัสดีค่ะ
1: พบกับรายการคิดดีวันนี้พวกเราทั้งสองคนและพี่ๆทีมงานจะพาทุกคนมาที่ Kids Road Cafe นะคะคือคาเฟ่สำหรับเด็กที่ออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่ที่มีทั้งเด็กและผู้ปกครองสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยผ่อนคลายและสนุกสนานค่ะ
2: ค่ะและสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ใช่แค่คาเฟ่สำหรับเด็กค่ะจะเป็นพื้นที่ครอบครัวเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การเล่นรวมถึงการส่งเสริมจินตนาการพัฒนาการให้กับเด็กๆผ่านเรื่องราวกิจกรรมต่างๆค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรับชมกันเลยค่ะ

0: ค่ะและในตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับพี่ต้ากินโดสคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะแนวคิดและแรงบันดาลใจในการเปิดร้านกินโดสคาเฟ่มาจากอะไรคะ
1: ก็เริ่มต้นก็มาจากลูก2คนครับที่ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วเราก็พยายามที่จะหากิจกรรมให้ลูกพาลูกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทีนี้ก็รู้สึกว่าแบบเราต้องไปตามต่างจังหวัดทีนี้ก็เลยคิดว่าพอเราทุกครั้งที่กลับบ้านเราคิดว่ามันเดินทางมันก็เหนื่อยเนาะถ้าสมมติว่าเรามีสถานที่ของเราเนี่ยแล้วแบบมีที่ให้ลูกเล่นเนี่ยมันก็คงจะดีไม่ว่าจะไม่ใช่แค่สำหรับลูกตัวเองแต่ว่าเป็นลูกเพื่อนทีนี้ก็เลยภรรยาก็เลยคิดต่อยอดว่าเอ้ยถ้าเราทำแบบนี้ก็ให้คนอื่นด้วยก็คงจะดีครับผม
2: แล้วคาเฟ่ที่นี่จะแตกต่างจากคาเฟ่เด็กทั่วไปยังไงหรอคะ
1: สำหรับผมคิดว่าทุกที่อ่ะไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็เหมือนกับเด็กๆเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะทีเนี้ยแต่หลายคนเขาบอกว่าพี่โดสเนี่ยจะมีกิจกรรมเยอะจะพาทำนู่นทำนี่ตามแต่ละซีซั่นแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนก็ไม่เหมือนกันซึ่งผมคิดว่าแต่ละกิจกรรมหรือว่าแต่ละสถานที่เนี่ยก็ต้องก็เขาก็จะมีความแตกต่างเขาจะมีข้อดีของตัวเองนี่แหละทีนี้เราเลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนความหลากหลายแล้วก็กิจกรรมที่ไม่ซ้ำแล้วก็ต่อยอดไปได้มากขึ้นแล้วก็เน้นความสนุกเราเน้นความสนุกมากๆเลยครับคือเหมือนกับน้องมาทุกคนเนี่ยก็จะพยายามที่จะทำให้น้องเนี่ยได้รู้สึกถึงความสนุกและได้เล่นด้วยครับผม
0: ค่ะแล้วมีแนวคิดอย่างไรคะในการออกแบบพื้นที่ของร้านให้แบบเป็นแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือผมอ่ะเรียนออกแบบมาทีเนี้ยก็เลยแต่ว่าในสิ่งที่เรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบว่าออกแบบเพื่อเด็กเนาะเป็นสถานที่สำหรับเด็กทีเนี้ยก็เลยก็กว่าจะมาทำแต่ละโซนได้ก็เริ่มต้นจากใช้ลูกตัวเองแล้วก็ลูกเพื่อนมาวัดขนาดวัดไซส์วัดสถานที่ว่าควรจะเป็นแบบนี้เหมาะสำหรับแบบพื้นที่เนี้ยเหมาะสำหรับเด็กน่าจะเป็นประมาณแบบนี้ครับผม
2: แล้วที่ร้านมีการให้บริการอะไรยังไงบ้างคะ
1: นอกจากโซนที่จะมีกิจกรรมสำหรับเด็กโซนที่ให้น้องเล่นก็ยังมีเป็นโซนร้านอาหารเป็นโซนร้านอาหารสำหรับผู้ปกครองอยากจะนั่งทานข้าวหรือดื่มกาแฟครับ
0: ค่ะแต่ละกิจกรรมของที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญได้เข้ามาแบบมีส่วนร่วมหรือว่าให้คำแนะนำอย่างไรไหมคะ
1: มีครับเราปรึกษาทางด้านครูอาจารย์ที่เหมือนสมมติว่าเราไปเรียนเนี่ยส่งลูกไปเรียนเนาะเราก็จะถามคุณครูว่าเนี่ยถ้าเราทำสิ่งเนี้ยมันควรจะเป็นไปได้ไหมคุณครูโรงเรียนก็น่าจะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วซึ่งกิจกรรมที่เราทำมาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น้องๆเคยทำอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นวันสงกรานต์ก็ส่งน้ำพระหรือว่าวันลอยกระทงเราก็ประดิษฐ์กระทงซึ่งทุกคนก็เคยทำอยู่แล้วทีเนี้ยเราเหมือนสมมติว่ามีธีมลอยกระทงเราก็เอากิจกรรมหลายๆอย่างมารวมกันครับ
2: ที่ร้านมีการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงยังไงบ้างคะ
1: คือต้องบอกว่าหลักใหญ่เนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยคือหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการเล่นทีเนี้ยถ้าเราออกแบบทุกอย่างเนี่ยโดยเป็นการเล่นเหมือนเขามาเล่นแน่นอนเลยว่าเขาจะสนุกทีนี้พอเขาสนุกปุ๊บเนี่ยขั้นตอนการเรียนรู้มันจะมาเริ่มมาจากตรงนั้นแหละครับ
0: ค่ะและนี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของร้านคิดโดสคิดคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามารับชมกิจกรรมต่างๆของที่นี่กันค่ะ

0: ค่ะและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่ต้ากันต่อเลยค่ะการเรียนรู้ผ่านการเล่นการลงมือทำมีประโยชน์ต่อน้องๆที่มาทำกิจกรรมอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้มีประโยชน์มากเลยครับคือแต่ละกิจกรรมเนี่ยเหมือนเราจะโฟกัสความสนุกก่อนเนาะเพราะถ้าน้องสนุกเนี่ยน้องก็จะมีใจที่จะทำทีนี้การเรียนรู้มันจะต่อยอดจากความการเล่นนี่แหละทีนี้ยกตัวอย่างเช่นเหมือนพอเรามาเล่นเงี้ยน้องๆเนี่ยเด็กๆที่มาประมาณ0ถึง6ขวบเนี่ยกล้ามเนื้อมือเขายังไม่แข็งแรงเลยเขามาเล่นมันก็น่าจะถูกแล้วเพราะถ้าสมมุติจะให้เขามาเขียนหนังสือหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นมันจะผิดธรรมชาติทีนี้ก็เลยพอเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาหยิบจับอะไรเนี่ยมันก็เป็นการฝึกเขาไปในตัวละครับผมก็มันก็จะต่อยอดจาก

0: การเล่นที่เราที่มีกิจกรรมต่างๆแต่ละทีมอย่างเงี้ยฮะ
1: แล้วในเรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็กมีการดูแลหรือว่าจัดการกับน้องๆยังไงบ้างคะ
0: เรามีพี่สตาฟคอยดูแลตลอดเวลาเลยครับแต่ละมุมแต่ละจุดก็อาจจะบางครั้งอุบัติเหตุเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ทุกอุบัติเหตุหรือว่าทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันจะอยู่ในสายตาเราเสมอครับผมอย่างคือถ้าเรามีคนเยอะเนี่ยเราคอยดูแลเขาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับผม
2: ค่ะพวกเรามีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมหรือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆในแต่ละกิจกรรมยังไงบ้างคะ
0: ผู้ปกครองนี่สำคัญมากครับนอกจากจะเป็นพ่อแม่แล้วยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะยังเป็นเหมือนแบบมันสำคัญจริงๆนะเพราะว่าเราพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าทุกคนเนี่ยหน้าที่หลักของเขาคือเป็นพ่อแม่ใช่ไหมครับทีเนี้ยพี่คิดว่าพ่อแม่เนี่ยควรจะเป็นพ่อแม่ที่อันนี้หวังว่าตอบจะตอบตรงคำถามนะ คิดว่าพ่อแม่เนี่ยควรจะเป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงคือทัศนาการของเขาเนี่ยคือเราอ่ะไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องหรอกเหมือนสมมติพี่เป็นพ่อเนี่ยก็เราพี่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่อะไรก็ตามที่พอเวลาลูกต้องการที่จะทำหรือว่ามีความสนใจในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราเพียงแค่อยู่ตรงนั้นแค่ซัพพอร์ตเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคืออย่างน้อยเนี่ยเรารับฟังเขาก็พอไม่ต้องไปตัดสินเขาหรือไม่ต้องไปชี้นำเขาบางครั้งเราไม่รู้แล้วก็โลกใบนี้มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับผม
1: แล้วทางร้านมีการวางเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของน้องๆยังไงคะ
0: พี่คิดว่าน้องๆเด็กๆทุกคนเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันเริ่มมาจากการเล่นก่อนเพราะว่าหน้าที่หลักของเด็กๆเนี่ยคือเขาเล่นสิ่งที่เขาของใช้ในชีวิตประจำมากขึ้นเนี่ยเขาโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้อ่ะมันก็จะเยอะขึ้นครับผม
2: ค่ะแล้วในอนาคตที่ต้าอยากเห็นคิดโดนเนี่ยพัฒนาไปทางด้านไหนบ้างคะ
0: คือพี่เนี่ยตอนนี้คิดโดนเนี่ยกำลังมีโครงการว่าจะขยายร้านให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็โฟกัสที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าเอาติ้งก็คือไปเที่ยวนี่แหละพาน้องๆไปฟาร์มของที่บ้านเองมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยกิจกรรมหลักๆมันไม่มีอะไรเลยคือเด็กๆประมาณ 10-20 คนเข้าไปเก็บไข่แล้วก็มาทำไข่เจียวรู้สึกว่าสนุกมากทีเนี้ยเหมือนพอได้ไข่ปุ๊บใช่ไหมเรามาทำไข่เจียวแล้วก็กินกับผู้ปกครองพี่ก็คิดว่าถ้าเราขยายร้านออกมาแล้วก็ทำเป็นฟาร์มที่แบบที่คนมาคาเฟ่ปุ๊บแล้วได้ทำกิจกรรมตรงนี้ด้วยแล้วก็โฟกัสที่ธรรมชาติมากขึ้นเพราะเด็กๆส่วนใหญ่สมัยนี้เราห่างจากธรรมชาติมากก็เลยคิดว่าควรจะมีธรรมชาติมาให้เด็กมากขึ้นครับ
1: ค่ะแล้วร้านมีแผนที่จะจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับโรงเรียนหรือว่าชุมชนข้างนอกบ้างไหมคะ
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีกิจกรรมที่คอลแลบกับโรงเรียนหรือว่าชุมชนเลยแต่ว่าทีนี้พอเราไม่มีกิจกรรมแบบนี้เราก็เลยจัดกันขึ้นมาเองเหมือนที่บอกไปก็คือจะมีกิจกรรมแต่ละสัปดาห์แล้วก็ปลายปีเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเราเรียกกันว่าเอาติ้งก็คือไปเที่ยวข้างนอกแต่ทีนี้ปีนี้คิดว่าน่าจะทำอยู่หลังร้านเพราะเราจะสร้างสถานที่ทำสถานที่ใหม่คือแล้วอยากจะเล่าถึงบรรยากาศปีที่แล้วก็คือมีน้องอยู่ประมาณ20คนแต่ละสัปดาห์พากันไปข้างนอกแล้วรู้สึกว่านอกจากธรรมชาติแล้วน้องพอเขาเห็นสัตว์เราก็จะมีเป็ดมีไก่มีเต่าอีกเยอะมากมายเลยทีนี้เขาก็ไปให้อาหารรู้สึกว่าบางคนเขามีความอ่อนโยนในตัวของเขานะพอเขาเห็นสัตว์แล้วเขารู้สึกแบบเหมือนอยากจับอยากทะนุถนอมอะไรอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยสำหรับเด็กเพราะไม่เคยคิดว่าเด็กจะเจอธรรมชาติแล้วจะรู้สึกว่าโอ้เป็นตัวเองมากขนาดนี้ครับ
2: แล้วในแต่ละกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ค่ะก็คือก็จะเปลี่ยนไปแต่ละกิจกรรมใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่ละซีซั่นแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมตามแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นมีฮาโลวีนมีคริสต์มาสอันนี้ก็เป็นแบบสไตล์ฝรั่งเนาะถ้าเป็นของไทยๆเราก็จะมีแบบมีเข้าพรรษามีสงกรานต์เงี้ยครับแล้วก็มีวันแม่วันแม่ก็จะจัดมีกิจกรรมให้แม่เข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยครับผม
1: แล้วกิจกรรมนี้มันแตกต่างกันออกไปยังไงบ้างเหรอคะ
0: แตกต่างกันมากครับก็คือบางกิจกรรมเนี่ยเราจะเน้นความสนุกบางกิจกรรมบาง ที่ผ่านมามีโยคะก็จะเน้นความสนุก

0: บของทางจิตใจให้เด็กๆซึ่งเป็นอะไรที่น่าแปลกคือตั้งแต่ทำมาเนี่ยรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำอะไรหลายอย่างมากที่เราไม่รู้ครับผม
1: ค่ะแล้วพี่ต้าอยากให้คิดดูเนี่ยสะท้อนภาพสังคมทางด้านการเรียนรู้ในยุคใหม่อย่างไรบ้างคะ
0: คือยุคใหม่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกเลยคือโลกเราเนี่ยมันหมุนไปเร็วมากมันเปลี่ยนไปทุกปีมันเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนเนี่ยการเพราะสภาพแวดล้อมที่เราเติบโตมามันไม่เหมือนกันเนาะถ้าพูดถึงหลักการเรียนรู้นะครับคือทุกที่เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเหมือนกับที่บอกขั้นต้นไปถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงเราจะอยู่ที่ไหนเรามันเป็นที่ที่เรียนรู้ได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตอนไปรับน้องๆจากโรงเรียนหรือตอนไปกินข้าวด้วยกันตอนไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนแม้กระทั่งตอนก่อนนอนก็เราก็สามารถที่จะแบบเหมือนแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วเด็กเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเหมือนที่บอกไปยิ่งที่ที่เป็นธรรมชาตินะคือเด็กจะแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กเลยสำหรับพี่ที่คิดว่านะครับ
2: ที่ร้านเปิดให้บริการวันไหนบ้างคะ
0: เปิดทุกวันครับหยุดเฉพาะวันอังคารเพราะวันอังคารเนี้ยเราจะปิดทำความสะอาดครับผม
2: แล้วถ้ามาใช้บริการนี้ต้องเสียค่าบริการอะไรบ้างคะ
0: ก็น้องหนึ่งท่านเนี่ยถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย290 บาทถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ย350 บาทครับ
1: แล้วจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเปิดเวลากี่โมงคะ
0: อ๋อวันธรรมดาเปิดถ้าจันทร์ถึงศุกร์เปิด10 โมงถึง 1 ทุ่มเสาร์อาทิตย์เปิด9 โมงถึง 1 ทุ่มครับผม
1: ค่ะแล้วสุดท้ายนี้พี่ต้ามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะ
0: ก็อยากจะฝากมีแค่อย่างเดียวครับคือในฐานะเป็นที่เป็นผู้ปกครองเหมือนกันนะครับก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับลูกได้นานขนาดไหนเหมือนตอนที่ผมลูกยังเล็กๆเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะได้อุ้มเขานานขนาดไหนเพราะมีช่วงวัยหนึ่งเขาก็โตขึ้นเราก็ไม่สามารถอุ้มเขาได้แล้วดังนั้นอยากจะให้ผู้ปกครองที่กำลังรับชมรายการนี้อยู่คือคิดแค่อย่างเดียวคือเป็นผู้ปกครองที่มีอยู่จริงนั่นหมายความว่าคือไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรหรือว่าเขาจะชอบอะไรแบบไหนเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินเขาคือแค่ซัพพอร์ตเขาไปเสมอๆครับผม
2: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีนะคะทุกวันทั้งสองคนขอบค
3: ุ
2: ณพ
3: ี่
2: ต้า
3: ขอบคุณครับ
1: ค่ะการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แค่ในห้องเรียนนะคะคิดดอสคิดคาเฟ่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งแห่งของการเรียนรู้สำหรับเด็กๆของจังหวัดขอนแก่นค่ะและวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมบอสณัฐพัฒน์วันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านไทยดำครับบ้านนาป่านาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับหมู่บ้านไทยดำถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมีอายุมากกว่า100ปีและในวันนี้ครับนี่มีโชว์มาให้เราชมกันด้วยเรียกว่าโชว์ผ้าเพียวครับ
1: ขอบคุณครับ

คือพวกไทยดำเนี่ยเขาจะเป็นพวกที่คนใจดีมากที่สุดนะแล้วก็วัฒนธรรมของเขาเนี่ยมันจะโดดเด่นมากนะพูดดีคุยดีนะครับแล้วก็หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

0: สวัสดีครับว้าวตอนนี้ผมอยู่กับแม่อะไรครับเนี่ย
1: แม่บุญรอบมา
0: แม่บุญรอบนะฮะวันนี้แม่จะโชว์ทำเมนูอะไรให้ผมทานครับ
1: แม่จะโชว์ทำเมนูลาบมะเขือขื่น
0: โอ้โหแล้วเครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างครับแม่
1: ค่ะมี

0: น่าทานมากเลยแม่มีอะไรบ้างครับบนโต๊ะเนี่ย
1: ค่ะมีเมนูตัวนี้ก็คือจะเป็นจุ๊บ
0: จุ๊บ
1: จุ๊บ
0: จุ๊บนี่เหมือนอย่างนี้ไหมครับแม่ ไม่เหมือน
1: จุ๊บดอกกระเจียว
0: จุ๊บดอกกระเจียวนะครับโอเคครับอย่างต่อไปเลยแม
1: ่ตอนนี้เอาอาหารธรรมดาก่อนเน
0: า
1: ะ
0: อาหารธรรมดาก่อนเลย
1: นี่คือเป็นแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก
0: ่แกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่
1: ใช่ไทยดำชอบทานหน่อไม้ส้ม
0: ครับผมอันนี้ไก่บ้านด้วยเลยไหม
1: ไก่บ้านไก่บ้าน
0: มาที่นี่ก็จะได้ทานไก่บ้านนะทุกคน
1: อันนี้เป็นแจ่วตาแดงนะคะเป็นแจ่วตาแดงก็ไม่เหมือนใครอีกแหละนะ
0: ทำไมอะฮะ
1: ก็ใส่ปลาสับ
0: โอเค
1: อันนี้ก็เป็นผักนะคะผักพื้นบ้านเรามีดอกกระเจียวแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบผักกูดอะค่ะแล้วก็จะเป็นมะระเขาเรียกว่ามะระมง
0: มะระมง
1: รสชาติหวานนะคะเมนูตัวนี้เป็นเมนูของหวานนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เขาหัวเหาะ
0: ฮะ
1: เขาห
0: ั
1: วเหาะ
0: เขาหัวเหาะโอเคครับผม
1: เขาหัวเหาะถ้าภาษากลางว่าเขาหัวงอก
0: เขาหัวงอกโอเคครับ
1: แต่ดับบอกว่าเขาหัวเหาะ
0: เขาหัวเหาะโอเคเดี๋ยวพอเราทานอาหารกันเสร็จเราจะไปดูการละเล่นกันเป็นการละเล่นพื้นบ้านของหมู่บ้านไทยดำครับนี่เขาเรียกว่าการละเล่นมะกอนเสียงทายนะครับก็สำหรับใครที่มาเที่ยวเมืองเลยหรือว่ามาเที่ยวเชียงคานนะครับก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมมาเที่ยวกันที่หมู่บ้านไทยดำนะครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมบอสณัฐภัทรตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านพรมแดนบ้านนาเกษงครับและในบ้านนาเกษงเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นวัดศรีสะอาดดื่มกาแฟขี้ชะมดแล้วก็ขึ้นภูชมลาวกันครับและยังมีอาหารพื้นบ้านอีกมากมายเลยครับแสนอร่อยทั้งนั้นเลยจะเป็นยังไงไปชมกันครับ
1: การเดินทางมายังบ้านนาเกษงใช้เส้นทางเมืองเลยท่าลี่โดยอำเภอท่าลี่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเลยประมาณ46กิโลเมตรใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2099เดินทางอีกประมาณ2กิโลเท่านั้นก็จะถึงบ้านนาเกษง

0: ดีครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอะไรครับ
1: วัดศรีสะอาด
0: วัดศรีสะอาดนะฮะเมื่อกี้ที่ผมได้ชมการฟ้อนไปเขาเรียกว่าการฟ้อนรำอะไรครับ
1: รำเสิงสนาง
0: รำเสิงสนางนะฮะแล้วปกติเนี่ยรำเสิงสนางเขาจะรำกันช่วงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: คือช่วงประจำบุญประจำปีบุญเดือน6
0: แล้วถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้จะได้ชมไหมครับ
1: ได้ชมอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ชมอยู่ใช่ไหมโอ้โหแล้วเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหลังสวยงามมากเลยครับชื่อว่าเจดีย์อะไรครับแม
1: ่เจดีย์สามัคคีธรรมค่ะ
0: แล้วประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้ต้องไปถามผู้รู้นะคะ
0: โอ้โหต้องถามผู้รู้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับผู้รู้กันเลยครับ
2: ตรงนี้คือเจดีย์สามัคคีธรรมนะครับเป็นการรวมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนมาก่อสร้างเจดีย์สามัคคีธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ญาติธรรมที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนาเกษตรได้มาสักการะบูชาก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเลยมาสกายวอล์กแล้วก็อย่าลืมนะครับเชิญชวนมาเที่ยวที่บ้านนาเกษตรตรงหน้าด่านนะครับ
3: หลังจากที่เราไปไหว้พระกันเสร็จแล้วผมจะพาทุกๆคนไปชมสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อจากกลุ่มทอผ้าบ้านนาเกษตรเช่นผ้าฝ้ายทอมือลายพระธาตุสัจจะซึ่งเป็นลายขององค์พระธาตุสัจจะและผ้าฝ้ายทอมือลายกองเสงที่มีลวดลายสวยงามรอให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดมือกลับบ้านไปส่วนเมนูอาหารขึ้นชื่อของบ้านนาเกษตรเช่นต้มไก่บ้านลาบไก่บ้านปลาทอดน้ำเหืองไข่ตุ๋นที่เสิร์ฟมาพร้อมกับใบตองน้ำพริกหนุ่มสูตรพิเศษในแบบของบ้านนาเกษตรและยังมีน้ำอัญชันมะนาวที่หอมหวานรอให้ความสดชื่นแก่นักท่องเที่ยวใครที่มาบ้านนาเกษตรแล้วไม่ได้ดื่มกาแฟขี้ชะมดถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเพราะคุณจะได้ดื่มกาแฟขี้ชะมด 100% ที่สำคัญคือกาแฟที่ใช้ปลูกโดยคนในชุมชนชะมดที่เลี้ยงก็เลี้ยงโดยคนในชุมชนบ้านนาเกษตรนี่เองและคุณจะได้จิบกาแฟที่ใกล้ชิดกับบรรยากาศทุ่งไร่ปลายนาก่อนที่จะนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปชมวิวและสัมผัสบรรยากาศสายหมอกที่ภูชมลาว

เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่บนภูชมลาวนะครับซึ่งมองไปทางนู้นน่ะเป็นฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยโดยมีแม่น้ำเหงืองกั้นตรงกลางนะครับแล้วดูหมอกตอนนี้ดิทุกคนคือมันสวยมากเลยครับค่อนข้างธรรมชาตินี่แบบสดมากถ้าใครอยากมาเที่ยวที่อำเภอท่าลี่นะครับต้องรีบมาเลยเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสดใหม่แล้วก็มีความสดชื่นอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะมากๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับตอนต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและพิสุภาวิตาศรีบุญสมครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ชมค่ะผ่านระบบดิจิตอลกดหมายเลข11ค่ะหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook NBT ภาคอีสานรวมไปถึงเพจฝ่ายข่าว News NBT ขอนแก่นค่ะและก็ทาง YouTube Channel NBT ภาคอีสานเช่นกันฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์พูดคุยกับเราเข้ามาได้ค่ะ
1: ครับผมวันนี้ต้องขอสวัสดีช่วงบ่ายของวันหยุดสุดสัปดาห์นะฮะวันเสาร์หลายๆคนก็ต้องบอกว่าพักผ่อนอยู่ที่บ้านบ้างแต่เรายังคงเสิร์ฟข้อมูลความเคลื่อนไหวของภาคอีสานทุกจังหวัดผ่านหน้าจอคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้จะพาไปดูเรื่องของการเปิดเวทีอย่างยิ่งใหญ
0: ่
1: กับวงโปงลางเวทีสีส้มที่จัดขึ้นนะครับเป็นพิธีเปิดเมื่อวานนี้นะครับที่มณฑาทิพย์หออุดรธานีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยครับ
0: เป็นยังไงคะชื่นชอบในเรื่องของวงโปงลางเป็นยังไงบ้าง
1: ต้องบอกว่าวงโปงลางเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นศิลปะการแสดงของอีสานของเรานะฮะด้วยการผนวกเอาเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานซึ่งในบริบทของวงโปงลางก็จะมีทั้งการเทิดพระเกียรตินะครับการเปิดวงส่งนางไหนะฮะแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็รวมเอาศิลปินนะฮะแล้วก็เยาวชนจากทุกวงมารวมกันเป็นวงเฉพาะกิจก็คือศิลป์สิริวัณวรีนะฮะเป็นวงในการเปิดเวทีอย่างสวยงามมากๆครับซึ่งก็หลังจากนี้นะฮะก็จะมีการคัดเลือกเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความพิเศษถึง3ประเด็นด้วยกันแต่จะมีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ในช่วงข่าวเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
0: ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะในเรื่องนี้ส่วนนี้ค่ะน่าจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของส้มโอพันทองดีแต่ว่าอยู่ที่อีสานเรานั่นเองอยู่ที่บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นสินค้า GI ขึ้นชื่อของภาคอีสานแล้วก็ของดีอำเภอบ้านแท่นรสชาติอร่อยซูเปอร์ชิมมาแล้ว
1: ต้องบอกว่างานนี้ซูเปอร์ไปเป็นพิธีกรมาด้วยแล้วก็ไปชิมมาที่หน้าสวนเลยพิสูจน์คือต้องบอกว่าแต่ละสายพันธุ์มีเอกลักษณ์มีความอร่อยคือเนื้อนุ่มแล้วก็เส้นกุ้งที่อยู่ข้างในส้มโอคือโตๆเลยแล้วกินเข้าไปนี่คือโอ้โหรสชาติสุดยอดจริงๆ
0: ละมุนลิ้น
1: มากๆนะฮะต้องบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามกันนะครับว่าของดีของเด่นอย่างส้มโอที่บ้านแท่นจะเป็นอย่างไรบ้างครับผมวันนี้หลากหลายประเด็นข่าวสารเราจะมาพูดคุยผ่านหน้าจอให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวเกี่ยวกับทางศาสนาที่จังหวัดสกลนครครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนครและจากสปป.ลาวรวมสวดมนต์ทำวัดเย็นเนื่องในวันธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน9ณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตครับที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนายเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนครครับได้ร่วมกันนะครับกับพุทธศาสนิกชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำวัดเย็นเนื่องในวันธรรมสวนะหรือวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ครับเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
0: โดยการจัดพิธีครั้งนี้ค่ะมีพระเทพสิทธิโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระราชวชิราธรเจ้าคณะจังหวัดสกลนครและพระครูกิตติธรรมนิวิทรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครนำคณะสงฆ์รวมสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีละเว้นความชั่วพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: สำหรับการสวดมนต์ในวันธรรมสวนะครับถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการทำนุบำรุงจิตใจและสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาช่วยให้จิตใจของเราจดจ่อเกิดสมาธิลดความฟุ้งซ่านและนำไปสู่การพิจารณาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนใช้วันพระเป็นโอกาสในการทำความดีสร้างบุญกุศลและพัฒนาจิตใจให้มีความสงบและเป็นระเบียบครับ
0: มาติดตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งการจัดการจุดเสี่ยงอุบัติเหตุค่ะโดยผลักดันงบประมาณ35ล้านบาทแก้ปัญหาจราจรหนาแน่นและป้องกันอุบัติเหตุจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยกค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่จุดตรวจที่1ทางหลวงหมายเลข2440อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการจัดการจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ค่ะเนื่องจากทางหลวงสายดังกล่าวนะคะเป็นถนนสายหลักที่มีปริมาณการจราจร 6,239 คันต่อวันค่ะเชื่อมโยงระหว่างอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์กับอำเภอหนองสองห้องและอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยสองข้างทางนะคะเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นมีปริมาณการจราจรขยายเพิ่มตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ด้วยเหตุนี้นะครับจึงเห็นควรแก่การก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรในช่วงกม21บวก900จนถึงกม22บวก520จากเดิม4ช่องจราจรเปลี่ยนเป็น6ช่องจราจรครับโดยเป็นการแบ่งทิศทางด้วยเกาะยกนะครับซึ่งจะมีผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตรไหลทางกว้างข้างละ 2.50 เมตรครับก่อสร้างทางเท้าเพื่อที่จะสนับสนุนคนทุกกลุ่มและมีการวางท่อระบายน้ำใต้ทางเท้าทั้งสองข้างครับรวมถึงมีการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกและติดตั้งไฟจราจรสัญจรเพื่อที่จะควบคุมการสัญจรให้เป็นไปด้วยความมีระเบียบป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงบริเวณทางร่วมทางแยกซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณรวมแล้วประมาณ35ล้านบาทครับ
0: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะบริเวณทางดังกล่าวที่กล่าวไปก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจึงเร่งเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ของบประมาณมาดำเนินการตรงนี้ให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนตรงนี
1: ้ครับต้องบอกว่าเส้นทางตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะไม่ใช่แค่การส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถถนนทั่วไปแต่ว่าสำหรับคนทุกๆกลุ่มรวมถึงเพิ่มทางเท้าให้กับพี่น้องประชาชนด้วยก็การใหญ่ที่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้เรื่องของการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับพูดถึงเรื่องของการคมนาคมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของโครงการรถไฟสายใหม่จากบ้านไผ่สู่นครพนมครับอธิบดีกรมทางหลวงครับลงพื้นที่สถานีหนองแวงไร่ขอนแก่นติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่บ้านไผ่นครพนมเชื่อมโยงระบบราง6จังหวัดภาคอีสานยกระดับโลจิสติกสู่ระดับสากลครับนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือที่สถานีนครพนมครับณบริเวณสถานีรถไฟหนองแวงไร่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ครับเพื่อจะตรวจเยี่ยมและเร่งรัดการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานระบบรางตามนโยบายของรัฐบาลโดยโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ครับมีระยะทางรวมแล้ว355กิโลเมตรด้วยกันวงเงินในการลงทุนนะครับอยู่ที่66ล้าน8แสน4หมื่น6พันนะครับ3ขออภัยครับ 66,848.33 ล้านบาทนะครับผ่านพื้นที่ทั้งหมด6จังหวัดด้วยกันครับได้แก่ขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรมุกดาหารและนครพนมโดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น2สัญญาครับได้แก่สัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่หนองพอระยะทางประมาณ 179.50 กิโลเมตรประกอบไปด้วยสถานีรถไฟ10แห่งป้ายหยุดรถไฟ6แห่งลานบรรทุกสินค้า3แห่งและย่าน กองเก็บสินค้าอีก1แห่งครับดำเนินการโดยกิจกรรมร่วมค้า AS Sotheby and Associate นะครับส่วนสัญญาที่2ครับในช่วงหนองพอกจนถึงสะพานมิตรภาพ3ระยะทางอยู่ที่ประมาณ 175.28 กิโลเมตรประกอบไปด้วยสถานีรถไฟ9แห่งป้ายหยุดรถไฟ6แห่งและย่านกองเก็บสินค้าอีก2แห่งดำเนินการโดยกิจกรรมร่วมค้ายูนิคครับ
0: ค่ะนายปิยพงษ์จิวัฒนากุลไพศาลค่ะอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมและก็กรมการขนส่งทางรางนะคะซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมค่ะที่มุ่งเน้นให้การขนส่งหันมาใช้ระบบรางมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ค่ะโดยแบ่งสัญญาออกก่อสร้างออกเป็น2สัญญาหลักด้วยกันค่ะคือสัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่หนองพอกเนี่ยมีความคืบหน้าประมาณ 60% ซึ่งเร็วกว่าแผนค่ะกำหนดแล้วประมาณปลายปี2572ส่วนสัญญาที่2คือช่วงหนองพอกถึงสะพานมิตรภาพที่3นครพนมค่ะความคืบหน้าตอนนี้ประมาณ 30% แล้วซึ่งล่าช้ากว่าแผนประมาณ 10-12% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2573ค่ะซึ่งภาพรวมความคืบหน้าทั้งหมดประมาณ 30% ค่ะส่วนการส่งมอบพื้นที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างคือปัญหาการเวนคืนที่ดินเนื่องจากเป็นเส้นทางสายใหม่จึงไม่มีพื้นที่ของรถไฟเดิมทำให้ต้องเวนคืนพื้นที่ทั้งหมดรวมกว่า 9,000 แปลงค่ะซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็เป็นอุปสรรคส่วนในการทำงานเนี่ยล่าช้าในบางจุดค่ะไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมทางหลวงกันค่ะ
2: ครับก็วันนี้ผมเองก็ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้มาลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างทางรถไฟที่เป็นทางคู่แนวใหม่สายบ้านไผ่นครพนมนะครับในฐานะที่เป็นประธานบอร์ดนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่เป็นโครงการแฟลกชิพที่สำคัญโครงการหนึ่งของกระทรวงคมนาคมที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้การขนส่งเนี่ยหันมาใช้ระบบรางให้มากขึ้นนะครับซึ่งรับผิดชอบโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับงานก่อสร้างก็แบ่งเป็น2สัญญานะครับสัญญาที่1กับสัญญาที่2นะครับตอนนี้ในภาพรวมเนี่ยความคืบหน้าในการก่อสร้างเนี่ยก็มีความคืบหน้าไปประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะ30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับในภาพรวมเนี่ยประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ในเรื่องของการรับมอบพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยก็ได้รับมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาติดตามดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหา
0: ค่ะในเรื่องของการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เนี่ยประมาณ300กว่ากิโลถ้าแล้วเสร็จในปี2573เนี่ยก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการขนส่งต่างๆ
1: แน่นอนครับต้องบอกว่าทางเรื่องของการขนส่งการคมนาคมแล้วก็การเชื่อมโยงเส้นทางนะครับต้องบอกว่าปุดหมายปลายทางจากขอนแก่นไปนครพนมเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ใช้ระยะเวลานานมากๆนะฮะแต่ว่าเรื่องของการเดินทางที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบายด้วยครับ
0: ไปดูอีกภารกิจหนึ่งค่ะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดอุดรธานีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ลุยอุดรธานีคุมเข้มคลินิกเสริมความงามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเผยยอดร้องเรียนเนี่ยพุ่งปมปิดกิจการเบี้ยวคอร์สค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนายทิตินันท์สิงหารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำคณะเจ้าหน้าที่สคบค่ะและสคบประจำจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่เชิงรุกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงามณชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีค่ะไม่ว่าจะเป็นนิติพลคลินิกกังนำคลินิกเพื่อติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ค่ะและที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2569ค่ะ
1: การลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับมุ่งเน้นการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการสัญญาการให้บริการและมาตรฐานของห้องหัตถการครับเพื่อที่จะป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคจากการขายคอสล่วงหน้านะครับรวมถึงข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการปฏิเสธคืนเงินครับพร้อมกันนี้นางสาวสุภมาศนะครับก็ได้มีการกำชับให้กับทางสคบเร่งรัดติดตามผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ส่งมอบเอกสารและสัญญาให้ตรวจสอบโดยเร็วครับพร้อมกับสั่งการให้กลุ่มที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องข้อสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับโดยย้ำว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ภายใน7วันหากยังไม่ได้ใช้บริการและหากผู้ประกอบการธุรกิจฝ่าฝืนไม่จัดทำหรือส่งมอบสัญญานะครับจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับทั้งนี้หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการครับสามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยครับต้องบอกว่าเรื่องของการให้บริการยังคงเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของความเป็นธรรมความตรงไปตรงมาทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้รับบริการเช่นเดียวกันนะครับ

0: ชมรมสมาคมครามและสีธรรมชาติสกลนครผู้ประกอบการครับรวมถึงว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมครามและสีธรรมชาติสกลนครร่วมกับสสปน.ครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในด้านของครามสกลนครเข้ากับอุตสาหกรรมไมซ์นะครับโดยมุ่งให้ครามเป็นมากกว่าสินค้าแต่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ครับ
1: ภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมที่หลากหลายค่ะทั้งการสาธิตการทำผ้าแบบดั้งเดิมนิทรรศการครามและสีธรรมชาติการเสวนาสกลนครจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่จุดหมายปลายทางไมซ์เชิงสร้างสรรค์ค่ะและจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่แบรนด์เมืองสร้างสรรค์การอบรมการตลาดดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพชุมชนครามรวมถึงการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการแบรนด์ต่างๆจำนวน21แบรนด์พร้อมเวิร์กช็อปการย้อมครามการสร้างสรรค์สีครามและสีธรรมชาติค่ะด้วยเทคนิคสกินเพ้นท์และการปักผ้าฝ้ายด้วยมือตลอดจนพิธีสู่ขวัญครามค่ะซึ่งสะท้อนความผูกพันระหว่างครามวิถีชีวิตความเชื่อและก็ธรรมชาติค่ะ
0: ทางด้านของคุณธนพรสิริลักษ์ครับผู้จัดการสสปน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กล่าวว่าครามสกลนครครับเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่ครับสามารถนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์สำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์นะครับทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์เวิร์กช็อปของที่ระลึกสำหรับงานประชุมและสัมมนารวมถึงโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ได้อีกด้วยครับ
1: ถือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยสวยสดงดงามนะคะมีความละเอียดประณีตแล้วก็สีธรรมชาติเนี่ยเป็นสีที่ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนด้วย
0: ถูกต้องครับแล้วก็อยู่สกลนครเพราะครามเนี่ยเด่นอยู่แล้วในเรื่องของงานคราฟงานหัตถกรรมหัตถศิลป์นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งการส่งเสริมแล้วก็การต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยครับผม
1: ใช่ค่ะที่นี่ก็ทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนปลายน้ำเลยเริ่มตั้งแต่การปลูกการทอจนการตัดเย็บสวยสดงดงามค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะ
3: ไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
5: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
6: ไรหรอก
7: กินไม่นิดเดียวเอง
8: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
5: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนๆพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว

กลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานกันหน่อยครับคณะกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรครับลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามรับฟังความคิดเห็นด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการพัฒนาการท่องเที่ยวครับนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิแรงงานการยกระดับแรงงานภาคเกษตรกรรม

0: รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทั้งนี้ครับเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นข้อมูลสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการยกระดับแรงงานภาคเกษตรกรรมครับตลอดจนเป็นการรวบรวมแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาและเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: โดยที่ประชุมค่ะได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอข้อมูลชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามตามประเด็นที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทางด้านแรงงานการเกษตรการท่องเที่ยววัฒนธรรมการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจและการพัฒนาท้องถิ่นค่ะทั้งนี้นะคะการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการมีเป้าหมายสำคัญค่ะในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานการยกระดับแรงงานภาคเกษตรกรรมค่ะรวมถึงการส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบทของพื้นที่ค่ะอันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะไปดูเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกันบ้างค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะจัดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นค่ะนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นจังหวัดเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกช่วงวัยอย่างเป็นระบบในทุกมิติค่ะภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการกระตุ้นความสนใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนและการกระตุ้นความสนใจเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมนะครับประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการแสดงความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นครับนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อถอดรหัสความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนขอนแก่นมีการนำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลังหัวข้อถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภายในงานนะครับมีการมอบรางวัลมอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2569รวมแล้วจำนวน26ประเภทรางวัลครับต้องบอกว่าเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยนะฮะที่จะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างที่ขอนแก่นเองก็มีการยกระดับเมืองยกระดับจังหวัดให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในภาคของการศึกษาการพัฒนาโครงสร้างเมืองรวมถึงปากท้องเรื่องของเกษตรกรให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของที่ดินทำกินครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวนี้ที่จังหวัดยโสธรกันหน่อยครับขออภัยครับคทช.นะครับจังหวัดยโสธรได้เร่งจัดทำในส่วนของที่ดินทำกินควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนมุ่งแก้ปัญหาความยากจนและสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ครับนายขันชัยทันทิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรครับได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคทช.จังหวัดครับเพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าในการจัดสรรที่ดิน

0: กินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลภายในงานนะครับมีการตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐตลอดจนการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายครับ
1: ค่ะโดยที่ประชุมนะคะได้รับทราบความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงปอแล้วก็ป่าดงบางอี้ค่ะที่อยู่ระหว่างการกันกองของคณะทำงานระดับอำเภอและการประกาศสิทธิตามขั้นตอนและที่สาธารณประโยชน์อาทิแปลงโคกโนนกบม่วงดงหนองแดงหัวเมยและดงหนองโง่ค่ะซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการทำประชาคมเพื่อรับรองสิทธิแก่ผู้ครอบครองจริงและกลุ่มทายาทและพื้นที่บนกุดเชียงหมีค่ะที่กรมที่ดินได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะบินถ่ายภาพทางอากาศความละเอียดสูงเพื่อนำมาจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงค่ะป้องกันการทับซ้อนกับเขตที่ดินของรัฐและนอกจากการมอบสิทธิ์ในที่ดินแล้วนะคะยังได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางด้านการพัฒนาที่ดินการประมงปศุสัตว์สหกรณ์ค่ะตรวจบัญชีสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าไปพัฒนาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างครบวงจรค่ะ
0: โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะครับท่านได้กล่าวว่าการได้รับสิทธิ์ในที่ดินของคทช.แม้จะอยู่ระหว่างรอเล่มสมุดประจำตัวหน่วยงานสามารถเข้าไปส่งเสริมอาชีพเข้าไปอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เคลื่อนย้ายได้ทันทีนะครับแต่สิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้ให้นะครับในส่วนของการให้กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแล้วก็ห้ามมิให้มีการขุดดินดัดแปลงสภาพพื้นที่หรือก่อสร้างอาคารถาวรหรือแม้กระทั่งตัดไม้ทำลายป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเด็ดขาดนะครับซึ่งทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะต้องคำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศและความถูกต้องตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดครับผมทางนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมยังคงต้องควบคู่กับเรื่องของที่ดินทำกินนะฮะแม้ว่าจะมีการจัดสรรมาให้แล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือยังคงต้องรักษาระบบนิเวศให้สมดุลด้วยครับ
1: ไปดูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจังหวัดมหาสารคามนะคะเดินหน้าส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมค่ะจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมต่อยอดการท่องเที่ยวสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะที่วัดชัยประสิทธิ์บ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะนางอุบลเดชารัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายปฏิมาเหล่าชัยนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการค่ะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวอำเภอโกสุมพิสัยร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาตามโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามค่ะ
0: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามครับให้มีศักยภาพและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนครับรวมถึงเป็นการส่งเสริมศิลปินหมอลำศิลปะการแสดงพื้นบ้านและอุตสาหกรรมบันเทิงที่เชื่อมโยงกับธุรกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับโดยภายในงานนะครับมีขบวนแห่เทียนพรรษาและต้นเทียนเพื่อที่จะนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกับกิจกรรมร้องสรพัญญะทำนองอีสานกิจกรรมการปล่อยปลาตลอดจนการแสดงของศิลปินหมอลำและการแสดงศิลปะพื้นบ้านเพื่อที่จะสร้างสีสันและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวครับได้สัมผัสกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนครับ
1: ค่ะสำหรับประเพณีทอดเทียนพรรษาหรือว่าทอดเทียนโฮมเป็นประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาค่ะโดยชาวบ้านจากหมู่บ้านหนึ่งนะคะจะร่วมกันทำต้นเทียนไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ณวัดอีกแห่งหนึ่งนิยมจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยร่วมกันทำบุญและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนอกจากมิติด้านศาสนาและการสืบสานวัฒนธรรมแล้วค่ะเทียนพรรษาเนี่ยยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงแสงสว่างแห่งธรรมและปัญญาเปรียบเสมือนการแสงสว่างเพื่อส่องทางใจค่ะสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและก็ความเป็นสิริมงคลขณะเดียวกันนะคะประเพณีทอดเทียนโฮมเนี่ยยังเป็นโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญสร้างความรักความสามัคคีค่ะแล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยค่ะ
0: ต้องบอกว่า

0: งานนี้มีทั้งความเป็นสิริมงคลนะครับมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมถึงมีกิจกรรมในด้านของนันทนาการที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามอย่างลงตัวเลยครับจากที่มหาสารคามนะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นหัตถศิลป์หัตถกรรมที่มาจากฝีมือของคนไทยไปกันที่จังหวัดชัยภูมิครับผ้าไหมชัยภูมิครับอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นด้วยลวดลายอย่างลายหมี่ขั้นขอนารีขณะที่คนรุ่นใหม่ตอนนี้ครับเข้ามาต่อยอดภูมิปัญญาด้วยการออกแบบลวดลายให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
1: ผ้าไหมชัยภูมิถือเป็นจุดเด่นที่มีทั้งเรื่องของลวดลายเอกลักษณ์และฝีมือของคนในพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอยอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิมีการรวบรวมผ้าไหมและลวดลายต่างๆไว้กว่า400ผืนทำให้เห็นถึงความหลากหลายของงานทอผ้าชัยภูมิได้เป็นอย่างดีหนึ่งในลายที่โดดเด่นและถูกพูดถึงคือลายหมี่ขั้นขอนารีจุดสังเกตอยู่ที่ลายตะขอที่เรียงสลับกันเกิดจากการมัดหมี่ที่อาศัยความละเอียดของช่างทอนางสมใจคงชัยภูมิช่างทอผ้าที่สั่งสมฝีมือมานานถ่ายทอดเทคนิคการทอลวดลายชั้นสูงและการใช้สีธรรมชาติฝีมือที่สั่งสมมานานทำให้ได้รับการยกย่องเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินรางวัลที่สะท้อนถึงความสามารถและความตั้งใจในการเก็บรักษางานทอเอาไว
2: ้ก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหลานชายเขียนหนังสือส่งไปแม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะว่าจะได้ของตัวเองทำอย่างนี้ทำได้อย่างแค่นี้แหละจะได้หรือส่งไปทำไมเท่าบอกหลานชายอ่ะก็ทำไปเพราะว่ารางวัลยายเยอะเขาว่าก็เลยทำไปก็มีหนังสือกลับมาว่าแม่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจมาก
1: คุณครูสรายุทธรือชาหลานชายของคุณยายสมใจได้นำความรู้ด้านคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยคำนวณการมัดมีทำให้สามารถออกแบบลวดลายที่ซับซ้อนและละเอียดมากขึ้นผลงานที่เกิดจากการนำความรู้เดิมมาผสมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่กลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าปูมปัญญาท้องถิ่นสามารถเดินไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ได
3: ้ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานงานหัตถกรรมไทยนะครับจากแม่ครูสมใจนะครับผมก็เป็นหลานชายนะครับเป็นทายาทของแม่สมใจในการออกแบบคิดค้นลายนะครับในการที่จะประยุกต์ต่อยอดให้ทันกับสมัยใหม่นะครับในการออกแบบลวดลายให้มีการวิจิตรแล้วก็ลวดลายที่ทันสมัยกับท้องตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในงานที่แม่ทำอยู่นะครับผมก็มีส่วนช่วยในการออกแบบนะครับในการประกวดตั้งแต่เวทีการประกวดของงานหม่อนไหมตานกยุงพระราชทานนะครับเป็นลายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมตั้งใจในการออกแบบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศทอผ้าเกี่ยวกับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ให้ยังคงรักษาความเป็นรากเหง้าของไทยอยู่ก็คือให้ใช้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับ
1: จากพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวของผ้าไหมจากฝีมือของช่างทอรุ่นเก่าไปจนถึงคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาต่อยอดทั้งหมดนี้กำลังทำให้ผ้าไหมของคนชัยภูมิกลายเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกตัวตนของชัยภูมิผ่านผืนผ้าทอด้วยมือของคนในท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวธีรยุทธ์พาบุญถ่ายภาพทันชนิดอุตมังทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
4: สมใจก็ถือว่าเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินค่ะเป็นช่างทอฝีมือระดับประเทศเลยที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย
0: ต้องบอกว่าลวดลายผ่านผืนผ้าแพรพันเมื่อสักครู่นี้คือวิจิตรมากๆสวยงามมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะฮะที่ต้องบอกว่าระดับบรมครูเป็นสื่อกลางในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ยังคงสืบสานต่ออย่างต่อเนื่องแล้วก็มีต้องบอกว่าลูกๆหลานๆนะครับรวมถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของผืนผ้าแบบนี้ นำไปสู่การต่อยอดในที่สุดต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะครับของแพรพันธุ์ผ้าไทยที่ทำอย่างไรให้ผ้าไทยใส่ให้สนุกนั่นเองครับ
4: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เมื่ออยู่หน้าจอเติมอะไรลงคุณเจ้าพ่อสีสัวไล่องเจ้าพ่อสีสัวต้องเรียกสติตั้งสติก่อนคลิกร่วมสร้างโลกออนไลน์ที่ดีกว่า

0: 15:40 น.ครับกลับมาติดตามรับชมข่าวสารในรายการอีสานวันนี้กันต่อในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งพื้นที่ที่หนองบัวลำพูเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการจัดเอาสินค้าของดีของเด่นออกมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษในช่วงส่งท้ายเดือนจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับจังหวัดหนองบัวลำภูครับชวนช็อปงานตลาดพาณิชย์แอดแมคโครรวมสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปทุกสัปดาห์นะครับนั่นก็คือสุดท้ายนะครับทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพลาดไม่ได้จริงๆครับนายสุรศักดิ์อักษรกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับของจังหวัดหนองบัวลำภูได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการครับในกิจกรรมตลาดพาณิชย์แอดแมคโครหนองบัวลำภูณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาหนองบัวลำภูครับงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากห้างแมคโครและผู้ประกอบการร่วมให้การต้อนรับนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมตลาดพาณิชย์แอดแมคโครนะคะเป็นความร่วมมือเชิงรุกระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะและห้างสรรพสินค้าแมคโครภายในงานนะคะก็ได้รวบรวมสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปคุณภาพระดับพรีเมียมของจังหวัดมาจัดจำหน่ายอย่างหลากหลายค่ะเช่นกาแฟภูซางแม่แตงค่ะแดนนี่พิซซ่าที่มาพร้อมสูตรเด็ดพิเศษค่ะผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมใบฉนวนตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรและก็อาหารแปรรูปทั้งข้าวอ้อยเห็ดกล้วยและไส้กรอกเนื้อวัวค่ะนอกจากนี้นะคะทางห้างสรรพสินค้าแมคโครเนี่ยยังได้ร่วมการออกบูธจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยค่ะโดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมาลดราคาสูงสุดถึง 50% ค่ะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
0: สำหรับกิจกรรมตลาดพาณิชย์แอดแมคโครหนองบัวลำภูครับจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ของสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาหนองบัวลำภูครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวหนองบัวลำภูและพื้นที่ใกล้เคียงครับร่วมกันอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากฝีมือคนในชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครับ
1: ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ด้วยแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกซื้อสินค้าสดๆเลย
0: ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไปมาสะดวกนะฮะพื้นที่กว้างขวางแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าอย่างที่เราเห็นในภาพครับคุณผู้ชมครับมีหลากหลายประเภทมากๆของกินของใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสำเร็จรูปหรือนำไปแปรรูปพืชผักธัญญาหารรวมถึงแพรพันธุ์ผ้าใหม่ก็มีเช่นเดียวกันครอบคลุมนะครับแล้วก็ครอบคลุมครบวงจรในงานเดียวจริงๆครับ
1: ที่สำคัญสินค้าอุปโภคบริโภคของแมคโครก็ลด 50% ด้วย
0: ใช่แล้วครับ
1: ไปช็อปกันได้ค่ะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนค่ะไปดูเรื่องของส้มโอกันบ้าง
0: นะ
1: ส้มโอที่บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะจากผลไม้ในสวนสู่สินค้า GI ที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมชนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะมีพื้นที่ปลูกส้มโอประมาณ1,700 ไร่เกือบทั้งหมดนะคะเป็นส้มโอพันธุ์ทองดีและวันนี้นะคะสวนส้มโอไม่ได้มีเพียงเกษตรกรกับผู้ซื้อเท่านั้นค่ะยังเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาสัมผัสของดีจากพื้นที่จริงค่ะติดตามได้ในอีสานม่วนจอยกับโจอี้สีเมืองขอนค่ะ

0: าถึงสมโอพันท้องดีบ้านแทนหลายคนคิดพ่อผลไม้รสหวานฉ่ำทั่วไปแต่มองนี่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิส้มโอท้องดีมีเรื่องเล่าหลายกว่านั้นเพราะมองนี่คือมองผลิตส้มโอหวานบ้านแท่นสินค้าที่ได้รับการขึ้นชื่อทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI การเดินทางเที่ยวนี้นำโดยเพจแคทตี้แอนด์จอร์จซึ่งเป็นคนในพื้นที่บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิพาอินฟลูเอนเซอร์ย่างบิกกี้แครีโจอี้สีเมืองขอนลงพื้นที่สัมผัสวิถีสวนส้มโอแบบใกล้ชิดตั้งแต่การเบิ้งสวนบักสมโอจนไปถึงการซีมรสชาติไปจนฮอดการเรียนรู้ว่ากว่าสิมาเป็นผลไม้ที่ได้รับการยอมรับในฐานะสินค้า GI ต้องมีเรื่องของพื้นที่และคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้องอำเภอบ้านแทนมีพื้นที่การปลูกสมโอกว่า 1,700 ไร่เกือบทั้งเบิดเป็นสมโอพันท้องดีบ้านแทนที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่หลายไร่ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอบ้านแทนภายใต้ยี่ห้อสมโอหวานบ้านแทน
1: ก็ด้วยความที่เราทำช่องอยู่แล้วนะคะก็เลยอยากที่จะใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ก็คือมาช่วยพ่อแม่เขาทำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้รู้ว่าที่อำเภอของเรานั้นมีของดีอย่างส้มโออร่อยมากๆเลยค่ะก็ในช่วงสิงหาคมนะคะก็จะเป็นช่วงที่อำเภอบ้านแท่นของเรามีฤดูกาลส้มโอที่อร่อยที่สุดแต่ว่าหลังจากนี้สิงหากันยาก็ยังมีส้มโอหลงเหลืออยู่นะคะก็ยังสามารถที่จะมาอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรทางช่องทางออนไลน์ของแต่ละสวนหรือว่าจะมากินที่สวนได้เลยก็สามารถเสิร์ชได้ค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวที่สวนส้มโอของอำเภอบ้านแท่นมีหลายสวนหลายโซนให้เลือกมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้มาชมสวนของแม่มัดซึ่งเป็นสวนที่ได้แชมป์มาหลายสมัยมากๆบอกเลยว่าแก้วมังกรอร่อยมากค่ะอ๋อส้มโออร่อยมาก
3: เป็นครั้งแรกที่มาแล้วตกใจมากตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิมีคนปลูกส้มโอเยอะขนาดนี้ค่ะช่วงเขาบอกว่าช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ส้มโอหวานที่สุดนะคะแล้วก็กินส้มโอของบ้านแท่นใช่ไหมคะมันก็เป็นสินค้าของชุมชนของท้องถิ่นแล้วรายได้ก็หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยทั้งได้ความอร่อยทั้งได้คุณภาพทั้งได้ส่งเสริมท้องถิ่นนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิและคนอีสานเฮาควรภาคภูมิใจว่าบ้านเฮาเฮ็ดได้นะคะ
0: มัชชาโชคบัณฑิตเจ้าของสวนโชคบัณฑิตบอกเล่าเรื่องราวของสวนส้มโอท้องดีบ้านแทนซึ่งเป็นผลผลิตที่อยู่คู่กับคนในพื้นที่และได้รับความสนใจจากผู้มาเยือนที่ต้องการสัมผัสความแซ่บของดีจากแหล่งผลิตโดยตรงจุดสำคัญที่เฮ็ดให้ส้มโอหวานบ้านแทนมีเอกลักษณ์คือคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีประเทศและแหล่งผลิตจนได้รับการรับรองมาตรฐานการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI
4: จุดเริ่มต้นก็เห็นเพื่อนๆเขาทำกันแล้วเห็นเขาได้มีรายได้ก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะการทำนามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะแต่ทำส้มโอมันคุ้มค่ากว่าค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจ
0: การพาคนจากต่างพื้นที่เข้ามาเบิ่งสวนบ่แม่นเพียงการพาซิมบักสมโอแต่เป็นการพาไปทำความรู้จักกับต้นทางของสินค้าตั้งแต่พื้นแผ่นดินเกษตรกรไปจนฮอดเรื่องเล่าของคนในชุมชนและเมื่อถูกส่งต่อไปยังมือผู้บริโภคสิ่งที่ติดไปนั่นบ่เพียงแค่รสชาติหวานหอมและความแซ่บแต่ยังเป็นเรื่องเล่าของคนปลูกและอัตลักษณ์ของคนบ้านแท่นที่อยู่เบื้องหลังจากพื้นที่ปลูกบักสมโอของเกษตรกรในท้องถิ่นสู่สินค้า GI ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดชัยภูมิท้องดีบ้านแท่นจึงเป็นอีกหนึ่งของดีอีสานที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อคุณภาพผูกโยงเข้ากับแหล่งกำเนิดอย่างชัดเจนผลผลิตมาจากชุมชนก็สามารถกลายเป็นสินค้าที่มีเรื่องเล่าและคุณค่าในตลาดได้หวานหอมแซ่บมีทีมานี่คือส้มโอหวานบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิสีปล่อยล้ำทะเมนทายภาพโจอี้สีเมืองขอน NBT ขอนแก่นรายงาน

0: ี่ยคุ้นๆนะคะคนในภาพเมื่อสักครู่นี้
1: ถูกต้องครับผมต้องบอกว่าสาวน้อยบ้านนาชุดสีแดงสวยจังเลยนะฮะ
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากครับคุณผู้ชมครับซูเปอร์ลงพื้นที่เองกับมือเลยนะฮะไปกับทีมข่าวพี่โจอี้พี่ปอยของเราที
0: ่
1: ไปต้องบอกว่าไปจนถึงสวนเลยจุดเริ่มต้นแล้วที่สวนที่ไร่ตรงนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการปลูกต้นส้มโอที่ได้รับรางวัลของอำเภอเป็นประจำทุกๆปีเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับว่าโดยเฉพาะในช่วงสิงหากันยายนจะเป็นช่วงที่ชุกมากๆสำหรับส้มโอเพราะฉะนั้นแล้วพลาดไม่ได้จริงๆนะฮะเราไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงต่างภูมิภาคแล้วพูดถึงส้มโอมาที่ส้มโอหวานบ้านแท่นชัยภูมิอร่อยไม่แพ้ที่อื่นเลยครับ
0: ถือว่าตอนนี้ก็ยังมีจำหน่ายอยู่ก็ไปชิมไปช้อปกันได้ค่ะถึงสวนเลย
1: ถูกต้องครับจากเรื่องของผลผลิตทางเศรษฐกิจนะฮะข่าวต่อไปจะพาไปดูเรื่องของความสนุกสนานกับความยิ่งใหญ่ในการแสดงวงโปงลางพื้นบ้านนะครับนั่นก็คือเวทีสีส้มจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กับการเปิดเวทีเมื่อวานนี้ที่อุดรธานีครับกรมการพัฒนาชุมชนครับได้จัดการประกวดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโป่งลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ครับที่มณฑาทิพย์ฮอลล์ครับศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาตินายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดงานการประกวดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโป่งลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ครับประจำปีพุทธศักราช2569รอบคัดเลือกครับ
0: ค่ะเพื่อเป็นการสืบสานรักษาภูมิปัญญาพื้นถิ่นทั้งด้านผ้าไทยหัตถกรรมพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้านค่ะพร้อมทั้งสร้างการรับรู้แล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและชุมชนค่ะจากการเปิดรับสมัครนะคะก็มีวงโปงลางสมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น34วงค่ะแบ่งเป็นประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น13วงประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย11วงค่ะแล้วก็ประเภทมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป10วงซึ่งคณะกรรมการนะคะก็จะคัดเลือกวงดนตรีที่มีความโดดเด่นประเภทละ3วงรวมทั้งหมด9วงค่ะเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่การประกวดระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่4ถึง5ธันวาคม2569ค่ะณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในงาน Sea Festival 2026
1: สำหรับเวทีการประกวดในครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่เป็นสนามแข่งขันนะครับแต่ยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิมมาสืบสานต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยครับสอดคล้องกับแนวพระดำริในการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาให้สอดรับกับยุคสมัยอย่างยั่งยืนครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการแสดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นการแสดงเปิดวงนะฮะแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติในวงโปงลางเฉพาะกิจชื่อว่าศิลป์สิริวัณวรีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ที่มณฑาทิพย์ต้องบอกว่าเป็นการรวบรวมเอาศิลปินที่เคยแข่งขันจากวงโปงลางเวทีสีฟ้านะฮะสู่วงโปงลางเวทีสีส้มซึ่งอย่างที่เราเปิดรายการบอกไปไว้นะครับว่าจะมี3เซอร์ไพรส์ด้วยกันจากงานนี้ใครที่เป็นแฟนโปงลางก็จะทราบกันดีว่า3เซอร์ไพรส์ใหญ่ประกอบไปด้วยเซอร์ไพรส์แรกครับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเงินรางวัลสูงถึง 400,000 บาทเยอะมากๆเลยนะฮะเซอร์ไพรส์ที่2ก็คือปีนี้มีรางวัล The Best of the Best ด้วยก็คือเป็นรางวัลที่เป็นที่สุดของวงโปงลางจะได้รับเงินรางวัลเพิ่มไปอีก 100,000 บาทและสุดท้ายที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของเซอร์ไพรส์นะฮะนั่นก็คือเป็นรางวัลที่ทุกคนตั้งตารอเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ออกมาผ่านทางเพจผ้าไทยใส่ให้สนุกบอกว่าแต่ละรุ่นอายุทั้ง3รุ่นจะคัดเข้าก็คือรุ่นละ3วงรวมแล้วเป็น9วงไปสู่รอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ประกาศมาสดๆเลยพี่สุครับมีรางวัล Boss Choice Boss Choice นั่นคือรางวัล Fast Track เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทรุ่นอายุละ1วงหมายความว่าจะมีทีมที่ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด
0: 12
1: วงด้วยกันนั่นแหละครับนี่คือความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ติดตามนะฮะที่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ เต็มพื้นที่ของมณฑาทิพย์ฮอไปร่วมส่งกำลังใจแล้วก็เปิดเวทีอย่างยิ่งใหญ่กับเวทีสีส้มวันนี้เราก็ได้นำเสนอข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเดี๋ยวเร็วๆนี้จะประกาศออกมาแน่นอนว่า12วงนั้นจะเป็นใครบ้างครับ
0: ต้องมาติดตามชมกันค่ะไปดูเรื่องของทางอส.นะคะมีการยึดยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดค่ะโดยชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจของบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายค่ะร่วมกับหน่วยกำลังในพื้นที่นะคะได้ตรวจยึดยาบ้าประมาณ1ล้านเม็ดมูลค่ากว่า50ล้านบาทพร้อมผู้ต้องหาชาย2รายค่ะได้ที่บริเวณริมถนนสาย247ถนนเลี่ยงเมืองสายใหม่ในเขตบ้านสร้างประทายตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายค่ะนายสรัญศักดิ์ศรีเกลือเนตรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายพร้อมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดมูลค่ากว่า50ล้านบาทรถยนต์เก๋ง1คันพร้อมผู้ต้องหาชาย2รายค่ะคือนายปฏิพลอายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายปัชญาอายุ25ปีชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองหนองคายค่ะแล้วก็หน่วยกำลังในพื้นที่ตรวจยึดได้ที่บริเวณริมถนนสาย247ถนนเลี่ยงเมืองสายใหม่ในเขตบ้านสร้างประทายตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายค่ะ
1: จากการสอบถามเบื้องต้นครับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้บอกว่าตนเนี่ยรับจ้างจากผู้ต้องหาที่หลบหนีไปนะครับซึ่งค่าจ้างยังไม่ได้มีการตกลงกันครับส่วนยาบ้าจะนำไปส่งที่ไหนตนยังไม่ทราบผู้ต้องหาที่หลบหนีไปเนี่ยบอกแค่ว่าให้ขับรถตามกันไปเท่านั้นนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้มีการนำตัวของผู้ต้องหาคนดังกล่าวเนี่ยพร้อมกับของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายและหลังจากนี้จะมีการติดตามหาผู้ต้องหาที่หลบหนีไปมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปครับผม
0: ค่ะปกติแล้วนะมีการจับกุมเนี่ยก็จะได้เฉพาะของกลางแต่รอบนี้ได้ผู้ต้องหาชายถึง2รายเลย
1: ถูกต้องครับแต่ว่าก็ยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่นะฮะเชื่อว่าเราก็จะมีการช่วยกันตัดวงจรเครือข่ายของผู้ที่หลบหนีแล้วก็ผู้ที่เป็นสื่อกลางในการส่งมอบยาเสพติดด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการในช่วงสุดท้ายกันครับ

想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

泰国人不只是微笑，他们还善良、诚实、

0: ผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวนะครับส่วนราคาทองก็ลงมาถึง 1,600 บาทเลยนะครับปิดท้ายรายการวันนี้ครับด้วยพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีและสกลนครโดยจะมีฝนตกหนักมากนะครับที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีปริมาณฝนที่ตกหนักมากๆในบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับตอนนี้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียจึงขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากครับรวมถึงระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับดังนั้นนะครับแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ค่ะมาดูอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันบ้างค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสค่ะส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงดีค่ะจะเห็นได้ว่าขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีอากาศค่อนข้างดีเลยค่ะ
0: ถูกต้องครับต้องบอกว่าเป็นโชคดีของเราช่วงนี้อากาศดีมากจะออกไปที่ไหนก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี
0: ้
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: 70กว่าเปอร์เซ็นต์
0: ใช่ฮะสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะออกจากที่บ้านอย่าลืมที่จะพกร่มไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะพกเสื้อกันฝนไปด้วยป้องกันไว้ดีที่สุดครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวอีสานวันนี้แล้วค่ะดิฉันภาวิตาศรีบุญสมพร้อมด้วยน้องซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและทีมงาน NMT 11 TV อีสานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

เพิ่นวาไวให้เจ้าเอาขึ้นไวประสงหาดวงประเสริฐบุญจึงอยู่สู้ขึ้นตูตะวันอันหนึ่งวัดถังผ่าอาพรผืนใหม่เห็นว่าใดไม่แล้วกะยาเอองหลายเพิ่งผิดถามหมอไห้หายามตอบเมื่อยาเฝ้าเอไตสินหัวป่องสางใต้อันหนึ่งเป็นคนไห้ธรรมเนียมนกเจ้ายามเมื่อบินแอลพายขาวแจ้งกะจริงเห็นยามใดเจ้าหากมีเงินหล่นเต็มถงยาเป่าองค์ยามเมื่อถูกขมอดไห้เงินนั้นจริงคอยบายอันหนึ่งเป็นคนไห้ลักขณาน้ำปวกหากสร้างอยู่หากสร้างอ่อนคูณขึ้นให้ใหญ่สูงให้คอยนำมัตสการน้อมย่อคุณผู้สลาดอย่าได้เฮ็ดโอดอ้างสาหาวพลตั้งแต่โตอย่าได้เฮ็ดเพศพลพายพันเป็นกระดับอย่าได้ไฟไฟหางดังนกยุงช่วยฟอนให้ค่อยเอาสมเพียงทุ่งไส่ส่องพระเนตรลมบ่มาลวงตองบ่มีเปลืองปินหางดอกนาขอเจริญพรออกสัญญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกสัญญาติโยมคือเขาอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมะตอนมาฝากออกสัญญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก้าล่ะเนาะออกสัญญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าก็มาประกอบภารกิจเบียดงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพื่อบูฮัมบูฮันเป็นละออกสัญญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอขึ้นแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกล่าวให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนจะสั่นละเนาะเอ็ดคุณงามความดีไว้สั่งบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามป้ากันเอ็ดป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแต่งสั่นละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลุกเต่าหนึ่งเข้าใส่ติบตักบาดจากน้ำยิ้มเยี่ยมแจ่มใสกันตัวก้อนตักใต้กันก็มาได้เพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคนอยู่ในใจเนาะตั้งสวท.อำนาจสวท.ร้อยเอ็ดสวท.นครพนมสวท.มุกดาหารและก็วันต่อวันอาทิตย์ก็สิมีสวท.สุรินทร์เนาะ 97.5 อ้าวตักใต้พี่น้องตั้งจังหวัดสุรินทร์ไปปอบๆเนาะให้เจ้าเอาขึ้นไหวประสงหาดวงประเสริฐบุญจึงอยู่สู้ขึ้นสู่สวรรค์
อันหนึ่งวัดสังผ่าอาป้อนผืนไม่เห็นว่าได้ไม่แล้วแต่ยาเอองค์หลายเพิ่งที่ถามหมอให้หาย่ำตอกเมื่อย่ำยาตัวได้เฝ้าเอไตสินหัวป่องทางใต้อันหนึ่งเป็นก้อนไห่ตำเนียมนกเจ้าย่ำเบื่อบินแอลผ่ายขาวแจ้งกะจริงเห็นย่ำได้เจ้าหากมีเงินหล่นเต็มถุงยาเฝ้าองค์ย่ำเมื่อถูกกระหม่อมให้เงินนั่นจึงก้อยบายนี่ล่ะบ่หลับบ่ล้านเป็นเตือนสติให้พวกเฮามีสติมีสัมปชัญญะในการใส่ชีวิตในการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนแต่สละเนาะให้หูจักว่าเออย่ำใดมันควรเหตุควรทำยี่ยังแต่สละเนาะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามเด้ถ้าแม่นว่าเฮาเสือเพิ่นเนาะเฮานำคำสั่งคำสอนของเพิ่นไปประพฤติปฏิบัติมันก็เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้เนาะโอ้นี่ยังเข้ามาทักทายกันอบอุ่นเนาะคุณแก่นจันทร์หมอลำเงาป่าคุณหลวงตาอีดนี่บอกว่าศรีสะเกษภาพเสียงตัดเสียงคุณสุรังคณาคุณนงนุชเนาะคุณไพศาลคุณเป็นจรัสเทพดูเนาะคุณแม่ปราณีลาวิราชคุณน่ะเข้ามาทักทายคุณกนกก่อนคุณยุพ้าเพิ่นเข้ามาทักทายเอาอนุโมทนาสาธุกับทุกผู้ทุกคนเด้อที่เข้ามาทักทายยิ้มแย้มจำใสกันตื่นดึกลุกเช้ากันเนาะยิ้มแย้มบรรลนิดจิตแจ่มใสยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคาน่ะแหละตื่นมาย่ำเมื่อเช้าเนาะเนี่ยทั้งคุณสาวเมืองต่างคุณกมเพชรคุณบัวลี่เป็นกับเขามาทักทายเยี่ยมยามถามข่าวกันเอาอนุโมทนาทักทายกันกับมาได้ญาติโยมสมโพธิ์โซคอนเนาะนี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตชีวิตของพวกเฮาสําแม่นว่าเนี่ยฮู้จักในการดําเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของมันจะเป็นไปด้วยดีเด้ชีวิตมันมีอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาต้องศึกษาที่เฮาต้องเฮียนโฮทําความเข้าใจกับมันอยู่ตลอดเนาะโดยเฉพาะเรื่องของเวียกงานการสั่งของชีวิตจังซี่แล้วนี่เนาะให้ฮู้จักนี่ล่ะฮู้จักในการเฮ็ดการทําโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกบอกพวกเฮาบอกว่าเอาให้ฮู้จักในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโดยเฉพาะงานนั้นมันต้องเป็นงานที่บ่มีโทษนี่ล่ะงานใดที่เป็นงานบ่มีโทษนั่นมันดีเพิ่นว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25เนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้นี่ล่ะเกี่ยวกับเรื่องในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนี่ยเพิ่นบอกว่าอนวัชกรรมเพิ่นว่าอนวัชกรรมการงานที่

เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจังสรรนาคือการเฮ็ดเพิ่นก็มุ่งให้เฮาเฮ็ดเฮาทำนี่ล่ะโดยเฉพาะงานเนี่ยมันจะมีงานทั้งกายมันจะมีงานทั้งใจป้อมจังสรรนาคืองานที่บ่มีโทษเนี่ยบ่ได้หมายเพียงทํางานทั้งกายที่ต้องออกแห้งอย่างเดียวเนี่ยที่แท้นั่นก็หมายถึงการเว้าการเคลื่อนน้ําจังสรรนาซึ่งแต่ละอย่างล้วนเป็นงานทั้งสิ้นเลยงานที่เฮ็ดเวียกทั้งกายทําทั้งกายยังเจ็ดเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไปทั้งกายกรรมงานที่เกี่ยวกับปากการเว้าการจาการอบรมสั่งสอนเนี่ยเพิ่นก็เอิ้นว่ามันเป็นวจีกรรมงานที่เกี่ยวกับความคิดเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นมนโนกรรมนี่ล่ะถ้าสิว่าแล้วสุปู่โซก้อนก็ล้วนมีเวียกมีงานที่ต้องเฮ็ดต้องทํากันทั้งนั้นนี่ล่ะแต่ว่าการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานที่สิเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสบอกว่า ต้องเป็นงานที่บ่มีโทษนําที่ว่าการงานบ่มีโทษเนี่ยก็คือมันบ่มีโทษที่ควรติตํานี้หรือว่าติติงได้งานจังไดล่ะมันมีที่ติงานจังไดล่ะมันบ่มีที่ติอันนี้ก็ต้องเข้าใจซะก่อนในประเด็นของคําว่าคนติกับเรื่องติติหมายความว่าสิฮู้ว่างานที่เฮ็ดที่ทํานั่นมันสิมีโทษหรือบ่มีมันก็เบิ่ง2จุดแม่นบ่ล่ะจุดหนึ่งก็คือคนติจุด2ก็คือเรื่องที่ติคนที่มาตําหนิติเตียนน่ะนะประเด็นแรกก็เบิ่งที่ว่าคนที่มาตําหนิติติงนั่นก็คือต้องพิจารณาถึงคนผู้นั้นซะก่อนว่าเขาเป็นคนชนิดใดมีนิสัยจังไดเป็นพ่านหรือว่าเป็นบัณฑิตถ้าแม่นคนจังสั่นชอบเฮ็ดชอบทําอีหยังตามอารมณ์นิสัยเป็นพ่านถือตัวเองเป็นใหญ่ถือผิดบ่ฮับโป้คําติของคนนั้นก็ถือเป็นประมาณหลายบ่ได้เคยดังครับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นสมัยพุทธกาลก็คือเรื่องของอตุระอุบาสกเจ้าเมืองสาวัตถีทั้งพุทธกาลที่เคยเว้าสู่ฟังนั่นล่ะเมื่อนึงเนาะอตุระอุบาสกเนี่ยเขาไปหาพระเรียกว่าตะเถระขอให้เพิ่นแสดงธรรมให้ฟังปกติพระเถระลูกนี่เพิ่นบ่ค่อยมักเว้าเพิ่นก็เลยนิ่งเฉยซะเขาก็โกรธเพิ่นแล้วก็ไปสู่สำนักของพระสารีบุตรตำหนิติติงพระเรียกว่าตะให้เพิ่นฟังแล้วก็ขอให้เพิ่นแสดงธรรมให้ฟังท่านพระสารีบุตรเพิ่นก็เริ่มแสดงเรื่องพระอภิธรรมอย่างพิสดารถึงจังซั่นก็ยังบ่ถูกใจอตุระอุบาสกอีกนั่นล่ะก็โกรธเพิ่นอีกติดจำนิเพิ่นว่าโอ้ยจังแม่นเว้าละเอียดเกินไปแสดงหลายจนเกินไปอีกก็เลยเข้าไปหาพระอานนท์ขอให้เพิ่นแสดงธรรมให้ฟังเพิ่นคิดว่าเนี่ยบ่แสดงก็ถูกจำนิแสดงหลายก็ถูกจำนิฉะนั้นเพิ่นจึงแสดงแต่หัวข้อธรรมสั้นๆเพียงเล็กน้อยเข้าใจได้ง่ายๆแต่ว่าพระเถระเพิ่นก็บ่ปนถือตำหนิติติงผู้ใดผู้ใดแสดงก็บ่ถือใจทั้งนั้นก็เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าทวนความทั้งเบิดนั่นล่ะให้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบพระพุทธองค์ก็เลยตรัสบอกว่านี่ล่ะคนที่ถือตำหนิติเตียนอย่างเดียวก็บ่มีคนที่ถือสรรเสริญย่องๆอย่างเดียวก็บ่มีเรื่องนี้มันเป็นของเก่ามันมีมากกูกับโลกแต่ว่าการติเตียนหรือว่าการสรรเสริญของคนท่านนี่สิถือเป็นประมาณหลายบ่ได้แต่ว่าถ้าบัณฑิตเพิ่นติเตียนหรือว่าสรรเสริญจังซี่นี่ควรถือประมาณได้เมื่ออสุรได้ฟังเทศนาที่พระพุทธเจ้าเพิ่นแสดงจบเขาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเห็นบ่ล่ะญาติโยมเนี่ยถ้าแม่นว่าบ่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนี่อสุระอุบาสกเล่ากับก้องสิเป็นคนที่ตำหนิติติงผู้อื่นต่อไปอีกโดนอีกนั่นเนี่ยล่ะเรื่องของการติตำหนิติเตียนเนี่ยญาติโยมบางเถื่อมันจะเกิดจากแรงลิษยากับมีได้ซึ่งกระถือเป็นประมาณบ่ได้อีกคือกันนั่นล่ะอย่างสุปิยปริปาชกที่ติดตามพระพุทธเจ้าไปในระหว่างทางเห็นพระสงฆ์สาวกมีกิริยามารยาทสงบเสงี่ยมเรียบร้อยน่าเลื่อมใสพอกลับมาเบิ่งลูกศิษย์ของตนบังจังแม่นมันตรงกันข้ามอีหลีนุ่งห่มหลุ่มล่ามบ่เรียบร้อยกิริยาว่าจาบ่สุภาพหยอกล้อเล่นหัวทรงเสียงเอ๊ะอะน่ารำคาญ

าจารย์สุปิยะก็เปิดจิตริษยาออกว่าจาตำหนิปรัตนตรัยในตำนองว่าพระพุทธเจ้านี่บ่ดีพระธรรมนี่บ่ดีพระสงฆ์นี่บ่ดีส่วนพรหมทัตตะมานพผู้เป็นลูกศิษย์ปัดบ่ได้มีความเห็นผิดเข้ากับอาจารย์แม่นบ่ล่ะเพราะว่าเขาเป็นบัณฑิตบ่มีจิตริษยาเห็นคุณค่าของปรัตนตรัยเขาก็เลยสรรเสริญย่อหย่องปรัตนตรัยนี่ล่ะอันนี้ล่ะญาติโยมคำติเตียนคำชมของคนพาดเนี่ยมันเอาเป็นประมาณบ่ได้เด้มันเข้าลักที่คนบ่ล่ำบ่ล้านเพิ่นเว้าเนาะเพิ่นบอกว่าย่ำหักกันนี่กะสารพันว่าดีเนี่ยก็เกียดพ่อสร้างกันมันจะมีแต่แนวเสียไปสารพันเด้หั่นนะพ่อเกียดพ่อสร้างกันตรงนั้นแหละมันบ่มีแนวดีเลยเด้หั่นนะแต่ว่าย่ำหักกันนี่โอ้ยสารพันว่าสิดีทุกปิงทุกอย่างดีเบิดมาตั้งแต่มันเป็นจังสันเด้เรื่องการตำหนิติเตียนกันเนี่ยการติติงกันเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สอนให้รับฟังเพราะว่าคนเฮากับบ่แม่นว่ามันสิเฮ็ดอีหยังถือไปเสียเบิดทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะนะการตำหนิติติงจึงพอกับว่าเป็นการเตือนสติให้แก้โตกับโตได้เรื่องนี้พระพุทธองค์เพิ่นจะตรัสไว้อยู่ในพระธรรมบทกุตกานิกายนี่ล่ะเพิ่นบอกว่าคนเฮานี่ควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งค่อยว่ากล่าวชี้ความผิดคือจังกับคนที่บอกคุ้มทรัพย์ไหมหมายก็ว่าผู้ใดบอกคุ้มทรัพย์ให้เฮาดีใจตายอันนี้มันเป็นจังไดผู้ใดมาตำหนิติติงเฮาด้วยความหวังดีก็ควรดีใจคือจังกับว่าได้คุ้มทรัพย์คือกันจังซั่นล่ะเนี่ยเรื่องของการตำหนิติติงต่างๆเนี่ยโดยลักใหญ่ๆเนี่ยคนที่ตำหนิติติงกันเนี่ยมันเกิดสิมีอยู่หลายๆทางเนี่ยบ่ว่าสิเป็นทางกฎบัตรกฎหมายจังซั่นล่ะก็มีคือกันทางประเพณีก็มีแม่นบ่ล่ะทางศีลทางธรรมจังซี่ล่ะมันก็มีคือกันการงานที่มีโทษควรตำหนิเนี่ยมันก็มีทางที่สิพิจารณาได้เนี่ยบ่ว่าสิเป็นงานบางอย่างตำหนิได้ทางกฎหมายงานบางอย่างทางกฎหมายบ่มีหม่องติแต่ว่ามันน่าตำหนิทางประเพณีงานบางอย่างทางกฎหมายทางประเพณีบ่มีหม่องติแต่ว่ามันติได้ทางศีลงานบางอย่างแม่นบ่ล่ะทางกฎหมายประเพณีทางศีลติตำหนิติติงบ่ได้เลยแต่ว่ามันน่าตำหนิทางธรรมนี่ล่ะงานบางอย่างบ่ว่าทางใดหาหม่องติบ่ได้อันนี้ล่ะคืองานที่เป็นอนวัชกรรมแต่คืองานที่มันปราศจากโทษบ่มีหม่องตำหนิติติงทางที่สิตำหนิติติงเวียกงานเนี่ยมันจะมีอยู่4ทางจังซั่นล่ะทางกฎหมายจังซั่นล่ะทางประเพณีแม่นบ่ล่ะทางศีลทางธรรมจังซั่นล่ะมันเป็นจังซั่นเด้หั่นนะคือแต่ละหม่องแต่ละบ่อนมันก็บ่คือกันเรื่องกฎหมายเนาะทุกประเทศทั่วโลกนี่เขามีกฎหมายประจำประเทศของเจ้าของเด้แล้วก็มีบทลงโทษตามกฎหมายบางเทื่ออาจติดตึกจับกุมคุ้มกรรมตึกปั๊บตึกปางอันชีวิตสุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเข้าอยู่ประเทศใดก็ต้องศึกษาให้เข้าใจกฎหมายของประเทศนั้นการเหตุการณ์ทั้งที่ถือว่าผิดกฎหมายเนี่ยยังนี่แหละการฆ่าคนการลักทรัพย์การหลอกลวงจังสี่หน้าการทำปิงจิปินเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นอนวัตงานที่มีโทษมันเป็นวัฏกรรมว่าสันไปงานมีโทษงานมีหม่องติบางเทื่อมันก็นี่ล่ะเป็นทางประเพณีแม่นบ่ล่ะประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ประชาชนในกินหนึ่งโมหนึ่งฝูงหนึ่งเขานิยมนับถือกันว่าเป็นของดีอันนี้มันก็แตกต่างกันหลายบ้างหน่อยบ้างตามความนิยมบ่เป็นของตายโตจังสันนะอาจติดเปลี่ยนแปลงได้ตามสมัยนิยมเนี่ยอันนี้ประเภทนี้เห็นบอกล่ะประเภทนี้ของท้องถิ่นแต่ละหม่องแต่ละบ่อนบ่คือกันเด้หั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาอยู่ในสังคมใดคณะใดก็ควรปฏิบัติตนให้มันเหมาะสมสมกับกาลเทศะของประเภทนี้ท้องถิ่นนั้นซึ่งบ่ขัดกับหลักศีลหลักธรรมบ่ขัดกับกฎหมายจังซั่นล่ะมันเข้าลักษณะโบราณโบราณเพิ่นก็เว้าเด้เนาะเพิ่นว่าบางเทื่อเข้าเมืองตาลิ้วก็ต้องลิ้วตาตามจังซั่นล่ะถ้าบ่จังซั่นแล้วก็สิมีโทษต้องถือตำหนิเห็นบ่ล่ะอย่างเอายกตัวอย่างนี่ล่ะประเภทนี้การแต่งตัวไปในงานมุ่งคุณกับงานศพจังซี่เนาะงานขาวดำจังซี่เนาะพวกเฮานี่เห็นบ่ล่ะ
มักกันมีจีนิยมต่างๆกันได้หน่อก็คือถ้าเป็นงานมุ่งคุ้นจังสันหน้าก็แจงจังเนึ่งจังสันหน้างานอวะมุ่งคุ้นก็แจงจังเนึ่งจังสันละต้องปฏิบัติตามโลกเขานิยมเนี่ยบอจังสันก็ตีเตือนหาว่าโอ้ยเนี่ยแต่งตนแต่งโตโปงจักกาละเทศะแม่นบ่ละเนี่ยการสวมเสื้อผ้าอาป้อนการแต่งตนแต่งโตคือกันเด้มักก็ต้องหูจักเนี่ยล่ะว่าไปหม่องใดต้องเฮ็ดจังได๋ต้องทําจังได๋จังซั่นน่ะเรื่องจังซี่เนี่ยพวกเฮาก็นี่ล่ะเห็นเหตุข้องวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยเฮาก็ต้องหูจักในการเฮ็ดการทําแม่นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้บ่ลําบ่ล้านเพิ่นจึงว่าเนาะอาดึงวัดทั้งผ่าอาพรผืนใหม่เห็นว่าได้ใหม่แล้วกะยะเอองค์หลายเพิ่นว่าเออมันก็เออคือของเพิ่นน้อยหาดย่อมสมบูรณ์ทุกท่านนี่ล่ะไปแต่ละหม่องแต่ละบอนการแต่งตนแต่งโตเห็นบ่ล่ะอีกข้องวัฒนธรรมประเภทนี้ของแต่ละหม่องแต่ละบอนเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไปแต่ละแต่ว่างานมุ่งคุ้นแต่งโตจังไดงานอวะมุ่งคุ้นแต่งโตจังไดเพิ่นก็มีธรรมเนียมเหตุข้องอันนี้พวกเข้ากันหูจักกันเนี่ยล่ะไปวัดว่าอารามแต่งตนแต่งโตจังไดจังสันนะไปในส่วนงานเข้าไปติดต่องานเข้าไปอยู่ในการในงานต้องแต่งตนแต่งโตแต่งไดความสุภาพเรียบร้อยมันเป็นจังไดจังสันนะเพิ่นก็มีเพิ่นสิบอกไว้เด้เวลาไปการไปงานโดยเฉพาะงามส่วนหลักการเพิ่นจัดการจัดงานเพิ่นสิบอกว่าเรื่องการแต่งกายเครื่องแต่งกายเป็นจังสันจังซี่จังสันน่ะแต่ว่าถ้าแม่นเฮาอยู่บ้านอยู่เงื่อนเฮาไปท่องเที่ยวอีหยังต่างๆอันนี้มันก็ทําสบายแม่นบ่ล่ะแต่ว่าก็ฮู้จักโดยเฉพาะเอาหลักสัพพุริสธรรมเนี่ยมาเว้าเนาะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนจังสันล่ะโอ้การโอ้ชุมชนนี่ก็สําคัญคือกันปริสันยุตาหูจักประสุมต้นนั่นว่าเขาปฏิบัติกันอย่างไรสิได้ปรับตนปรับโตให้เขากับเขาได้เหมาะสมแต่สันไหนพระพุทธเจ้าเป็นบอกได้ในญาติโยมหลักของสัพพุริสธรรมเป็นบอกไว้เนาะเนี่ยต่อมาอันนี้เรื่องของศีลนี่ล่ะอันนี้ล่ะศีลเนี่ยมันเป็นขอบบังคับของทั้งศาสนาเป็นมูลฐานของการบำเพ็ญวัดการบำเพ็ญวัดปฏิบัติในศาสนามันก็มีหลายอย่างเนี่ยบางเทื่อก็เอาสำหรับอุบาสกอุบาสิกาของสามเณรของภิกษุสงฆ์ญาติคู่เนี่ยเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างสลับในทางโลกโลกเข้ากับนี่แหละในเรื่องของศีลมันก็เป็นเรื่องของแบบญาติแบบโยมของญาติคู่พระสงฆ์องค์เก่าจะเป็นไปในแบบนึงอย่างสลับเนาะแต่ว่าก็นี่แหละเรื่องของศีลจะเปลี่ยนในการปฏิบัติเนาะศีลมันเป็นที่ตั้งของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยล่ะศีลห้าก็เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติสันอุบาสกอุบาสิกาศีลแปดก็เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติของญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเพิ่นเอิ้นว่าเป็นศีลอุโบสถเกี่ยวกับล่ะศีลสิบมันก็เป็นศีลพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติในขันของสามเณรของจัวแม่นบ่ล่ะศีลสองร้อยเก้าเจ็ดก็เป็นพื้นฐานขอวัดปฏิบัติสำหรับพระภิกษุสงฆ์ญาติคู่เจียงสันหลังพอวัดแต่ละสัตว์น้ำหนักมันหลายหน่อยบ่ต่อกันวัดปฏิบัติประเปลี่ยนได้น้ำหนักหลายเพิ่นก็ว่างศีลไว้เป็นพื้นฐานหลายนี่ล่ะมันก็อุปมาคือจังกับการสร้างบ้านสร้างเรือนนี่แหละแต่แม่นเครื่องต้นมันหลายและก็กว้างใหญ่เสามันก็ต้องมีหลายบางเทือกก็ต้องฝังเข็มเสาเข็มตีเสาเข็มตอกเสาเข็มให้มันแข็งแรงมันสิได้สมส่วนกันแม่นบ่ล่ะผู้ใดประพฤติวัดปฏิบัติสั่นใดถ้าผิดศีลอันเป็นพื้นฐานของวัดปฏิบัติสั่นนั่นจะถือว่ามันเป็นวัชชะก็คือทำการทำงานที่มีโทษควรตำนี้เจ้าสัตว์ละนอกจากศีลแล้วก็มีธรรมเจ้าสัตว์ละเนาะธรรมะเองสินอธรรมะหมายถึงความถือความผิดความดีความชั่วเจ้าสัตว์ละรักธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นว่างไว้เป็นสูตรไว้เรียบร้อยสามารถใส่เป็นเครื่องตัดสินชี้ขาดได้ว่าอีหยังถูกอีหยังผิดอีหยังดีอีหยังบ่ดีจังสันล่ะจึงว่าการเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานของคนเฮานั่นเนี่ยแม้บางอย่างสิบ่ผิดกฎหมายบ่ผิดจริตประเภทนี้บ่ผิดศีลนะแต่ว่ามันอาจสิผิดธรรมก็ได้เนี่ยล่ะยกตัวอย่างอย่างการโกรธเนี่ยล่ะการเครียดจังสันเนาะหรือว่าการเกลียดข้านจังสีเนาะ
ซึ่งติ่งเรานี่บ่มีผู้ใดจักว่ามันผิดกฎหมายแม่นบ่ล่ะเฮาเกลียดเฮาโกรธนี่บ่ได้ผิดได้กฎหมายความขี้เกียจขี้ข้านจังซี่นะบ่ผิดกฎหมายบ่ผิดแม่นบ่ล่ะหรือว่าประเภทนี้หรือว่าศีลบางเทื่อมันก็บ่ผิดแม่นบ่ล่ะแต่ว่ามันผิดธรรมะเพราะว่าการโกรธจะดีพยาบาทจะดีมันเป็นการผิดหลักกุศลกรรมบถความเกียจคร้านจะผิดหลักอิทธิบาทเป็นสละเมื่อผิดธรรมจังปีมันก็เป็นวัจกรรมก็คือมันมีโทษที่ควรตำหนิในทางธรรมะเป็นสละจึงเห็นได้ว่าบางคนแม้สิมีความหูดีความสามารถดีแต่ว่าถ้าผิดธรรมคนเขาก็ตำหนิติติงได้อย่างลังโกลังก้นเกิดตำหนิว่าอีหยังอีหยังก็ดีไปเบิดเสียแต่ว่าใจหน่อยเกลียดง่ายโกรธง่ายไปแน่จักหน่อยบางคนจะเกิดตำหนิติเตียนว่าผู้นี่อีหยังก็ดีทุกอย่างแต่ว่าเสียอย่างเดียวเป็นคนขี้เหนียวขี้ทีแน่จักหน่อยก็เท่านั้นอย่างสันนะมันบ่ผิดกฎหมายแม่นบ่ล่ะญาติโยมความจริงการเป็นคนใจหน่อยโกรธง่ายหรือว่าเป็นคนตรณีขี้เหนียวนั่นผู้ใดเสียเอาผิดทางอื่นบ่ได้นอกจากผิดทางตั้มก็เท่านั้นมันก็เป็นงานที่มีโทษแต่ว่าเป็นโทษที่ละเอียดเนี่ยอันนี้ผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตบรรทมนี้งานมีโทษเป็นงานที่เฮ็ดแล้วได้ผลบ่เต็มที่เพราะว่ามันมีผลเสียอยู่ในเวียกงานนั้นยังผู้ที่ประกอบอาชีพผิดกฎหมายอาจสิเฮ็ดให้เขามีรายได้ดีแต่ว่ายิ่งได้ทรัพย์หลายต่อใดรายเสียคนมันจะยิ่งหลายขึ้นเพราะนั้นเปิ้นเอิ้นว่าทุกข์แต่ทางกายส่วนใจเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือว่าอิ่มแต่เพียงทั้งกล้องแต่ว่ามันบกพร่องอยู่ทั้งใจบ่คือการงานที่ปราศจากโทษเด้ซึ่งทรัพย์ที่ได้มานี่ย่อมพาให้อิ่มทั้งใจสบายทั้งกายนี่ล่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดสิละเว้นเวียกงานที่มีโทษได้ทำการงานที่ปราศจากโทษผู้นั้นจึงสิเจริญหงเงื้องเหลืองเหลื่อมก้าวหน้าบรรลุถึงความเจริญหงเงื้องด้วยลาภยศสรรเสริญสุขนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเหยียดเบียดเหยียดงามเขาก็ต้องเบิ้งแก่สาระญาติโยมเบิ้งหน้าเบิ้งหลังเบิ้งโลกเบิ้งสังคมคือกันเด็กโลกเข้าโซเมอร์เนี่ยโอ้ยมันมีความแตกต่างกันไปมันมีความเปลี่ยนแปลงอีหยังต่างๆแก่สาระเขาก็ต้องหูจักในการบริหารจัดการชีวิตร่างกายกระตนกระโตของเจ้าของไปคอยเหตุคอยทำอย่างที่ท่านเจ้าคุณเน้นย้ำในเรื่องต่างๆเรานี่แล้วเนาะถ้าแม่นว่าเข้าหัวจักในการประพฤติปฏิบัติมันเหมาะมันควรแต่สนามันก็เป็นไปด้วยดีเด้ชีวิตของเข้ามันก็สิอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขมันบ่ล่ะผู้ใดผู้ใดก็นี่ล่ะอยากอยู่เย็นเป็นสุขอยากอยู่ดีมีสุขอยากมีชีวิตที่มันมีความงดงามดีงามแต่สนาเนาะหลักของพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกไว้นี่ล่ะว่าเอาจังใดจังใดให้สมบูรณ์ด้วยความมันความขยันเด้อให้สมบูรณ์ด้วยการหัวจักในการรักษาเด้อให้มีคนดีเป็นมิตรเป็นสหายละเว้นคนตัวเด้อเห็นบ่ล่ะคือจังครับนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นว่าไว้เนาะอันเพื่อนดีมี1ถึงจะน้อยดีกว่า100เพื่อนคิดปริศยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยด้วยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มตะลิเห็นบ่ล่ะและก็ให้หัวจักในการเลี้ยงชีวิตพ่อสมควรแกกำลังทรัพย์ที่หามาได้เจ้าสัตว์ละมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยก่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากแต่ยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมือเป็นคราวทั้งกาวหวานเมื่อพ่อแม่แกเท่าจะราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรันทดใจจังสีนะก็ถือว่าเป็นคำสั่งคำสอนที่มีคุณค่าเด้แม่นบ่ล่ะหัวจักในการดำเนินชีวิตรักษากระตนกระโตเจียงสัลละอย่างในเรื่องของการหัวจักในการเสียสละกระเบิ้งกำลังของเอ้าอย่าไปเหยียดหยังที่มันเกินกำลังให้เบิ้งกำลังว่ากันไปและก็ให้หัวจักคือจังครับที่เปิ้นบอกกันละว่าให้ท่านจักให้ตอบสนองนบท่านจักฟองนอบไหวรักท่านจักครองความรักเรานะสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้ปานนั่นเด้เนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บรรพชนบรรพบุรุษของพวกเฮาดิโอ้ยเพิ่นฟังเพิ่นสอนพวกเฮาไว้เนาะเฮาก็ยิบเฮาก็จับคําสั่งคําสอนของเพิ่นน่ะล่ะมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้มันได้เฮ็ดให้มันได้ทําให้มันได้บ่ว่าสิเป็นส่วนใดล่ะเฮ็ดให้มันได้ทําให้มันได้
เพราะ

0: ้าได้ตั้งจิตตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอย่างที่เพิ่นบอกอ่ะล่ะเนาะหูจักในการเอารักนี่ล่ะบ่ว่าสิเป็นความพอใจรักใส่ในสิ่งนั้นบ่ว่าสิเป็นความเพียรประกอบกระทําสิ่งนั้นบ่ว่าสิเป็นการเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้นบ่วางตัวละและก็ในเรื่องของการที่เฮามันตรีตรองหินตรองพินิจพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้นจังซั่นนะให้เฮาเฮ็ดเอาตั้มจังซั่นชีวิตของเฮาก็ถือว่าดำรงอยู่ในความบ่ประมาทแล้วแม่นบ่ล่ะบ่เผลอเลอบ่หลงบ่ลืมจังซั่นแลบ่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายทุจริตแม่นบ่ล่ะบ่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีทุจริตบ่ประมาทในการละมโนสุจริตประพฤติมโนสุจริตบ่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นเนี่ยมันเกิดแต่มันตรงจังซั่นนะแต่แม่นเฮาเฮ็ดได้จังซี่ทำได้จังซี่โอ้ยมีความสุขเด้ญาติโยมเนาะระมัดระวังนี่ล่ะเรื่องจิตเรื่องใจเฮาต้องระมัดระวังระวังใจบ่ให้กำหนัดในอารมณ์อันเป็นจิตตั้งแห่งความกำหนัดระวังใจบ่ให้ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นจิตตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจบ่ให้ลุ่มหลงในอารมณ์อันเป็นจิตตั้งแห่งความหลงระวังใจบ่ให้มั่วเมาในอารมณ์อันเป็นจิตตั้งแห่งความมั่วเมาในสันนาเฮ็ดได้ทำได้จังแม่นดีเด้นั่นน่ะลองนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติจังสันละเนาะให้เจ้าเอาขึ้นไว้ประสงหาดวงประเสริฐบุญจึงอยู่สู้ขึ้นสู่สวรรค์เนี่ยบ่ล่ะบุญแนวสิ่งที่มันสิสุขอยู่เฮาก็คือบุญแม่นบ่ล่ะบุญจึงอยู่สู้ขึ้นสู่สวรรค์เป็นว่าอันหนึ่งวัดทั้งผ่าอาป้อนผืนใหม่เห็นว่าได้ไม่แล้วแกยาเอองค์ลายเพิ่มที่ถามหมอให้หาย่ามตอบเมื่อยาเป่าเอใส่สินหัวป่องสร้างใต้อันหนึ่งเป็นก้อนไห่ทำเนียมนกเจ้าย่ามเมื่อบินแอลผายขาวแจ้งกะจริงเห็นย่ามไหนเจ้าหากมีเงินหล่นเต็มตงยาเป่าองค์ย่ามเมื่อถูกขมอดให้เงินนั่นจึงค่อยบายอันหนึ่งเป็นก้อนไห่ลักกะหน้าน้ำพวกหากตั้งอยู่หากตั้งอ่อนคูณขึ้นให้ใหญ่สูงให้ก้อยนับมัดสขานอบย่อคุณปูสลาดอย่าได้เฮ็ดโปดอ่างสะหาวพ่นตั้งแต่โตอย่าได้เฮ็ดเป็ดพ่นไผ่เปิ้นเป็นกระดับอย่าได้ไฟไฟหางดังนกยุ่งช่วยป้อนให้ก้อยเอาสมเพียงตุ้งไส้ส่องปาเนตรล่มบ่มาลวงต่องบ่มีเปลืองปินหางเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะโอ้จังแม่นดีเด้คำเว้าคำว่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นเว้าเพิ่นว่าก็โอ้ยเหมาะควรล่ะที่เอ้าสินำมายินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอเนาะนี่คุณอวยพรเข้ามาทักทายได้นี่เนาะพระโคสุวรรณบุญญาลักษณ์เพิ่นบอกว่าวัดสะต้องมีเทพธิดาจำศีล8ท่านเทพประบุตรบ่มีครับเพิ่นเทพประบุตรบ่มีเนาะเข้ามาทักทายตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์เยี่ยมยามถามข่าวกันมาตั้งเฟซบุ๊กเนาะโอ้จังแม่นดีได้นี่ล่ะคือความทันสมัยของโลกก็ใส่ความทันสมัยของโลกนี่ล่ะให้มันเป็นประโยชน์เนาะท่านจุจาดจันบุญเรื่องประวัติภาพคุณมนตรีเหมมาพูมเนาะคุณพนมเพ่งปอปั้นคุณต้องมีขันสาลัดเพิ่นก็เข้ามาย่อมสำลีคุณสวีวันแมลิดคุณคำน้องคงยิ่งว่าบ้านปลาวันปลาห่วงสีสว่างมีเทพปฏิดา12ตนเทพประบุตร1ตนคุณแมวหน่อยนั่นเลยม่อนเนาะเพิ่นรายงานมามีเทพประบุตรมีเทพปฏิดาเนาะโอ้ยจังแม่นดีเด้มีเทพประบุตรเทพปฏิดาไปทำศีลเนี่ยเนาะคุณประดิษฐ์โตสกุลเนาะคุณไปบุญปั้นขาวย่อมชันเต้นว่าบ้านน้องสองห้องเทพปฏิดาเก่าเทพประบุตรบ่มีเห็นบ่ล่ะเพิ่นรายงานมาเนาะโอ้ยจังแม่นดีเอารายงานรายงานมาก็ได้เนาะคณะนี่ออกต้นญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้อไงอาตมาปราบโจคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าน่ะมานั่งเบานั่งจาสู่ออกต้นญาติโยมฟังมาให้ขอคิดกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกต้นญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอคิดสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำทางรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายเข้ามาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามเนาะวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสเปรสนี่กับ3400เนาะรายการก็เอาเดี๋ยวออกอากาศไปหลายคลื่นเนาะบ่ว่าสิเป็นตั้งสวทอำนาจเจริญสวทนครพนมสวทมุกดาหาร สวทร้อยเอ็ดเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์จะมีตั้งสวทสุรินทร์ภาคใต้พี่น้องตั้งจังหวัดสุรินทร์พร้อมเด้อและก็ยังมีวิทยุชุมชนหลายคลื่นวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอกุดเก่าปุ่นของเจียมเรดิโอน้ำแตงน้อยสีเมืองใหม่วิทยุทรงปั๊บป้าสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดขึ้น 87.75 คุณสังคมก้นน้ำอ้อยอยู่เมืองยะโสธรขึ้นก่อนหน่อยเรดิโอยอมเพิ่อเครื่องในเนาะและก็เสมาพันปีบั่นเปื่อยวังหันยมภูมิเดชาเพิ่นก็เข้ามาภาคใต้เนาะเอาภาคใต้กันก็มาได้คุณวีไลวันวังกะอาคุณราตรีศรีสุทธาแต่คุณเจวีวันสายสุดเพิ่นก็ยังเข้ามาภาคใต้เนาะบรรยากาศของชีวิตก็ยังเป็นไปด้วยดีจังซั่นล่ะเนาะเป็นจังได๋ล่ะเทพประบุตรเทพประธิดาไปจำพรรษาหลายปันไหนเดี๋ยวเปิดท้ายให้ไล่งานให้เทพประบุตรเทพประธิดาเป็นได้หูจักว่ามีเทพประบุตรมีเทพประธิดาเท่าไหร่เนาะจะเลิศพร
1: การนมัสการค่ะน้อย
0: เอ้าปันบ่อยินมีเทพประบุตรจักตนเทพประธิดาจักตน
1: เทพ
0: พ
1: ระ บรม
0: ีค่ะ
1: น้อยม
0: ี
1: แต่เทพปฏิดา
0: 21ตนค่ะโอ้ยสาธุอนุโมทนาน้อเทพปฏิดา11ตนน้อสาธุสาธุอนุโมทนาบั่นบอยหินบั่นรายงานมากตั้งคำบงเป็นยังไงแม่ปุ้ย
1: มีแต่เทพปฏิดาค่ะน้อย6ตน
0: เทพปฏิดา6ตนเทพประบุตรหายเบิดเนาะเอาสาธุอนุโมทนาคุณน้ำสาธุเรียนหมดละพากันไปจำศีลมีเทพประบุตรเพิ่นได้ไปห่วมจังสันหน้าเนี่ยเอาโทษรายงานเทพประบุตรเทพปฏิดานี่ให้รายงานมาเบอร์0831401899เด้อ0831401899เนาะจะเลิศพร
1: มาสักการค่ะ
0: มีเทพประบุตรจักตนเทพปฏิดาจักตน
1: เทพ
0: ปฏิ
1: ดาของเทพประบ
0: ุ
1: ตรน้อยองค์หน
0: ึ่
1: งค่ะอาย
0: ุ10 ปีอายุ10 ปีกับไปน้ำเนาะวัดยัง
1: บ้านปีแยกค่ะ
0: บ้านปีแยกทั้งพ้นท้องเนาะสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อเจริญพรเจริญพรมีเทพประบุตรจักตนเทพปฏิดาจักตน
2: เทพปฏิดามี19
0: สาธุอนุโมทนาเจริญพร
1: มาจากการเจ้าค่ะ
0: ท่านน้องเตามีเทพประบุตรจักตนเทพปฏิดาจักตน
1: ปฏิดาอันเทพประบุตรตนหนึ่งค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เทพประบุตรยังมีตนหนึ่งอยู่เนาะสาธุโอ้ยอนุโมทนาเพื่อนพากันไปทำศีลเนาะ0344เจริญพร
1: ย่าสมัชการเจ้าค่ะ
0: อยู่บ้านใด
1: บ้านหลวง
0: ปู่จ้าอำเภอไหน
1: อำเภอศรีสมเด็จจ
0: ้
1: า
0: อ๋ออำเภอศรีสมเด็จมีเทพประบุตรจักตนเทพปฏิดาจักตน
1: เทพปฏิดา17จ้า
0: เทพปฏิดา17เทพประบุตร
1: 2องค์ค
0: ่
1: ะ
0: เทพประบุตร2ตนไปจำศีลเนาะสาธุ0344จากอำเภอสมเด็จคนได้นี่เนาะเจริญพร
1: นมัสการจ้าค่ะจ้า
0: ตั้งหนองบัวมีปันไหนล่ะแม่ตึง
1: เทพปฏ
0: ิ
1: ดาน
0: ั่
1: น
0: 20
1: จ้ะค่ะเทพประ บ
0: ุตร4
1: จ้ะค่ะ
0: เทพประบุตรมี4ตนเทพปฏิดาเฝ้าเนาะเอ้าสาธุอนุโมทนาบุญนำเด้อแม่ถึงเด้อสาธุสาธุเจริญพร
1: การ
0: นมัส
1: การ
0: เจ้าค่ะเป็นอันไหนแม่สาววันตั้งห้องแต่งเป็นยังไง
1: และจิตตามธิดาขะน้อย
0: เทพประบุตรเด้
1: เทพประบุตรมีได้ขะน้อย
0: เทพประบุตรมีได้เนาะบ่มีเนาะสาธุเอ้าอนุโมทนาบุญห้องแต่งเนาะเจริญพร
2: เ
0: นี่ยแม่ไหนย่อมสมเด็จทั้งเครื่องในบ้านเจ้าเป็นยังไงไปจำศีล
2: ไปสวดมนต์ครับอันเทพปฏิดาที่40กว่า
0: เอออันนี้สวดมนต
2: ์นี่หาตน
0: เออสวดมนต์เนาะบ่แม่นไปจำศีลเนาะเอาไปจำศีลนั่นล่ะให้รายงานจำศีลว่าซั่นไปไปรายงานจำศีลมาโอ้จังแม่นดีเด้เนาะจะเลิศพร
2: นมัสการครับผม
0: 2ปี22ผู้ใดเนี่ย
2: อาจารย์อาทิตย์กิจนุแ
0: สงเจ้าไปจำศีลน้ำสบ
2: อกไปเจ็ดสิบปีกับเขาวัดจำได้มาจำศีลอยู่ครับ
0: ผมอ๋อไปจำศีลอยู่นะให้จำศีลได้ต้องไปจำศีลได้จึงให้ไล่งานมาจังสันนาไล่งานผู้จำศีลจะเลิศพร
1: กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: เอ้าแม่นิดเนี่ยให้ไล่งานผู้จำศีล
1: บ้านซุ้นไม้มีแต่เทพปฏิดาหาจ้า
0: เทพปฏิดาหาเทพประบุตรบ่มีเนาะแม่นิดซุ้นไม้เล่ารายงานมาเอาสาธุเนี่ยล่ะบ้านซุ้นไม้ทั้งมุกดาหารเด้เนี่ยเนาะเอาเจริญพรรายงานมาเอาสปอพูดไปจำศีลนีหลีเนาะเอาสปอพูดไปจำศีลนีหลีเอาเนี่ยล่ะเอาเจริญพรเอา
2: ครับผม

0: ไปจำศีลอยู่ครับผมไปจำศ
1: ีลอ้าวจำศีลมีเทพปฏิดาจักตน
0: เทพ
1: ประบุตร
0: จะบูชสองตนครับ
1: เทพประบุตรสองตนวัดยังจะไปจำศีลเนี่ย
0: ปัญจวัดปัญจ
1: าอำเภอสมานผมอ๋อวัดปัญจาเนาะเอาสาธุวัดปัญจาอยู่วัดบ้านเพิ่นไปจำศีลเอาสาธุอนุโมทนาเออจังแม่นดีเด้ต้องไล่งานวัดน้ำว่าไปจำศีลอยู่วัดไหนเนาะเอานี่ล่ะเพิ่นไล่งานมาบางเดือนนี่โทรมาสายมันต้อนกันต้องขออภัยจะเลิ่นพร
2: อืมสักการขนอกันเจ้าคุณ
1: แปลงไหนต้องปากี่ย่างไปจำศีล
2: ปากี่ย่างเทพธิดาเก่าเทพบุตรหนึ่งขน
1: มอ๋อเทพบุตรนี่คือสีแม่นเจ้าบ่เออโอ้ยจังแม่นคักเนาะเทพธิดาเอาสาธุอนุโมทนาดีละละโยมสมพรจากปลายกี่ย่างเล่าเนาะเทพบุตรหายไปไปแต่ละบ้านท่านเจ้าคุณมักสิไปถามถามญาติถามโยมด้วยกันว่าเป็นยังไงเทพบุตรไปจำศีลเทพธิดาไปจำศีลหลายปันไหนจังสันนะเอานี่ล่ะอนุโมทนาดีตัวละมีผู้ที่ไปจำศีลอยู่กันยังไข้แน่อยู่ได้เนาะดีอยู่ดอกบ่เป็นหยังฮีดเฮาบ้านเฮาคล้องบ้านเมืองเฮายังรักษาฮีดคล้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ก็รักษาไว้จังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะคือบรรยากาศญาติโยมมันก็เป็นความสุขอย่างนึงเนาะ6221เจริญพร
3: ตามนมัสการเจ้าค่ะ
1: อยู่ตั้งได้เนี่ย
3: วัดบรรณเรื่องเทพบุตรโ
1: อ
3: เทพธิดาทิศา
1: หน้าเรื่องนี่อยู่ไหน
3: ตำบลน้ำผืออำเภอเมืองอำนาจ
1: โอ้เหรอเอาเทพประบุตรเท่าไหร่ก่อ
3: หกเจ้าค่ะ
1: เทพปฏิดา
3: ทิศา
1: โอ้ยังแมนคักเนาะมีเทพประบุตรหลายได้ดิหกเทพประบุตรเนี่ยโอ้เป็นตาอ่อนก้อนเนาะบรรณาเรื่องเนาะสาธุสาธุโอ้ยจังแมนอ่อนต้อนมีเทพประบุตรตั้งหกเนี่ยนั่นนั่นเพื่อที่ได้ฟังว่ามีเทพประบุตรไปจำศีลบ่มีของค่อยๆได้เห็นออกเอาไล่ขั้นว่าจัดย่อมสมุทรสกลเนาะย่อมใบสีพันแสนว่ามีเทพปฏิดานี่17เปิ้นว่าเทพประบุตรนี่1เปิ้นว่าอยู่วัดอินทาร่ามบ้านกาบินเปิ้นว่าย่อมสุดาจันหอมเทพปฏิดา12เปิ้นว่าโอ้ยจังแม่นดีเนาะเอาไล่งานว่าคุณพีระยาบุตรดาวงว่าเทพประบุตร6เปิ้นว่าเทพปฏิดา13จังแม่นครับเนาะคุณคําปุ้นนี่ว่าวัดธรรมพระปีอย่างนี่บ้านเราจะเลิ่นมีเทพประบุตรสีเทพปฏิดา14ครับเปิ้นว่าโอ้รายงานมาเนาะสาธุอนุโมทนาดีใจเด้พอได้ยินว่ามีญาติโยมพากันไปรักษาศีลพากันไปจำศีลจังซั่นน่ะก็ดีอกดีใจเนาะญาติโยมเนาะนี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตของพวกเฮาเนี่ยฮู้จักในการเหตุการณ์ซ้ําเนี่ยอันใดที่มันดีมันงามเว้าสู้กันฟังญาติโยมเนาะในเรื่องของการไปรักษาศีลจำศีลเนี่ยมันเป็นฮีดข้องมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่บ้านเฮาเมืองเฮาตั้งแต่ปู่แต่ปู่พุ่นเด้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นทำเพิ่นสั่งเพิ่นแปลงไปจังซั่นล่ะนี่ล่ะคือให้เฮามีต้นทุนต้นทุนก็คือบุญกุศลคุณงามความดีจังซั่นล่ะมันเป็นแก้วเด้เนี่ยแก้วดวงประเสริฐเนี่ยคือจังครับที่ท่านเจ้าคุณเว้าบอกว่าให้เจ้าเอาขึ้นไว้ประสงค์หาแก้วดวงประเสริฐนั่นล่ะเห็นบ่ล่ะให้เจ้าเอาขึ้นไว้นี่ล่ะอันนี้มันเป็นขึ้นเกิดจากท่านศีลภาวนาจังซี่ล่ะมันเป็นขึ้นว่าซั่นไปให้เจ้าเอาขึ้นไว้ประสงค์หาแก้วดวงประเสริฐนี่ล่ะบุญจึงสิได้ซอยอยู่สู้ขึ้นเมื่อรุ่นแม่นบ่ล่ะโหจังแม่นคักได้หั่นน่ะบุญเกิดจากท่านบุญเกิดจากศีลบุญเกิดจากภาวนาที่พวกเฮาได้ภาคกันเฮ็ดภาคกันทำภาคกันต่างกันแปลงนี่ล่ะเนาะสายมันอาจสิซ่อนกันเด้อคุณโยมถ้าแม่นจังไดต้องขออภัยเด้อถ้าแม่นว่าโทรมาแล้วมันบ่ได้รับเอาโทรมาใหม่โทรมาใหม่แต่ผู้ที่สายซ่อนกันสายมันหลุดสายมันหลุดเนี่ยเอาโทรมาเบอร์นี่0831401899มารายงานเทพประบุตรเทพปฏิดาต้องอาศัยความพยายามในจังหน่อยสาธุเจริญพร
4: จ
1: าก
4: น
1: ้
4: องทุกประการพระเจ้าคุณค่ะ
1: อ้าวรายงานรายงานคุณยม
4: ผู้ขายยวดบ้านน้องสแบงเทพธิดาทิพย์ขาเทพบุตรขาค่ะ
1: สาธุบ้านน้องสแบงตั้งลอยเฮ็ดนอตั้งสีสมเด็จสาธุอนุโมทนานำเด้อโอ้มีเทพบุตรจักตนก็เว้าอีก
4: นี่ฮาเทพ
1: โอ้ยจังแมนจังแมนอ่อนต้อนสาธุเทพปฏิดา15เทพประบุตรหายังมีเทพประบุตรลงไปจำศีลดีใจเด้อคุณย่อมเด้อสาธุสาธุเห็นบ่ล่ะท่านน้องสะแบงน้องสะแบงสีสมเด็จเป็นไล่งานมาญาติย่อมสมบูรณ์

0: เราก็เออดีเอารายงานไว้อีกเอามองได้มีเตียบประบุตรมีเตียบปฏิดาประกาศไอ้เพิ่นได้ฮู้จังซั่นน่ะ7066เจริญพรอืม
1: ประกาศการ
0: เอารายงานอยู่ไสวัดใดวัดปีศุกร์เทพประบุตร2เทพพระจีดาพอไปจำศีลเลยเนาะสาธุเนาะ7066เอาสาธุเอ้นี่แหละเพิ่นรายงานมาเออดีนั่นๆที่สิบ่มีเทพพระจีดาเออเทพส่วนหลายล่ะไปจำศีลนี่มีแต่เทพพระจีดาเด้พากันไปจำศีลเนาะนี่แหละได้บรรยากาศความดีพวกเฮายังรักษาหีดของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเนาะจะเลิศพร
2: อืมอาพระสการค่ะ
0: เอารายงานอืม
2: อาเทพธิดาจ้า
0: อาเทพธิดาอืม
2: เทพประมุขบ่มีค
0: ่
2: ะ
0: เทพประมุขบ่มีวัดหยัง
2: วัดแสงสว่างค่ะ
0: วัดแสงสว่างเนาะอืมสาธุอนุโมทนาเด้อน่ะเห็นบ่ล่ะเทพประมุขบ่มีมีแต่เทพธิดาส่วนหลายสิเป็นจังซั่นล่ะผู้ไปจำศีลเนี่ยญาติโยมเนาะเอ้านี่ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศนึงมีอีหยังก็เว้าสู่กันฟังจังซี่ล่ะเนาะมันก็อบอุ่นเด้ได้ฮู้จักว่านี่ล่ะว่าวันศีลวันพระจังซั่นล่ะเนาะก็ทานไปเด้ในส่วนของการไปตำวัดการไปสวดมนต์ก็มีอยู่แต่ว่าอันนั้นนี่ก็ยังว่าล่ะเนาะความดีมันสังคมการอยู่การลงวัดจังซั่นน่ะบ่คือกันเด้แต่เก่าแต่ก่อนโอ้ยเนี่ยเพิ่นลงวัดไปจำศีลรักษาศีลกันนี่มันอบอุ่นคือหยังเนี่ยส่วนหมายส่วนหลายเนาะส่วนมื้อนี่ก็สิไปสวดมนต์ยังอยู่วัดป้าน้อยเนี่ยย่ํามื้อแรงก็มีญาติมีโยมมาสวดมนต์นํามีญาติโยมเมื่อวานนี่ก็มี16ได้เมื่อวานนี่16เนี่ยมาสวดมนต์นํามีเทพประมุขตนเดียวนอกนั้นก็มีแต่เทพพระธิดาเนี่ยล่ะเพิ่นพากันมาอันนี้สวดมนต์ซื่อๆบ่ได้จำศีลน่ะนะแต่ว่าก็คิดจะวัดอีหยังต่างๆเพิ่นก็เฮ็ดตามเฮ็ดตามข้องย่ำเฒ่าก็มาถวายจังหันย่ำเพชรก็มาถวายเพชรน่ะญาติโยมเพิ่นก็ได้เนาะดีตัวย่ำมือแรงเพิ่นยังมีโอกาสมีเวลามาทำวัดในการเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดสวดมนต์นำจังซั่นล่ะถ้าเป็นบรรยากาศที่ดีพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นก็เฮ็ดกิจวัตรของเพิ่นเนาะในวันศีลวันพระอย่างวันศีลใหญ่คือจังกับเมื่อวานเนี่ยหลายหม่องหลายบอนเปิ้นก็ลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกข์หลายหม่องเปิ้นก็นัดร่วมกันเป็นการลงอุโบสถมีความสมัครสมานสามัคคีไปตุ่มไปร่วมกันบางวัดปุละ50 60บางวัดก็เป็น100ก็มีเด้เนี่ยที่เพิ่นพากันไปเนี่ยเฮานำสิ่งต่างๆเรานี่ที่มันดีๆงามๆมาเว้าสู่กันฟังมันก็เป็นการจะลงจิตจะลงใจแกงสัตว์ล่ะเนาะนี่ล่ะมันขึ้นของชีวิตเข้าก็คือจังปีญาติโยมสมโพโซคนก็คือบุญกุศลคุณงามความดีบุญกิริยาวัตถุนี่แล้วเนาะมันบ่มีแนวอื่นได้ติดสิติดตามกระตนกระโตชีวิตของพวกเฮาไปได้เนาะทานไม่ศีลไม่ภาวนาไม่นี่ล่ะรักษาศีลเอาไว้ภาวนาเฮ็ดใจเตียงตะลึงเดี๋ยวบ่ได้ซื้อแนวนี้ก็แม่นบุญจังซั่นล่ะเนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่นํามาเว้ามาว่าสู่กันและกันฟังย่อมสมป้องจะรู้จิตว่ามื้อนี้แฮม1กําเดือน9บ่แม่นบ่มื้อนี้แฮม1กําโอแม่นเด้เนาะแฮม1กําเดือน9เนาะมื้อนี้เนาะนี่ล่ะมันสิเบิดเดือนอีกแล้วเด้เนาะคุณกุศลศีลบุญคุณเมกลักษณ์กัญญารัตน์คุณเจียมเจียมคุณรสทันหอมคุณหยุดตะป้งเนาะเข้ามาคุณลำไยคุณคงจิตต้องชันเนาะเข้ามาคุณปิรยาบุตรดาวว่องวาเทพปฏิดา13คุณณพี่ปั้นเพิ่นเข้ามาทักทายอยู่เนาะคุณลำไยบุญประเสริฐคุณประมวลราชีวงคุณเด่งบับเบอร์เนาะเข้ามาจากใต้คุณกอหยาก่อเข่าคุณกอหยาก่อเข่านี่วัดข้าน้อยมีเทพปฏิดา7บ่มีเทพประบุตรจักเถื่อ อ๋อเทพประบุตรนี่หายากเนาะโอ้ยบ่มีเทพประบุตรวัดไหนล่ะนี่ย่อมกอหยาก่อเข่านี่วัดมีเทพปฏิดาเนาะเอาสาธุอนุโมทนาคุณลุงบับป้านเนาะเข้ามาเป็นเข้ามาทักใต้คุณป้นป้นคุณวิไลวันเข้ามาทักใต้เนาะนี่ล่ะหาเทพประบุตรยากเนาะเทพประบุตรที่สิไปจำศีลรักษาศีลข้าเจ้าหยุ่งข้าเจ้ายากเนาะนี่ล่ะจอจุ้ยบุญเสริมน้อมกราบนมัสการมาจังสันล่ะเนาะคุณกองป้นติลิเวทย่อมบัตรนาทรัพย์เรื่องร่องเป็นแก่มาเข้ามาทักใต้แล้วมีอีกอยู่บ่ที่พากันไปจำศีลสิไล่งานมาเอาไล่งานมาได้จีบเบอร์โทรศัพท์ 0831401899เนี่ยเด้อตัดสิไล่งานมาเกี่ยวกับเรื่องการไปจำศีลรักษาศีลเป็นตลาดเนาะตัดสิไล่งานว่าซั่นไปให้โอกาสโอกาสออกสัญญาย่อมเนาะแม่พี่ออมสินแม่น้องกระปุกเป็นตลาดเป็นกับเขามากทักทายทั้ง Facebook ไลฟ์ชีวิตของพวกเฮานี่อย่าประมาทเด้อญาติย่อมสมโพธิ์สมพรระวังใจบ่ให้มันประมาทจังซั่นล่ะประมาทบ่ได้ชีวิตจักชีวิตเฮามันสิอยู่ได้โดนนั่นปานใดเบิ่งแต่ข่าวเนี่ยล่ะข่าวที่อยู่ประเทศเนปาลเนาะประเทศเนปาลบ่แล้วก็ทั้งทิเบตเนาะนั่นล่ะโอ้ยน้ํามากแม่คนก็แล่นหนีได้แล่นเนี่ยหนีตายเห็นว่าตายตอนนี้เนี่ยเขาโอ้คน500กว่าแหละที่เขาบอกนะสูญหายกับเป็นพันว่าซั่นไปเบิ่งดีล่ะชีวิตมันบ่แน่บ่นอนเด้อน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาเนี่ยต้องรู้จักในการสร้างบุญในการเฮ็ดบุญอีหยังต่างๆไว้ประพฤติดีปฏิบัติดีเพราะว่าบ่มีแนวอื่นได้ติดตามเฮามีแต่บุญกุศลคุณงามความดีนี่ล่ะเนาะจะเริ่มพร
2: ขอน้อมนมัสการต่อหน่อยท่านเจ้าคุณ
0: อ้าวรายงานแม่มโนรา
2: อันมี27ต้นขอน้อโอ้7ต้นขอน้อย
0: เทพพระธิดาบ
2: ่โดยขอน้อย
0: เทพพระบุตรเด
2: ้ไปมุดบ่มีพอต้นเลย
0: โอ้ยเนาะบั่นกกก้องเนาะแม่น้อสาธุสาธุเทพพระบุตรบ่มีมีแต่เทพพระธิดา7ต้นมีแต่เทพพระธิดาก็สิเป็นจังซั่นล่ะเนาะเทพบุตรเพิ่นบ่ว่างเนาะญาติโยมเนาะคุณต้องรอศีลาเลิศว่าเพิ่งมาแต่วัดว่าซั่นอ๋อแหละคุณโคฟอนสวรรค์คุณโนเลียมก่อนค่ําคุณเด็ดนรงเนาะเพิ่นก็เข้ามาเนาะเอาอนุโมทนาสาธุเนาะเจริญพร
2: จากนมัสการค่ะท่าน
0: เจ้า3787ผู้ใดเนี่ย
2: ก็ญาติก็เข้า
0: ค่ะอ๋อเอาวัดหยังวัดหยังคุณก็ญาติก็เข้า
2: พระรามค่ะ
0: วัดหยังก็
2: แสงทองพารามค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ขอบคุณค่ะ
0: กุดขอบคุณเนาะเออ เอาสาธุอนุโมทนาเด้อเออสาธุเอาสาธุสาธุเนาะอนุโมทนาเป็นรายงานมาจังซี่ล่ะญาติโยมรายงานมาได้รายงานมาได้โยมที่โทรมาเด้อโทรมาเบอร์นี่เบอร์นี่ท่านที่โทรมาเด้อ0831401899เอาบุคคลผู้ที่เพิ่นได้ไปจำศีลน่ะนะเจ้าของก็ไปจำศีลแล้วก็รายงานเทพบุตรเทพปฏิดามาจังซั่นนะให้รายงานจังซั่นเนาะตามกติกาที่เปิดสายให้ก็ย้อนอยากรู้จักว่ามีเทพบุตรมีเทพปฏิดาไปจำศีลเท่าใดจังซั่นล่ะเนาะจะเลิ่นพร
2: น้อมกราบพระสักการเจ้าค่ะ
0: อยู่ไสนี่อย
2: ู่อำเภอแก่ดำเจ้าค่ะ
0: ได้ล่องไปจำศีลน้ำเพิ่นอยู่บ่
2: ในร่มอยู่เจ้าค่ะ
0: มีเทพประมุขจักตนเทพปฏิดาจักตน
2: เทพพระที่11จ้า
0: เทพประมุข
2: ประมุขบ่มีจ้ะ
0: โอ้ยวัดหยังนี่วัดหยัง
2: วัดดาวดึงแก่ดำเจ้าค่ะ
0: วัดดาวดึงแก่ดำมีเทพปฏิดา11ตน
2: เจ้าค่ะ
0: เทพประมุขบ่มีเลยสาธุขอบคุณเด้อขอบคุณสาธุเห็นบ่ล่ะญาติโยมญาติโยมเพิ่นรายงานมาจากคุณน่ะแกดำมหาเพิ่นได้นี่ทั้งมหาสารคามเพิ่นก็รายงานมาเนาะเอาอนุโมทนาเห็นบ่ล่ะติดตามรับฟังรายการก็มีโอกาสก็รายงานมา1398เจริญพร
2: การนมัสการค่ะท่านคุณ
0: อยู่ท้ายนี่
2: สถานีวิทยุดอกที่4กิจการของเตรียมวิทยุสภา
0: โอ้เหรอไปจำศีลน้ำตะบอ
2: นติดเอ็นค่ะติดเอ็นค่ะ
0: อ๋อวัดหยังวัดหยัง
2: น้ำแทงน้อย11ตนค่ะ
0: อ๋อวัดน้ำแทงน้อยเนาะ11ตนมีแต่เทพพระจิตาออดหลอดเนาะ
2: จ้าพึ่งขึ้นมาหอด
0: สาธุสาธุขอบคุณนะคุณยอมนะสาธุสาธุโอ้ยจังแมนคักเนาะเจริญพร
2: ค่ะเท
0: พประบุตรบ่มีสาธุสาธุเอาบ่เป็นหยังเทพประบุตรหายากรายงานมารายงานมาญาติโยมสมุทรสุขันนี่แหละจะว่าบอกว่ามันเป็นความสุขเด้ความสุขที่พวกเอาได้ลงวัดเข้าวัดจำศีลรักษาหีดข้องประเภทนี่โอ้ยเนี่ยเวลาไปมันก็ยังอยู่แต่ตามชนบทบ้านนอกของพวกเฮาได้อยู่ในเมืองก็หายไปเบิดแล้วล่ะก็เจ้าบ่ค่อยได้ไปเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเรานี่เนาะ7670เจริญพร
2: นมัสการเจ้าค่ะ
0: อยู่ไสนี่
2: อยู่อำเภออาสามาศค่ะ
0: อาสามาศวัดหยัง
2: วัดสว่างน้ำค่ำค่ะ
0: วัดสว่างน้ำค่ำมีเทพประบุตรไปจำศีลอยู่บ่
2: เทพประบุตรอันว่าได้ไปจำศีลค่ะไปสวดมนต์ซื่อๆค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไปสวดมนต์คนหลายท่านไปสวดมนต์
2: อันเทพธิดา25ค่ะ
0: เทพธิดา25เทพประบุตร4เออสาธุเนาะวัดสว่างน้ำค่ำเนาะสาธุขอบคุณวัดประวังนำคำอาสามาศนอนลอยเอสเอ็นบ่ล่ะเออทั้งลอยเอสกันยังรักษาหยิบกล้องประเภทนี้อันดีงามในการเข้าวัดจำศีลเนาะในบ่อเข้าวัดจำศีลค่ะนี่ละไปทำวัดไปสวดมนต์เนาะนั่งคำผ้าสาล้างสิงนี่เข้ามาใหม่เอาสาธุเด้อคุณยมคำผ้าสาล้างสิงคุณปวีวันคุณกองพ้นเนาะเอาอนุโมทนาสาธุโอ้ยจังแวนครับเบิดเวลาเบิดเวลาเอาคอยศีลใหม่จึงสิเปิดโอกาสให้ท่อใหม่เนาะเนี่ยให้หูจักเท่ากับได้อนุโมทนาย่อมมือน้ำเปิ้นเป็นปัตตานุโมทนาไม่สำหรับบุคคลผู้เป็นลงจำศีลได้เนาะเข้าอนุโมทนาน้ำเปิ้นเนาะสาธุดีใจน้ำดีใจน้ำต้อนรับมือนี่ขออ่างหิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยกลุ่มกล้องปุ๊กปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญคงเรื่องตลอดกาลละนั่นเทินขอเจริญพอ

ที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับห้วมแพงฮักไทยบ้านเมืองวันนี้นะครับพาผู้ชมมาพูดคุยกันนะครับกับผู้คนในพื้นที่ที่สำคัญที่นี่คืออำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในพื้นที่ที่ถ้าพูดถึงว่าสถานการณ์ปกติก็เป็นจุดในการที่จะสร้างผลผลิตนะครับเกี่ยวกับขึ้นชื่อผลไม้ที่กระจายไปในหลายจังหวัดนะครับที่เด่นๆก็จะมีทั้งทุเรียนมีเงาะกันด้วยได้สำคัญเป้าหมายสำคัญคือการที่จะส่งเสริมพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างรายได้กับผู้คนมากยิ่งขึ้นคุยกันกับผู้ที่ทำหน้าที่ในการช่วยขับเคลื่อนที่นี่นั่นคือท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต10จังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณสมศักดิ์บุญประชมอยู่กับเราฮะสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าพื้นที่ที่นี่เนี่ยตั้งแต่ช่วงสถานการณ์การปะทะกันในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็รู้จักน้ำยืนมากยิ่งขึ้นท่านเองก็ลงพื้นที่ต้องบอกว่าหนักกว่าเดิม
1: ครับ
0: เพราะส่วนหนึ่งคือไม่ใช่แค่เราไปพบปะพี่น้องประชาชนอย่างเดียวแต่ช่วงที่ท่านอยู่คือต้องเยียวยาให้กำลังใจทั้งทหารและก็พี่น้องประชาชนกันถ้าถามในบริบทในส่วนที่ท่านหน้าที่ทำนั้นดูแลเราเห็นเหมือนเป็นกระบอกเสียงพี่น้องประชาชนคนน้ำยืนภาพรวมเขาเป็นยังไงบ้างฮะอาชีพการกินการอยู่การใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างที่นี่
1: ตอนนี้ที่เรามีการสู้รบมาก็ลำบากหน่อยครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องมีการอพยพเนาะอพยพไปออกจากพื้นที่แต่สิ่งนี้ที่เป็นโอกาสที่ส่วนหนึ่งถ้ามีการสู้รบเสร็จนะครับอำเภอน้ำยืนจะเป็นผมว่าจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นภูมิประเทศที่สวยงามเป็นภูมิทัศน์ของอำเภอน้ำยืนนะครับไม่ว่าทางบนช่องกันม้า
0: ครับ
1: บนเนิน677หรือภูมิประเทศที่ในภูเขานะครับมันสวยงามแล้วก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับพี่น้องชาวอำเภอยืนได้นะครับรับให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้นะครับ
0: ครับคือเหมือนว่าที่น้ำยืนเองเนี่ยมีความสวยงามแอบซ่อนอยู่
1: ใช่ครับ
0: เยอะเลย
1: เยอะเลยครับ
0: คือถ้ามาเที่ยวจริงๆเนี่ยผมมีโอกาสมาหลายครั้งแล้วก็เราเห็นว่าเส้นทางส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเส้นทางเหมือนเชิงเศรษฐกิจด้วยนะใช่ไหมฮะ
1: ครับเชิง
0: เพราะว่าถนนส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เห็นรถบรรทุกหรือรถที่เป็นขนส่งเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยผ่านเข้าตัวเมืองสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะเห็นเป็นปกติชินตา
1: ครับ
0: เพราะจุดเส้นของน้ำยืนเองเนี่ยเชื่อมหลายอำเภอถูกไหมท่าน
1: เชื่อมหลายอำเภอครับ
0: แล้วเราก็จะเชื่อมต่อไปตรงตะเข็บชายแดนส่งไปตะวันออกไปถึงท่าเรือได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะที่นี่คือมีพืชเศรษฐกิจแล้วก็มีการเชื่อมเศรษฐกิจกันในหลายอำเภอด้วย
1: ครับใช่ครับเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อของน้ำยืนเราจะมีพวกผลไม้ครับ
0: จุ
1: ดขายอีกจุดหนึ่งคือผลไม้ตามฤดูกาลจะมีทุเรียนมีเงาะนะครับมีมังคุดมีลำไยนะครับน
0: ี่ครับ
1: เป็นพืชเศรษฐกิจที่ขายสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวน้ำยืนครับ
0: ก็น่าจะเป็นโอกาสหนึ่งนี้หลังจากนี้นะในการที่จะส่งเสริมเป้าหมายของท่านในมองในอนาคตหลังจากที่เราจะปรับรูปแบบเพิ่มคุณภาพชีวิตทำให้คนรู้จักน้ำยืนมากขึ้น
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญคืออันดับแรกเรื่องของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู
1: ่
0: เป็นยังไงบ้างที่จะผลักดันกันต่อ
1: เรื่องคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่นี่ครับส่วนใหญ่พี่น้องชาวน้ำยืนจะทำไร่มันทำสวนนะครับ
0: ครับ
1: สิ่งนี้คืออยากผลักดันคือราคาสินค้าเกษตรผมขอยกตัวอย่างมันเนาะว่าพี่น้องน้ำยืนปลูกมันเยอะถ้าทุกวันนี้มันสับปะหลังปีนี้ก็ดีหน่อย3 บาท 3 บาทกว่าถ้าเป็นราคาแบบนี้สัก4ปีผมว่าเชื่อมั่นว่าพี่น้องเกษตรกรนี่มีความหวังแล้วก็หมดหนี้ได
0: ้
1: ทุกครั้งที่เราเจอนี่ครับที่เราเจอปัญหาเนี่ยมันสับปะหลังปีนี้ยกตัวอย่างครับปีนี้ราคามัน3บาท
0: ดีหน่อย
1: ครับดีทีนี้ชาวเกษตรกรเราก็อยากขยายพื้นที่คือไปเช่าไร่ปลูกเพิ่ม
0: ครับ
1: ปลูกเพิ่มจากคนมี10ไร่จะขยายเป็น20ไร่ใช่มั้ยครับ
0: เพื่อ
1: ให้รายได้เพิ่มขึ้นเพื่อได้เงินไปใช้หนี้นี่ไปเช่าที่แล้วอีก10ไร่ปีหน้ามาราคามันลง
0: ทุนที่เตรียมไว้เพื่อจะทับ
1: หายหมดครับ
0: ห
1: ายหมดครับนี่ครับคือถ้าเราทำให้มันยั่งยืนนี่ผมว่าที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ต้องทำให้คงที
0: ่
1: ราคามันต้องรัฐบาลต้องฝากรัฐบาลต้องทำให้คงที่4ปีครับ
0: ครับ
1: ผมยกตัวอย่างมัน3บาทครับไร่นึงชาวบ้านเราทำได้5ตันใช่ไหมครับ ไร่นึงเขาจะได้15,000ถ้าเขาทำ10ไร่เขาจะได้เงิน150,000
0: ครับ
1: แล้วต้นทุนเขาเท่าไหร่ครับต้นทุนเขา70,000 บาทเขาก็มีกำไรแล้ว80,000 บาทต่อ10ไร่ต่อปี
0: ครับ
1: ถ้าทำแบบนี้4ปีสักสี่ปีปีนี้70 71 72 73ทำตีปีผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหมดหนี้ครับไม่ใช่เฉพาะมันนะครับมันข้าวพวกข้าวโพดพวกปาล์มเนี่ยทำราคาเป็นมาตรฐานให้กับพี่น้องเกษตรกรผมว่าพี่น้องเกษตรกรมีความสุขครับ
0: ครับ
1: หมดหนี้แน่นอนครับทำ4ปีแต่ว่าอย่าไปถามว่าปีนี้ราคาดีปีหน้ามันลงครับแบบนี้ก็ขาดทุนตลอดครับปีนี้ดีปีนั้นไม่ดีปีนี้ดีไม่ดีมันขึ้นลงต้องทำมาตรฐานไปให้พี่น้องเกษตรกรเราใช้หนี้ให้หมดครับคนอีสานขยันครับทำไรทำนาเนี่ยเก่งขยันครับผมตัวอย่างว่าถ้ามัน5ตันนี่ต่อไร่นี่มีคนทำ6 7ตันเพราะว่าเขารู้รายได้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: คนรู้แล้วก็ต้องซื้อลงทุนซื้อปุ๋ยมาใส่ซื้อน้ำชื้นนี่มาใส่ให้ในมันได้ปริมาณเพิ่มขึ้นสิ่งนี้ผมว่าพี่น้องเกษตรกรขยันอยู่แล้วทำได้ครับขอมาตรฐานคือราคาสินค้าให้มันมีความมาตรฐานให้กับพี่น้องประชาชนครับ
0: ดังนั้นต้องควบคุมเรื่องของดีมานด์กับซัพพลาย
1: ครับ
0: ให้มันสอดคล้องกัน
1: ครับ
0: คงไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่แบบพอราคาที่สูงปุ๊บหลายคนเห็นบอกว่าทำตามอีก
1: ใช่ครับ
0: เยอะขึ้นอันนี้คงต้องมีการกำหนดจำนวนหรือเกษตรกรจำนวนไร่ไหมฮะเพื่อให้แบบพอหลังจากนั้นคือกระจายกลุ่มกันไปข
1: ้
0: าวก็อยู่ในกลุ่มนี
1: ้
0: มันสับปะรดก็อยู่กลุ่มนี
1: ้
0: เพื่อที่จะประคองราคา
1: ใช่ครับต้องทำ
0: ทุกคนก็ต้องได้
1: ต้องทำอย่างนั้น
0: ไม่ใช่ว่าแห่มาทำหมด
1: ทำเยอะไม่ใช่ครับเดี๋ยวไปล้มต้นยางมาปลูกมันหมดอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องไม่ต้องควบคุมด้วย
0: ควบคุมด้วยที่สำคัญก็คือคงต้องมีหน่วยงานประสานหน่วยงานมาดูเรื่องของคุณภาพด้วยไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่คือเรื่องหลักๆที่ท่านอยากจะมองว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพราะที่นี่เนี่ยปลูกกันเยอะ
1: ปลูกเยอะครับ
0: มีโรงงานอยู่ในพื้นที
1: ่มีครับมี2โรงครับ
0: ไม่ต้องขนไปไกล
1: ไม่ต้องไปไกลครับ
0: มาตรงนี้แหละ
1: มาตรงนี้ครับครับ
0: เรื่องต่อไปถ้าเรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่จะยกระดับเป้าหมายตรงนี้แหละเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้น
1: ครับ
0: เรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวเหรอฮะ
1: ผมว่าการท่องเที่ยวครับ
0: ครับ
1: คือให้อยากให้คนมาเที่ยวน้ำยืนขึ้นมาหนึ่งครับลูกๆที่มาสู้รบในแต่ชายแดนเนาะ
0: ครับ
1: ทีนี้กลับไปบ้านเนี่ยต้องพาครอบครัวมาดูว
0: ่
1: าพ่ออยู่ยังไงตอนลบพักจุดไหนมั่งพ่ออยู่ยังไงกันสิ่งนี้เขาต้องมาแน่นอน
0: ครับ
1: มาแน่นอนแล้วก็เราต้องพูดเรื่องท่องเที่ยวของพื้นน้ำยืนสิ่งที่ผมได้ขึ้นไปหลายพื้นที่ในการทำงานบนภูเขาแล้วก็เห็นแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากครับยกตัวอย่างน้ำตกปากคาบสามส่วนมันจะเป็นแม่น้ำสามสายไหลมาประจบกันที่เดียว
0: ปกติคนทั่วไปเห็นไหม
1: ยังไม่เห็นครับ
0: ยังไม่นี่คือเป็นอันซีนแห่ง
1: อันซีนแห่งใหม่มีแต่ทางอุทยานเขาขึ้นไปเจ้าที่อุทยานเขาไปเจอแต่ว่าประชาชนเรายังขึ้นไปไม่ถึงครับ
0: ครับ
1: ครับเป็นอันซีนแห่งใหม่ครับเพราะว่าแม่น้ำสามสายไหลมารวมกันแล้วก็เป็นน้ำตกลงมารวมกันเป็นต้นน้ำของลำโดมใหญ
0: ่
1: ที่ไหลลงไปอำเภอเดชอุดมนะครับไปที่สว่างวิโรจน์ลงแม่น้ำมูลเริ่มต้นจากจุดนี้ครับจากเทือกเขาพนมรงค์รักเราเลยครับจุดแรกเลยครับแล้วก็มีนาแรงพนมศิลป์อยู่นี่ด้วยนะครับนะครับตอนนี้เราทางทหารก็ทำถนนขึ้นไปตามแนวชายแดนระยะทาง80กว่ากิโลนะครับ
0: ครับ
1: ทำสามชั้นรวมกันเลยครับมันก็เป็นผมว่าถ้าหน้าฝนในโอ๊ตแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากครับเป็นวิวสวยมากเขาใหญ่ก็คล้ายๆกันเลยมั้งครับ
0: คือคนที่เป็นสายต้องบอกว่าท่องเที่ยวธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: มาที่นี่ไม่ไกลเพราะถ้าจากตัวเมืองขับรถมาอีกชั่วโมงเดียว
1: ชั่วโมงเดียวคร
0: ับ ถนนหนทางก็ดี
1: ดีครับ
0: แล้วที่ท่องเที่ยวนี่คือไม่ได้ห่างกันมาก
1: ไม่ได้ห่างกันมากตลอดแนวครับผมว่า2วันถึงจะเที่ยวได้หลายๆที
0: ่
1: วันเดียวไม่หมด
0: นอกจากที่ท่องเที่ยวที่ถ้าหลังจากนี้ความปลอดภัยความเชื่อมั่นในพื้นที่สามารถขึ้นไปเที่ยวได
1: ้ครับ
0: นอกจากบนที่ท่องเที่ยวบนธรรมชาติตรงบนเขาละ
1: ครับ
0: แสดงว่าตรงในเมืองก็ต้องปรับปรุงตามก็ต้องขยายเศรษฐกิจมันต้องขยายมากขึ้น
1: ใช่ครับต้องขยายมากขึ้นครับต้องทำอะไรให้มันขยายมากขึ้นมีที่พักอะไรรับรองแขกที่มาเที่ยวเราต้องทำด้วยคู่กันครับคุณจะพักที่น้ำยืนต
0: ื่
1: นเช้ามาคุณอยากไปดูภูโขกใหญ่ที่เป็นเนิน754ที่เป็นเนินที่สูงที่สุดของเทือกเขาพนมดงรักนะครับจุดนั้นจะมีปราสาทเก่าด้วยนะมีปราสาทเก่าอยู่ด้วยครับตรงมีอยู
0: ่ถ้ามีโอกาสลงไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเสียงสะท้อนส่วนใหญ่อยากจะใ

0: ที่ลงพื้นที่ไปเจอแต่ละท่านนะครับแต่ละครอบครัวนะครับต้องทำนะครับ ไม่ได้ครับไม่ต้องไปอย่างอื่นครับอยู่ได้ครับเพราะว่าเขาอะไรครับเขาทำงานรับจ้างอยู่แล้วถ้ามันราคาดีก็โอ้เขามีความสุขกันแล้วครับ
1: ครับในฐานะที่เราเป็นพรรคในพื้นที่แล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ตามแนวพื้นที่แล้วก็มีจำนวนมากขึ้นด้วยในปีนี
0: ้ครับ
1: เป้าหมายสำคัญของพรรคเองเนี่ยที่อยากจะผลักดันเพื่อจะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนหลักๆเป็นเรื่องอะไรคร
0: ับหลักๆที่ผมเห็นอุบลเรานี่ครับในความคิดผมนะครับถ้าเราทำสินค้าราคาเกษตรตามอีสานแล้วทำพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายแดนเลย
1: ครับ
0: เราจะเริ่มต้นที่เขมราชมาเลยครับ
1: พื้นที่ทางแนวชายแดนเหมือนกันแต่ว่าฝั่งอีกท่องเที่ยวจุด
0: คุณจะพักคุณจะนอนพักเขมราชแล้วเที่ยวตลาดเขมราชใช่ไหมคร
1: ับ
0: ที่มันมีชื่ออยู่แล้ว
1: ครับ
0: ตื่นเช้ามาคุณก็มาวัดพระเจ้าใหญ่อุ้งตื้อครับเนาะที่ปากแซง
1: ครับ
0: แล้วก็ตามมาแล้วก็มาสามพันโบกต่อได้เลยครับสามพันโบกก็มาอะไรผานั่งคอย
1: คุ
0: ณเคยไปไหมครับผานั่งคอย
1: ตรงนี้ยังไม่เคยไปแต่วัดที่เคยไปละ
0: ผานั่งคอยครับ
1: ครับ
0: ผานั่งคอยวัดอะไรนะเขาเรียกชื่อผานั่งคอยแล้วก็มาผาช้างใด
1: ครับ
0: ต่อยอดได้เลยครับเช่นนั้นผาช้างใดต้องขอบคุณท่านผู้ว่าอดีตท่านผู้ว่าสฤทธิ์พิทูลตอนนั้นท่านได้ทำโครงการขึ้นไปแต่ก่อนชาวบ้านเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปผาช้างใดนะครับ
1: นานมาก
0: ตอนนี้โอ้ขับรถไปแป๊บเดียวครับถึงแล้วครับเป็นจุดหนึ่งก็ไปพักดูบรรยากาศในน้ำโขงได้ครับ
1: ครับ
0: จากนั้นมาก็พาแต้มต่อนะครับตลอดเลยครับแล้วก็พักที่โขงเจียมได้เลยครับพักโขงเจียมคืนหนึ่งตื่นเช้ามาก็อ่านข้าวเช้าเสร็จก็ไปภูเพาครับจะไม่ขับเขื่อนจินทร์แล้วก็เที่ยวได้ตลอดในชายแดนจากนั้นมาก็มาที่มุสลิมก็มีนะครับช่องตะอูปลานอะไรนะปูหินด่างตอนนี้กำลังทำขึ้นมาใหม่ปูหินด่างตลอดเส้นทางมาก็มาจะรวยก็มีอะไรนะวัดภูอะไรนะน้ำตกห้วยหลวงครับวัดภูสูงครับอะไรที่น่าจะรวยก็มีการท่องเที่ยวก็เข้ามานั่น
1: ณตอนนี้ผมเห็นว่าน้ำยืนเนี่ยมีโครงการขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วถือว่าเป็นโครงการที่ใหม่ๆด้วยเพราะเราเห็นว่าน้ำยืนเนี่ยไม่ค่อยจะมีโครงการลงมาถึงขนาดนี้ตอนนี้คือมีโครงการเยอะมากเลยมีอะไรรอเล่าให้ฟังบ้างฮะ
0: ก็มีไปตอนเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเนาะก็ได้ไปเล่าปัญหาที่สภาว่าอำเภอพิจิตรเราเนี่ยเป็นเส้นทางที่ลำบากทั้งที่เป็นเมืองชายแดนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะก็มีเหตุการณ์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเยอะต้องนั่งฮอมาบ้างอะไรมาบ้างเนาะแต่ทีนี้มันเป็นแต่ก่อนเส้นทางเราแค่เก็บเม็ดใช่ไหมครับตอนนี้ก็ได้ไปหารือในสภาต้องขอบคุณท่านกระทรวงคมนาคมครับที่ท่านได้สนับสนุนประมาณมาสร้างเส้นทางขยายเส้นทางจากสองช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรและพร้อมไฟส่องสว่างแล้วก็มีข่าวว่าปีหน้าท่านจะให้มาอีกนะ
1: ครับ
0: ท่านตอนนั้นท่านผู้ว่าสุภสิทธิ
1: ์
0: ที
1: ่
0: ท่านเป็นผู้ว่าอุบลเนาะ
1: ครับ
0: ที่ท่านก็จะเสนอโครงการไปอยากขยายเป็น4ช่องจราจรทราบข่าวว่ามีข่าวว่าผู้อยากผู้ใหญ่จะมีความเมตตาจะพัฒนาถนนสาย2171คือเส้นท่าภูสีน้ำยืนเราอาจจะเป็น4ช่องจราจร
1: ครับ
0: เป็นข่าวมาว่าท่านจะมาสร้างอยู่ครับท่านอยากพัฒนาชายแดนต้องขอบคุณล่วงหน้านะครับเนาะถ้าสิ่งนี้เกิดมาเป็นจริงสิ่งนี้พี่น้องประชาชนน้ำยืนก็ต้องขอขอบคุณและมีความสุขครับทุกคนจะมาเที่ยวน้ำยืนแป๊บเดียวก็ถึงใช่ไหมครับแต่ก่อนไกลมากตอนนี้วิ่งรถแป๊บเดียวครับปลอดภัยด้วยมีไฟส่องสว่างเข้าเมืองแต่ละเส้นทางตอนนี้มีไฟต้องขอบคุณท่านมากเหมือนกับเป็นสินใหม่ของน้ำยืนพี่น้องประชาชนดีใจนะที่เราไม่ได้เห็นเคยเห็นแต่ไปกันทะลักไปบนมีไฟตอนนี้มาน้ำยืนก็โอ้โหไฟส่องสว่างในถนนมีครับ
1: คือระบบพื้นฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานถ้าสะดวกรองรับการใช้ชีวิต
0: ครับ
1: คนก็ตัดสินใจง่ายขึ้น
0: ครับ
1: แล้วถ้าใครมาจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเคยเห็นในโลกออนไลน์เขาแชร์กันนะว่าเส้นทางเข้าที่จะเข้าน้ำตัวน้ำยืนเนี่ยจะมีต้นไม้ที่เขาปลูกเป็นแนวไปเกือบกิโลเลยนะ
0: ครับ
1: พอมาแล้ววิวสวยมาก
0: สวยมากครับ
1: คือมันเป็นอันซีนที่แบบคุณไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือมันต้องไปไกลถึงภาคใต
0: ้ครับ
1: ขับมาแค่นี้อุบลอาจจะตัวเมืองอุบลแค่ชั่วโมงเดียวเห็นบรรยากาศที่สวยงามแล้วจุดนี้ก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
0: พัฒนาต่อเนื่องครับจะอยู่จุดนี้จะอยู่ท่านถนนสาย2171ครับ จนจุดชมวิวของตำบลบุกเลยถ้าจุดนั้นจะถ่ายภาพเนี่ยจะเห็นเนิน677มีเนิน600แล้วก็ภาพบนเขาเป็นฉากอนาคตข้างหน้านี้ยังมองว่าอยากทำเป็นพระใหญ่ๆบนเนิน677นะคร
1: ับ
0: เวลาคนเข้าน้ำยืนจะมองเห็นองค์พระ

0: ตอนนี้ถนนเราตัดขึ้นไปก็จะถึงนะครับแต่ต้องรอเวลานิดนึงเพราะว่าจากถ้ำจุดนั้นเป็นอันซีนใหม่ของอำเภอน้ำยืนแล้วก็เป็นอันซีนใหม่ของจังหวัดอุบลเราด้วยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่คือถ้าพูดถึงเนี่ยน้ำยืนเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเป็นผลไม้อย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: แต่ที่สำคัญคือความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับอำเภอน้ำยืนเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่คงไม่ได้ใช้เวลานานเป็นสิบสิบปี
0: ไม่นานนะไม่นาน
1: ใกล้เนี่ยสองสามปีเนี่ย
0: ขอให้ทุกอย่างชายแดนชัดเจน
1: ครับ
0: เราก็เริ่มสร้างแล้วครับเริ่มสร้างแล้วครับเพราะว่าเราต้องทำจุดนี้ไว้ให้กับพี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวและสิ่งสำคัญ
1: ครับ
0: มันจะเป็นรั้วชายแดนด้วยครับมันอยู่ชายแดนใช่ไหมคร
1: ับ
0: คนมาเที่ยวก็ไม่มีใครลุกลามแล้วต่อไปแต่ก่อนเป็นป่ากัมพูชาก็ขึ้นมาอยู
1: ่
0: เราก็อยู่นี่เราไม่รู้ตอนนี้ถ้าเราเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วครับมีทหารไปอยู่ใช่ไหมครับพวกก็ขึ้นไปไม่มีใครลุกล้ำแผ่นดินเราเข้ามาครับคือเป็นรั้วของชาติก็ได้ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดพื้นที่ด้วยร่วมกันในการดูแล
0: ครับ
1: หวงแหนของอธิปไตยของบ้านเรา
0: ใช่แล้วครับ
1: คงจะคือส่วนหนึ่งคือทหารก็ทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติพี่น้องประชาชนก็เป็นหูเป็นตาด้วยกันและที่สำคัญคือในการที่จะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ช่วงสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งน้ำยืนกันหน่อยรวมไปถึงพี่น้องที่ชมรายการของเราว่าสิ่งสำคัญคือการเรามีตัวแทนทำหน้าที่ตัวแทนต้องแบกรับภาระความหวังของพี่น้องประชาชนแต่ที่สำคัญคือสิ่งที่ทางท่านเองก็คืออยากจะมองคืออยากจะพัฒนาท่านบอกตลอดว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แบบให้ยั่งยืนให้ฝากพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ผมอีกจุดหนึ่งที่ผมมีแนวคิดในใจเนาะพื้นที่ตามแนวชายแดนผมอยากให้ทำรัฐบาลมองเห็นว่าอยากเอาประชาชนไปอยู่เป็นรั้วชายแดนทำเป็นหมู่บ้านให้มีที่ทำกินให้ทหารแล้วก็ทหารที่ปลดประจำการที่เขาเกษียณเนาะครับเนาะแล้วก็พี่น้องประชาชนยังไม่มีที่ทำกินคนละ5ไร่10ไร่ไปอยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็ให้เขาสร้างรายได้ให้เหมือนกับรั้วของชาติเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านปชด.แต่ละจุดละจุดเหมือนกับยกตัวอย่างซองอันมาใช่ไหมครับ ที่กัมพูชาขึ้นมาอยู่ตอนนี้เราก็ผลักดันเขากลับไปพื้นที่เขาแล้วอยากสร้างหมู่บ้านจุดนี้แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปแล้วก็มีร้านกาแฟนักท่องเที่ยวคือสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเราอีกจุดหนึ่งและสร้างรั้วของชาติอีกจุดหนึ่งก็ได้ของชาวน้ำยืนและจุดไหนที่มันสามารถทำเป็นรั้วของชาติได้ทำตรงให้ทำหมู่บ้านเป็นจุดไปให้ทหารเราขึ้นไปอยู่อย่างนี้ครับผมว่าสิ่งนี้ก็ถ้ามีจุดนี้มาอีกสิ่งหนึ่งก็เหมือนกับท่องเที่ยวไปก็ไปพักหมู่บ้านนี
1: ้ครับ
0: ทานข้าวเที่ยงนะหมู่บ้าน
1: นี้
0: โฮมสเตย์เขานะครับแกงหน่อไม้อะไรที่มีอาหารป่านะครับเอามาทำให้กินนะครับดังนั้นเพราะว่ามันจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนสำคัญก็เป็นรั้วของชาติด้วยใช่ไหมครับไม่มีใครที่จะเราก็มานั่งคุยกันว่ารักษาป่านะทุกคนช่วยกันรักษาป่าผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนรักษาป่าแน่นอนเพราะว่าป่าสร้างรายได้ให้กับเราใช่ไหมครับไม่มีใครทำลายครับจุดนี้ไม่มีใครมาตัดต้นไม้เรานะครับถ้าตัดชาวบ้านเขาจะดูแลไม่ต้องตัดนะห้ามตัดนะใครมาตัดนี่มีเรื่องกันเลยเขาต้องรักษาป่าเขาต้องรักของเขาว่าเขาเป็นคนปลูกเองนะครับสร้างใช่ปะเขาเป็นคนช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันดูแลแล้วก็พื้นที่ที่เราทำกินเราต้องปลูกผลไม้ตามฤดูกาลใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คุณมานี่ฤดูนี้กินอะไรผลไม้มีแตงโมภูเขานะอะไรก็ป้ากันไปแล้วก็สร้างขึ้นมาสิ่งนี้เพราะว่าสร้างรายได้ให้กับพี่น้องตามแนวชายแดนได
1: ้ครับผมคุณผู้ชมครับผมถือว่าวันนี้ได้มีโอกาสที่คุยถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่สำคัญคือการที่ทำหน้าที่คือไม่ใช่แค่ว่าเราจะเสนอนโยบายอย่างเดียวที่สำคัญคือรับฟังพี่น้องประชาชนที่สำคัญตั้งเป้าหมายในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็พัฒนาเดินหน้าไปด้วยกันนะฮะในพื้นที่ที่สำคัญอยากจะบอกแบบนี้เป็นกระบอกเสียงไปบอกว่าเราพร้อมแล้ว
0: พร้อมครับ
1: เราที่จะสร้างความยั่งยืนไปด้วยกันที่สำคัญอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวบ้านเรา
0: ครับ
1: ที่น้ำยืนวันนี้ขอบคุณท่านด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ลารายการพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

ป่าไม่ค่อยสมบูรณ์คือค่อนข้างไปตัดไม้กันเยอะอันในหลวงท่านเสด็จมาร.9ท่านก็ดำริให้ปลูกหวายให้ปลูกเสริมป่าให้เกษตรกรเนี่ยมีส่วนร่วมให้ไปปลูก

ป่าที่ยังไม่มีถ้าเรามีหวายเราก็จะมาเสริมสร้างมาเสริมรายได้กับชุมชนในหมู่บ้านให้ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับการทำหวายทำตะกร้าทำตาอะไรที่มันพอจะได้ขายได้เพื่อให้เกษตรกรนะมีรายได้เสริมพูดได้เต็มปากเลยครับว่าถ้าเกษตรกรคนไหนถ้าขยันหน่อยถ้าพยายามหาความรู้เนี่ยจะใช้ได้ไปตลอดโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริของในหลวงท่านมาเสริมปลูกฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าผลสำเร็จของเราอะของชาวบ้านเนี่ยจะดีขึ้นคือก็เห็นผลคือไม้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเมื่อก่อนเนี้ยมันต้นเล็กๆแต่นี่ไม้ใหญ่ขึ้นอีกประมาณ2เท่า3เท่าเลยเกษตรกรเนี่ยอยู่ได้เข้ากับป่าและก็พยายามรักษาป่าช่วยกันดูแลภูมิใจที่ได้เกิดมาในประเทศไทยอ่ะที่ในหลวงท่านมองเห็นความสำคัญของเกษตรกร

0: Amazing Thailand
1: Soft Power Thailand พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

0: แฟชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม
1: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก
2: อาเซียน 2045
3: อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
2: อาเซียน2045 Our Share Future

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT วิถีไทยนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมด้านเสียงดนตรีกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพาคุณผู้ชมมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่นี่มีมหกรรมงานใหญ่มากนั่นก็คือเสียงของคนร้อยเอ็ดนะคะซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่หมอลำศิลปินเท่านั้นค่ะที่นี่ยังมีศิลปะวัฒนธรรมรากเหง้าของคนอีสานด้วยจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานแค่ไหนและจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนอีสานเพื่อที่จะให้ดังไกลไปถึงทั่วโลกได้อย่างไรติดตามกันได้ในรายการ NBT

0: ทยของเราได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะนั่นก็คือซาวร้อยเอ็ดนั่นเองนะคะงานนี้ไม่มีเพียงแค่หมอลำศิลปินอย่างเดียวนะคะงานนี้แฝงไปด้วยเรื่องของเรื่องราวศิลปะแล้วก็รากเหง้าของคนอีสานไปด้วยซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับหมอลำซึ่งก็เป็นบรมครูแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณแม่กฤษณานั่นเองนะคะก็ได้ติดตามผลงานของคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของหมอลำคุณแม่คะอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าหมอลำกับคนอีสานมีการเชื่อมโยงผูกพันกันยังไงคะ
1: ค่ะหมอลำกับคนอีสานภาษา
0: ค่ะ
1: ภาษานะคะภาษาและการแสดงค่ะการแสดงมันเป็นประเพณีของเราใช่ไหมคะประเพณีแบบว่ารักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
0: เป็นการร้องหมอลำเพื่อที่จะ อนุรักษ์ประเพณีเราไว้ด้วย
1: ทั้งกลอนด้วยค่ะนะแล้วค่ะการแสดงเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือหมอลำกลอนพื้นฐาน
0: ค่ะ
1: ค่ะหมอลำ
0: ค่ะคุณแม่คะทีนี้กลอนลำแต่ละกลอนที่เราได้สื่อสารร้องออกไปเนี่ยเนื้อหาบทเพลงต่างๆโดยเฉพาะการร้อยเรียงคำต่างๆซึ่งก็สื่อสารให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนอีสานเป็นยังไงรากเหง้าเป็นยังไงเนี่ยเรามีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่าผูกคำแต่ละคำเพื่อที่จะให้คนมาซึมซับเนื้อหาของเราได้ยังไง
1: ค่ะค่ะคือเราประสบการณ
0: ์ค่ะ
1: ที่เราเห็นอย่างเงี้ยเห็นด้วยตาของเรา
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ไปเรียบเรียงไปแต่งเป็นกลอนออกมา
0: เพราะว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตของเราด้วย
1: วิถีชีวิตอย่างที่แม่ไปเห็นเขาปลูกมันปลูกอ้อยปลูกอะไรอ่ะทำไรอ่ะแล้วก็ส่งลูกไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็เงินแค่นั้นแหละที่ส่งลูกไปจบปริญญาเราก็มาแต่งกล
0: ค่ะ
1: วิถีชีวิตชาวนาเป็นยังไงอะไรการอยู่การอยู
0: ่ก็คือเห็นเรื่องราววิถีชีวิตเราก็เลยเอามาร้อยเรียงเป็นกลอนรำทีนี้กลอนรำบางทีเราก็จะเห็นว่ามีทั้งรำแบบเป็นรำแบบเร็วแบบช้าเป็นสั้นเป็นยาวมันมีกี่แบบคะคุณแม่เล่าให้ฟัง
1: คือหมอลำเนี่ยมันจะมีรำทางสั้น
0: ค่ะ
1: รำทางสั้นเนี่ยมันจะเป็นทำนองที่สั้นทำนองที่รวดเร็วนะคะแบบเราฟ้อนใส่ได
0: ้ค่ะ
1: รำใส่ได้
0: อย่างเช่นแบบไหนคะ
1: แบบเราลำอย่างเงี้ยลำไอ้ไหว้ครูอย่างเงี้ยหรือกลอนเกี้ยวอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: กลอนเกี้ยวพาราสีกันอย่างเงี้ยผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีการแสดงออก
0: ก็จะเป็นกลอนสั้น
1: ลำทางสั้นค่ะลำทางสั้น
0: ค่ะ
1: ลำทางยาวเนี่ยก็มันจะไอ้ขยับมันจะไม่ขยับนะลำทางยาว
0: ค่ะ
1: คือมันจะเป็นเนื้อหา
0: ค่ะ
1: เนื้อหาแบบว่าทางยาวมันก็มีหลายอย่าง
0: ค่ะ
1: ล่องยาวเป็นนิทานล่องยาวลากันกับหมอลำผู้ชายอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ล่องลาเขาเรียกว่าลำล่องยาว
0: ก็มี
1: ภาษาอีสานเขาว่าล่ำล่องยาวลากันย่ำหมดเศร้าแต่ก่อนนี้เป็นแสดงสามทุ่มถึงสว่าง
0: ค่ะ
1: นะคะก่อนจะจากกันก็

0: ร่องยาวแล้วก็ลำเต้ย
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของอีสานแล้วก็ที่สำคัญก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นการสื่อสารว่านี่คือชีวิตวิถีรากเหง้าแล้วก็ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของคนอีสานที่เราอยากจะให้เขาได้มาซึมซับสัมผัส
0: ซึมซับเข้าไปค่ะ
1: แล้วในส่วนของคุณแม่เองนะครับรำในทำนองไหนคะส่วนใหญ
0: ่แม่รำทำนองขอนแก่น
1: ค่ะพ่ออะไรคะ
0: เพราะว่าอาจารย์อยู่ขอนแก่นอำเภอบ้านไผ
1: ่ทำนองขอนแก่นสารคามอุบลแตกต่างกันยังไงคะ
0: คือหมอลำกรนี่นะหมอลำกรเนี่ยเขาเรียกว่าหมอลำคู
1: ่
0: หมอลำคู่เนี่ยผู้หญิงผู้ชาย
1: หมอลำคู่ต้องรำสองคน
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าหมอลำกรคือแข่งกรกันกรแข่งความรู้กันน
1: ะ
0: สู้กันด้วยฝีปากด้วยปัญญาด้วยไหวพริบด้วยทุกอย่าง
1: แต่นั่นก็คือเป็นความบันเทิง
0: ความบันเท
1: ิ
0: ง
1: เป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมด้วยแล้วคุณแม่จะคงร้องหมอลำแบบนี้ไปถึงไหนคะ
0: จนกว่าลำไม่ได
1: ้โอ้นะคะแล้วเผื่อมีลูกศิษย์ลูกหาอยากมาเรียนด้วยล่ะคะ
0: โอ้ยเยอะ
1: เยอะเลยใช่ไหม
0: คะเยอะ
1: ค่ะ
0: เป็นร้อยๆอ่ะ
1: โอ้โหนะคะนี่ก็คือศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานนะคะคุณผู้ชมคะที่อยากจะให้ทุกคนที่ได้ฟังกลอนลำจากครูจากหมอลำแต่ละคนเนี่ยได้ซึมซับความเป็นรากเหง้าความเป็นอีสานบ้านเราให้กับคนที่ได้มาสัมผัสหลงรักความเป็นอีสานบ้านเรานั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในงานซาวร้อยเอ็ดยังมีเวทีเวิร์กช็อปมากมายซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเวทีเวิร์กช็อปด้านหมอลำซึ่งจะมีด้านครูพินก็มาหมอแคนก็มาอาจารย์สมบัติสิมล่าก็มานะ
0: คะ
1: แล้วก็ยังมีอีกศิลปินมากมายเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูวงเสวนาแล้วก็ไปดูกิจกรรมการเวิร์กช็อปในเรื่องนี้กันค่ะ

0: แต่เงื่อนอะไรพี
1: ่เอาแค่นหน่อยคือเป่าเสียงไงเด
0: ็ผมปั๊บด้วยพี
2: ่ครับงานนี้นะครับเสียงของร้อยเอ็ดสู่เวทีโลกนะครับคำว่าเสียงของร้อยเอ็ดในที่นี้ในจุดประสงค์ของผู้จัดงานนะครับไม่ได้มีเพียงแต่เสียงของดนตรีอย่างเดียวนะครับเสียงนี้จะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมทุกอย่างศิลปะวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมการอยู่การกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติความงามของสถานที่แห่งนี้เสียงตัวนี้อาจจะเป็นเสียงเล่าลือเสียงกล่าวขานนะครับในเรื่องราวในบริบทบรรยากาศต่างๆนี้รวมอยู่ในคำว่าเสียงนะครับเสียงดนตรีก็เป็นหนึ่งอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับเป็นเอกอยู่แล้วเสียงคำเล่าลือเสียงความสวยสดงดงามความดีความงามของคนอีสานนะครับที่จุดประกายขึ้นที่ห้วยวังนองหรือเขื่อนวังนองแห่งนี้นะครับเป็นการบ่งบอกชาวโลกให้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้พร้อมแล้วที่จะเดินก้าวไปข้างหน้านะครับวันนี้ได้ฟังมุมมองของศิลปินนะครับก็หลายท่านทั้งศิลปินรุ่นเก่าซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการอนุรักษ์นะเช่นศิลปินคำเมานะครับในแนวอนุรักษ์ก็ต้องมีพินทรงแบบเนี้ยอันนี้คือแนวอนุรักษ์อยู่แล้วอันนี้ขายได้เลยนะครับความเป็นตัวตนชัดเจนแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่เวทีโลกได้แล้วนะครับไม่ดับหนึ่งสมบัติสิมล่านี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับติดบอร์ดนะครับอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับเหยียบแคมศิลปะไออะไรศิลปินแห่งชาติอยู่แล้วมีชื่อในบอร์ดแม่กิจสนาบุญแสนก็มีชื่ออยู่ในบอร์ดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่อาจจะรอโอกาสเท่านั้นเองนะครับนั่นคือการทำหน้าที่ความเป็นศิลปินนะครับมาวันนี้ได้เห็นมุมมองว่าศิลปินเหล่านี้เป็นนักอนุรักษ์อยู่แล้วนะครับศิลปินรุ่นใหม่นะครับอย่างทิวรี่เป็นศิลปินรุ่นใหม่นะครับซึ่งในมุมมองคนรุ่นใหม่นั้นนะครับมีความประสงค์อยากจะเอามรดกของพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยออกเข้าไปเชื่อมกับดนตรีในระดับโลกนะครับให้เกิดความกลมกลืนให้ทั้งสองอย่างเนี่ยเข้ามาเป็นอันเดียวกันได้ไหมนะครับแต่เขาไม่ได้ทิ้งของเก่านะรากเง่าเนี่ยเขาอนุรักษ์อยู่แล้ว 100% นะครับแต่ทำไมเวลาที่จะเข้าไปหาเขาบางครั้งมันคล้ายๆมีกำแพงอยู่นะครับมีกำแพงกั้นอยู่นิดนึงดังนั้นเขาพยายามที่จะเชื่อมนะครับเชื่อมเข้าหาดนตรีนี่แหละเอาเป็นเริ่มต้นจากดนตรีนะครับเชื่อมเข้าไปเพื่อปลูกพันธมิตรนะครับเมื่อเข้ากันได้แล้วเนี่ยประชับนำเข้ามาเที่ยวบ้านเรานะครับมาดูของแท้นะครับเป็นหน้าต่างอีกใบหนึ่งที่จะก้าวเข้าไปสู่โลกนะครับโลกกว้างอันนี้เป็นจุดประสงค์ของงานนะครับดังนั้นSound of Royet นะครับเกิดขึ้นได้นะครับจากผู้หนุนนำนะครับผู้ให้ทุนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณไปยังที่กองทุนปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์เป็นผู้ให้งบประมาณมาสนับสนุนในงานนี้และท้ายสุดก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแกนนำแล้วก็นำโดยท่านด็อกเตอร์สมวัชชัยศิลปโชคนะครับตบมือให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคนเก่งของเรานะครับเขาไม่ใช่มืออาชีพเขาไม่ได้เป็นคนเก่งถึงขนาดเลิศหรูแต่เขาอยากจะลองบางสิ่งบางอย่างนะครับในบางมุมเนี่ยเขาน่าจะทำได้นะครับวันนี้เกิดมันท้าทายมากๆนะวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะผิดพลาดอะไรต่างๆเขายอมรับหมดทุกอย่างนะครับวันนี้เป็นการเขาเรียกว่าถอดบทเรียนไปด้วยนะครับแล้วมันบกพร่องตรงไหนมันจะต้องเติมแต่งยังไงนะปีต่อไปโปรดติดตามนะครับจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมสิ่งดีๆนะครับให้มันเต็ม 100% วันนี้ขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมสร้างสรรค์นะครับมาร่วมเที่ยวมาร่วมชมรวมทั้งอาหารนะครับร้านค้าต่างๆที่มาร่วมกันให้มันเกิดงานในวันนี้นะครับและในนามของผมคนหนองพอกนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับมาเยี่ยมที่หนองพอกหนึ่งเดียวในเมืองร้อยเอ็ดที่เป็นมุมนะครับซึ่งมันอยู่ลักษณะสามเหลี่ยมทองคำก็ว่าได้ตรงนี้นะครับติดเขตกับกาฬสินธุ์กับมุกดาหารนะครับที่สวยงามนะครับขอเชิญชวนไปผู้ที่รับชมอยู่ขณะนี้นะครับมาเที่ยวชมนะครับมุมนี้สวยงามมากนะครับเป็นทะเลน้ำจืดที่หาชมได้ยากเลยทีเดียวขอบคุณมาก
3: ชมคะหลังจากที่เราได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปจากอาจารย์ต่างๆแล้วนะคะโดยเฉพาะอาจารย์ด้านหมอแคนหมอพินแล้วก็หมอลำกันแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องของดนตรีด้านหน้าเวทีนะคะซึ่งวันนี้มีเวทีที่เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของอีสานมากมายหลากหลายเวทีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมกันสดๆพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่เราได้สัมผัสกับหมอลำแล้วก็การแสดงด้านหน้าเวทีทุกเวทีกันแล้วนะคะทีนี้เราจะไปฟังเสียงคนร้อยเอ็ดกันหน่อยโดยเฉพาะคนจัดงานที่เขามีแนวคิดในการที่อยากจะอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของอีสานไปฟังกันว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้กันค่ะ
1: ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะขอบคุณเลยครับขอบคุณทางผู้ให้ทุนสนับสนุนในงานนี้ก็คือกองทุนสื่อปลอดภัยและก็สร้างสรรค์นะครับเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสู้กับสื่อที่ไม่ปลอดภัยและก็ไม่สร้างสรรค์แล้วผมเข้าใจเจตนารมณ์กองทุนแล้วผมรับเจตนารมณ์นั้นมาทําต่อนะครับก็โดยเฉพาะในงานเนี้ยเราอยากส่งเสริมกระบวนการซอฟต์พาวเวอร์โดยนําเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในภาคอีสานโดยเฉพาะในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาสื่อสารมาสร้างสรรค์ให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ในเชิงงานเทศกาลดนตรีที่เรียกว่าsound of ร้อยเอ็ดหรือว่าเสียงของร้อยเอ็ดสู่เวทีโลกนะครับsound of ร้อยเอ็ด to the world ตรงนี้นะครับเพื่ออยากให้ผู้คนนะครับทั้งในพื้นที่ชุมชนเองนะครับทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติที่เข้ามานะครับอย่างที่เห็นในงานเนี่ยมีกรุ๊ปจากญี่ปุ่นจากจีนนะครับจากอังกฤษจากต่างประเทศเข้ามาทำข่าวมาสัมภาษณ์มาเวิร์กช็อปนะครับมี FC มาด้วยบินจากญี่ปุ่นมาดูวงที่เราเชิญมาเล่นนะครับผมชื่นชมเขามากๆเลยนะครับก็เพื่ออยากจะสื่อสารให้รู้ว่ากระบวนการที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องมีเลยก็คือนำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยในร้อยเอ็ดมีเยอะมากสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือร้อยเอ็ดสร้างศิลปินเยอะมากตั้งแต่อดีตปัจจุบันมีศิลปินพำนับในโดยเฉพาะศิลปินแห่งชาติในจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่2ท่านแม่ครูชวีวรรณนะครับพ่อครูทรงศักดิ์โดยเฉพาะที่นี่เป็นบ้านเกิดของท่านอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบ้านเกิดของพ่อครูทรงศักดิ์ประทุมศิลป์ผู้ซึ่งทําให้โบสถ์เนี่ยจากของเล่นธรรมดาธรรมดาที่ใช้แกว่งในอดีตพัฒนามาเป็นเครื่องดนตรีแล้วนําไปสู่จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาทางเทศบาลพิจารณาให้สร้างโบสถ์ทาวเวอร์หอโบสถ์ที่สูงแล้วก็เป็นหอชุมเมืองที่สูงเพื่อเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าที่นี่คือเมืองแห่งดนตรีนะครับคือเมืองแห่งดนตรีก็คือเราจะเอาทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้มาก่อให้เกิดกระบวนการกลไกของความเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยใช้ดนตรีเป็นตัวนำศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านเป็นตัวนำนะครับแล้วก็ซ่อนอะไรหลายๆอย่างที่มันอยู่ในนี้เพื่อให้ผู้คนได้มาเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคราฟงานพื้นบ้านงานช่างนะครับอาหารอย่างเงี้ยเราก็มีนะครับเชิญเชฟที่มีความสามารถมาเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่า Sound of ร้อยเอ็ดหรือว่าเสียงของร้อยเอ็ดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เสียงของศิลปินเสียงของดนตรีอย่างเดียวแต่ว่ามีเสียงอื่นๆที่เป็นเสียงของพื้นบ้านเสียงของชุมชนนะครับเสียงของวิถีผู้คนที่เราอยากจะนําเสนอออกไปให้ผู้คนได้รับรู้ในระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติต่อไปครับผมว่าไปได้ไกลอีกเยอะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะมันในระดับโลกเนี่ยเขารับรู้มานานแล้วนะครับศิลปินดนตรีในยุคอดีตนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยมีไม่ถึงโลกตะวันตกหรอกครับการบันทึกเสียงผ่านการบันทึกเสียงนะฮะการบันทึกเสียงในอดีตเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยีจากฝรั่งนะครับถ้าเราไม่มีส่วนกลางเนี่ยมันก็คงไปไม่ได้ทีเนี้ยผมว่าระดับโลกเขารับรู้แล้วว่าจังหวะหรือว่าความเป็นหมอลำสไตล์เนี่ยนะครับที่นอกเหนือจากแจ๊สสไตล์คลาสสิคอลสไตล์ป๊อปสไตล์ร็อกสไตล์บลูสไตล์ดนตรีหมอลำสไตล์จะเป็นอีกช้อยนึงของความเป็นดนตรีที่โลกจะต้องได้รับรู้แล้วเขารับรู้แล้วครับผมว่ายังไปได้อีกไกลนะครับแต่ว่ามันจะไปได้ไกลยิ่งขึ้นถ้ามีกระบวนการสนับสนุนเช่นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรือเรื่องของการส่งเสริมเหมือนกิจกรรมที่เราทำขึ้นนะฮะในงานเรามีเวทีประกวดดนตรีเยาวชนเรามีเสวนาเกี่ยวกับดนตรีเชิญพ่อครูแม่ครูมาเชิญนักวิชาการมานะครับเรามีเรื่องของการทําวงพิธีเปิดเครื่องดนตรีสารผสมวงซิมโฟนีออเคสตราเรามีเวทีเยาวชนแสดงจากเชิญมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วภาคอีสานน้องๆ นักเรียนเอาแนวดนตรีสารมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีอื่นเรามีศิลปินที่หลากหลายเจเนเรชันบนเวทีเมนสเตจซึ่งเล่าเรื่องความเป็นดนตรีหมอลำผสมผสานกับเครื่องกับดนตรีแนวอื่นเพื่อสื่อสารกับผู้คนผมว่าไปได้ไกลอีกเยอะครับความโดดเด่นของอาจารย์สมบัติก็คือเป็นนักสร้างสรรค์ครับครีเอทีฟไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินผ่านโสตประสาทสัมผัสของแกของท่านเนี่ยฮะท่านสามารถเอามารังสรรค์ได้เกิดเป็นแนวเพลงใหม่ๆได้เสมอเสมอนะครับเช่นลายที่ทุกคนรู้จักในวงการหมอแคนเช่นลายรถไฟอย่างเงี้ยท่านก็เอาเสียงแคนเอาเรียนแบบเสียงรถไฟเรียนแบบเสียงนู่นนี่นั่นเสียงอะไรต่างๆก็คือมีความเป็นพลวัตอยู่เสมอเสมอแล้วมีความแกมีความขยันฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลานะครับสร้างสรรค์อยู่เสมอเสมอก็เลยทำให้แล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือสกิลในการเป่าแคนชัดเจนอยู่แล้วมีเสียงแคนที่คมชัดมีการเล่นลูกเมโลดี้อะไรต่างๆได้ทุกอย่างเลยมีความรวดเร็วอะไรต่างๆคล่องแคล่วมากก็เลยทำให้พ่อครูสมบัติหรืออาจารย์สมบัติเนี่ยถูกนับว่าเป็นเบอร์หนึ่งในวงการหมอแคนอยู่เสมอๆครับไปแต่ว่าผมมองว่าอย่างนี้นะฮะคนอีสานมีความเป็นครีเอทีฟมากถึงจะรับว่าทำอื่นเข้ามาแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันจะต้องทำให้เข้ากับอีสานให้ได้ร่วมสมัยให้ได้นะครับอย่างเช่นยังไงก็อย่างเช่นดนตรีนี่แหละอ้าวพอได้ยินเสียงเพลงล็อกอย่างเงี้ยนะครับดนตรีแนวล็อกเข้ามาในภาคอีสานนานแล้วครับในยุคของจิมมี่เฮนดริกในยุคของหมอลำช่วงยกตัวอย่างวงซานตาน่าอย่างเงี้ยนะครับในยุคนั้นเนี่ยนักดนตรีอีสานเริ่มใช้กีตาร์ไฟฟ้าใช้เครื่องดนตรีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาผสมประสานกับเครื่องดนตรีที่มันเป็นพื้นบ้านในอะคูติกนอกจากแคนนอกจากพินโปร่งนะครับก็คือเป็นคนที่ครีเอทีฟเก่งอ่ะคนอีสานนะครับครีเอทีฟเก่งมากไปเห็นอะไรไปรู้อะไรมาไปรับอะไรมาก็จะเอามาผนวกผสมผสานแล้วก็ให้มันเกิดความเป็นร่วมสมัยอยู่เสมอๆนะครับอันนี้ในมิติของดนตรีอย่างเดียวครับอย่างอื่นผมไม่พูดถึงนะเช่นอาหารเงี้ยนะครับพี่ฝ้ายนอกจากจะทำลาบอย่างเดียวแล้วพี่ฝ้ายยังเปิดร้านลาบเสียบอย่างเงี้ยนะครับหรืออาหารต่างๆเนี่ยคนอีสานหรือคนไทยเรานี่แหละเก่งมากเลยเก่งครีเอทีฟครับเห็นที่อื่นไม่ได้ก็คือต้องเอามาทําเป็นของเราให้ได้ก็คือเอามาบูรณาการให้มันเกิดอยู่ในสังคมของเราให้ได้ในทุกยุคทุกสมัยอันนี้ในมุมมองของผมส่วนตัวนะครับส่วนท่านอื่นผมไม่กล้าตอบแทนแต่ว่าในสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมมีความรู้แล้วก็สัมผัส

ความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็รากเหง้าของคนอีสานที่มีการเชื่อมโยงกับหมอลำนั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะลูกหลานชาวอีสานนะคะก็จะมีการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราให้คงอยู่ต่อไปและที่สำคัญให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าอีสานไม่ธรรมดาแล้วก็ยังคงมีความงดงามแบบนี้อยู่นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ NBT วิถีไทยขอบคุณทุกการติดตามลาไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะที่อ่างเก็บน้ำห้วยบางนองแล้วก็ศิลปินหมอลำนะคะชุด

0: แฝดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในตระกูลหญ้าพบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกมาใช้บรรเทาปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดินหญ้าแฝกมีลักษณะเด่นคือมีใบเรียวเล็กยาวขึ้นเป็นกอหนามีระบบรากในแนวดิ่งที่แข็งแรงหญ้าที่มีคุณค่าอย่างหญ้าแฝกเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะหญ้าแฝกมีประโยชน์ในการยึดดินไม่ให้พังทลายส่วนในทางอุตสาหกรรมได้มีการนำส่วนต่างๆของหญ้าแฝกมาแปรรูปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายตั้งแต่รากใบดอกใช้หญ้าแฝกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมายจากการขยายผลองค์ความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนางจินเทพกำเนิดเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝกอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและเป็นประธานกลุ่มแปรรูปหัตถกรรมหญ้าแฝกเดิมป้าจินมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและจักสานกระจูดด้วยใจรักจึงจัดตั้งกลุ่มแปรรูปกระจูดขึ้นจากนั้นได้นำหญ้าแฝกพันสงขลา3ใบมาปลูกและจักสาน
1: หญ้าแฝกเป็นไปได้หลายอย่างเป็นไปได้ยิ่งกว่าหญ้าทางศูนย์พิกุลทองเขาได้เอาความรู้มาให้แล้วป้าจินก็ถ่ายทอดออกไปให้เพื่อนๆแล้วก็ใครที่สนใจป้าจินก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ป้าจินได้รู้จักยักษ์คำว่าหญ้าแฝกนี่ป้าจินภูมิใจที่สุดทั้งรายได้แล้วก็เป็นหญ้าที่ว่าเป็นของพ่อหลวงของเราค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝกทุกชิ้นล้วนจากสารถักทอด้วยใจรักชิ้นงานที่เกิดจากความรักความศรัทธาในอาชีพและภูมิปัญญาสร้างความภูมิใจในอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกทุกคน

การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตานานาประเทศให้เกิดความประทับใจ